0: อย่างไรบางคนได้รับความช่วยเหลือแล้วเดินไปเลยก็มีไหนใครปฏิบัติตามนี้บ้างใครได้รับความช่วยเหลือเช่นขอเราขอยืมดินสอเธอหน่อยได้ไหมพอเพื่อนยื่นให้ก็คือเขียนต่อเลยมีใครทำแบบนี้ไหมคะแล้วเด็กๆทำอย่างไรคะเมื่อได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วเราจะกล่าวคำว่า
1: ขอบค
0: ุณหรือครับหรือว่าขอบคุณค่ะนั่นเองนะคะซึ่งบทเรียนของเรานะคะเด็กๆก็คือในเรื่องของขอบคุณเป็นขอโทษได้วันนี้ครูแหม่มนะคะจะสอนเด็กๆแล้วก็พาเด็กๆนะคะมากล่าวคำขอบคุณและกล่าวคำขอโทษได้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมี3อย่างที่ควรพูดติดปากเลยคำแรกคือคำว่าอะไรใครรู้บ้างมีคำว่าขอบคุณมีคำว่าอะไรอีกคะ
1: ขอโทษ
0: มีคำว่าอะไรอีกคะ
1: คำชม
0: คำว่าอะไรอีกเราเคยเรียนไปแล้วด้วยคำว่าอะไรเอ่ยเมื่อเราเรียกว่ากล่าวคำทักทายก็การกล่าวขอบคุณการกล่าวขอบใจเนี่ยเป็นคำที่เป็นความหมายเดียวกันนะคะคำว่าอะไรที่ขาดหายไปเมื่อเราเจอผู้อื่นสิ่งแรกที่คำว่าอะไรคะการกล่าวคำทักทายสวัสดีเลยนะคะฝากเด็กๆด้วย3คำนี้นะคะขอให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่าพูดจนติดปากขยันพูดบ่อยๆนะคะเมื่อได้รับคำชมการขอบคุณหรือว่าการช่วยเหลือต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการกล่าวขอบคุณและกล่าวขอโทษได้กล่าวคำขอบคุณและกล่าวขอโทษได้และที่สำคัญนะคะก็คือตระหนักถึงความสำคัญของการพูดในโอกาสต่างๆจะใช้คำไหนไปพูดในโอกาสต่างๆเช่นถ้าเด็กๆได้รับความช่วยเหลือเด็กๆจะพูดคำว่าสวัสดีได้ไหมคะไม่ได้นะคะก็จะต้องนำคำศัพท์นะคะคำต่างๆไปใช้ในโอกาสที่เหมาะสมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆการกล่าวคำขอบคุณนะคะเขาก็จะมีหลักการพูดจะมีคำว่าอะไรบ้างเมื่อเรานะคะได้รับความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อจากผู้ใดก็ตามนะคะเราควรที่จะมีมารยาทที่ดีก็คือการกล่าวคำพูดต่างๆนะคะเพื่อเรียกว่าแสดงถึงอะไรคะเด็กๆการขอบคุณคนอื่นนั่นเองนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆลองอ่านตัวหนังสือสีแดงค่ะถ้าเด็กต้นทางและเด็กปลายทางคำว่าอะไรคะ
1: ขอบใจ
0: ขอบใจ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ขอบพระคุณเพื่อแสดงถึงความรู้คุณของคนที่ช่วยเหลือเราใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าว่าแต่ละคำเนี่ยขอบใจขอบคุณขอบพระคุณเนี่ยใช้กับใครบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะมาดูเลยการกล่าวคำใช้คำขอบคุณนะคะต้องใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลเช่นคำแรกเดี๋ยวเสียงค่ะขอบใจ
1: ขอบใจ
0: จะใช้กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าเรานะคะคำพูดที่สองค่ะเด็กๆขอบคุณ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ขอบคุณจะใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือในระดับเดียวกันก็จะเป็นเพื่อนเราใช่ไหมคะส่วนคำที่สามค่ะเด็กๆนี่เลยขอบพระคุณเด็กๆพูดค่ะ
1: ขอบพระค
0: ุ
1: ณ
0: ขอบพระคุณน่าจะใช้สำหรับคนที่โตกว่าเราหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าเราคะคนที่โตกว่าเรานะคะก็คือใช้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่าและผู้ที่เราเคารพนับถือนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะเด็กๆกราบขอบพระคุณ
1: กราบขอบพระค
0: ุ
1: ณ
0: เป็นคำที่ใช้กับผู้ที่มีพระคุณต่อผู้พูดมากๆเลยนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าครูอาจารย์นะคะบางโอกาสเนี่ยก็สามารถใช้คำว่ากราบขอบพระคุณก็ได้นะคะมาดูกันค่ะเด็กๆต่อไปนี่เลยตัวอย่างการกล่าวคำขอบคุณสถานการณ์แรกเด็กๆใครจะเป็นต๋องผู้ชายเป็นต๋องนะต๋องทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอ่านบทสนทนาพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: ต๋อง
0: เด็กๆไม่ต้องพูดคำว่าต๋องค่ะอ่านบทสนทนานะคะ1 2 3ผู้ชายบางคนยังไม่ออกเสียงเลยค่ะขออีกหนึ่งรอบนะคะผู้ชายเป็นต๋องนะ1 2 3
1: ชายนำหนังสือมาคือจ้า
0: จ้า
1: สนุกจังเลยขอบใจมากน้ำติว
0: ชื่ออะไรคะ
1: น้ำติว
0: ตออีวอติวไม้จัตวาติ๋วเหมือนต๋องในห้องนี้เด็กๆต้นทางที่เป็นต๋องเนี่ยรู้สึกเหมือนง่วงเลยขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ1 2 3
1: ชานำหนังสือมาคืนจ้า
0: างคนยังงงอยู่เลยนะคะต่อไปติ๋วผู้หญิงเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะติ๋ว
2: พร้อม
0: อ้าว1 2 3ดีใจที่ต๋องชอบนะคะเด็กๆลองดูการกล่าวคำขอบคุณเห็นไหมคะต๋องกับติ๋วเนี่ยน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นอย่างไรคะเป็นพี่น้องกันเพราะว่าขอบใจใช้สำหรับอะไรคะคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองนะคะต่อไปบทสนทนาที่สองให้ผู้หญิงเป็นลุงแล้วกันนะคะเพราะว่าบทสนทนานี้เป็นผู้ชายทั้งสองคนนะผู้หญิงเป็นคุณลุงผู้ชายเป็นป้องผู้หญิงพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: นั่งตัวตรงนะคะ1 2 3

0: คำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะปองงปองไม้โทป้องเอาใหม่ขอป้องชอบไหมใหม่ค่ะ1 2 3
1: ต่
0: อไปป้องป้องต้องทำอย่างไรคะนี่เลยที่วงเล็บไว้ก็คือการทำลักษณะท่าทางก็คือการก้มศีรษะลงไหว้ใช่ไหมคะเด็กๆเวลาไหว้เวลาไหว้ผู้ใหญ่ครูแนนสอนไปแล้วใช่ไหมคะเวลาไหว้ผู้ใหญ่นิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ไหนคะปลายจมูกใช่ไหมคะไหนเด็กๆลองไหว้ไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่านิ้วหัวแม่มือนะคะจะหลดกับปลายจมูกของเรานะคะแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยจะอยู่บริเวณวางคิ้วใช่ไหมคะอ่ะผู้ชายเตรียมตัวนะคะทำท่าทางด้วยแล้วก็ออกเสียงด้วยผู้ชาย1 2 3
1: ก้ม

0: ขอใหม่ค่ะ
1: ให้ต้นมันสูงใหญ่เลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คือการเรียกว่าบทสนทนานะคะของการกล่าวขอบคุณนั่นเองค่ะนี่เลยต่อไปเมื่อเพื่อนแบ่งขนมให้นี่สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์สมมุติแล้วนะคะเมื่อเพื่อนแบ่งขนมให้ควรพูดอย่างไรจึงจะเหมาะสมจึงจะเหมาะสมข้อแรกอร่อยมากคราวหน้าต้องแบ่งให้เราอีกนะข้อที่2เราไม่ชอบขนมแบบนี้วันหลังไม่ต้องเอามาให้นะข้อที่3น่ากินจังขอบใจนะเด็กๆควรที่จะพูดแบบที่1แบบที่2หรือแบบที่3เอานิ้วชูขึ้นมาเลย1 2 3เด็กๆเลือกแบบไหนคะเด็กๆปลายทางเลือกแบบไหนเอ่ยน้องตะวันเลือกแบบที่3เด็กๆเอามือลงค่ะน้องตะวันบอกคุณแม่หน่อยทำไมน้องตะวันถึงเลือกแบบที่3เมื่อเพื่อนแบ่งขนมให้ทำไมถึงเลือกที่พูดว่าน่ากินจังขอบใจนะเพราะว่าอะไรคะน้องปลื้มบอกว่าเวลาตอบคำถามสบตาผู้พูดด้วยครับตะวันเพราะว่าอะไรคะพูดเลยค่ะอันกลุ่มที่3ช่วยเพื่อนหน่อยเร็วทำไมถึงเลือกข้อที่3คะเพราะว่าอะไรน้องกล้าน้องกล้าบอกคุณแบบหน่อยค่ะทำไมถึงเลือกข้อที่3
2: เพราะว่าข้ออื่นมันพูดไม่ดีครับ
0: น้องกล้าเก่งมากประมือให้น้องกล้าค่ะน้องกล้าบอกว่าเพราะว่าข้ออื่นพูดจาไม่ค่อยไพเราะไม่แสดงถึงการขอบคุณใช่ไหมคะเด็กๆเรามาดูข้อแรกอร่อยมากคราวหน้าต้องแบ่งให้เราอีกนะคำว่าคราวหน้าต้องแบ่งให้เราอีกนะเหมือนเป็นสถานการณ์ที่พูดแกมังคับให้กับผู้พูดใช่ไหมคะว่าถ้าเธอมีขนมอีกเนี่ยครั้งหน้ามาแบ่งให้เราหน่อยนะยังเปยังไม่มีการพูดถึงการพูดขอบคุณใช่ไหมคะเด็กๆหรือว่าการชื่นชมผู้ที่นำมาให้เรานั่นเองข้อที่2เราไม่ชอบขนมแบบนี้วันหลังไม่ต้องเอามาให้เรานะถ้าเราเป็นคนที่เรายื่นขนมให้เพื่อนแล้วเพื่อนพูดบทสนทนาแบบนี้เรารู้สึกอย่างไรคะเด็กๆอาจจะรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจที่ขนมเราไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเลือกใช้คำพูดที่ดีให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะเพื่อที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกดีกับเรานะคะไม่รู้สึกแย่กับเรานั่นเองนะคะนี่เลยแบบที่3เป็นแบบที่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องการกล่าวคำขอโทษคุณแม่มีนิทานดีๆมาฝากเด็กๆด้วยนอกจากเด็กๆต้นทางเนี่ยจะพูดขอบคุณไปแล้วเด็กๆปลายทางจะพูดขอบคุณไปแล้วมีสัตว์จากในนิทานพูดขอบคุณด้วยขนาดสัตว์ยังรู้จักพูดขอบคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็อย่าลืมพูดรู้จักขอบคุณรู้จักการพูดขอบคุณผู้อื่นด้วยนะคะเด็กๆอยากฟังนิทานหรือยังคะถ้าอยากฟังนิทานแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือนิทานของเรานะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: ขอบคุณจ้าขอบค
0: ุ
1: ณ
0: เก่งมากๆเลยค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าขอบคุณจ้าขอบคุณผู้แต่งก็คือคุณทิพย์วรรณแสวงศรีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆอยากรู้หรือยังว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรถ้าอยากรู้แล้วนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องมีมารยาทในการฟังและการดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะตื่นตรงเวลาหน้าตาผ่องใสเพราะว่าพ่อไก่ช่วยปลูกทุกวันขอบคุณนะขอบคุณรถเมแน่นเอียดเบียดเสียดเหลือหลายลุงหมีลุกให้กระต่ายน้อยได้นั่งขอบคุณครับขอบคุณกริ๊งกริ๊งใครมาอะอาไปรษณีย์จดหมายหลายสีใจดีนำมาส่งขอบคุณค่ะขอบคุณรถราเยอะแยะลูกแกะแสนกลัวพ่อวัวแม่วัวช่วยพาข้ามถนนขอบคุณครับขอบคุณฮิปโปใจดีมีของมาฝากเต่าน้อยเพื่อนยากเอ่ยปากทันใดขอบคุณจ้าขอบคุณเสือทำกระเป๋าหล่นคุณอ้นเก็บได้มีเงินมากมายค ืนให้เร็วพรันขอบคุณครับขอบคุณแม่ไก่ซื้อของลืมมองลูกๆคุณป้านกฮูกจึงช่วยดูแลขอบคุณค่ะขอบคุณคำว่าขอบคุณเกื้อหนุนยิ่งนักใครๆนึกรักเมื่อเอ่ยขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: แล้วนิทานสอนอะไรเด็กๆบ้างชัยพฤกษ์ค่ะในนิทานเรื่องที่ครูแหม่มอ่านสอนอะไรกับชัยพฤกษ์บ้างชัยพฤกษ์ได้อะไรจากการฟังนิทานเรื่องนี้บ้างคะ
3: ถ้าผู้อื่นเชื่อเราควรขอบคุณครับ
0: อะไรนะคะ
3: ถ้าผู้อื่นเชื่อเราควรขอบคุณครับ
0: ถ้าอะไรนะคะ
3: ถ้าผู้อื่นช่วยเราควรขอบคุณครับ
0: ถ้าผู้อื่นช่วยเหลือเราควรที่จะกล่าวคำขอบคุณทุกครั้งนะคะเก่งมากๆเลยมีใครมีความคิดเห็นนอกเหนือจากนี้บ้างคะน้องปลื้มค่ะเด็กๆปลายทางตอบด้วยนะคะ
4: เรื่องการขอบคุณครับ
0: เรื่องการขอบคุณอย่างไรเอ่ย
4: ผู้อื่นให้ของเราแล้วก็ขอบคุณครับ
0: เมื่อผู้อื่นให้ความช่วยเหลือให้ของเราสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือกล่าวคำว่า
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็เลือกใช้คำให้เหมาะสมกับบุคคลด้วยนะคะก็จะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆการกล่าวคำขอโทษมีลักษณะอย่างไรการกล่าวคำขอโทษนะคะก็คือการเมื่อเด็กๆทำผิดพลาดจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วเนี่ยการกล่าวคำขอโทษนะคะเมื่อทำผิดพลาดจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะผู้มีมารยาทจะต้องไม่ลืมกล่าวคำว่าขอโทษทันทีอย่างรู้สึกผิดเช่นถ้าเด็กๆ เดินชนเพื่อนนะคะถ้าเด็กๆ เดินชนเพื่อนแล้วเด็กๆหันหน้าไปเดินยังไงเนี่ยขอโทษละกันอยากให้อภัยไหมคะไม่อยากการกล่าวคำขอโทษนะคะจะต้องกล่าวแบบรู้สึกผิดนะคะแล้วก็เรียกว่าเราจะต้องสำนึกกับสิ่งนั้นนะคะว่าเราทำผิดไม่ใช่ว่าขอโทษแบบส่งๆเช่นบางคนอาจจะขอโทษแบบขอโทษก็ได้ขอโทษก็ได้แบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะก็ควรแสดงการขอโทษแบบจริงใจนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆตัวอย่างสถานการณ์การกล่าวคำขอโทษผู้หญิงอ่านสถานการณ์แรกค่ะ1 2 3
1: ขอ
0: ใหม่ค่ะผู้หญิงต้นทางและผู้หญิงปลายทางอีกหนึ่งครั้ง1 2 3

0: ่อไปผู้ชายค่ะ
1: ขอโทษครับผมเสียงดังไปหน่อย
0: ประโยคนี้เขาใช้บทสนทนาพูดที่ไหนคะ
2: ในห
0: ้องสมุดกฎของห้องสมุดก็คือการไม่กล่าวคำพูดเสียงดังหรือว่าพูดคุยกันเสียงดังนั่นเองนะคะต่อไปค่ะผู้หญิงออกเสียงผ่านหนึ่งสองสาม
1: ขอโทษนะคุณครูอยู่ดังนั้นนี้ไม่เสร็จเนื่องจาก
0: อะไรเติมบทสนทนาให้ครูหน่อยค่ะผู้หญิงใครจะคิดต่อดีว่าเนื่องจากอะไรดีคะขอโทษที่น้องดาเนียค่ะขอโทษนะคะคุณครูหนูทำงานนี้ไม่เสร็จเนื่องจากอะไรคะ
3: หนูลืมทำการบ้านค่ะ
0: เนื่องจากอาจจะเป็นเนื่องจากหนูลืมก็ได้นะคะมีใครอีกคะน้องอีฟค่ะ
4: ตายค่ะ
0: ขอโทษนะคะคุณครูน้องอีฟอ่านประโยคนี้พร้อมกับเหตุผลด้วยค่ะ1 2 3
4: ขอโทษนะคะคุณครูหนูทำงานนี้ไม่เสร็จเนื่องจากหนูไม่สบาย
0: เก่งมากๆค่ะประมือให้น้องอีฟนะคะนี่ก็คือตัวอย่างบทสนทนาการกล่าวคำขอโทษนั่นเองนะคะต่อไปคุณครูมีสื่อมาฝากเด็กๆลองดูซิว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
5: เอ๊ะกินอะไรดีนะไข่เจียวก็น่ากินดิเอาอะไรดีอุ้ยน้องจะรีบไปไหนชนหนังสือพี่ล่นหมดเลย
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันระวังเดี๋ยวผมเก็บหนังสือให้ครับเก็บตรงไหนบ้างไหมครับ
5: ไม่เป็นไรครับน้อง
6: นี่ครับหนังสือ
5: ที่หลังเดินระวังหน่อยนะครับน้อง
0: จบไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงบทบาทสมมุติใช่ไหมคะเกี่ยวกับการกล่าวคำขอโทษที่ไหนคะเนี่ยที่โรงอาหารไหนใครเคยเจอสถานการณ์นี้บ้างเวลาโรงอาหารที่แบบว่าคนเยอะๆใช่ไหมคะเบียดเสียดกันก็อาจจะเดินชนกันได้นะคะเอาละค่ะมาดูคำถามครูแมมถ้านักเรียนเป็นพี่จะยกโทษให้น้องหรือไม่เพราะอะไรใครดีเอ่ยน้องวันใหม่ค่ะถ้าน้องวันใหม่เป็นพี่ที่ถูกชนเมื่อสักครู่นี้มีสมุดมีแบบฝึกหัดตกด้วยใช่ไหมคะแล้วน้องกล่าวคำขอโทษแบบจริงใจไหมคะเมื่อสักครู่นี้จริงใจนะคะน้องวันใหม่จะยกโทษให้น้องหรือไม
7: ่ยกโทษให้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
7: น้องกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจแล้วน้องก็ไม่ได้ตั้งใจชนค่ะ
0: เก่งมากค่ะน่ารักมากๆเลยปรบมือให้น้องวันใหม่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยถ้าเด็กๆนะคะเกิดบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดเรียกว่าอุบัติเหตุแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วมีคนที่มาชนเราหรือทำสิ่งที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจกับเรานะคะเมื่อเราได้รับคำขอโทษแล้วควรที่จะยกโทษให้เพื่อนให้พี่หรือว่าให้น้องที่เดินมาชนเราหรือว่าทำสิ่งต่างๆกับเรานั่นเองนะคะก็ถือว่าจะเป็นเด็กที่ดีเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆก็อย่าลืมพูดคำขอโทษเรียกว่าเมื่อทำผิดพลาดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมสัตว์ประหลาดเสียงดวงกันนี่สัตว์ประหลาดเสียงดวงของครูแม่มีกี่ตัวน้ำให้ครูแม่ดูหน่อยค่ะ
1: 1 2 3 4 5
0: มีทั้งหมด5ตัวนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มตัวแทนออกมาเลือกคนละ1ตัวด้านหลังจะมีเรียกว่าด้านหลังจะมีการให้เด็กๆแสดงบทบาทสมมติในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกล่าวคำขอบคุณหรือการกล่าวขอโทษนะคะเด็กๆที่อยู่ในกลุ่มตอนนี้มีคนไม่ฟังคุณครูด้วยมีเด็กๆปลายทางไม่ฟังคุณครูไหมคะถ้าเราไม่ฟังคำชี้แจงหรือไม่ฟังคำสั่งเวลาคุณครูให้ปฏิบัติงานปฏิบัติสิ่งต่างๆเด็กๆจะปฏิบัติได้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องไหนใครยังไม่ฟังมีไหมคะด้านหลังนี้นะคะจะมีการแสดงบทบาทสมมติไม่ว่าจะเป็นการกล่าวคำขอบคุณหรือการกล่าวคำขอโทษนะคะเด็กๆจะต้องแสดงเป็นกลุ่มช่วยกันคิดสถานการณ์ว่าจะเอาสถานการณ์อะไรนะคะแล้วก็ออกมาแสดงทุกคนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะให้เด็กๆตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาหยิบสัตว์ประหลาดให้เด็กๆออกมาหยิบสัตว์ประหลาดแล้วก็คิดบทสนทนาคิดสถานการณ์ถ้าพร้อมแล้ว กลุ่มละ1คนเท่านั้นออกมาหยิบได้เลยค่ะมาเลยหยิบได้เลยค่ะแล้วก็เด็กๆในกลุ่มคิดบทสนทนาคิดสถานการณ์ได้เลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะลองคิดสถานการณ์นะคะกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค่ะรู้ออกมาได้เลยค่ะเด็กๆมาช่วยกันคิดภายในเวลา5นาทีเท่านั้นกลุ่มที่4กลุ่มที่4ช่วยกันคิดหรือเปล่าคะอาจจะซักซ้อมบทสนทนาการแสดงภายในกลุ่มของตัวเองได้เลยนะคะเพื่อนกลุ่มที่1และกลุ่มที่5ไปซักซ้อมการแสดงแล้วนะคะกลุ่มอื่นอย่าลืมซักซ้อมนะคะกลุ่มนี้เป็นบทเกี่ยวกับอะไรคะอ๋อเล่นกันอยู่ดีๆแล้วเผลอผักกันกลุ่มนี้เป็นสถานการณ์อะไรคะขอโทษอย่างไรเอ่ยเด็กเคยนี่ไหมคะเคยสลับกระเป๋ากันไหมแล้วเคยพูดกล่าวคำขอโทษไหมคะกลุ่มนี้เอาสถานการณ์ไหนดีเอ่ยกลุ่มอื่นได้หมดแล้วนะคะสลับกระเป๋าคิดได้เลยใครจะสลับกระเป๋ากับใครใครจะเป็นนักแสดงนำอย่าลืมหยิบกระเป๋าเอาไปแสดงด้วยนะคะกลุ่มที่5สถานการณ์อะไรคะกลุ่มที่4สถานการณ์อะไรคะ
2: แม่สื่อ
0: ใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวครูจะเรียกแล้วนะอีก3นาทีกลุ่มที่3พร้อมหรือยังคะอย่าลืมเอาอุปกรณ์ออกไปด้วยนะคะมีอุปกรณ์ไหมทำก็ได้ทำเป็นจานก็ได้เดี๋ยวให้เพื่อนทายว่าของหนูได้กล่าวคำขอบคุณหรือขอโทษนะแสดงกลุ่มแรก

0: ขอกลุ่มเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางกลุ่มที่เด็กๆยกมือทำไมคะเอามือลงค่ะกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่5ค่ะมาเลยมาได้เลยนะคะหยิบอุปกรณ์ออกมาด้วยหยิบไมโครโฟนออกมาด้วยนะคะไมโครโฟนใช้ไมกี่ตัวเอ่ยสองค่ะเด็กๆดูกลุ่มนี้นะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
1: พวกเธอมาเล่นกันเถอะ
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจ
1: ไม่เป็นไร
0: หาปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆที่อยู่ต้นทางกลุ่มอื่นและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเดาลองทายว่ากลุ่มนี้เป็นการพูดแบบไหนคะใครจะตอบบ้างกลุ่มที่3ค่ะน้องจัญญวัฒน์ค่ะกลุ่มนี้แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
3: ขอโทษค่ะ
0: การกล่าวคำ ขอโทษเก่งมากๆปรบมือให้นักแสดงกลุ่มที่5และเพื่อนที่ถ่ายด้วยนะคะขอไมค์ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่2เด็กๆกลุ่มไหนที่ออกมาแล้วนะคะก็จะต้องมีมารยาทในการฟังและดูโดยการตั้งใจฟังและดูเพื่อนๆกลุ่มอื่นด้วยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเรานะต่อไปกลุ่มที่2ที่จะได้ออกมากลุ่มนี้ตั้งใจมากกลุ่มที่1ค่ะมาเลยกลุ่มที่1นะคะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
3: เราขอโทษเจ้านายเป็นไรไหม
1: ไม่เป็นไร
3: ขอบใจนะไม่เป็นไร
0: ปรบมือให้กลุ่มนี้นะคะยังไม่เข้าไปค่ะกลุ่มนี้นักแสดงมีกี่คนเอ่ยเพื่อนๆทำไมไม่ช่วยเพื่อนแสดงเลยคะขยับมาค่ะไม่เป็นไรนะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้างตอบพร้อมกันค่ะ
4: ขอโทษ
0: การกล่าวอะไรคะ
4: ขอโทษ
0: การกล่าวคำขอโทษถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องนะคะเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยนะคะส่วนกลุ่มอื่นขอให้แสดงทุกคนนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่3ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะมาเลยกลุ่มที่3นะคะนำทีมโดยน้องตะวันคนไหนอีกคะขยับมาค่ะมาค่ะขยับเข้ามานะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
3: คุณครูคะวันนี้หนูไม่มีตังค์กินข้าวค่ะ
5: โอเคเราครูเอาให้เอง
3: ขอบคุณค่ะ
5: ไม่เป็นไร
0: เด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่3นะคะอย่าเพิ่งไปคุณครูมีพูดกับนักเรียนเคเป็นไงคะเคคืออะไรคะโอเคใช่ไหมคะเด็กๆเวลาพูดใช้บทพูดนะคะก็ควรที่จะใช้คำพูดเรียกว่าที่เป็นทางการนะคะกลุ่มนี้นักเรียนไม่มีเงินไปขอยืมคุณครูก่อนใช่ไหมคะมารับประทานข้าวกลางวันใช่ไหมคะคุณครูให้ยืมไหมคะ
5: ให้
0: ยืมแล้วนักเรียนเมื่อได้รับคำที่แบบว่าการช่วยเหลือแล้วเด็กๆอย่าลืมเหมือนในบทสนทนาต้องทำอย่างไรคะ
4: ขอบคุณ
0: แล้วต้องทำอย่างไรคะ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณค
0: ่
4: ะ
0: ขอบคุณค่ะแล้วก็จะต้องประนมมือไหว้ด้วยนะคะไหนลองทำใหม่ค่ะนักเรียน1 2 3ว่าอย่างไรเอ่ยว่าอย่างไรคะไหว้ก่อนแล้วค่อยพูดค่ะนักเรียน

0: อบคุณค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วเด็กๆลองดูสถานการณ์ของกลุ่มที่3น่าจะเป็นสถานการณ์ในเรื่องอะไรคะการกล่าวอะไรเอ่ยการกล่าวคำขอบคุณถูกต้องไหมคะถูกต้องประมือให้กลุ่มที่3นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยกลุ่มต่อไปที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่ขอให้แสดงทุกคนได้ไหมคะบางคนออกมายืนเฉยๆไม่เอานะทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเพื่อนนะคะกลุ่มที่2ค่ะประมือให้กลุ่มที่2มาเลยไวเลยค่ะกลุ่มนี้ค่ะใครพูดบ้างเอ่ยเด็กๆลองดูนะคะสถานการณ์นะ
0: ไปเล่นกันเถอะเพื่อน
2: ถ้าผมจะมาเล่นเป็น
3: เอาลูกกลับบ้านได้แล้วแต่ไปหยิบกระเป๋าลูกกลับบ้านได้แล้ว
0: โอเคโอเคครับลูก
3: แล้วนี่ลูกไปหลับกระเป๋ากับใครมา
0: ไม่รู้ค่ะนี่เดินกลับมาที่โรงเรียนอ้าวกระเป๋าเราหายไปไหนเนี่ยเพื่อนเห็นกระเป๋าเราไหม
3: ไม่เห็นแล้วนี่เป็นอะไรกันเหรอ
0: กระเป๋าสลับกันครับ
3: ใช่ใช่ครับอันนี้หรือเปล่า
0: ใช่ครับ
3: โทษนะที่ลูกฉันไม่ได้ตั้งใจดู
0: ไม่เป็นไรค่ะ
3: ไม่เป็นไรจ้ะขอบใจ
1: เด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2สถานการณ์เป็นอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่2กระเป๋าสลับกันแล้วคนที่สลับเป็นอย่างไรคะ
0: คนที่สลับกลับบ้านไปก่อน
1: คนที่สลับกลับบ้านไปก่อนเมื่อรู้ตัวแล้วว่าสลับเพื่อนทำอย่างไรคะกลับมาที่โรงเรียนแล้วทำอย่างไรต่อคะ
0: มาหากระเป๋าครับ
1: เมื่อเจอแล้วทำอย่างไรคะ
0: แล้วก็ขอโทษครับ
1: กล่าวคำขอโทษเพื่อนที่นำกระเป๋าสลับไปผิดนะคะเก่งมากๆเลยประมือให้กลุ่มที่2นะคะเป็นการกล่าวคำขอโทษนั่นเองนะคะและกลุ่มสุดท้ายที่เด็กๆต้นทางและเด็กๆต้นเด็กๆปลายทางรอคอยก็คือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ออกมาได้เลยประมือให้กลุ่มที่4ค่ะ
3: นั่นสีใครน่ะ
4: สีเราหายไปไหน
3: น่าจะใช่เราไปคืนกันดีไหม
4: ถามดิน
3: ี่สีของนายเปล่า
4: ใช่ขอบคุณนะ
3: ไม่เป็นไร
1: ประมือให้กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4สถานการณ์ก็คือเดินไปใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็ทำสีหล่นก็ตามหาเจ้าของเพราะเจ้าของเจอแล้วนะคะเจ้าของเอาไปคืนให้เจ้าของใช่ไหมคะเจ้าของเจอแล้วเจ้าของทำอย่างไรกับผู้ที่พบเจอคะกล่าวคำขอบคุณนี่ก็คือสถานการณ์การกล่าวคำขอบคุณของกลุ่มที่4ประมือให้กลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่8เรื่องขอบคุณเป็น

ขอโทษได้นะคะโดยคุณครูจะมีใบงานมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็จะมีเรียกว่าบทสนทนาสถานการณ์มาให้เด็กๆดูเช่นข้อแรกแพรวาช่วยขยับไปข้างหน้าอีกหน่อยได้ไหมจ๊ะ

0: ิดว่าใช้คำพูดไม่เหมาะสมนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะทำได้เลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางข้อแรกควรที่จะยิ้มหรือร้องไห้เอ่ยข้อที่1ข้อที่1ควรที่จะยิ้มหรือร้องไห้คะยิ้มหรือร้องไห้ดูประโยคอีก1ครั้งแปลว่าช่วยขยับไปข้างหน้าอีกหน่อยได้ไหมจ๊ะพูดพร้อมมั้ยคะ
1: พร้อม
0: เพราะควรยิ้มหรือว่าร้องไห้น้องอีฟควรยิ้มหรือร้องไห้คะยิ้มนะคะข้อที่2ขอบใจมากนะข้าวหอมที่แบ่งขนมให้เรายิ้มหรือร้องไห้ยิ้มข้อที่3นี่พวกเธอไปอ่านหนังสือไกลๆเลยไปฉันจะนอนยิ้มหรือร้องไห
1: ้
0: ร้องไห้มิรินเราขอโทษที่เดินเหยียบเท้าเธอด้วยนะเราไม่ได้ตั้งใจจ้ะยิ้มหรือร้องไห้คะยิ้มหรือร้องไห้ยิ้มนะคะข้อที่6ต้นน้ำขอโทษทีที่เตะฟุตบอลมาโดนที่เตะลูกฟุตบอลมาโดนใครใช้ให้มานั่งตรงนี้ล่ะยิ้มหรือร้องไห้คะยิ้มหรือร้องไห้ร้องไห้อ๋อไออุ่นข้อที่5ไออุ่นเธอมาเดินเกะกะทําไมออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะวิ่งยิ้มหรือร้องไห้คะ
1: ร
0: ้องไห้ข้อที่7ขอบพระคุณคุณตามากนะคะที่ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยิ้มหรือร้องไห้ยิ้มหรือร้องไห้คะยิ้มข้อที่8ขอโทษนะจ๊ะโอเธอสลับกระเป๋ากับเราจ้ายิ้มหรือร้องไห้ยิ้มนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่9ชมพู่ดินสอที่เธอให้เรายืมใช้ไม่เห็นสวยเหมือนของน้อยหน่าเลยยิ้มหรือร้องไห้ร้องไห้คนให้ยืมน่าจะร้องไห้ไปแล้วนะคะ

ครอยากเป็นนักแสดงบ้างขอนักแสดง2คนค่ะปลื้มกับน้องแล้วกันนะคะปลื้มกับน้องนะ1คนแสดงท่ายิ้มไหนใครอยากแสดงท่ายิ้มต้นหอมหรือปลื้มอ่ะต้นหอมท่ายิ้มนะคะน้องปลื้มร้องไห้นะรับรางวัลตุ๊กตาทองจากครูแหม่มไปเลยให้เวลาอีก3นาทีค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไม่ต้องระบายค่ะเดี๋ยวกลับไประบายที่บ้านนะคะ

รงนั่งหลังตรงนะคะทำงานนั่งหลังตรงนะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะเร่งมือเลยค่ะให้เวลาอีก30วินาทีนักแสดงออกมารอได้เลยค่ะนักแสดงมาฝั่งนี้นะคะ

0: ี๋ยวมาดูข้อแรกมีเพื่อนเฉลยนักแสดงประมือให้นักแสดงสองน้องของเราสองคนค่ะถ้าข้อนั้นบทสนทนาคำพูดเป็นหน้ายิ้มเป็นคำพูดที่ถูกต้องน้องต้นหอมจะยิ้มแบบนี้แต่ถ้าข้อนั้นเป็นข้อที่ใช้คำพูดไม่ถูกต้องน้องปลื้มจะร้องไห้แบบนี้เดี๋ยวเด็กๆดูเพื่อนสองคนนี้นะคะมาดูประโยคแรกประโยคแรกนะคะแพรวาช่วยขยับไปนั่งข้างหน้าอีกหน่อยได้ไหมจ๊ะยิ้มไหมคะ
1: ย
0: ิ้มเลยเก่งมากๆเลยค่ะข้อที่สองเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3ขอบใจมากนะข้าวหอมที่แบ่งขนมให้เราก็เลยยิ้มแบบนี้นั่นเองนะคะเด็กๆทำไปด้วยอยู่ในโต๊ะทำไปด้วยนะคะต่อไปข้อที่3อันจบพร้อมกันค่ะ1 2 3เดี๋ยวคุณครูอ่านให้อีก1ครั้งนี่พวกเธอไปอ่านหนังสือเกร็ดไปฉันจะนอนก็เลยร้องไห้แบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยข้อที่4ค่ะมิลินเราขอโทษที่เดินเหยียบเท้าเธอด้วยนะเราไม่ได้ตั้งใจจ้าบทสนทนานี้ก็เลยยิ้มสดใสแบบนี้นะคะเก่งมากๆเลยต่อไปข้อที่5ไออุ่นเธอมาเดินเกะกะทำไมออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะวิ่งเล่นบทสนทนานี้ทำให้เราร้องไห้แบบนี้นะคะข้อที่6ต้นน้ำขอโทษทีที่เตะลูกฟุตบอลมาโดนใครใช้ให้มานั่งตรงนี้ล่ะคนฟังร้องไห้เลยนะคะเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะคะต่อไปข้อที่7ขอบพระคุณคุณตามากนะคะที่ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบทสนทนานี้ทำให้เราก็เลยยิ้มแบบนี้นั่นเองนะคะข้อที่8ขอโทษนะจ๊ะโอเธอสลับกระเป๋ากับเราจ้าก็เลยยิ้มแบบนี้นะคะเป็นคำพูดที่ถูกต้องเหมาะสมเลยนะคะต่อไปข้อที่9ข้อสุดท้ายแล้วชมพู่ดินสอที่เธอให้เรายืมใช้ไม่เห็นสวยเหมือนของน้อยหน่าเลยคนฟังก็เลยแง่ร้องไห้แบบนี้นะคะเป็นคำพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะปรบมือให้นักแสดงของเราทั้งสองคนนะคะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวมารับรางวัลตุ๊กตาทองกับคุณครูแหม่มนะคะกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือการกล่าวคำขอบคุณอ่ะการกล่าวคำขอบคุณมีคำว่าอะไรบ้างที่ใช้แทนคำว่าขอบคุณคำแรกค่ะ
1: ขอบใจ
0: ขอบใจใช้กับใคร
1: คนที
0: ่อยู่น้อยกว่าสอง
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ใช้กับใครคะเพื่อนคนที่อยู่เท่ากันหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าสามขอบพระคุณใช้กับใครคะ
1: คนที
0: ่
1: ม
0: ีอ
1: าย
0: ุ
1: มากกว
0: ่
1: า
0: คนที่อะไรคะมีอายุมากกว่าและสุดท้ายคำว่าอะไรคะตัวอย่างที่คุณครูยกมากราบขอบพระคุณก็คือใช้ขอบคุณผู้ที่มีเรียกว่ามีพระคุณสูงสุดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องของเรานะคะต่อไปการกล่าวคำขอโทษก็คือการกล่าวคำพูดเมื่อเรากระทำสิ่งใดที่ผิดพลาดออกไปนะคะโดยการกล่าวคำขอโทษแบบจริงใจนะคะก็จะได้รับคำให้อภัยการให้อภัยกับผู้ที่เราพูดด้วยนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเรื่องเล่าจากประสบการณ์ค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่10เรื่องโชคดีมีชัยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องขอบคุณเป็นขอโทษได้นะคะก็ฝากเด็กๆนะคะอย่าลืม3คำที่ควรติดปากเราเลยคำแรกก็คือคำว่า
1: ขอบค
0: ุณขอบใจขอบคุณขอบใจคำที่2
1: ขอโทษ
0: และคำที่3 สวัสดีนั่นเองนะคะ3คำเด็กๆที่เป็นคนไทยนะคะก็อย่าลืมนำไปใช้แล้วเวลาพูดนะคะก็ใช้คำพูดที่แบบว่าจริงใจนะคะให้ผู้พูดให้ผู้ฟังเนี่ยรับรู้ถึงความรู้สึกของเรานั่นเองนะคะฝากเด็กๆด้วยนะคะในชั่วโมงหน้าให้เด็กๆลองไปคิดถึงเรื่องที่เด็กๆประทับใจนะคะมาคนละ1เรื่องเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆติดปลายทางนะคะต้องติดตามชมวันนี้คุณครูลาไปแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

นักเขียนคือการสร้างสรรค์ผลงานการสร้างโลกใบใหม่ที่โลกความเป็นจริงอาจจะไม่มีแต่มันมีคนกลุ่มนึงที่อยากก้าวเข้าไปในโลกนั้นแต่ไม่มีใครสร้างขึ้นมาให้พี่มีความสุขการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะหรือแม้กระทั่งสร้างน้ำตาให้กับบางคนที่อ่านแล้วร้องไห้ตามผลงานของพี่เราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างนึงการสร้างตัวอักษรของเราคือการสร้างความสุขให้กับคนอ่านเราคือคนที่สร้างความสุขค่ะสวัสดีค่ะเมย์อรวรรณวิชยวรรณกุลค่ะเจ้าของนามปากกาเมเม่ค่ะตอนนี้เป็นทั้งนักเขียนคนเขียนบทแล้วก็ผู้จัดซีรีส์ค่ะเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มที่เป็นนักเขียนด้วยกันว่าทำไมไม่ลองมาเขียนนิยายวายล่ะนิยายวายน่าจะตอบโจทย์สิ่งที่เมย์อยากทำเพราะเมย์ชอบสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครน่าจะไปในทิศทางนี้ได้ดีเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราลองเริ่มต้นเขียนมันเริ่มมาจากการที่ได้เอาตัวละคร1ตัวซึ่งคือพระเอกไปลงในแฟนฟิคชั่นมาก่อนแล้วเราก็เขียนด้วยการเอาบุคลิกของคนรอบตัวมาเขียนเพราะว่าจริงๆแล้วเทสเลิฟตัวละครที่เป็นตัวนายเอกหรือตัวเมียตัวเคหรือคนที่เราเรียกว่าโพเมียค่ะก็คือเอามาจากบุคลิกน้องชายตัวเองค่ะเอาทั้งนิสัยการเรียนขณะที่เรียนแล้วก็กิจกรรมที่น้องชายตัวเองเจอค่ะเอามาเขียนเป็นเรื่องราวก็เกิดเป็นเทสเลิฟลองรักกันไหมคุณพี่ชายร่วมห้องค่ะต้องบอกก่อนว่านักเขียนน่ะมีหลายสายก็ที่ชัดๆเลยจะเป็นแบ่งเป็นสายคาแรคเตอร์กับสายพล็อตส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะพี่ชอบทําคาแรคเตอร์ของตัวละครขึ้นมาก่อนการที่แบบเราได้มาแล้วว่าพระเอกเป็นคนยังไงนายเอกเป็นคนยังไงแล้วเราค่อยจับพวกเขามาจับคู่กันมันเหมือนว่าเราจะคิดมาก่อนว่าตัวละครตัวนั้นชอบเกลียดรักพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยพี่ค่อยมาทําว่าพล็อตของเรื่องนั้นจะเป็นยังไงซึ่งเราจะหาพล็อตที่เข้ากับตัวละครนั้นๆมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พล็อตได้ตัวละครทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วถ้าเราได้มาแล้วเราจดมันไว้เฉยๆมันก็จะอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นเขียนเริ่มต้นลงมือเริ่มต้นทําไปก่อนหลังจากนั้นอะสำหรับพี่สิ่งต่างๆมันจะตามมาด้วยตัวมันเองค่ะสิ่งที่เราควรจะทําคือลองเขียนให้จบถ้าเราเขียนเรื่องยาวไม่จบลองเรื่องสั้นไหมถ้าเราเขียนจบแล้วเราจะได้สัมผัสความรู้สึกที่ว่าการส่งลูกเข้าหอมันเป็นยังไงรู้สึกว่าเออเนี่ยเราทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเขียนไม่ได้เขียนไม่จบลองทำเรื่องสั้นก่อนแล้วเราจะอยากสัมผัสความรู้สึกที่ว่าเราทำมันจนจบครั้งต่อไปยาวขึ้นแล้วค่อยลองวกกลับไปเรื่องที่เราเขียนค้างไว้ว่าเราสามารถทำให้เขาเขียนจบบริบูรณ์ได้หรือเปล่าอันนี้เรียกว่าการสร้างรายได้ละกันหลังจากที่นักเขียนเขียนจบแล้วจะมีรูปแบบแรกเลยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วคือสำนักพิมพ์ใหญ่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์หรือเราส่งนิยายไปให้กับสำนักพิมพ์พิจารณาซึ่งถ้าเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์แล้วเราก็จะได้เงินลิขสิทธิ์ก้อนนี้ก้อนหนึ่งขึ้นมาอันดับที่2วิธีนี้คือวิธีสร้างรายได้ที่ดีมากๆโดยที่นักเขียนหลายคนไม่ทราบคือการทำหนังสือเองค่ะใช้วิธีการพรีออเดอร์เราไม่ต้องลงทุนก่อนวิธีเนี้ยจริงๆแล้วมองว่ามันอาจจะดูแบบไม่เท่าสำนักพิมพ์แต่พี่พูดเลยว่าถ้ามีคนชอบผลงานเราเยอะรายได้ดีนะคะตอนนี้มันมีรูปแบบใหม่ที่หลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคือการทำอีบุ๊กการอีบุ๊กมีแอปพลิเคชันหลายที่เลยค่ะที่รองรับให้นักเขียนเนี่ยสามารถเอาผลงานตัวเองไปลงได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปลงในอีบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นแพสซีฟอินคัมที่มันจะเข้ามาหาเราทุกเดือนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักเขียนได้ว่าเราจะอยู่ได้มันคือการวางทิ้งไว้ในแอปพลิเคชันแล้วให้คนซื้อแล้วเราก็จะได้รายได้ในส่วนนั้นด้วยอันดับที่4คือการรับกิฟต์ที่มีการสนับสนุนจากคนอ่านถึงผู้เขียนต่อมาก็คือการถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทำซีรีส์ซึ่งอาจจะเป็น3ปี5ปีแล้วแต่สัญญาที่เราตกลงกับทางค่ายค่ะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบนึงถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาอื่นค่ะทุกวันนี้พี่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลค่อนข้างหลายประเทศค่ะทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันพม่าเกาหลีญี่ปุ่นล่าสุดคือประเทศญี่ปุ่นดังนั้นแล้วเนี่ยการเป็นนักเขียนช่องทางในการสร้างรายได้มันมีหลายช่องทางกว่าที่ทุกคนทราบอาชีพไหนๆก็จะมีความมั่นคงแล้วก็มีความไม่มั่นคงคล้ายๆกันล่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือความสม่ําเสมอค่ะการที่อาชีพนักเขียนจะมีความมั่นคงคืออย่างหนึ่งคือต้องออกผลงานที่สม่ําเสมอชัดเจนออกมาเรื่อยๆในส่วนนี้เนี่ยที่จะทําให้เราสามารถไปต่อกับอาชีพนี้ได้ค่ะก็คือว่าอย่าหยุดเขียนนั่นเองสำหรับคนที่กำลังจะเขียนนิยายนะคะอ่านเยอะๆค่ะส่วนตัวพี่เริ่มต้นจากการอ่านมาตลอดอ่านซึ่งแล้วเราก็เริ่มต้นเขียนถ้าเราคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวพล็อตอยู่ในหัวตัวละครในหัวต่อให้ดีแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครเห็นผลงานมันก็จะอยู่แค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่นักเขียนทุกคนควรจะทําเลยคือลงมือเขียนค่ะออกมาดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรเราสามารถพัฒนาฝีมือได้พอเราเริ่มต้นลงมือทําแล้วมันจะมีคนที่เห็น
ว่างานของเราเป็นแบบที่เขาอยากอ่านซึ่งสำหรับพี่การได้นำเสนองานของเราที่เราอยากอ่านออกมาให้คนอื่นได้อ่านและมีคนชอบแบบเดียวกับเรานั่นคือความสุขของพี่ในการทำงานดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่น้องๆจะเริ่มเขียนอ่านเยอะๆค่ะและรักในสิ่งที่เราจะทำเมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำแล้วงานทุกอย่างมันจะออกมาดีแน่นอนค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่นะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟั่นเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดียวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที่
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะจังทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: นั่นเป็นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดีชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันใหม่นะครับในเรื่องของรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับคุณครูเนี่ยมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้ร่วมกันรับชมรับฟังด้วยนะครับเด็กๆต้นทางพร้อมไหมครับเด็กๆต้นทางพร้อมไหมครับส่วนเด็กๆปลายทางล่ะครับพร้อมไหมครับคุณครูคิดว่าก็เด็กๆปลายทางก็น่าจะพร้อมที่จะไปรับชมพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามารับชมวิดีทัศน์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ

เดี๋ยวเด็กๆนะครับไปรับชมกันสัก1รอบนะครับเผื่อเด็กๆบางคนเนี่ยนะครับรับชมวิดทัศน์ไม่ทันเดี๋ยวครูขอเปิดให้ดูอีก1รอบนะครับ

0: ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์นี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์นะครับจากพิซาเบย์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากวิดิทัศน์ของเรานะครับอ่ะคุณครูขอถามก่อนว่าวิดิทัศน์ที่เราร่วมรับชมไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับอะไรลูกอ่ะตอบพร้อมกันว่าเป็นวิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับหนูนะครับหนูเนี่ยเด็กๆก็เคยสังเกตพบเคยเจอในชีวิตประจำวันมาใช่ไหมครับเอาล่ะแล้วสิ่งต่างๆในวิดิทัศน์เนี่ยไหนลองบอกดูซิว่ามีอะไรบ้างครับนอกจากหนูหนูเนี่ยตอบไปแล้วนะอ้าวกลุ่ม5นอกจากหนูแล้วยังมีอะไรอีกลูก
1: กิ่งไม้ค่ะ
0: มีกิ่งไม้ใครอยากตอบอีกครับอ่ะกลุ่ม2
1: หญ้าค่ะ
0: มีหญ้ากลุ่มไหนอีกอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม1ครับมีอะไรอีกลูก
1: ก้อนหินค่ะ
0: มีก้อนหินอ่ะกลุ่มอื่นอ่ะกลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่ม3ไม่ยืนลูกนั่งลงนั่งดีๆครับอ่ะแล้วตอบคำถามมีอะไรอีก
2: ใบไม้ครับ
0: มีใบไม้อ่ะกลุ่ม4อยากตอบมั้ยครับกลุ่ม4อ่ะลองหน่อยอ่ะกลุ่ม4มีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกครับ
3: ลม
0: มีอะไรนะ
3: ลมค่ะ
0: ลมอ๋อลมอ่ะขอบคุณมากลูกเอาล่ะเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งต่างๆในวิดิทัศน์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกที่เราร่วมกันรับชมไปเนี่ยนั่นก็คืออะไรครับมีหนูมีอะไรเนี่ย
2: ม
0: ี
2: ห
0: ินมีกิ่งไม้มีใบไม้มีอะไรอีกครับมีหญ้าฉะนั้นสิ่งที่เราพบได้ก็อย่างเช่นหนูก้อนหินกิ่งไม้ใบไม้แห้งหรือต้นหญ้านั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีลมที่นักเรียนได้ตอบมานะครับแต่ลมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะสังเกตได้ในวิดิทัศน์นะครับถามต่อนักเรียนคิดว่าสิ่งใดจากวิดิทัศน์เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะเหตุใดใครจะตอบครับข้อนี้โอ้โหกลุ่ม5ยกมือไว้ก่อนเลยมีนักเรียนคิดว่ามีอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างลูก
1: หนูค่ะ
0: มีหนูอ้าวแล้วทำไมหนูถึงคิดว่าหนูเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตลูกขอเหตุผลหน่อยสิ
1: เพราะมันขยับได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันมีการขยับได้ขอบคุณมากลูกมีคำตอบอื่นอีกไหมอ่ะกลุ่ม2กลุ่ม2นอกจากหนูแล้วมีอื่นอีกไหมไม่ตอบซ้ำเพื่อนนะ
4: ต้นไม
0: ้มีอะไรอีกลูก
4: ต้นไม
0: ้มีอะไรนะ
4: ในภาพมีต้นไม
0: ้มีต้นไม้อ่ะทำไมคิดว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิต
4: ต้นไม้นะต้องรดน้ำค่ะทุกวันค่ะ
0: อ๋อมีต้องมีการรดน้ำทุกๆวันอ่ะขอบคุณมากลูกอ๋อถ้าไม่รดแล้วก็จะตายด้วยขอบคุณมากครับอ้าวเรามาดูนะครับว่าคำตอบที่พวกเราตอบมาเนี่ยจะตรงกับที่คุณครูเฉลยไหมครับของคุณครูนะครับก็คิดว่ามี2สิ่งนี้นะครับจากวิดิทัศน์เนาะก็จะมีหนูกับต้นหญ้าอ่ะเพราะเหตุใดอย่างเช่นหนูสามารถเดินได้หรือเคลื่อนที่ได้อย่างที่เพื่อนตอบมาถูกต้อง

0: เลยหรือหญ้ามีสีเขียวที่นักเรียนได้ตอบมานั่นก็คือต้นไม้ใช่ไหมครับซึ่งจะต้องมีการรดน้ำในทุกๆวันแต่จะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่นั้นเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันครับถามต่อนะครับและใดบ้างไม่เป็นสิ่งมีชีวิตครับโอ้โหกลุ่ม5ตอบไปบ่อยแล้วอ่ะกลุ่ม1บ้างลูกอ่ะให้ใครตอบดีอ่ะหนูตอบก็ได้ลูกมีอะไรบ้างที่ไม่
1: ต้นไม้ครับ
0: อะไรนะ
1: ต้นไม
0: ้ต้นไม้เออ่ะไม่เป็นไรแล้วทำไมหนูคิดว่าต้นไม้ไม่เป็นสิ่งมีชีวิตไหนขอถามหน่อยเพราะว่าอะไรลูกขอให้ผลหน่อยสิเพราะอะไรอ่ะให้เวลาคิดอีกนิดนึงเพราะเหตุใดทำไมต้นไม้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตโลกอ่ะกลุ่มที่เหลือเงียบหน่อยกลุ่มที่เหลือเงียบหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอ่ะขอดูเหตุผลกลุ่มอื่นอ่ะกลุ่ม2มีสิ่งใดที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอีกบ้างครับ
2: ก้อนหินค่ะ
0: ก้อนหินอ่ะทำไมหนูคิดว่าเพราะก้อนหินโลก
2: เพราะไม่สามารถขยับได้ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก้อนหินไม่ต้องขยับอะไรเลยใช่ไหมอ่ะขอบคุณมากอากุมอื่นมีอีกไหมอากุม4นอกจากก้อนหินแล้วมีอะไรอีกลูก
3: ใบไม้ครับ
0: อะไรนะ
3: ใบไม้ครับ
0: ใบไม้เพราะเหตุใดทำไมใบไม้ไม่ใช่ใบไม้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
3: เพราะเขาพูดไม่ได้ครับ
0: อ๋อใบไม้พูดไม่ได้อ่ะขอบคุณมากครับเอาละเรามาดูเหตุผลของคุณครูกันบ้างนะครับอย่างของคุณครูเนี่ยจะยกตัวอย่างคือก้อนหินกับใบไม้เศษใบไม้หรือกิ่งไม้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนิ่งเฉยนิ่งเฉยก็คือไม่มีการขยับนะครับไม่มีการขยับขยื่นไปไหนมาไหนนะครับก็ยืนอยู่นิ่งๆอะไรแบบนี้แต่ที่เราเห็นจากวิดีทัศน์ที่ว่ามันมีการสั่นไหวอันนั้นน่าจะเกิดจากอะไรลูกน่าจะเกิดจากแรงลมนะครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะครับว่าไอ้สองสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจริงหรือไม่นะครับมาเข้ากิจกรรมกันของเรานะครับรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรนะครับจุดประสงค์วันนี้ให้สังเกตลักษณะและระบุสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างความมุ่งมั่นนะครับวันนี้เนี่ยเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่62นะครับส่วนวิธีทำในวันนี้นะครับไม่ยากเลยเด็กๆฟังให้ดีนะวันนี้ให้แต่ละกลุ่มสำรวจสิ่งต่างๆภายในห้องเรียนแล้วสังเกตลักษณะของสิ่งของต่างๆจากนั้นพูดคุยและจำแนกสิ่งต่างๆโดยระบุว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตตามความคิดเห็นของตนเองจากนั้นให้บันทึกผลเอเสียงกลุ่มไหนคุยกันนะเดี๋ยวคุณครูจะไม่นะครับนำสิ่งของเนี่ยมาให้สังเกตเลยถ้าเด็กๆกลุ่มไหนคุยกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนะครับตัดกิจกรรมไปเลยนะครับอาจจะให้เพื่อนกลุ่มอื่นสังเกตแทนนะครับฉะนั้นคุณครูขอความร่วมมือนิดนึงนะครับเอาล่ะเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนจะต้องทำสิ่งใดเป็นสิ่งแรกวันนี้ให้อะไรนะครับกลุ่มไหนจะตอบกลุ่ม5กลุ่ม5ทำอะไรก่อนลูกสิ่งแรกเลยจากวิธีทำ
3: สังเกตสิ่งของรอบตัวค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสังเกตสิ่งของรอบตัวนะครับเอคำตอบจะถูกไหมครับนั่นก็คือสำรวจสิ่งของต่างๆภายในห้องเรียนถูกต้องเลยนะครับเก่งมากนะครับแสดงว่าเพื่อนเนี่ยมีความเข้าใจในวิธีทำนะครับมีความตั้งใจดีไปต่อครับในข้อที่2เมื่อสำรวจสิ่งต่างๆแล้วสิ่งที่จะต้องทำต่อคืออะไรข้อนี้กลุ่ม4อย่าตอบไหนลองตอบสิลูกทำต่อไปเนี่ยคืออะไร
3: พูดคุยครับ
0: ร่วมกันอะไรนะครับ
3: ร่วมกันพูดคุยครับ
0: ร่วมกันพูดคุยเพื่ออะไร
3: สังเกตความคิดเห็นครับ
0: อ๋อสังเกตความคิดเห็นขอบคุณมากครับเรามาดูเฉลยกันนะครับเมื่อพวกเราสำรวจสิ่งต่างๆแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือสังเกตลักษณะของสิ่งของต่างๆนะครับไปต่อครับเด็กๆแล้วเราจะมีวิธีในการสังเกตลักษณะสิ่งต่างๆได้อย่างไรครับข้อนี้มีใครอยากตอบข้อนี้ไหมครับนักเรียนจะมีวิธีการสังเกตลักษณะสิ่งต่างๆได้อย่างไรเอ มีวิธีการ

0: อันอย่างไรลูกมีใครพอรู้คำตอบข้อนี้ไหมมีไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นข้อนี้อย่างไรครับไหนช่วยครูตอบหน่อยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันกับเพื่อนต้นทางกันเลยนะครับว่าเราจะมีวิธีการสังเกตลักษณะสิ่งต่างๆได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือเราวันนี้เราจะใช้ตาลูกเราใช้ตาใช้มือหรือใช้หูในการฟังเสียงว่าสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตฉะนั้นวันนี้เราจะใช้ประสาทสัมผัสนะครับที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือใช้ตาใช้การสัมผัสด้วยมือหรือการใช้หูฟังด้วยเสียงนะครับเพื่อบอกว่าสิ่งนั้นๆเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองครับข้อต่อไปเมื่อสังเกตแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อครับทำอะไรต่อครับกลุ่มหนึ่งทำอะไรต่อลูก
1: บันทึกผลค่ะ
0: บันทึกผลขอบคุณมากครับเรามาดูเฉลยไปเลยนะครับนั่นก็คือให้ก่อนการบันทึกผลเนี่ยให้ร่วมกันพูดคุยและจำแนกสิ่งต่างๆก่อนนะครับไม่เป็นไรลูกจำแนกหมายถึงอะไรเด็กๆรู้จักการจำแนกไหมครับเป็นการอะไรนะครับไหนลองตอบสิเป็นการ
1: แยกประเภทค่ะ
0: เป็นการแยกประเภทโอ้คำตอบนี้จะถูกต้องไหมเรามาดูกันเลยนะครับว่าความหมายของการจำแนกนั้นคืออะไรนะครับซึ่งการจำแนกก็คือหมายความว่าเป็นการจัดกลุ่มต่างๆโดยใช้ลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันโดยจัดสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันเข้ากลุ่มไว้ด้วยกันนั่นเองอย่างเช่นนะครับคุณครูมีตัวอย่างให้ดูหน่อยนะอย่างเช่นกลุ่มของดินสอนะครับกลุ่มของดินสอนี้เด็กๆรู้ไหมว่าดินสอเนี่ยปกติแล้วดินสอเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ขีดเขียนนะครับเราก็จะจัดเป็นกลุ่มของดินสอที่เอาไว้ขีดเขียนวาดภาพอะไรแบบนี้เนาะส่วนกลุ่มของยางลบเราเอาไปทำอะไรครับ
2: ลบ
0: กลุ่มของยางลบก็จะมีหน้าที่คือเราจะนำสิ่งนี้ไว้ลบนะครับดินสอนั่นเองฉะนั้นสองสิ่งนี้นะครับแตกต่างกันแต่กลุ่มของดินสอก็อาจจะมีจำนวนดินสอที่1 2 3 4 5 6 7 8แห้งอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็กลุ่มของยางลบก็จะเป็นกลุ่มของยางลบที่เอาไว้ใช้ลบนั่นเองครับแตกต่างกันนะอันนี้คนละกลุ่มกันซึ่งเราจะมาบันทึกผลลงในใบงานในหน้าที่64ครับเรามาดูหน้าตาใบงานกันเลยนักเรียนจะต้องไปจำแนกสิ่งต่างๆโดยเขียนก่อนนะครับเขียนชื่อสิ่งต่างๆและขีดเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องที่เลือกนะครับเด็กครับมาดูตรงนี้นิดนึงช่องสีม่วงตรงนี้ครับช่องสีม่วงตรงนี้นะให้เด็กๆ เขียนชื่อสิ่งของต่างๆนั้นลงไปนะครับที่เราจะไปสำรวจกันเนาะอันนี้ช่องตรงนี้ครับตามความคิดเห็นตนเองก็คือความคิดของเราคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ถ้าเป็นให้ทำเครื่องหมายถูกต้องช่องนี้หรือถ้าไม่เป็นทำเครื่องหมายช่องนี้ครับสิ่งไม่มีชีวิตตรงนี้นะหลังจากการรวบรวมข้อมูลตรงนี้ฝั่งขวานะเด็กๆฝั่งขวาเด็กๆยังไม่ต้องบันทึกผลลงไปนะครับยังไม่ต้องบันทึกผลลงไปซึ่งเราจะทำแบบนี้นะครับจำนวนกี่ข้อเด็กๆครับเราจะบันทึกแบบนี้อยู่ทั้งหมดกี่ข้อครับ4ข้อ4ข้อไหมเรามาตรวจสอบกันเลยข้อ2ข้อ3 4และก็5นะครับฉะนั้นวันนี้เราจะต้องบันทึกผลลงไป5อย่างนะครับหรือ5สิ่งนั่นเองโดยที่เราจะไม่บันทึกตรงนี้นะช่องสีเขียวนะลูกให้จำไว้นะอย่าเพิ่งทำช่องสีเขียวตรงนี้นะครับคุณครูมีคำแนะนำนะครับในวันนี้ซึ่งกิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมในลักษณะของคล้ายๆกับกิจกรรมที่เราเคยทำมาแล้วเด็กๆวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างระมัดระวังไม่เอามือไปจับสัตว์หรือแมลงที่พบไม่จับสิ่งของมีคมเพราะอาจจะเกิดอันตรายทำให้บาดเจ็บได้และไม่เล่นหรือแกล้งเพื่อนในขณะที่ทำกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งถ้ากลุ่มไหนวันนี้แกล้งเพื่อนไม่ให้ความร่วมมือคุณครูขออนุญาตให้กลับไปนั่งที่โต๊ะตนเองเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากทำกิจกรรมก็ขอให้ความร่วมมือให้ดีนะครับ เรามาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับ

สำหรับกิจกรรมของนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมที่1แต่ละกลุ่มสำรวจสิ่งต่างๆภายในห้องเรียนสังเกตลักษณะสิ่งต่างๆอย่างละเอียดเพื่อนำมาจัดกลุ่มหรือจำแนกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตและข้อที่2บันทึกผลลงในใบงานเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในหน้าที่64ครับส่วนของครูปลายทางนะครับให้นักเรียนคุณครูเนี่ยให้นักเรียนทำกิจกรรมที่1แล้วก็สำรวจสิ่งต่างๆภายในห้องเรียนนะครับและคุณครูเนี่ยอาจจะจัดสิ่งต่างๆภายในห้องเรียนเนี่ยนะครับให้มีความหลากหลายนะครับและข้อที่2ในขณะที่เราทำกิจกรรมคุณครูคอยดูแลนะครับว่าให้นักเรียนได้การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆอย่างละเอียดว่ามีความละเอียดหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันแล้วนะครับเด็กๆอ่ะขอเตรียมความพร้อมกันก่อนทุกกลุ่มพร้อมไหมครับตอนนี้กิจกรรมเนี่ยคุณครูบอกไว้ก่อนว่าจะคล้ายๆกับกิจกรรมแรกๆเลยจะเป็นอย่างไรนั้นตอนนี้ให้ทุกกลุ่มฟังนะครับให้ทุกกลุ่มหลับตาลงไปก่อนครับทุกกลุ่มหลับตาเลยตอนนี้เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะไปหยิบนะครับสิ่งของต่างๆมาวางไว้กลางโต๊ะตนเองนะครับแล้วให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยลุกแล้วก็เข้าแถวเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทำกิจกรรมมาจำได้ไหมครับจำได้แต่ตอนนี้ให้ปิดตานะครับใครแอบดูใครแอบดูนะคุณครูขออนุญาตยึดคืนนะครับคุณครูขอดูก่อนว่าพวกเรามีความพร้อมกันไหมห้ามแอบดูนะครับตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวครูขออนุญาตเดินไปหยิบสิ่งของมาวางไว้ที่โต๊ะตนเองนะครับแล้วมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีสิ่งของอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเดินไปก่อนนะครับห้ามแอบดูนะกลุ่มไหนแอบดูขออนุญาตยึดก่อนเลยกลุ่มนี้ให้อะไรดีนะกลุ่ม5ให้อะไรดีกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม5ให้สิ่งนี้แล้วกันห้ามแอบดูนะครับกลุ่มนี้ให้อะไรดีนะกลุ่ม3ห้ามแอบดูนะครับคุณครูวางไว้แล้วนะห้ามแอบดูกลุ่มที่เหลือให้อะไรดีนะกลุ่มที่1เอาอะไรดีครับห้ามแอบดูกลุ่ม5เดี๋ยวเถอะกลุ่ม1คุณครูวางสิ่งของแล้วนะอย่าเพิ่งแอบดูนะครับเดี๋ยวเรารอดูไปพร้อมๆกันกลุ่มนี้ให้อะไรดีวางกลุ่มนี้กลุ่ม4มีแอบดูหรือเปล่าตอนนี้นะครับคุณครูเนี่ยนำสิ่งของวางไว้ที่โต๊ะของพวกเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับให้นักเรียนนะครับห้ามคุยกันนะถ้ากลุ่มไหนเสียงดังนะครับคุณครูขออนุญาตเก็บนะครับและให้กลุ่มอื่นไปสังเกตแทนณตอนนี้ห้ามคุยกันเสียงดังตอนนี้ให้เด็กๆดูสิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะตนเองครับนี่กลุ่มไหนเสียงดังอย่าเพิ่งเอามือไปสัมผัสครับวางครับห้ามเอามือไปสัมผัสตอนนี้ให้วางอยู่ตรงกลางโต๊ะของทุกกลุ่มซึ่งตอนนี้ครูวางไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสังเกตนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่บนโต๊ะตนเองสังเกตอย่างไรสังเกตโดยใช้สายตาฟังนะสังเกตอย่าเพิ่งทำกิจกรรมกลุ่ม4ครูยังไม่ให้เริ่มกิจกรรมครับสังเกตโดยใช้ตานี่วางมือก่อนลูกวางมือก่อนครับสังเกตโดยใช้ตาการสัมผัสนะครับถ้าอย่างปลานะครับเราไม่สามารถสัมผัสได้เราสังเกตด้วยตาอย่างเดียวนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับอย่างกลุ่มหนึ่งได้เป็นต้นพืชไปไม่ต้องใช้มือก็ได้นะลูกเพราะว่าเดี๋ยวต้นพืชจะได้รับความเสียหายนะครับให้สังเกตด้วยตานะครับตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมไหมครับ
ปรบมือให้5ครั้งขออีกรอบปรบมือ5ครั้งตอนนี้ให้ทุกกลุ่มสังเกตได้เลยครับไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันให้ทุกคนได้สังเกตกลุ่ม4ไม่ดึงเล่นนะครับกลุ่ม4ไม่ดึงเล่นให้สังเกตเฉยๆครับกลุ่ม1ดูซินี่คือต้นอะไรต้นพริกเคยเรียนเรื่องพืชไปหรือยังตอนป.1 เคยเรียนไปแล้วดีมากสังเกตอีกทีว่าต้นพืชต้นนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างกลุ่มนี้ตอนนี้ทุกกลุ่มได้สังเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนวางมือจากสิ่งของครับตอนนี้ให้วางมือจากสิ่งของแล้วให้ลุกขึ้นครับเดี๋ยวเราจะผลัดกลุ่มกันแล้วทั้งหมดยืน เข้าแถวเป็นกลุ่มเข้าแถวเป็นกลุ่มเหมือนครั้งที่แล้วกิจกรรมครั้งที่แล้วครับกิจกรรมเหมือนครั้งที่แล้วกลุ่มหนึ่งหนูจะต้องไปไหนลูกกลุ่มหนึ่งจะต้องไปกลุ่มสองนี่ฟังหน่อยประกรณ์กลุ่มสองจะต้องไปกลุ่มไหนกลุ่มสามไปกลุ่มไหนกลุ่มสี่ไปกลุ่มไหนกลุ่มห้ามากลุ่มไหนดีมากถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนกลุ่มครับไปเลยนั่งพื้นที่ของเพื่อนได้เลยลูกนั่งที่โต๊ะของเพื่อนได้เลยตอนนี้อย่าเพิ่งสังเกตนั่งรอคอยครับนั่งรอคอยเพื่อนๆก่อนนั่งรอเพื่อนๆก่อนทั้งหมดอมมะนาวไข่มะนาวหลุดออกจากปากตอนนี้ให้อมมะนาวครับทำท่าอมมะนาวครับลูกหนูก็ไปนั่งตรงนั้นสิลูกหนูจะไปเบียดเพื่อนทำไมน่าจะพร้อมกันแล้วห้ามเอามะนาวออกจากปากนะครับให้สังเกตอย่างเงียบๆลงมือสังเกตครับไข่มะนาวหลุดออกจากปากนะเดี๋ยวเธอเริ่มสังเกตเลยเริ่มสังเกตครับกลุ่มนี้ลองเปิดเลยลองเปิดดูเล่นได้นิดนึงแต่ห้ามส่องหน้าเพื่อนให้คนอื่นเล่นบ้างพอแล้วปิดไฟครับปิดไฟได้กลุ่มนี้สังเกตเรียบร้อยหรือยังครับกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้เอาดูกันใหญ่เลยนี่ไม่ต้องไปสังเกตใกล้ขนาดนั้นปลามีหลายตัวลองนับดูซิมีกี่ตัวลองนับให้ดูหน่อยโอ้8ตัว9ตัวโอเคกลุ่มนี้คุณครูบอกแล้วว่าไม่ต้องเล่นนะเดี๋ยวมันจะพังของครูก่อนนะครับใครดึงของครูไม่เป็นไรตอนนี้ได้สัมผัสได้ดูได้จับแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วนะเด็กๆครับตอนนี้ให้วางสิ่งของไว้ตรงกลางให้วางสิ่งของไว้ตรงกลางแล้วตอนนี้ให้ทั้งหมดลุกเข้าแถวครับกลุ่มไหนเสียงดังกลุ่มไหนเสียงดังเข้าแถวครับเข้าแถวทั้งหมดเงียบอมมะนาวเราจะไปกลุ่มต่อไปแล้วกลุ่มไหนมะนาวหลุดออกจากปากนะดีมากลูกทีนี้เปลี่ยนกลุ่มครับไปเลยนั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนนะอย่าเพิ่งเริ่มสังเกตนะครับนั่งที่ให้เรียบร้อยนี่กลุ่ม5ตอนนี้เสียงดังนะกลุ่ม5ทั้งหมดอมมะนาวกลุ่มไหนไม่อมมะนาวคุณครูขออนุญาต
ยึดอุปกรณ์คืนนะครับเรียบร้อยแล้วอะตอนนี้เริ่มสังเกตได้เลยครับไม่ต้องมีเสียงนะให้คนได้มีส่วนในการสังเกตนะครับส่วนต้นไม้เนี่ยเด็กๆก็ดูว่าต้นนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างในรูเดี๋ยวเรามีขนด้วยกลุ่มนี้อะกลุ่มนี้ลองเปิดดูก็ได้ไม่ส่องไปหาเพื่อนเล่นภายในบริเวณนี้ห้ามส่องสายตาเพื่อนส่องใส่เนี่ยบนพื้นโต๊ะเนี่ยกลุ่มนี้ไม่แกล้งกันกลุ่มนี้เบิ้ลคุณครูให้สังเกตเนี่ยลองรูปลองสัมผัสลองดูด้วยตาเป็นยังไงกลุ่มนี้ก็ดูว่าสิ่งนี้กำลังทำอะไรอยู่ส่วนกลุ่มนี้คุณครูบอกว่าไม่ให้เล่นเยอะแค่ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยถ้าเราลองดึงเชือกลองดึงเชือกหน่อยก็ได้ให้มันเคลื่อนที่สักนิดนึงมันไม่ค่อยไปเดี๋ยวเธออย่าดึงไปสิก่อนมันก็พอเคลื่อนที่ได้กลไกมันไม่ค่อยดีแล้วคุณครูว่าเนี่ยแต่ถ้าเราดึงขึ้นแบบนี้เห็นไหมมันก็พอแบบหมุนๆได้อยู่อ่ะวางไว้ลูกตอนนี้ให้ทุกกลุ่มวางสิ่งของไว้อยู่กลางโต๊ะทั้งหมดลูกไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงไม่เล่นด้วยไม่เล่นเข้าแถวให้เรียบร้อยไม่เล่นครับวันใหม่ไม่เล่นตอนนี้เปลี่ยนกลุ่มครับเปลี่ยนกลุ่มเลยไปกลุ่มนี้มากลุ่มนี้นั่งให้เรียบร้อยกลุ่มนี้ไม่เสียงดังเอามือกอดอกทั้งหมดเอามือกอดอกอมมะนาวตอนนี้ให้เริ่มสังเกตได้ครับไม่มีเสียงไม่ต้องส่งเสียงคุยกันเบาๆได้แต่ห้ามส่งเสียงดังกลุ่มนี้ให้เพื่อนดูด้วยห้ามเอามือบังเขาสิดูสิว่าในโหลตรงนี้มีสิ่งมีชีวิตกำลังทำอะไรอยู่กำลังหาของกินกำลังว่ายน้ำหาของกินเป็นไงมีปลาค่อนข้างเยอะเลยกลุ่มนี้เอามือสัมผัสเอามือลูบดูด้วยตาว่ามีสีอะไรไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวก็หลุดพลาดขึ้นมามันจะโดนหัวเพื่อนลูกกลุ่ม5ไม่ส่องสายตาเพื่อนไม่เล่นไฟฉายและส่องสายตาเพื่อนส่องใส่บนโต๊ะนี่แล้วเธอจะไปส่องข้างล่างทำไมครูส่องบอกว่าให้มาส่องบนโต๊ะตอนนี้คุณครูคิดว่าน่าจะได้สังเกตกันทุกคนแล้วทั้งหมดเอาสิ่งของวางไว้ตรงกลางโต๊ะกลุ่มนั้นปิดไฟฉายให้ครูด้วยทั้งหมดยืนเหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับไม่ส่งเสียงดังกลุ่มไหนเสียงดังยืนดีๆกลุ่มนี้เปลี่ยนกลุ่มครับไม่วิ่งกลุ่มนี้ไม่วิ่งเสียงดังนี่เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยครับเบาๆหน่อยทั้งหมดกอดอกเอามือกอดอกอมมะนาวครับอมมะนาวนั่งนิ่งๆก่อนตอนนี้ให้ลงมือสังเกตครับให้เพื่อนได้สังเกตด้วยกลุ่ม5ไม่เล่นไฟฉายส่องเพื่อน

ให้ส่องที่บริเวณโต๊ะได้แล้วเปลี่ยนเพื่อนด้วยให้เปลี่ยนเพื่อนไม่ใช่ไปดูใต้โต๊ะดูบนโต๊ะสิเนี่ยดูอ่ะเล่นอ่ะคนอื่นจับห้ามส่องสายตาเพื่อนนะกลุ่มนี้ถือดีๆระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวหินพลาดเดี๋ยวมันพลาดไปโดนหัวเพื่อนกลุ่มนี้

เอาละตอนนี้เอากลุ่มนี้หินไปไหนแล้วเอาวางไว้บนโต๊ะครับตอนนี้ทุกกลุ่มขออนุญาตวางสิ่งของไว้บนโต๊ะตอนนี้ให้ลุกได้เลยไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบช้าๆตอนนี้ฟังคำสั่งของคุณครูตอนนี้ให้กลับไปนั่งที่โต๊ะตนเองกลับไปนั่งที่โต๊ะตนเองห้ามเล่นสิ่งของแล้วนะตอนนี้ห้ามเล่นแล้วนะกลุ่มนี้รีบกลับไปนั่งครับรีบกลับไปนั่งตะวันเร็วๆรีบกลับไปนั่งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้เนี่ยพวกเราได้สังเกตครบทุกชิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอภิปรายผลการทำกิจกรรมร่วมกันครับเด็กๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอภิปรายผลนะครับคุณครูมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตกันอีกครั้งนะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพของปลานะครับเด็กๆภาพที่2เป็นภาพของต้นไม้ครับภาพที่3นะครับเป็นภาพของไฟฉายครับภาพที่4เป็นภาพของก้อนหินครับและภาพสุดท้ายนะครับเป็นภาพของรถของเล่นนั่นเองครับคุณครูให้โอกาสได้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามของเราให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาระวังอย่าให้แบบฝึกหัดไปชนกับสิ่งของนะเดี๋ยวเราไปดูใบงานของเรานะครับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในหน้าที่64นะครับแล้วมาดูสิ่งแรกสิ่งแรกเด็กๆจะเขียนคำว่าอะไรครับสิ่งแรกเราจะเขียนคำว่าอะไรดีให้เด็กๆ เขียนสิ่งที่ตนเองได้เจอเป็นสิ่งแรกก่อนเลยอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งก็จะเขียนอะไรครับต้นไม้หรือต้นพืชกลุ่มสองให้เขียนคำว่ากลุ่ม2ให้เขียนคำว่าก้อนหินกลุ่ม3ให้เขียนคำว่าปลากลุ่ม4ให้เขียนคำว่ารถของเล่นกลุ่ม5ให้เขียนคำว่าเก่งมากครับบันทึกผลลงไปเลยบันทึกผลลงไปนะครับรีบบันทึกผลไหนดูซิกลุ่มนี้ต้นพืชทีนี้เรามาดูซิว่าตามความคิดเห็นของตนเองเนี่ยต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตไหมก็ทำเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องนี้ได้เลยช่องสีเขียวอย่าพึ่งนะไลวินช่องสีเขียวอย่าพึ่งทำแค่ฟังสีเหลืองก่อนด้านนี้เขียนรอได้เลยอันที่สองหนูไปเจออะไรหนูเขียนได้เลยอย่าพึ่งทำฝั่งสีเขียวนะอย่าลืมนะครับฝั่งสีเขียวอย่าเพิ่งทำกลุ่มนี้เช่นกันฝั่งสีเขียวอย่าเพิ่งทำเห็นไหมตะวันฝั่งสีเขียวคุณครูบอกว่ายังไม่ให้ทำถูกต้องเก่งมากลูกทำแค่ฝั่งเดียวนะกลุ่มนี้ฝั่งเหลืองทำแค่ฝั่งสีเหลืองฝั่งสีเขียวยังไม่ต้องทำนะครับกลุ่ม5ก็เช่นเดียวกันนะห้ามทำฝั่งสีเขียวก่อนนะลูกฝั่งสีเขียวเรายังไม่ได้ทำทีนี้ไปดูต่อลูกต่อไปไปดูกลุ่มต่อไปรายการที่2นะครับหรือว่าช่องที่2เนี่ยเราก็เขียนสิ่งของหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับในสิ่งที่เราไปดูในกลุ่มต่อไปอย่างเช่นกลุ่มดานเนียนะครับก็จะบันทึกเป็นหินส่วนกลุ่มที่2นะครับก็จะบันทึก

0: ป็นอะไรลูกปลากลุ่มที่3ก็จะบันทึกเป็นรถของเล่นกลุ่มที่4จะบันทึกเป็น
1: ประชา
0: เก่งมากส่วนกลุ่มที่5จะบันทึกเป็นต้นไม้หรือต้นพืชบันทึกได้เลยครับใครสามารถบันทึกได้ก่อนสามารถบันทึกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยร่วมกันอีกทีนึงตอนนี้ให้ทำไปเลยทำให้ทบครบทุกข้อได้เลยครับตามลำดับของเรานะตามลำดับของแต่ละกลุ่มเลยนะวางให้ถูกนะครับเก่งมากลูกรถของเล่นสิ่งต่อไปคืออะไรไฟฉายบันทึกไฟฉายบันทึกต่อเลยครับและกลุ่มสุดท้ายคืออะไรเรามาดูก้อนหินเป็นอย่างสุดท้ายบันทึกก้อนหินไหนดูกูดูกลุ่มนี้สิก้อนหินอันต่อไปอะไรเนี่ยปลาเขียนปลาสิลูกปลาเราไปดูกลุ่มต่อไปก็คือปลาใช่ไหมถูกต้องแล้วก็บันทึกต่ออย่าเล่นครับจักรพรรดิจักรพรรดิอย่าเพิ่งเล่นรถของคุณครูนะจักรพรรดิบันทึกผลให้เสร็จนะครับทีทัศน์บันทึกผลให้เสร็จนะลูกแล้วตอบเลยแล้วตอบในช่องสีเหลืองเลยว่าสิ่งนั้นๆเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก้อนหินนอนหนูลูกไม่ใช่ก้องหินก้อนหินก้อนหินต่อแล้วก็เป็นปลาลูกปลาปลาแล้วก็รถของเล่นนะปลาแล้วก็รถของเล่นเรียบร้อยไหมดีมากวันใหม่ถูกต้องครับหมดหรือยังหมดหรือยังกลุ่มไหนที่ยังบันทึกผลไม่เสร็จครับขอดูมือหน่อยคุณครูให้เวลาอีกหนึ่งนาทีรีบบันทึกผลครับทำกิจกรรมนะอุ้ยกลุ่ม3เสร็จแล้วยอดเยี่ยมเลยกลุ่ม4เสร็จหรือยังครับจักรพรรดิยังบันทึกผลอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะกลุ่ม1เรียบร้อยไหมครับกลุ่ม1กลุ่ม1นะครับเหลืออีก1คนที่ยังไม่เสร็จกลุ่ม2เรียบร้อยไหมครับกลุ่ม2ใกล้แล้วแต่กลุ่ม3เสร็จแล้วทุกคนใช่ไหมเก่งมากเลยนะครับยอดเยี่ยมตอนนี้นะครับตอนนี้เด็กๆตอนนี้นะครับให้เด็กๆวางมือเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกตอนนี้ให้วางมือก่อนครับทุกคนวางมือทุกคนวางมือก่อนเลยเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเฉลยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยร่วมกันเด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูทุกคนหันหน้ามาหาคุณครูครับกลุ่ม2หันหน้ามาหาคุณครูก่อนลูกกลุ่ม1ด้วยนะกลุ่ม5ด้วยมาดูของคุณครูบ้างสิ่งที่คุณครูบันทึกกลุ่มแรกนั่นก็คือปลาปลาตามความคิดของตนเองเนี่ยปลาเป็นสิ่งมีชีวิตไหมลูกใครคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตยกมือโอ้เกือบทุกคนทุกคนนะครับก็คุณครูก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับคุณครูก็ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องนี้เลยตรวจสอบซิว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับเด็กๆปลายทางนะครับตอนนี้ให้ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะครับแล้วมาดูอย่างที่2อย่างที่2ที่คุณครูเขียนไปก็คือต้นไม้ใครเขียนต้นพืชมาไม่ผิดนะครับสามารถเขียนได้แล้วต้นไม้หรือต้นพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับเป็นไหมใครคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตยกมือใครคิดว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตยกมือหรือไม่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับของคุณครูคุณครูคิดว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ผิดนะไม่ผิดนะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันอีกทีนะครับไม่เป็นไรลูกตอนนี้บันทึกตามความคิดเห็นของเราไม่ต้องแก้นะไม่ต้องแก้นะครับเด็กๆใครบันทึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็ไม่ต้องแก้นะครับไม่ต้องแก้นะไปดูอย่างที่3ไฟฉายไฟฉายเป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับไม่มีชีวิตนะครับเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆครับเรามาดูสิ่งต่อไปหินเป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับมีชีวิตไหมหินมีชีวิตไหมครับหิน

0: เป็นสิ่งไม่มีชีวิตและอย่างสุดท้ายรถของเล่นเป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับ
1: ไม่
0: สิ่งไม่มีชีวิตนะครับตอนนี้ให้ตรวจสอบคำตอบไปนะนะครับตอนนี้ให้ทุกคนวางมือปิดแบบฝึกหัดของตนเองมาช่วยคุณครูตอบคำถามหน่อยคำถามข้อแรกถามว่าสิ่งต่างๆภายในห้องเรียนมีอะไรบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างครับกลุ่ม5มีอะไรบ้างลูก
2: ปลา
0: ทุกกลุ่มทุกกลุ่มครับฟังคำตอบเพื่อนครับฟังนะอะไรบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตลูกกลุ่ม5
3: ปลาครับ
0: มีปลากับอะไรครับ
3: กับต้นไม้ครับ
0: มีปลาและต้นไม้แล้วทำไมถึงเป็นสิ่งมีชีวิตลูก
3: เพราะมันขยับได้ครับ
0: อะไรนะครับ
3: เพราะมันขยับได้ครับ
0: ปลาสามารถขยับได้ขอบคุณมากลูกเรามาดูคำตอบกันเลยนะครับอย่างเช่นปลาเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับสิ่งต่างๆภายในห้องเรียนมีอะไรบ้างที่ไม่เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่ง
4: หินค่ะ
0: หินเพราะอะไรหินถึงไม่เป็นสิ่งมีชีวิต
4: เพราะว่าเคลื่อนไหวไม่ได้ค่ะ
0: เพราะหินเคลื่อนไหวไม่ได้ขอบคุณมากครับคุณครูขอเฉลยเป็นอย่างนี้นะรถของเล่นนะครับเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ที่เราตอบมาก็ไม่ผิดนะครับถูกต้องเลยแต่ครูขอยกตัวอย่างเป็นรถของเล่นนะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงครับกลุ่ม4กลุ่ม4ไหนลองบอกสิมีลักษณะเป็นยังไงสิ่งมีชีวิต
4: เคลื่อนไหวได้
0: มีเคลื่อนไหวได้มีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างเดียวเหรอมีอย่างอื่นอีกไหมจักรพรรดิ
4: มีตาครับ
0: มีตาโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับมีใครอยากตอบข้อนี้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งลองสินอกจากเคลื่อนไหวได้แล้วมีอะไรอีกลูก
4: เติบโตได้ค่ะ
0: เติบโตได้ขอบคุณมากมีอย่างอื่นอีกไหมหมดยังคิดว่าหมดยัง
4: หมด
0: น่าจะหมดแล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับจะตอบไหมตะวันตอบไหมตะวันลองตอบสินอกจากเติบโตได้เคลื่อนไหวได้มีอะไรอีกลูกคิดว่าไงครับ
4: ยาว
0: ไม่เป็นไรตะวันเดี๋ยวค่อยตอบคำถามข้อหน้านะตอนนี้เอามือลงก่อนนะครับที่เพื่อนๆตอบว่าอาจจะเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีอะไรอีกนะเคลื่อนไหวได้แล้วก็เติบโตได้นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันในชั่วโมงหน้านะครับคุณครูขอไม่เฉลยนะให้เด็กๆดูไปก่อนนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยลักษณะเป็นยังไงครับกลุ่มหนึ่งอยากตอบอีกแล้วกลุ่มหนึ่งยังไงลูก
4: เคลื่อนไหวไม่ได้
0: เคลื่อนไหวไม่ได้มีอย่างอื่นอีกไหมไอ้ที่เราตอบมาเหมือนกับของสิ่งมีชีวิตอะลูกหนูบอกว่าอะไรนะเติบโตได้ฉะนั้นสิ่งไม่มีชีวิตจะเป็นยังไง
4: เติบโตไม่ได้
0: เติบโตไม่ได้ขอบคุณมากมีคำตอบอื่นอีกไหมครับกลุ่ม5ตอบไหมกลุ่ม5ไม่ตอบไม่เป็นไรอยากตอบไหมตะวันตอบได้ไหมชัวร์นะลองตอบสิมีลักษณะเป็นอย่างไรนอกจากจะเริ่มเติบโตไม่ได้แล้วก็ไม่เคลื่อนไหวแล้วมีอะไรอีกลูกตอบได้ไหม
4: พูดไม่ได้
0: พูดไม่ได้ขอบคุณมากพอแล้วลูกพอแล้วเด็กๆเก็บแนวคำตอบเหล่านี้กันไว้ก่อนนะครับเด็กๆเก็บแนวคำตอบเหล่านี้กันไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบในชั่วโมงหน้านะครับทีนี้เรามาดูคำตอบของชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตของพวกเรากันบ้างกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งไหนลองบอกซิว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่กลุ่มหนึ่งคิดมีอะไรบ้างลูกมีต้นพืชเดี๋ยวคุณจะเขียนนะต้นพืชครูเขียนขอเขียนเป็นต้นไม้แล้วกันขอกลุ่มละหนึ่งอย่างแล้วสิ่งไม่มีชีวิตลูกกลุ่มหนึ่งหินหินกลุ่มสองกลุ่มสองลองบอกสิว่าสิ่งมีชีวิตของที่พวกเราคิดมามีอะไรบ้างลูกปลาขอบคุณมากครับสิ่งไม่มีชีวิตลูกมีอะไรบ้างครับไฟฉายได้เลยขอกลุ่มละหนึ่งตัวอย่างพอกลุ่ม3

0: ครับตอบเป็นอะไรดีสิ่งมีชีวิตตอบเป็นอะไรดีซ้ำได้ซ้ำได้ต้นไม้ต้นไม้แล้วสิ่งไม่มีชีวิตล่ะลูกกลุ่ม3สิ่งไม่มีชีวิตล่ะครับเอาอะไรดี
1: ก
0: ้
1: อนห
0: ิน อ่ะก้อนหินน่ะหินกลุ่ม4ครับกลุ่ม4 กลุ่ม4สิ่งมีชีวิตหนูคิดว่าเป็นอะไรบ้างลูก
1: มน
0: ุ
1: ษย์
0: ไม่ใช่เอาที่เราตอบกันในวันนี้สิเอาอะไรดีเอาอะไรดีครับปลาได้ได้ได้ปลาแล้วสิ่งไม่มีชีวิตล่ะสิ่งไม่มีชีวิตล่ะลูก
2: รถของเล่น
0: รถของเล่นรถของเล่นกลุ่ม5โลกสิ่งไม่มีชีวิตขอไปครับสิ่งมีชีวิตคืออะไรบ้างต้นไม้นะครับแล้วสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะลูก
2: ก
0: ้
2: อนห
0: ินนะคุณครูเขียนหินสั้นๆนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในชั่วโมงหน้าเด็กๆดูตารางตรงนี้ไว้นะจำไว้ด้วยนะครับว่าตารางตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปอภิปรายผลกันในชั่วโมงหน้านะครับครูขออนุญาตข้ามไปก่อนนะกลุ่ม1ก็จะบอกว่าสิ่งมีชีวิตคือต้นไม้สิ่งไม่มีชีวิตคือหินกลุ่ม2บอกว่าเป็นปลากับไฟฉายกลุ่ม3เป็นต้นไม้กับหินกลุ่ม4เป็นปลากับรถของเล่นและกลุ่ม5เป็นต้นไม้และหินนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวเราไปสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับเด็กๆสิ่งต่างๆรอบตัวมีลักษณะแตกต่างกันก็จะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเอาล่ะไปดูกันนะครับและบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรในตอนที่2นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอยู่ดังนี้เนื้อเรื่องปลุกปุยจอมป่วนในหน้าที่65ถึง66และข้อ2ครับใบงานเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในหน้าที่67นั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของครูแบงก์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ บ๊ายบาย
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

โอ้ยแก้ไขได้ดินทรายดินลูกรังดินหินแฮดินเหนียวดินสารพัดดินเนี่ยถ้าคนปลูกมีความรู้ในการเตรียมดินในการบำรุงดินในเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเก็บรักษาความชื้นในดินมันมีเทคนิคมีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าดินทรายปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นไม่ใช่มือร้อนนะคือไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมก็จะปลูกได้กินส่วนใหญ่ดินทรายต่างหากล่ะยิ่งดินร่วนปนทรายที่อ้างว่าอุ้มน้ำไม่อยู่จัดระบบดีๆเนี่ยมันดีกว่าดินเหนียวหาพืชปลูกได้มากชนิดมากกว่าเพราะฉะนั้นดินทรายน่ะดีปรับปรุงบำรุงดินง่ายมากเลยครับดีกว่าดินเหนียวง่ายกว่าดินเหนียวนะยืนยันแล้วการระบายน้ำดีดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดีส่วนใหญ่รากก็จะเน่าได้ง่ายดินทรายดินร่วนปนทรายพวกนี้ปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาดินให้สมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกพืชเอามาปลูกได้หลากชนิดมากๆเลยมันยืนยันว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับความเชื่อที่ถูกต้องคือปรับปรุงได้ทำกันมาแล้วเอาไปปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะปลูกได้ครับ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะโดยพบกับคุณครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะเอวันนี้เด็กๆใส่ชุดอะไรกันมาคะวันนี้ทำไมต้องใส่ชุดนี้ด้วยคะลูก
2: เพราะ
1: ว่าอะไรนะคะเพราะว่าเรียนพละนะคะแล้วปกติถ้าไม่ใส่ชุดพละเด็กๆใส่ชุดอะไรกันคะ
2: นักเร
1: ีย
2: น
1: ตอนนี้เพื่อนปลายทางของเราอาจจะใส่ชุดนักเรียนก็ได้หรืออาจจะใส่ชุดพละเหมือนเราก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ใช่เอวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการแต่งกายชุดนักเรียนกันนักเรียนมองชื่อเรื่องแล้วคิดว่ายากไปสำหรับตัวเองไหมคะลูก
2: ไม่
1: ยากเลยแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวกับนักเรียนด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องที่ครูจะมาแนะนำก็คือการแต่งกายชุดนักเรียนนะคะโดยหลังจากที่เรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องสามารถบอกข้อดีของการแต่งกายชุดนักเรียนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะลำดับขั้นตอนการแต่งกายชุดนักเรียนได้ถูกต้องด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการแต่งกายด้วยชุดนักเรียนนะคะภาพที่นักเรียนเห็นอยู่ภาพที่1แล้วก็ภาพที่2และภาพที่3ตอนนี้ให้สังเกตด้วยตานะคะ3ภาพนี้เหมือนหรือต่างกัน
2: ต
1: ่
2: าง
1: กันใช่มั้ยคะภาพที่1เป็นชุดอะไรคะลูก
2: นักเรียน
1: ภาพที่2
2: ชุดนอน
1: แล้วภาพที่3
2: ชุดอยู่บ้าน
1: นักเรียนสามารถตอบได้เลยแสดงว่าถ้าเกิดเราเห็นคนที่แต่งกายแบบนี้นักเรียนจะรู้ได้เลยว่าเขาใส่ชุด
2: นักเรียน
1: สิ่งที่นักเรียนรู้ว่าเป็นชุดนักเรียนนักเรียนสังเกตจากอะไรบ้างคะสังเกตจากเครื่องแต่งกายที่เขาแต่งดูจากตรงไหนคะลูก
2: ถุงเท้า
1: ดูถุงเท้าเอาถ้าเกิดว่านี่ชุดอยู่บ้านเขาก็ใส่ถุงเท้านะ
2: ด
1: ูรองเท้าแล้วเวลานักเรียนไปเที่ยวนักเรียนใส่รองเท้านักเรียนไปเที่ยวบ้างไหม
2: ไม
1: ่เลยหรอ
2: ไม
1: ่
2: เลย
1: รองเท้าพละก็ใส่ได้นี่ใส่ไปวิ่งใส่ไปออกกำลังกายได้ใช่ไหมคะใช่คือดูจากสามภาพแล้วคืออันนี้เป็นชุดนักเรียนเพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า yeah. ใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อสีขาวแต่งกายลักษณะแบบนี้คือชุดนักเรียนแล้วถ้าแต่งกายลักษณะแบบนี้คือชุด
2: no.
1: นอนแต่งกายลักษณะนี้เป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นคือใส่ชุดอยู่บ้านใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะ
2: yeah.
1: แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งให้ใส่ชุดอยู่บ้านมาโรงเรียนโรงเรียนเรามีไหมลูกให้ใส่ชุดอยู่บ้านมาโรงเรียน
2: ไม่
1: ให้ใส่ชุดอื่นๆที่ไม่ใช่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนเคยไหมคะลูก

0: นึกก่อนนึกก่อนเคยไหมเคยก็จะมีกิจกรรมพิเศษใช่ไหมอย่างเช่นวันภาษาไทยวันคริสต์มาสวันสุนทรภู่วันฮาโลวีนอีโอ้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนถูกไหมคะแล้วเวลาพอให้ใส่ชุดอื่นมาโรงเรียนนักเรียนเป็นยังไงคะลูก
1: ด
0: ีใจตื่นเต้นไหมลูก
1: ตื่นเต้น
0: หาชุดนานไหมคะ
1: ไม่นาน
0: นานไหม
1: น
0: านมีบางกลุ่มก็คือนานบางกลุ่มก็ไม่นานอย่างเช่นพอเท่าที่จำได้วันภาษาอังกฤษวันคริสต์มาสใช่ไหมลูกปีที่ผ่านมาให้มีทีมว่าอะไรนะวิบวับไหมคะใช่ไหม
1: ไม่
0: เ
1: ค่ะ
0: เป็นทีมอะไรนะคะลูกสีแดง
1: สี
0: เหลืองแดงเขียวหายากไหม
1: หายาก
0: หายากถ้าบอกว่าใส่ชุดอะไรมาคือใส่ชุดนักเรียนมาก็ได้หรือใส่ชุดพละมาก็ได้ปุ๊บเป็นยังไงลูกสบายใจเลยไหมคะ
1: สบายใจ
0: สบายใจเลยคุณครูก็เช่นกันค่ะเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเราก็ต้องทำไมลูกหาชุดให้เข้ากับกิจกรรมของโรงเรียนก็จะค่อนข้างหายากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณครูแล้วจะไม่เตรียมเลยได้ไหมลูกก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพอเด็กๆมาก็ไม่ตื่นเต้นเห็นคุณครูใส่เครื่องแบบมาอีกแล้วคุณครูก็ต้องทำไมลูกจัดเต็มใช่ไหมนักเรียนก็จะรอคอยใช่ไหมว่าเอ๊ะเดี๋ยวครูคนนั้นจะมาในชุดไหนใช่ไหมลูกนะคะแต่พอได้ใส่เครื่องแบบแล้วเป็นยังไงเฉยเฉยคือหาง่ายเลยไหมลูก
1: หาง
0: ่ายเลยคุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนไหมลูกไม่เลยมีชุดอยู่ในตู้แล้วก็หยิบใส่มาได้เลยใช่ไหมคะนี่ไหมคะนี่คือข้อดีของการใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนนั่นเองนะคะเอาทีนี้ก่อนที่จะไปถึงชุดนักเรียนนะคะเรามาดูก่อนว่าเจ้าเสื้อผ้าเนี่ยหมายถึงอะไรรู้จักเสื้อผ้าไหมคะลูกเพื่อนเพื่อนคะเสื้อผ้าหมายถึงอะไรคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะอ้าวทีนี้ห้องเราบ้างเสื้อผ้าหมายถึงอะไรนะโอ้โหยกกันทุกกลุ่มเลยเอาขอกลุ่มสองก่อนค่ะเสื้อผ้าคือเครื่องแต่งกายเอากลุ่มไหนต่อดีคะกลุ่มสี่เลยค่ะ
2: เครื่องปิดบังร่างกายครับ
0: เครื่องปิดบังร่างกายกลุ่ม5ค่ะ
3: เสื้อผ้าหมายถึงชุดที่เราใส่ค่ะ
0: ชุดที่เราใส่นะคะมีใครจะให้ความหมายอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วเราลองมาดูนะคะว่าเสื้อผ้าหมายถึงอะไรเสื้อผ้านะคะหมายถึงสิ่งที่เราใช้สวมใส่นะคะเพื่อปกปิดร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นตอนนี้นักเรียนใส่เสื้อผ้าอยู่หรือเปล่าเสื้อของนักเรียนสีอะไรเห็นไหมคะเสื้อผ้าของเรานั้นปกปิดร่างกายจริงไหมจริงเห็นไหมคะเสื้อผ้าคือสิ่งที่เราสวมใส่ไว้ปกปิดร่างกายมีทั้งเสื้อแล้วก็มีทั้งกางเกงนะวันนี้ผู้หญิงก็ใส่ชุดพละก็เป็นกางเกงนะคะอ้าวมาดูเสื้อก่อนเสื้อมีหลายแบบค่ะนักเรียนเห็นเสื้อแบบนี้นักเรียนเรียกว่าเสื้ออะไรคะลูก
1: เสื
0: ้ออะไรนะ
1: เสื
0: ้
1: อย
0: ื
1: ด
0: เสื้อยืดภาพไหนคือเสื้อยืดคะลูกเสื้อสีอะไรคะเป็นเสื้อยืดแล้วเสื้อสีชมพูอะคะ
1: ไม่ใช่
0: เป็นเสื้ออะไรคะ
1: เป็นเสื้อ
0: แขนสั้นจริงๆแล้ว4ภาพนี้นะคะเราจะเรียกว่าเสื้อแขนสั้นแต่ถ้าจะเรียกเฉพาะเจาะจงเลยตรงด้านที่เป็นสีเหลืองเราก็จะเรียกว่าเป็นเสื้อยืดนะส่วนสีชมพูนี้เราจะเรียกว่าเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเสื้อยืดที่มีปกแบบนี้เราเรียกว่าเสื้อโปโลนะคะเสื้อโปโลจะใส่แล้วทำไมลูกสุภาพกว่าการที่เราจะใส่เสื้อยืดนะคะแล้วก็เสื้อเชิ้ตจะดูสุภาพกว่าการใส่เสื้อโปโลนะคะฉะนั้นถ้าเป็นวันสบายๆของเราใส่อยู่บ้านเราก็ทำไมลูกใส่เสื้อยืดนะคะ

0: ต่อไปค่ะเสื้อกล้ามใส่กันหรือเปล่าใส่นะคะดีมากเลยค่ะก็คือสามารถที่จะทำไมลูกซับเหงื่อของเราต่อไปค่ะอันนี้เราเรียกว่าเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวก็มีแบ่งอีกค่ะเป็นเสื้อยืดแขนยาวจะอยู่ริมทางด้านขวามือสุดนะคะของคุณครูและต่อไปค่ะตัวสีเหลืองนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะคะส่วนรูปล่างสองรูปนี้ก็จะเป็นเสื้ออะไรลูกเสื้อกันหนาวนะคะแบบที่เป็นแจ็คเก็ตแล้วก็แบบที่เป็นไหมพรมนะลูกนะเวลาใช้แตกต่างกันไหมลูกถ้าเกิดว่าอากาศเย็นเราก็ควรที่จะทำไมคะใส่เสื้อกันหนาวแต่ถ้าเกิดว่าอากาศปกติไม่ถึงขั้นที่จะหนาวมากนะคะเราก็ยังสามารถที่จะใส่เสื้อยืดแขนยาวได้นะคะแต่ถ้าเกิดวันนี้อากาศก็ไม่ได้เย็นอากาศออกไปค่อนข้างร้อนแต่เราไปใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็เสื้อไหมพรมเป็นยังไงลูกเราก็จะร้อนแล้วคนเขาก็จะสงสัยเอ๊ะเขาทำไมใส่เสื้อตัวนั้นเคยสังเกตไหมลูกสมมติว่าเราร้อนมากเลยคนนั้นเขาใส่เสื้อมีฮู้ดปกปิดสมิธเลยเราจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมคะ
1: แปลก
0: เห็นไหมคะก็จะรู้สึกว่าแปลกๆอยู่นะคะฉะนั้นเวลาใส่เสื้อผ้าเราต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ดูโอกาสด้วยนะลูกนะต่อไปค่ะอันนี้เราเรียกว่าก
1: างเกง
0: ขาสั้นใส่มาโรงเรียนได้ไหมถ้าชุดนักเรียนผู้ชายก็จะเป็นกางเกงขาสั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนหญิงเราจะใส่กางเกงขาสั้นมาโรงเรียนก็จะดูไม่สุภาพแล้วถ้าเกิดเราไปในสถานที่ราชการบางแห่งใส่กางเกงไปผู้หญิงได้ไหมลูกไม่ได้เลยก็จะดูไม่สุภาพด้วยนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นกางเกงขายาวนะคะเด็กๆใส่อยู่หรือเปล่าตอนนี้ทุกคนก็ใส่กางเกงขายาวอยู่นะคะกระโปรงผู้ชายใส่ได้ไหมไม่ได้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของผู้หญิงคือผู้หญิงเนี่ยสามารถใส่กางเกงได้แล้วก็กระโปรงค่ะจะมีทั้งกระโปรงสั้นแล้วก็กระโปรงยาวนะคะถ้าเราไปในหน่วยงานราชการหรือไปวัดบางที่อาจจะไม่ให้ใส่กระโปรงสั้นด้วยก็ได้นะคะบางครั้งเขาจะมีผ้าถุงเตรียมไว้ให้ถ้าเกิดใครที่ทำไมลูกนุ่งสั้นจนเกินไปนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไปหน่วยงานราชการนักเรียนก็ควรที่ทำไมลูกแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยนะคะเอาทีนี้มาดูเครื่องแต่งกายบ้างเมื่อกี้นี้ตอนต้นเพื่อนเราบอกว่าเสื้อผ้าหมายถึงเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะลูกไม่ใช่เสื้อผ้าก็คือสิ่งที่เราสวมใส่ไว้ปกปิดร่างกายแล้วทีนี้เครื่องแต่งกายล่ะจะหมายถึงอะไรในกลุ่มช่วยกันปรึกษากันก่อนเลยค่ะนักเรียนคิดว่าเครื่องแต่งกายคืออะไรให้เวลาก่อนค่ะลูกเสื้อผ้าคือสิ่งที่เราสวมใส่เป็นเสื้อยืดกางเกงเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วทีนี้เครื่องแต่งกายจะหมายถึงอะไรดีคะได้แล้วค่ะพี่เพื่อนเรายกมือแล้วตอนนี้ได้กันทุกกลุ่มยังยังกลุ่ม1ยังคิดไม่ได้กลุ่ม2ก็ยังงงอยู่กลุ่ม3ได้แล้วกลุ่ม4ได้แล้วนะคะตอนนี้ขอที่กลุ่มแรกก่อนนะคะเพื่อนยกมานานแล้วกลุ่ม5ค่ะเครื่องแต่งกายหมายถึงอะไรคะลูก
2: เสื้อเครื่องแต่งกายหมายถึงสิ่งที่เราใส่รวมกับเสื้อผ้าค่ะหมายถึงเข็มขัด
0: เพื่อนยกตัวอย่างมาเลยนะว่าคือเข็มขัดเอ๊ะใช่ไหมนะกลุ่ม3ค่ะได้ไหมคะลูกกลุ่ม3ได้ไหมคะเอาได้หยิบไม้ได้เลยค่ะได้ไหมลูกอะไม่ได้ไปกลุ่ม4ค่ะ
3: เอาไว้สวมใส่ครับ
0: เครื่องแต่งกายเอาไว้สวมใส่ยกตัวอย่างได้ไหมคะลูกเช่น
3: เสื้อกันหนาวครับ
0: เสื้อกันหนาวต่อไปกลุ่มไหนอยากเสริมมีไหมคะ ถ้าไม่มีแล้วคุณครูขอเฉลยดีกว่านะคะเครื่องแต่งกายคือสิ่งที่ใช้สวมใส่กับเสื้อผ้านะคะหรือตกแต่งร่างกายให้สวยงามขึ้นฉะนั้นเมื่อกี้นี้เพื่อนเราตอบว่าเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวไม่ใช่เครื่องแต่งกายแต่เสื้อกันหนาวคือเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายนั้นจะมีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะนี่อะไรคะลูก
1: รองเท
0: ้านะคะก็คือรวมทั้งหมดเลยรองเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังหรือรองเท้าแตะคือเครื่องแต่งกายนะคะต่อไปคือถุงเท้านะคะพอแต่งแล้วบางครั้งถ้าเราใส่ผ้าใบแล้วเราใส่ถุงเท้าด้วยจะดูทำไมลูกดูสวยงามขึ้นนะคะหรือผู้หญิงบางคนเด็กผู้หญิงใส่รองเท้าคัชชูแล้วใส่ถุงน่องหรือถุงเท้าเพิ่มขึ้นก็จะดูทำไมลูกดูสวยขึ้นดูเรียบร้อยขึ้นนะคะต่อไปนี่คืออะไรคะลูก
1: เข็มข
0: ัดเอาง่ายๆเลยเวลานักเรียนใส่ชุดนักเรียนมีเสื้อมีกางเกงแล้วถ้าเพื่อนเราไม่มีเข็มขัดเป็นยังไงลูกเราก็จะดูแปลกดูเหมือนไม่เรียบร้อยเวลาที่คุณครูใส่เสื้อใส่กระโปรงแล้วถ้าเกิดคุณครูไม่ได้คาดเข็มขัดมาก็จะดูทำไมลูกเหมือนแต่งตัวไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะถ้าพอมีเข็มขัดปุ๊บก็จะทำไมคะดูเรียบร้อยขึ้นมาทันทีเลยนะคะอ้าวผู้หญิงจะมีอะไรเสริมคะลูกกำไรข้อมือแล้วมาโรงเรียนใส่ได้ไหมไม่ได้นะคะก็คือไม่ควรใส่เลยดีกว่านะคะพวกนี้เป็นเครื่องประดับนะคะจะใส่ไว้ตอนเราอยู่บ้านหรือเวลาที่เราไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เราก็สามารถที่จะใส่กำไลได้นะคะโบผูกผมถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็สามารถที่จะตกแต่งผมตัวเองได้ด้วยโบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาโรงเรียนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะว่าโรงเรียนนั้นๆให้ติดโบสีอะไรโรงเรียนของเราให้ติดโบสีอะไรนะคะลูกสีอะไรนะคะสีกรมท่านะคะหรือสีที่ทำไมลูกใกล้เคียงกับสีกระโปรงของนักเรียนให้มากที่สุดนะคะต่อไปค่ะนี่คือ
1: นาฬ
0: ิ
1: กาน
0: าฬิกานะคะเวลาใส่นาฬิกาแล้วมีข้อดียังไงบ้างลูกไหนตอบเลยนาฬิกามีข้อดียังไงบ้างคะลูก
1: ด
0: ู
1: เวลาได
0: ้ดูเวลาได้นะคะเวลานักเรียนจะเลือกนาฬิกานะคะหรือเลือกซื้อนาฬิกาถ้าเกิดจะใส่มาโรงเรียนก็ควรเลือกสีแบบทำไมคะลูกให้สุภาพนิดนึงนะคะบางคนนี่มาเป็นยังไงลูกสีชมพูเลยกลัวคุณครูไม่รู้กลัวเพื่อนไม่เห็นว่าฉันมีนาฬิกามานะคะลูกนะเวลาซื้อก็คืออาจจะเลือกซื้อดำสีขาวหรือสีที่เรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะมาถึงชุดนักเรียนแล้วชุดนักเรียนเราหมายถึงอะไรคะลูกเอ๊ะพอถามว่าชุดนักเรียนหมายถึงชุดที่เราใส่มาโรงเรียนกลุ่มไหนอยากตอบมีไหมคะลูกชุดนักเรียนหมายถึงก็ใส่มาโรงเรียนเนาะนึกออกไหมคะพอถามถึงความหมายตอบได้ไหมคะลูกนึกออกไหมไม่ได้แต่รู้ว่าคือชุดที่ใส่มาโรงเรียนเอากลุ่มสองค่ะ
4: เสื้อผ้าที่สวมใส่ครับ
0: ชุดที่สวมใส
4: ่สำหรับโรงเรียนสำหรับมาโรงเรียนครับ
0: สำหรับมาโรงเรียนต่อไปกลุ่ม4ค่ะลูก
5: เครื่องแบบค่ะ
0: คือเครื่องแบบนะคะมีใครอยากให้ความหมายเพิ่มเติมไหมคะลูกถ้าไม่มีแล้วนะคะลองไปดูของคุณครูบ้างค่ะชุดนักเรียนนะคะก็หมายถึงเครื่องแบบค่ะที่กำหนดให้นักเรียนแต่งกายตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าแต่ละโรงเรียนมีกฎระเบียบว่ายังไงนะคะสำหรับโรงเรียนวังไกลกังวลชุดนักเรียนผู้หญิงเป็นยังไงนะลูก
1: แขนยาว
0: แขนยาวแล้วยังไงอีกมีกระโปรง
1: ม
0: ี
1: เน
0: ็
1: ตไท
0: มีเข็มมีเข็มตาโรงเรียนหรือเข็มเราเรียกว่าเข็มกัดพอปลอนะคะแล้วมีอะไรอีก มีรองเท้า

0: านักเรียนโอ้โหแสดงว่าแต่งจริงขอผู้ชายมั้งค่ะชุดผู้ชายเป็นยังไงคะลูกไหนหาผู้ชายก่อนอ้าวหยิบไมค์เลยลูกไหนหยิบไมค์เลยชุดนักเรียนชายเป็นยังไงคะที่หนูใส่มาโรงเรียน
1: เสื้อแขนสั้น
0: เสื้อเชิ้ตแขนสั้น
1: กางเกงขาสั้น
0: กางเกงขาสั้น
1: ถุงเท้าม
0: ีถุงเท้าช่วยเพื่อนด้วยลูกช่วยเพื่อนช่วยกันลูก
1: รอง
0: มีอะไรนะ
1: รองเท้าม
0: ีรองเท้ารองเท้าเราเป็นสีอะไรครับ
1: ดำ
0: ดำนะคะเก่งมากเลยค่ะคือบางครั้งพอได้ไมค์ปุ๊บอาจจะตื่นเต้นทั้งที่คือทำไมลูกเขาใส่ทุกวันเนอะแต่นึกไม่ออกเป็นไปได้ไหมลูกเป็นไปได้คุณครูมายืนตรงนี้คุณครูก็ตื่นเต้นบางครั้งนะเด็กๆคุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆก็อาจจะตื่นเต้นแต่เราก็ทำไมลูกสูดลมหายใจเข้าแล้วออกนะคะเพื่อคลายความตื่นเต้นเดี๋ยวคนต่อไปบ้างนี่ชุดนักเรียนของโรงเรียนเราหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่คุณครูหยิบยกขึ้นมาให้ถ้านักเรียนมองแบบนี้ใช่ชุดนักเรียนไหมคะใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะเอาดูชุดนักเรียนชายก่อนนะคะดูชุดนักเรียนชายก่อนโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะแขนสั้นสีขาวนะคะปักอักษรย่อนะคะชื่อโรงเรียนแล้วก็ปักชื่อนักเรียนที่หน้าอกซึ่งการปักอักษรย่อและชื่อของเด็กๆนี้นะคะก็แล้วแต่โรงเรียนด้วยว่าจะให้อยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะและบางโรงเรียนก็คืออยู่ที่สีของไหมด้วยนะคะว่าปักไหมสีอะไรโรงเรียนเราเสื้อนักเรียนหญิงปักสีอะไรนะคะแล้วนักเรียนชายล่ะคะเพื่อนผู้หญิงบอกแดงเหมือนกันนะคะเห็นไหมพอไม่ได้ใส่เอแล้วเริ่มนึกไม่ออกไม่เป็นไรค่ะต่อไปค่ะกางเกงโรงเรียนเราใส่กางเกงสีอะไรนะคะผู้ชายสีอะไรนะสีกรมท่าค่ะสีกรมท่านะลูกนะเอ้ามาดูโรงเรียนอื่นๆนะคะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นกางเกงขาสั้นสีนะคะก็จะใส่ตามที่โรงเรียนกำหนดส่วนใหญ่จะเป็นสีดำสีกากีหรือสีกรมท่านะคะเข็มขัดค่ะเราคาดเข็มขัดไหมผู้ชายคาดนะคะคาดเข็มขัดนะคะก็จะเป็นสีดำหรือสีที่ตามโรงเรียนกำหนดนะตรงนี้ไม่มีข้อตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียนนะคะถุงเท้าค่ะก็จะสวมถุงเท้าสีขาวหรือสีน้ำตาลนะคะหรือจะพับไม่พับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียนด้วยโรงเรียนเราพับไม่น่าถุงเท้าพับไหมคะขอเสียงดังฟังชัดค่ะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ถุงเท้าพับไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะก็สามารถตอบคุณครูได้เลยนะคะสำหรับรองเท้าค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะจะมีสีดำสีน้ำตาลหรืออาจจะเป็นรองเท้าหนังสีดำนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะโรงเรียนของเราเป็นรองเท้าสีอะไรนะคะผู้ชายสีอะไรนะคะสีดำนะคะต่อไปค่ะสำหรับนักเรียนหญิงแล้วนะคะเสื้อนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะเสื้อก็จะเป็นเสื้อปกคอบัวนะคะแขนสั้นสีขาวปักอักษรย่อนะคะชื่อโรงเรียนแล้วก็ปักชื่อนักเรียนที่หน้าอกหรือตามที่โรงเรียนกำหนดนะคะแต่ของโรงเรียนเราเป็นเสื้อแขนยาวคอบัวนะคะส่วนกระโปรงล่ะคะก็จะใส่กระโปรงนะคะยาวคุมเข่านะคะสีกรมท่าหรือสีที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะการที่เราใส่ชุดนักเรียนแล้วเราก็ควรแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะบางครั้งกระโปรงนักเรียนนั้นยาวไม่คุมเข่ามองจะสั้นไปก็จะดูทำไมลูกไม่เรียบร้อยถ้าเกิดว่ามันสั้นไปแล้วเราอยากจะให้ยาวขึ้นเราก็สามารถที่จะทำไมลูกเลาะชายกระโปรงลง

0: งนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำไมลูกมันก็จะยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ต่อได้นะลูกนะสำหรับถุงเท้าแล้วก็รองเท้าค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงก็จะเห็นเป็นถุงเท้าสีขาวนะคะอาจจะพับหรือไม่พับก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนกำหนดนะคะรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าหนังสีดำถ้าฉะนั้นแล้วการแต่งกายแล้วถ้าเราอยู่โรงเรียนไหนเราก็ควรแต่งให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนนั้นๆด้วยนะคะทีนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนระดมความคิดนะคะในกลุ่มขอกลุ่มละ1ข้อนะคะว่านักเรียนคิดว่าการใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนนั้นมีข้อดียังไงนะคะขอกลุ่มละ1ข้อโดยแบบไม่ซ้ำกันฉะนั้นถ้ากลุ่มไหนตอบได้ก่อนกลุ่มอื่นจะต้องหาคำตอบใหม่นะคะคุณครูให้เวลา1นาทีค่ะในการระดมความคิดกันค่ะระดมความคิดกับเพื่อนก่อนลูกปรึกษาเพื่อนก่อนเอ๊ะเราใส่ชุดนักเรียนมาเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะเอ๊ะพอครูเดินมานี่เงียบเลยครบ1นาทียังครบแล้วเหรอแสดงว่าได้แล้วใช่ไหมอ้าวถ้าได้แล้วตอนนี้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งพร้อมที่จะตอบคำถามข้อนี้แล้วใช่ไหมพร้อมไม่พร้อมโอ้โหเพื่อนปลายทางเสียงดังมากเลยค่ะสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะพร้อมยังคะ
1: พร้อม
0: โอ้โหงั้นคุณครูขอกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ขอ1ข้อค่ะ
2: สามารถหาชุดได้เร็วค่ะ
0: สามารถหาชุดได้เร็วนะคะต่อไปกลุ่มไหนดีกลุ่ม1ค่ะ
3: ใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนดูเรียบร้อยค่ะ
0: ดูเรียบร้อยนะคะตอนนี้กลุ่ม3อยู่แบบนี้ค่ะคือกลุ่ม3เขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วพอกลุ่ม1ตอบไปปุ๊บกลุ่ม3หน้าแบบหาใหม่เลยค่ะลูกกลุ่ม2ค่ะขอ1ข้อกลุ่ม2ไม่ได้ไปก่อนนะคะกลุ่ม3ค่ะ
4: ความสวยงามครับ
0: สวยงามกลุ่ม4ค่ะ
5: ดูดีครับ
0: ดูดีกลุ่ม2ค่ะ
6: ดูสวยหล่อค่ะ
0: ดูสวยหล่อเลยใส่ชุดนักเรียนมานี่สวยหล่อเลยใช่ไหมคะดูสุภาพแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมครับไหนกลุ่ม1เมื่อกี้บอกว่าไงนะคะใส่ชุดนักเรียนมาแล้วเป็นยังไงนะคะกลุ่ม1ทั้งกลุ่มดูเรียบร้อยกลุ่ม2แล้วลูกดูสวยหล่อกลุ่ม3สวยเหมือนจะซ้ำกันเลยนะกลุ่ม2กับกลุ่ม3อ่ะกลุ่ม4ค่ะ
1: ด
0: ู
1: ด
0: ีดูดีกลุ่ม5ค่ะหาชุดนักเรียนได้เร็วข้อดีของการใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนนะคะ1นักเรียนสามารถใช้ต่อจากพี่ได้จริงไหม
1: จริ ง
0: ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถใส่ได้หลายปีใส่ได้กี่ปีนะลูก2ปีพอ2ปีเสร็จน้องมาต่อก็เป็นของน้องถูกไหมคะแล้วมีอะไรอีกดูเรียบร้อยใช่ไหมคะพอใส่ชุดนักเรียนปุ๊บเรียบร้อยเลยแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นนักเรียนใช่ไหมลูกพอเกิดอะไรขึ้นหรือสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุทางถนนก็สามารถรู้เลยว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนอะไรเราสามารถทำไมคะลูกแจ้งกับโรงเรียนนั้นได้เลยเห็นไหมคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะลูกมีใครอยากเสริมอีกไหมข้อดีของการใส่ชุดโรงเรียนอยากเสริมไหมครับไม่อยากอยากเสริมไหมคะอ่ะเชิญเลยค่ะแก้วตา
7: ทำให้รู้ว่าเราอยู่โรงเรียนอะไร
0: ทำให้เรารู้ว่าอยู่โรงเรียนอะไรฉะนั้นตรงนี้เมื่อนักเรียนใส่ชุดนักเรียนแล้วแต่ละโรงเรียนเห็นไหมคะว่าเขาจะรู้ทันทีเลยว่าเราอยู่โรงเรียนอะไรฉะนั้นอย่าลืมว่าเมื่อออกนอกโรงเรียนไปความสุภาพความเรียบร้อย

0: ถ้านักเรียนประพฤติได้ดีโรงเรียนนั้นก็จะมีชื่อเสียงเลยแต่ถ้านักเรียนใส่ชุดนักเรียนแล้วนักเรียนไปทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นยังไงลูกโรงเรียนนั้นก็จะเสียชื่อเพราะตัวเราด้วยฉะนั้นเมื่อใส่ชุดนักเรียนแล้วประพฤติตัวให้ดีๆด้วยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะหนูน้อยคนเก่งของคุณครูคุณครูมีเกมมาให้เล่นค่ะเชื่อว่าป.2 นี้ง่ายมากสำหรับเด็กๆนะคะให้นักเรียนนั้นมาลำดับขั้นตอนการแต่งกายชุดนักเรียนลำดับขั้นตอนการแต่งกายชุดนักเรียนก็หมายถึงว่าเวลานักเรียนใส่ชุดนักเรียนเดี๋ยวก่อนถามก่อนป.2 แล้วแต่งตัวเองหรือเปล่าตอนเช้าใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงใส่กระโปรงมาโรงเรียนเองหรือเปล่าคะเสียงเบาจังเพื่อนไปทางเสียงดังมากเลยแต่งเองหรือเปล่าคะลูกงั้นขอกลุ่ม2เลยค่ะตรงหน้าคุณครูขอที่คนแรกเลยชื่ออะไรนะคะลูกหยิบไมค์เลยค่ะลูกไหนตอนเช้าหนูแต่งตัวยังไงคะลูก
1: ใส่อาบน้ำแต่งตัว
0: แต่งตัวเริ่มจากใส่อะไรก่อนคะลูก
1: ใส่เสื้อผ้า
0: ใส่เสื้อผ้าคือใส่เสื้อหรือใส่กระโปรงก่อนลูกใส่อย่ารวมคำว่าใส่เสื้อผ้าเลยลูกใส่อะไรก่อนคะ
1: ใส่เสื้อก่อน
0: ใส่เสื้อแล้วก็
1: ใส่แล้วก็ใส่กระโปรงก่อน
0: แล้วก็
1: แล้วก็ปิดกระดุมค่ะใส่เสื้อในค่ะแล้วก็ใส่กางเกงในค่ะ
0: ใส่อะไรนะลูกใส่เสื้อใส่กระโปรงแล้วใส่อะไรนะคะ
1: ใส่กางเกงในค่ะ
0: อ่ะเพื่อนบอกใส่เสื้อใส่กระโปรงแล้วไปใส่ชั้นในผิดขั้นตอนไหมลูก
2: ผ
0: ิดเห็นไหมคะคือขอคนใหม่ค่ะลูกกิ่งก้าวค่ะคือครูเรียกชื่อถูกแล้วใช่ไหมคะลูกกิ่งก้าวเริ่มจากอะไรคะลูก
1: ใส่เสื้อกล้ามก่อน
0: ใส่เสื้อกล้ามก่อนเลยแล้วก
1: ็กางเกงในค่ะ
0: กางเกงในแล้วรวมเป็นชั้นในเลยได้ค่ะลูก
1: แล้วก็เสื้อ
0: ใส่เสื้อนักเรียนแล้วก
1: ็กระโปรงค่ะ
0: กระโปรงแล้วก็
1: เนคไทค่ะ
0: แล้วก็
1: ถุงเท้าค่ะ
0: แล้วก็
1: รองเท้า
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะแสดงว่าทำไมลูกเมื่อกี้นี้เพื่อนเราอาจจะตื่นเต้นนิดหนึ่งจริงๆหนูไม่ได้ใส่แบบนั้นใช่ไหมลูกใช่ตื่นเต้นครูเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าในแต่ละกลุ่มใครจะแต่งตัวได้เร็วกว่ากันแล้วต้องถูกต้องด้วยนะคุณครูก็จะมีบัตรคำประมาณนี้ให้นักเรียนนะคะไหนคำแรกอ่านว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นดูที่มือครูชี้ด้วยคำแรกอ่านว่า
2: สวมเส
0: ื้อคำที่สอง
2: สวมถุงเท้าสวมรองเท้าสวมกางเกงสวมเนคไทสวมเข็มขัดสวมกระโปรง
0: คุณครูจะมีบัตรคำให้ประมาณนี้ในทุกกลุ่มนะก็คือจะมีของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายให้นักเรียนนั้นในกลุ่มเรามีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมคะกลุ่มไหนมีชายล้วนมีหญิงล้วนไหมคะลูกไม่มีนะคะงั้นเดี๋ยวเด็กๆพร้อมหรือยังผู้หญิงก็แต่งของผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ของผู้ชายหรือผู้หญิงสามารถแต่งให้ผู้ชายได้ไหมได้มันเป็นแค่บัตรคำนะคะมันเป็นแค่บัตรคำเราสามารถใส่ได้อ้าวตอนนี้คุณครูจะให้ทุกกลุ่มนะคะค่ะอ้าวตอนนี้ค่ะเมื่อได้แล้วสำรวจก่อนค่ะว่าสิ่งที่คุณครูให้มีอะไรบ้างตอนนี้สำรวจนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบัตรคำของคุณครูจะมีสีขอบที่เป็นสีน้ำเงินและขอบที่เป็นสีแดงนะคะเห็นไหมลูกขอบที่เป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวนะคะขอบที่เป็นสีน้ำเงิน จะมีคำว่ากระโปรงอยู่ฉะนั้นก็เป็นของผู้หญิงขอบที่มีอะไรลูกเอาครูวางกลับด้านเอาถือช่วยถือหน่อยค่ะลูกอันนี้ที่มีกางเกงมาเห็นไหมคะตอนนี้ได้แล้วมันกลับได้แล้วเดี๋ยวครูปิดก่อนขอบที่มีสีน้ำเงินเป็นของผู้หญิงผู้ชายคะลูกผู้หญิงถ้าเป็นสีแดงเป็นของผู้ชายแยกถูกยังเอาอีกรอบหนึ่งขอบน้ำเงินผู้หญิงผู้ชาย
3: ผ
0: ู้
3: หญ
0: ิ
3: ง
0: ผู้หญิงขอบแดง
3: ผู้ชาย
0: โอ้โหกลุ่มนี้สงสารจังเลยมีผู้ชายคนเดียวไหวไหมลูกไหวไหมครับไหวแต่งได้นะลูกนะอ๋อกลุ่ม4ก็ประท้วงค่ะหนูมีผู้หญิงคนเดียวแต่งได้ไหมลูกเอากลุ่มนี้ไปช่วยไหมไม่เอากลุ่มนู้นอยากได้กลุ่มนู้นมาช่วยไหมครับไม่โอ้โหแสดงว่านักเรียนนั้นทำไมลูกเชื่อมั่นในตัวเองดีมากค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มแยกผู้หญิงผู้ชายยังคะลูกแยกแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่ะตอนนี้ให้เอามือไว้ที่หูมือไว้ที่หูถ้าฟังกติกากลุ่มไหนเสร็จแล้วปรบมือ3ครั้งแล้วกอดอกนะคะถ้าสมมุติจัดเสร็จแล้วอุ้ยกอดอกเอาใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเสร็จแล้วนะคะแล้วกอดอกนั่งนิ่งเข้าใจไหมลูกนะเดี๋ยวกลุ่มนี้บอกเสร็จแล้วไม่ได้ค่ะเดี๋ยวครูขอไปเปลี่ยนให้กลุ่มนี้ก่อนแม่ช่วงที่ครูอธิบายกลุ่มนี้เล่นเล่นก่อนเลยนะเดี๋ยวเก็บไปสัก2อันบางขั้นตอนสามารถสลับกันได้แต่บางขั้นตอนสลับไม่ได้อย่างเช่นอ้าวอย่างเช่นก่อนถ้าเราจะใส่รองเท้าแล้วเราค่อยไปใส่ถุงเท้าได้ไหมคะลูกไม่ได้ขั้นตอนแบบนี้สลับไม่ได้เลยนะคะพร้อมตอนนี้กอดอกค่ะกอดอกปบมือ3ครั้งแล้วลงมืออย่าพึ่งปบมือ3ครั้งแล้วลงมือทำนะคะ1 2 3เริ่มค่ะกลุ่ม4เสร็จแล้วปบมือ3ครั้งกอดอกค่ะกอดมือไม่กอดอกเห็นไหมคะมือไม่กอดอกปบมือใหม่ค่ะสรุปกลุ่มนี้เสร็จก่อนเอ๊ะทำไมปบมือไม่พร้อมกันพอปบมือเสร็จแล้วไปจัดต่อได้ไหมลูกไม่ได้เสร็จแล้วไปจัดต่อไม่ได้ตอนนี้ขอไปที่กลุ่ม4ก่อนเพราะกลุ่ม4นี้ทำเร็วที่สุดเลยนะคะนี่มีกันอยู่4คนข้อดีของการมีเพื่อนน้อยๆก็ดีอย่างหนึ่งใช่ไหมลูกขอไปตรงนี้ได้ไหมครับนี่ขอเลื่อนไปก่อนนะคะนี่เรามาดูกันกลุ่มอื่นๆตรวจสอบตามได้เลยนะคะถ้าใช่ก็ถูกแล้ว1ข้อนะคะเริ่มที่เป็นผู้ชายใช่ไหมลูกกลุ่มนี้เริ่มแต่งตัวผู้ชายนะคะสวมเสื้อนะคะสวมเสื้อก่อนตามด้วยสวมกางเกงถูกไหมตามด้วยสวมเข็มขัดและตามด้วยสวมถุงเท้าสุดท้ายคือทำไมเบาจังสุดท้ายคือ
3: สวมรองเท้าม
0: ีกลุ่มไหนไม่เหมือนกลุ่มนี้บ้างแสดงว่าทุกกลุ่มเหมือนกลุ่มนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะกลุ่ม5ใช่กลุ่ม1ใช่ไหมคะใช่แสดงว่ากลุ่มนี้ทำเสร็จเร็วกว่าแสดงว่ากลุ่มนี้ก็ชนะไปแล้วนะคะของผู้ชายต่อไปผู้หญิงบ้างมาคนเดียวเลยนี่มาคนเดียวเลยจากฝีมือของน้องอีฟนะคะมาเริ่มที่ผู้หญิงนะสวม เสื้อตามด้วยสวมกระโปรงตามด้วยสวมถุงเท้าเหมือนไหมเหมือนไหมไม่เหมือนอ่ะคิดตามนะคะเพื่อนใส่เสื้อเสร็จใส่กระโปรงเสร็จแล้วไปใส่ถุงเท้าตามด้วย

0: ได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะทำไมไม่ได้อะลูกเน็ตไทสามารถใส่ที่หลังก็ได้ถูกไหมคะเราใส่เสื้อเสร็จใส่กระโปรงเสร็จใส่ถุงเท้าเสร็จรองเท้าแล้วเน็ตไทเนี่ยอาจจะแขวนอยู่แล้วเราสามารถใส่ก็ได้ถือว่ายังถูกอยู่แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่จะทำไมลูกเอาเน็ตไทมาไว้ต่อจากส่วนกระโปรงใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะลูกกลุ่มอื่นๆแบบนี้ใช่ไหมใช่ผิดไหมลูกไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะคะไม่ผิดหรือบางคนจะสวมถุงเท้าก่อนแล้วใส่เน็ตไทท์แล้วรองเท้าอยู่ที่หน้าบ้านผิดไหมลูกก็ไม่ผิดก็ยังเป็นชุดนักเรียนอยู่แต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าสวมเน็ตไทท์แล้วไปสวมเสื้อได้ไหมไม่ได้เห็นไหมคะบางขั้นตอนมันสามารถสลับได้นะคะแล้วก็ยังทำไมลูกยังสมบูรณ์แต่บางขั้นตอนสลับแล้วทำไมลูกไม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราใส่เสื้อนักเรียนเสร็จแล้วเราไปใส่เสื้อกล้ามได้ไหมไม่ได้เห็นไหมคะไม่ได้นะแสดงว่านักเรียนนั้นสามารถลำดับขั้นตอนในการแต่งกายของตนเองได้นะคะต่อไปค่ะคำถามชวนคิดของคุณครูนะคะมีอยู่ว่าถ้าเกิดนักเรียนไปทัศนศึกษาค่ะกับทางโรงเรียนนักเรียนควรแต่งตัวแบบใดอีกรอบหนึ่งนะคะถ้านักเรียนไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียนนักเรียนควรแต่งตัวแบบใดเอ๊ะเมื่อกี้นี้ไม่เห็นเลยว่ากลุ่มไหนยกก่อนเอามือลงค่ะเคยไปทัศนศึกษากับโรงเรียนใช่ไหมคะลูก
1: เคย
0: เคยนะทุกกลุ่มตอบได้ใช่ไหม
1: ตอบได
0: ้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ตอบได้ใช่ไหมคะลูกและกลุ่ม5งั้นขอกลุ่มละ1คนเลยดีค่ะกลุ่ม1ค่ะ
2: ชุดพละค่ะ
0: ชุดพละกลุ่ม2ค่ะจะแต่งตัวแบบไหนดีคะ
2: ชุดพละ
0: ชุดพละกลุ่ม3ค่ะ
3: ชุดพละครับ
0: ชุดพละกลุ่ม4ค่ะ
4: ชุดอยู่บ้านครับ
0: ชุดอยู่บ้านกลุ่ม5ค่ะ
5: ชุดพละค่ะ
0: ชุดพละค่ะก็ทำไมคะลูกแล้วแต่นะคะคือถ้าเราไปทัศนศึกษากับโรงเรียนนักเรียนบอกว่าเราจะใส่ชุดพละหรือชุดอยู่บ้านพอใส่ชุดอยู่บ้านก็จะได้รู้สึกเหมือนอารมณ์ที่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดเราออกนอกสถานที่คุณครูเชื่อว่านะคะอันนี้ก็คือความเชื่อของคุณครูนะคะถ้าเราใส่เครื่องแบบเหมือนกันนะคะเราก็จะได้รู้ว่านี่มาจากโรงเรียนใช่ไหมคะลูกแล้วก็ทำไมลูกเกิดอะไรขึ้นจะได้อะคนอื่นๆเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่นักเรียนเข้ามาทัศนศึกษากันนะคะเคยมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณครูไปเที่ยวห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็เป็นน้องอนุบาลค่ะเขาก็ใส่เครื่องแบบของโรงเรียนมาคือเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็เป็นกางเกงลายสก๊อตแล้วน้องคนนี้นะคะเขาก็ติดอยู่ในห้องน้ำซึ่งคุณครูก็จำได้ว่าน้องเนี่ยตอนนั้นเล่นเครื่องเล่นอยู่ด้านบนเล่นกับลูกคุณครูนี่แหละนะคะแล้วเผอิญว่ารถโรงเรียนทำไมลูกเขาไปแล้วแต่น้องคนนี้ยังอยู่ในห้องน้ำคือเพื่อนไปหมดแล้วนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคือรถไปแล้วแต่ยังมีนักเรียนติดอยู่แล้วเผอิญว่าน้องคนนั้นใส่ชุดนักเรียนด้วยเราก็ยังทำไมคะสามารถบอกกับทางห้างสรรพสินค้าหรือทางเครื่องเล่นด้านบนว่าเมื่อกี้เนี้ยกลุ่มที่มาทัศนศึกษาเนี่ยยังหลงเด็กอยู่อีกหนึ่งคนเห็นไหมคะแต่จริงๆแล้วรถเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะลูกยังจอดอยู่ที่ลานจอดรถแต่น้องทำไมลูกยังไม่ได้ออกจากห้องน้ำนั่นเองนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราได้ใส่ชุดทำไมลูกเป็นของโรงเรียนหรือว่าชุดที่เหมือนกับเพื่อนที่ไปด้วยกันนะอ้าวต่อไปค่ะตอนนี้เป็นงานของเด็กๆแล้วค่ะคุณครูนะคะฝากคุณครูไปทางกำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะบทบาทของนักเรียนค่ะให้วาดภาพชุดนักเรียนนะคะที่ตนเองสวมใส่ขอเป็นชุดที่ตนเองสวมใส่ในวันนี้นะคะเพื่อนปลายทางก็เหมือนกันนะคะขอเป็นในวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้เวลาของเราใกล้หมดลงแล้วนะคะให้นักเรียนนั้นวางอุปกรณ์การเรียนก่อนค่ะปรบมือ3ครั้งปรบมือ3ครั้งกลุ่ม1ปรบมือ3ครั้งแล้วกอดอกค่ะเอาใหม่ค่ะ1 2 3ทำไมมีคนตัด10เอาใหม่ค่ะตบมือ3ครั้งทั้งห้องพร้อมอย่าง3ครั้งพร้อมกันนะคะ1 2 3เรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะบทเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องสวมใส่ทุกวันนะคะโดยเฉพาะชุดนักเรียนนะคะต้องแต่งกายตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนดนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานนะคะเรื่องการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันมาอีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียง

0: ที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Cops. นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์ในชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมานุกูลหรือว่าครูแตกนั่นเองค่ะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของบทเพลงปลุกใจเด็กๆทราบไหมคะว่าบทเพลงปลุกใจเป็นยังไงคะเคยได้ยินไหมคะไม่เคยนะคะไม่เคยได้ยินวันนี้ละค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าประเภทของบทเพลงเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะคะวันนี้ค่ะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะในเรื่องของบทเพลงปลุกใจนะคะบทเพลงปลุกใจวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะหนึ่งเลยเด็กๆจะบอกความหมายและความสำคัญของบทเพลงปลุกใจค่ะและสองค่ะปฏิบัติการขับร้องบทเพลงปลุกใจนะคะสามค่ะเห็นคุณค่าและความสำคัญของบทเพลงและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งหากพวกเรากำลังสบายจึงปรบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจึงปรบมือพันโอเคแสดงว่าพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเนื้อหาของเราวันนี้นะคะบทเพลงปลุกใจนะคะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าประเภทของบทเพลงนะคะมีอะไรบ้างนะคะประเภทของบทเพลงนะคะจะมีอยู่2ประเภทค่ะ1ก็คือเพลงปลุกใจเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะเพลงปลุกใจ
2: เพลงปลุกใจ
1: เพลงปลุกใจ
2: เพลงปลุกใจ
1: เรามาดูกันนะคะว่าเพลงปลุกใจนะคะคืออะไรนะคะเพลงปลุกใจนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆของครูนะคะอ่านตามคุณครูนะคะเพลงปลุกใจ
2: เพลงปลุกใจ
1: คือเพลงที่สร้างความคึกคัก
2: ฮ
1: ึ
2: กเห
1: ิ
2: ม
1: เร้าใจ
2: เร้าใจ
1: มีจังหวะหนักแน่น
2: มีจังหวะหนักแน่น
1: เข้มแข็ง
2: เข้มแข็ง
1: ในสมัยอดีต
2: ในสมัยอดีต
1: มักใช้บรรเลง
2: มักใช้บรรเลง
1: ยามศึกสงครามเหล่าทหารได้ฟังแล้ว
2: เหล่าทหารได้ฟังแล้ว
1: เกิดความฮึกเหิม
2: เกิดความฮึกเหิม
1: กล้าหาญ
2: กล้าหาญ
1: รักชาติ
2: รักชาติ
1: และสร้างความสามัคคี
2: และสร้างความสามัคคี
1: ให้คนในชาติ
2: ให้คนในชาติ
1: สรุปแล้วนะคะเพลงปลุกใจคือเพลงอะไรคะเป็นเพลงที่สร้างอะไร
2: ความ
1: สร้างความฮึกเหิมสร้างความ
2: กล
1: ้าหาญนะคะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาให้รู้สึกอยากจะสู้เพื่อบ้านเมืองของเรานะคะเป็นเพลงที่ปลุกใจเหล่าทหารใช่ไหมคะเมื่อครั้งก่อนนะคะจะใช้เพลงปลุกใจเนี่ยในการที่ให้ทหารเนี่ยรู้สึกอยากไปไงคะสู้เพื่อชาติบ้านเมืองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาความ

0: ความหมายของเพลงปลุกใจนั่นเองต่อไป2ค่ะคือเพลงสอนใจนะคะมี2ประเภทนะคะบทเพลงมีเพลงปลุกใจกับเพลงสอนใจเด็กๆอ่านตามนะคะเพลงสอนใจ
1: เพลงสอนใจ
0: เพลงสอนใจ
1: เพลงสอนใจ
0: ทีนี้เรามาดูนะคะความหมายของเพลงสอนใจกันบ้างนะคะเพลงสอนใจนะคะคืออะไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามครูนะคะเพลงสอนใจ
1: เพลงสอนใจ
0: คือเพลงที่มีเนื้อหา
1: คือเพลงที่มีเนื้อหา
0: ความหมาย
1: ความหมาย
0: ให้ข้อคิด
1: ให้ข้อคิด
0: คติสอนใจต่างๆที่สามารถนำข้อคิด
1: ที่สามารถนำข้อคิด
0: หรือคติสอนใจ
1: หรือคติสอนใจ
0: ที่อยู่ในบทเพลง
1: ที่อยู่ในบทเพลง
0: มาใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้มาใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้และยังให้ความสนุกสนาน
1: บันเท
0: ิ
1: งใจ
0: แก่ผู้ฟังอีกด้วย
1: แก่ผู้ฟังอีกด้วย
0: บทเพลงสอนใจนะคะเป็นบทเพลงที่มีอะไรคะเนื้อหาความหมายคติสอนใจที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของเพลงสอนใจนั่นเองทบทวนหนึ่งรอบประเภทของบทเพลงมีกี่ประเภทคะ
1: 2
0: ประเภทมีอะไรบ้างคะมีเพลงปล
1: ุ
0: กใจกับเพลง
1: สอนใจ
0: นั่นเองนะคะมี2ประเภทนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของเพลงปลุกใจกันก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าจะเป็นเรื่องของเพลงสอนใจนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าความสำคัญของบทเพลงเนี่ยนะคะคือไอนะคะให้เด็กอ่านตามครูนะคะ1ให้ข้อคิด
1: 1ให้ข้อคิด
0: ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้2สร้างความคิด
1: สร้างความคิด
0: และจินตนาการให้แก่ผู้ร้อง
1: ให้แก่ผู้ร้อง
0: และผู้ฟัง
1: และผู้ฟัง
0: 3สร้างความสุข
1: สร้างความสุข
0: และความสุนทรี
1: และความสุนทรี
0: ให้แก่ผู้ร้อง
1: ให้แก่ผู้ร้อง
0: และผู้ฟัง
1: สี
0: ่ช่วยปลุกใจ
1: ช่วยปลุกใจ
0: สร้างความสามัคคี
1: สร้างความสามัคคี
0: ของคนในชาติ
1: ของคนในชาติ
0: ห้า
1: ช
0: ่วยขัดเกลาจิตใจ
1: ช่วยขัดเกลาจิตใจ
0: หกผ่อนคลายความเครียด
1: จากความเหน
0: ็
1: ดเหน
0: ื่
1: อย
0: และนี่ก็คือนะคะความสำคัญของบทเพลงนั่นเองลองสรุปให้ครูแต๊กฟัง1ข้อสิคะความสำคัญของบทเพลง
2: ช่วย
0: อะไรคะ
2: ช่วย
0: ขัดเกลาจิตใจมีอะไรอีกมีสร้างความสามัคคีนะคะสร้างความสามัคคีของคนในชาตินั่นเองนะคะและนี่ก็คือความสำคัญของบทเพลงนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูหลักของการร้องเพลงกันบ้างนะคะหลักของการขับร้องเพลงนะคะ1นะคะเด็กๆจะต้องฝึกอ่านเนื้อร้องนะคะเด็กๆต้องฝึกอ่านเนื้อร้องตามลักษณะคำประพันธ์ให้ถูกต้องชัดเจนก่อนที่จะร้องเพลงเราต้องทำอะไรก่อนคะฝึกอะไรก่อนคะเราต้องรู้ เนื้อร้องเพลง

0: งก่อนนะคะเราจะต้องฝึกอ่านเนื้อร้องเพลงก่อน2คือฝึกอ่านเนื้อเพลงตามวรรคตอนของทํานองเพลงนะคะแต่ละเพลงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นวรรคใช่มั้ยคะแล้วก็ต้องฝึกนะคะอ่านเนื้อเพลงก่อนนะคะเป็นวรรคต่อไป3คือฝึกอ่านเนื้อร้องตามทํานองเพลงนะคะทํานองเป็นยังไงคะทํานองคือจะมีเสียงเป็นไงเป็นพูดเฉยๆใช่ไหมเป็นยังไงคะมีเสียงสูงต่ำนะคะตามจังหวะของเพลงใช่ไหมคะเป็นทํานองนะคะต่อไปนะคะ4ฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องตามทํานองและจังหวะนะคะตามทำนองแล้วเราต้องฝึกร้องให้ตามจังหวะด้วยนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะเป็นการแสดงอารมณ์และสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงนะคะถ้าเกิดเนื้อหาของเพลงเนื้อร้องเพลงเนี่ยมีเนื้อหาที่เศร้าเด็กๆร้องไปยิ้มไปด้วยได้ไหมคะหัวเราะได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้นะคะสีหน้าท่าทางจะต้องสอดคล้องกับเนื้อเพลงนะคะถ้าเกิดเป็นเพลงที่สนุกสนานเด็กๆทำหน้าเศร้าได้ไหมร้องไห้ได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้นะคะจะต้องเป็นไงคะเนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับสีท่าทางอารมณ์ของเพลงนั่นเองนะคะและนี่ก็คือหลักของการขับร้องเพลงนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เพลงปลุกใจชื่อเพลงว่า
1: เราสู้
0: ชื่อเพลงว่าอะไรคะ
1: เราสู
0: ้เราสู้นะคะเราสู้ไหมคะ
1: สู้
0: ป.สองสู้ไหมคะ
1: สู
0: ้โอ้ปลายทางก็น่าจะสู้นะคะเพลงเราสู้ของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้เด็กๆลองฟังก่อนดีไหมคะเปิดเพลงให้ฟังก่อนวันนี้ที่เด็กๆจะได้ฝึกร้องเพลงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

0: และนี่ก็คือเพลงเราสู้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันได้ฝึกร้องกันวันนี้นะคะเพลงเราสู้นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเป็นเพลงที่ท่านนะคะได้ประพันธ์ขึ้นมานะคะเป็นเพลงที่ท่านพระราชนิพนธ์ขึ้นมานั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกร้องเพลงเพลงอะไรคะ
1: เราส
0: ู้นะคะเนื้อหาจากที่ฟังเมื่อสักครู่นี้เขาพูดถึงอะไรคะทราบไหมคะพูดถึงบรรพบุรุษของเราใช่ไหมคะเป็นไงคะเราจะสู้เพื่อบรรพบุรุษของเราเพื่อชาติบ้านเมืองของเรานะคะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลุกใจนั่นเองนะคะปลุกใจใครคะ
1: ปล
0: ุ
1: กใจ
0: ปลุกใจเหล่าทหารใช่ไหมคะใช่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงนี้กันนะคะเดี๋ยวก่อนจะฝึกร้องเพลง

0: เราต้องทำอะไรก่อนคะฝึกอะไรก่อนคะใช่แล้วเราจะต้องฝึกอ่านเนื้อร้องเพลงก่อนนะคะพร้อมไหมคะทุกคนนั่งตัวตรงปรบมือหนึ่งครั้งเอาใหม่สิคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งห้าครั้งพร้อมแล้วนะคะสำหรับการอ่านร้องเพลงก่อนทุกคนนั่งตัวตรงนะคะปลายทางด้วยนะคะอ่านตามคุณครูนะคะเพลงเราสู
1: ้เพลงเราสู
0: ้บรรพบุรุษ
1: บรรพบุรุษ
0: ของไทยแต่โบราณ
1: ของไทยแต่โบราณ
0: ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้า
1: ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้า
0: เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรา
1: หน้าที่เราร
0: ักษาสืบไป
1: รักษาสืบไป
0: เพลงนี้นะคะเห็นไหมคะเนื้อร้องแรกเรามาดูซิว่าความหมายของเนื้อร้องนี้คืออะไรเขาพูดถึงอะไรคะพูดถึงบรรพบุรุษของไทยใช่ไหมคะเขาทำไมคะเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเรานะคะหน้าที่เราจะต้องทำไงคะรักษาบ้านเมืองของเรานั่นเองนะคะทีนี้มาดูเนื้อร้องต่อไปนะคะอ่านตามนะคะลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า
1: ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า
0: จะได้มีพระสุธาอาศัย
1: จะได้มีพระสุธาอาศ
0: ั
1: ย
0: อนาคตจะต้องมีประเทศไทย
1: อนาคตจะต้องมีประเทศไทย
0: มิยอมให้ผู้ใดมาทำลาย
1: มิยอมให้ผู้ใดมาทำลาย
0: ความหมายของวรรคนี้เป็นไงคะเป็นไงคะเพื่อนบอกว่าไม่ยอมให้ใครมาทำลายประเทศไทยนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าแปลความหมายออกแล้วนะคะเด็กๆคะคำว่าพระสุธาแปลว่าอะไรทราบไหมคะ
1: ไม่
0: กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4พระสุธาแปลว่าอะไรคะ
2: บ้านครับ
0: บ้านบ้านใช่ไหมคะพระสุธานะคะก็คือแผ่นดินพื้นดินของเรานะคะแปลว่าแผ่นดินพื้นดินของเรานั่นเองนะคะให้เราเป็นไงคะช่วยกันรักษานั่นเองนะคะทีนี้มาดูเนื้อร้องต่อไปนะคะอ่านตามคุณครูนะคะถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่หลบหนีหาย
1: จะสู้กันไม่หลบหนีหาย
0: สู้ตรงนี
1: ้สู้ตรงนี้
0: สู้ที่นี
1: ่สู้ที่นี่
0: สู้จนตาย
1: สู้จนตาย
0: ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู
1: ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู
0: เห็นไหมคะต่อให้ยังไงคะต่อให้ฆ่าเราจนตายแล้วไปไงเราก็ยังจะสู้อยู่ใช่ไหมคะเราสู้จนเป็นไงคะไม่มีลมหายใจเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะดูเนื้อร้องต่อไปนะคะเพลงนี้จะยาวนิดหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของบทเพลงอะไรคะเพลงปลุกใจนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะบ้านเมืองเรา
1: เ
0: ราต้องรักษา
1: เราต้องรักษา
0: อยากทำลาย
1: อยากทำลาย
0: เชิญมาเราสู
1: ้เชิญมาเราสู
0: ้เกียรติศักดิ์
1: เกียรติศักดิ์
0: ของเรา

0: เราสู้
1: เราสู
0: ้ไม่ถอยจนก้าวเดียว
1: ไม่ถอยจนก้าวเดียว
0: เด็กๆอ่านเนื้อร้องเพลงนี้ไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
2: เข้มแข็ง
0: รู้สึกไงบ้างเข้มแข็งรู้สึกเป็นไงคะรู้สึกรักชาติไหมคะรู้สึกเป็นไงคะเนื้อหาของเพลงเป็นไงคะเป็นการปลุกใจให้รักชาตินั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเพลงปลุกใจนะคะทีนี้เรามาฝึกร้องกันนะคะเราอ่านได้แล้วเรามาฝึกร้องกันทุกคนนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะคะพร้อมนะคะคุณครูร้องก่อนเด็กๆร้องตามเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกไปทีละวรรคนะคะเพราะว่าเพลงนี้จะยาวนิดหนึ่งนะคะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งพร้อมมีแถบด้วยมีแถบให้ครูแตกด้วยพร้อมนะคะบรรพบุรุษ

อีกครั้งหนึ่งนะคะบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ

0: ีกครั้งหนึ่งนะคะร้องพร้อมครูแต๊กเลยนะคะเราได้สองบรรทัดแล้วนะคะพร้อมนะคะ3 4บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเยาว์เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปได้ไหมคะเพลงนี้เราร้องแบบเอื่อยได้ไหมคะเสียงที่เราร้องต้องเป็นไงคะนะคะอย่าลืมว่าสีหน้าท่าทางนะคะน้ำเสียงในการร้องจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหากับเพลงด้วยขออีกครั้งหนึ่งนะคะ3 4บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเยาว์เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปเก่งมากต่อไปไปต่อยังคะไปได้เลยนะคะต่อไปลูกหลานเล่นล้นภายหน้า
1: ลูกหลานเล่นล้นภายหน้า
0: จะได้มี

0: จะต้องมีประเทศไทยอ
1: นาคตจะต้องมีประเทศไทย
0: มิยอมให้ผู้ใดมาทำร้ายบรรทัดที่3ใหม่นะคะพร้อมครูเลย3 4ลุ

0: ใดมาทำลายเก่งมากเลยทีนี้หมดเลยได้ไหมคะ
1: ได้
0: หมดเลยได้ไหมคะจำได้ไหมคะไปทางก็น่าจะได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราฝึกร้องไปเรื่อยๆแล้วก็จะร้องได้นะคะพร้อมนะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะ3 4บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเยาว์เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา

ลายได้ไหมคะได้นะคะเก่งมากๆเลยอ่ะเรามาดูเนื้อร้องต่อไปกันค่ะต่อไปร้องตามครูนะคะถึงครูข้าล้างโคตรก็ไม่หวั่น

0: สุดท้ายก็ลองดูเอาใหม่นะคะบรรทัดที่1กับ2นะคะพร้อมครูเลยนะคะ3 4ถึงโคค่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่หลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูตรงนี้ติดนิดหนึ่งนะคะถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูลองตามถึงเป็น
1: คนสุด
0: ท้ายก็ลองดูได้ไหมคะต่อไปวรรคสุดท้ายนะคะบ้านเมืองเราต้องรักษา
1: บ
0: ้านเมืองเราต้องรักษาอยากทำลายเชิญมาเราสู้อยากทำลายเชิญมาเราสู้เกียร

เก่งมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาบรรทัดที่3พร้อมกันนะคะพร้อมกันครูเลยนะคะ3 4บ้านเมืองเราต้องรักษาอยากทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเชื่อชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวอะไรเด็กร้องวรรคสุดท้ายตามครูใหม่นะคะเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวอีกครั้งหนึ่งเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวอันนี้นะคะก็คือเนื้อร้องเพลงนะคะจบแล้วร้องได้ไหมคะพอได้ไหมคะตั้งแต่แรกอีกหนึ่งรอบนะคะทีนี้เราจะร้องต่อเนื่องเลยนะนั่งตัวตรงเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวเอียงไปทางซ้ายขวาซ้ายขวายกมือซ้ายยกมือขวาปรบมือ1ครั้ง2ครั้งพร้อมนะคะเดี๋ยวเราร้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะ3 4บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเยาว์เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปลูกหลาน

ประเทศไทยมิยอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่หลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก่อนลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษาอยาก

0: บมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะเด็กๆร้องได้แล้วใช่ไหมคะพอได้ไหมคะไหนใครได้แล้วยกมือใครพอร้องได้แล้วบ้างปลายทางด้วยนะคะเก่งมากๆเลยเอามือลงค่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมเพลงเราสู้วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรนะคะกิจกรรมของครูนะคะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกร้องเพลงเราสู้หลังจากนั้นให้คิดท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงให้สอดคล้องกับเนื้อร้องได้ไหมพอได้ไหมคะวันนี้เราอาจจะฝึกร้องก่อนแล้วก็ช่วงหน้านะคะเราอาจจะมาฝึกท่าทางนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยฝึกร้องก่อนนั่นเองนะคะแล้วครูแต๊กก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลการทำกิจกรรมให้ครูแต๊กด้วยนะคะถ้าเกิดมีเวลาเหลือนะคะให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรคะคุณครูให้ทำอะไรคะให้ฝึกร้องเพลง
1: เรา
0: สู้นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะฝึกร้องเพลงตามกลุ่มของตัวเองเลยเดี๋ยวครูแต๊กจะขึ้นเนื้อร้องไว้ให้นะคะเอาลองพร้อมกันเลย3 4
1: ฝึก
0: อันนี้ครูแต๊กขึ้นเนื้อร้องไว้ให้เด็กๆฝึกร้องแต่ละกลุ่มของตัวเองหันหน้าเข้ากลุ่มตัวเองเลยแล้วก็ฝึกร้องนะคะร้องเป็นกลุ่มนะคะปรบมือตามจังหวะไปด้วยก็ได้นะคะปรบมือตามจังหวะไปด้วย

เอาเลยค่ะเลยเด็กคะเป็นไงบ้างคะร้องได้ไหมคะพอร้องได้ไหมคะร้องได้ไหมคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวครูแต๊กขอลองเดี๋ยวลองร้องไปกับเพลงได้ไหมคะได้นะคะปลายทางด้วยนะคะนั่งตัวตรงเอามือจับหูตาจมูกปากแก้มไหล่เอวปรบมือ5ครั้งอ่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงนี้กัน1รอบได้ไหมคะเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงไปด้วยเด็กๆจะได้ฝึกร้องตามจังหวะของเพลงไปด้วยนะคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงนะคะ

0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยเป็นไรบ้างคะได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะสำหรับเพลงอะไรคะชื่อเพลงว่าเราสู้เป็นประเภทของเพลงอะไรคะใช่แล้วเพลงปลุกใจนั่นเองนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทบทวนกันอีก1รอบนะคะได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะพร้อม3 4บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกป้อง

0: ำลายถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่หลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษาอยากทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของบทเพลงปลุกใจนั่นเองนะคะและเด็กๆก็ได้ฝึกร้องเพลงอะไรคะ
1: เราสู้
0: นะคะและครั้งต่อไป

0: เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของบทเพลงสอนใจกันบ้างนะคะเป็นประเภทของบทเพลงนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้เป็นเพลงปลุกใจนะคะครั้งต่อไปเป็นเพลงสอนใจนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ในเด็กทั้งหมดทำความเคารพ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
1: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
0: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
0: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
0: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
1: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
1: ถูกต้อง

พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเลว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: รู้หรือไม่ตอนเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดวิธีโต้แย้งไว้รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. How are you today? I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร. You can call me Teacher แก้ว. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะ. คุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชร. หรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรคะนักเรียนคิดว่าเรื่องอะไรเอ่ยเด็กๆลองดูซิลองดูที่รูปภาพเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับบทเรียนครั้งที่แล้วหรือเปล่าคะเกี่ยวกับมีบางเสียงบอกว่าเกี่ยวกับอาชีพแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยลองมาดูนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ workplaces เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าด้านหลังจะเป็นอะไรคะเป็นตึกใช่ไหมคะตึกต่างๆที่เห็นเด็กๆคิดว่ามันคืออะไรเอ่ยสถานที่อะไรคะสถานที่อะไรสถานที่ทำงานมีเสียงออกมานะคะและนักเรียนปลายทางนะคะวันนี้นะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนในเรื่องสำหรับวันนี้หรือเปล่าเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนก็จะต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแล้วก็สถานที่นั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันต่อไปนะคะสามารถที่จะพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้ค่ะรวมถึงวันนี้นะคะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมคู่นะคะให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนต่อไปนะคะครูแก้วมีภาพมาให้ดูค่ะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Everyone look at the picture look at the picture เป็นภาพอะไรเอ่ย in English ภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษอ่ะขอฟังกลุ่มที่1ดีกว่าดาเนียพร้อมไหมเอ่ยให้เพื่อนๆนะคะช่วยฟังคำตอบของเพื่อนด้วยว่าตรงใจเราหรือไม่ตอบได้เลยค่ะ
3: สักครู่
2: Again please
3: สักครู
2: ่มีเสียงอื่นอีกหรือเปล่ามีใครไม่เห็นด้วยบ้างนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมเอ่ยเด็กๆเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่า school ฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์ลงบนกระดานให้นักเรียนด้วยนะคะนักเรียนสะกดพร้อมคุณครูแก้วตานะคะให้สะกดตามคุณครูนะคะ S
1: C
2: H
1: O
2: O
1: L
2: School
1: School
2: นั่นก็คือโรงเรียนใช่ไหมคะต่อไปค่ะเพื่อนภาพนี้เลยค่ะคือภาพอะไรลองคิดสิคะมีเสียงออกมาจากกลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยปกรณ์ลองตอบนะคะจะได้คำตอบว่าอย่างไรเมื่อดูภาพนี้แล้วค่ะ
4: farm
2: please
4: farm
2: farm มีใครเห็นด้วยบ้างกดไลค์กดไลค์หน่อยนักเรียนปลายทางคิดว่าคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับรูปภาพนี้จะต้องเป็นคำว่าคำว่าอะไรคะ
1: farm
2: มีเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยตอบด้วยนั่นก็คือคำว่า farm นั่นเองเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะ F
1: A
2: R
1: M
2: farm
1: farm
2: ไหนบ้านใครมีแบบนี้บ้างบ้านใครมีบ้างมีของนันทวัฒน์ใช่ไหมคะมีของกลุ่มที่4ด้วยดีมากต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าสถานที่นี้คืออะไรเอ่ย
5: โรงพยาบาล
2: ใครยังจำคำศัพท์ได้บ้างคำว่าโรงพยาบาลจะใช้คำว่าลองมาฟังกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5จะตอบว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางลองฟังคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะ
3: Hospital
2: Again please
3: Hospital
2: Hospital rightใช่ไหมคะเพื่อนเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะได้ว่าเป็นคำว่าดังๆค่ะ จะได้คำว่า hospital
1: hospital
2: นั่นก็คือโรงพยาบาลนั่นเองนักเรียนสะกดพร้อมกันนะคะ
1: h
2: o
1: s
2: p
1: i
2: t
1: a
2: l
1: hospital
2: นั่นก็คือโรงพยาบาลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปมาดูภาพนี้ดีกว่าเด็กๆลองสังเกต everyone look at the picture look at the picture ต้องเป็นที่ทำงานของอาชีพอะไรคะต้องเป็นที่ทำงานของ firefighter แน่เลยและสถานที่ทำงานเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมีคำศัพท์เล็กๆอยู่ใครสามารถอ่านได้บ้างนักเรียนปลายทางสามารถอ่านได้ไหมเอ่ยฝากครูปลายทางช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะมีคำว่า fire นำหน้าเหมือนกันขึ้นต้นเลยใครได้บ้างใครได้บ้างอ่ะลองฟังวันใหม่กลุ่มที่5เพื่อนๆลองฟังคำตอบของวันใหม่กลุ่มที่5เลยค่ะ
3: fire
2: ยังใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ yes or noยังไม่ใช่กลุ่มที่4กลุ่มที่4เจด้าอยากตอบ
3: fire fire
2: อันนั้นเป็นอาชีพใช่ไหมคะเราถามถึงสถานที่ทำงานสถานที่เด็กๆสถานที่นี้ก็คือ fire station
1: fire station
2: ก็จะได้คำนี้เลยนะคะนักเรียนลองสะกดเลยค่ะfire station ต้องใช้คำว่าอะไรคะ
1: fire station
2: fire station
1: fire station
2: เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆยังมีอีกไหมนะภาพนี้เลยค่ะเด็กๆลองดูใช่โรงแรมหรือเปล่าดูดีๆมีเสียงออกมาว่าร้านอาหารมีใครเห็นต่างอีกไหมมีโต๊ะใช่ไหมเด็กๆเห็นโต๊ะใช่ไหมเด็กๆยังจำคำศัพท์ได้ไหมเอ่ย again please เป็นร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารหรือว่าภัตตาคารจะใช้คำศัพท์คำว่าอะไรมีคำอยู่ใช่มีคำอยู่คำว่าอะไรปณิดาอยากตอบลองฟังเพื่อนหน่อยเด็กๆลองฟังเพื่อนใช่ไหมกลุ่มที่3กลุ่มที่3จะต้องฟังเพื่อนด้วยอ่ะตอบเลยลูก
3: Heston
2: ใช่ไม่ใช่คุ้นๆไหมคุ้นไหมยังไม่คุ้นเลยเด็กๆคำนี้นะคะร้านอาหารหรือว่าภัตตาคารนะคะจะใช้คำว่าอะไรคะจะใช้คำว่า restaurantrestaurant เด็กๆลองสะกดคำศัพท์คำนี้เลยค่ะ
1: restaurant
2: อีกรอบนะคะเด็กๆสะกดพร้อมคุณครูนะคะ
1: restaurant
2: A-U-R-A-N-T
1: Restaurant
2: Restaurant
1: Restaurant
2: เด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูที่ภาพนี้กันค่ะเด็กๆคุ้นเคยกับภาพนี้ไหมคะ
0: ค
2: ุ
0: ้นเคย
2: เด็กๆคุณครูต้องทำหน้าที่อย่างเช่นครูแก้วตาก็ต้องทำหน้าที่ที่ไหนคะทำงานที่ไหนทำงานที่โรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆประโยคแรกเด็กๆคิดว่าควรจะใช้ประโยคว่าอย่างไรนะครูแก้วมีตัวอย่างให้อย่างเช่นภาพนี้เป็นเขาที่เธอที่เป็นผู้หญิงใครสามารถอ่านได้บ้างขอสุ่มเลขที่อยากฟังเสียงของ number 10 number 10คือใคร ทีชัดนั่นเองนะคะเด็กๆลองฟังว่าทีชัดจะพูดประโยคนี้ได้ว่า

0: She is a teacher.
1: อีกรอบอีกรอบให้วันใหม่ฟังหน่อย1 2 3
0: She is a teacher.
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆก็คือเธอเป็นคุณครูใช่ไหมคะและอีก1ประโยคเด็กๆอีก1ประโยคนะคะครูแก้วมีสถานที่ให้ก่อนคิดว่าเขาน่าจะทำงานที่ไหนคะอ่ะจักรพรรดิใช่ไหมเอ่ยอ่ะจักรพรรดิจะตอบคำว่าอะไรให้หนูสะกดคำศัพท์คำนั้นให้ฟังหน่อยค่ะ
0: S C H O O L
1: School
0: School
1: School
0: School
1: คำนี้ใช่ไหมเอ่ยเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนั่นก็คือคำนี้เลยนะคะนั่นก็คือคำนี้นั่นเองนะคะต่อไปต่อไปเด็กๆถ้าจะบอกว่าเธอทำงานที่โรงเรียนเธอทำงานที่โรงเรียนเด็กคิดว่าจะต้องใช้คำว่าอะไรคะเด็กๆจะต้องใช้ประโยคว่าอย่างไรมาดูพร้อมกันเลยนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่า she works at a school
2: she works at a schoo
1: อีกรอบนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่า she works at a school
2: she works at a school
1: she works at a school
2: she works at a school
1: เธอทำงานที่ไหนคะเพื่อนที่ทำงานก็คือทำงานที่โรงเรียนครูทำงานที่โรงเรียนใช่ไหมคะโดยปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นข้อนี้กลุ่มไหนจะได้คะแนนบ้างคะกลุ่มที่กลุ่มที่เท่าไรเอ่ยกลุ่ม4กลุ่มที่4นะคะมีกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนอีกข้อนี้อย่างเดียวกลุ่มที่4อย่างเดียวใช่ไหมคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปเด็กๆภาพนี้เลยค่ะขอประโยคประโยคแรกเขาคือชาวนาเขาคือชาวนากลุ่มที่1ดาเนียอยากตอบใช่ไหมเพื่อนๆทุกคนลองฟังคำตอบของดาเนียนะคะว่าจะตอบได้ว่าอย่างไร
0: He is a farmer
1: ขออีกรอบ is
0: He is a farmer
1: He is a farmer อีกรอบค่ะ
0: He is a farmer
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆพูดประโยคนี้พร้อมกันค่ะได้ยินเสียงชีมาจากกรุ๊ปไหนก็ไม่รู้ขอใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะ
2: He is a farmer
1: ถูกต้องค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าเขาที่เป็นผู้ชายจะต้องใช้คำสรรพนามบุรุษที่3ด้วยคำว่าถูกต้องค่ะและอีกหนึ่งประโยคก่อนอื่นก่อนอื่นมาดูสถานที่กันดีกว่าจะใช้คำว่าอะไรขอสุ่มเลขที่เป็นเลขที่number 5Number
3: 5
1: ชยากรใช่ไหมเอ่ยชยากรลองตอบว่าสถานที่ทำงานสถานที่ทำงานในภาพของบุคคลนี้คือ
0: ฟาร์ม
1: ฟาร์มลองสะกดให้ครูแก้วฟังหน่อยลูก
0: F A R M ฟาร์ม
1: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นคำว่าอะไรนะคะเพื่อนๆสะกดให้แก้วฟังหน่อยค่ะ
2: F A R M
1: คำนี้นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะตามทันหรือไม่ค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งประโยคใครพอจะจำได้มีกลุ่มที่4กลุ่มที่4อยากลองตอบอีกหนึ่งประโยคที่เราจะเรียนวันนี้นั่นก็คือประโยคว่า
0: he is
1: he is ใช่ไม่ใช่สถานที่ทำงานสถานที่ทำงาน
0: he work
1: he works
0: he works
1: he works
0: and a farm
1: ยังไม่ถูกทั้งหมดใช่ไหมคะเพื่อนๆไม่เป็นไรค่ะเรามาดูนะคะเราก็จะได้ประโยคที่ว่า he works on a farm
2: he works on a farm
1: เด็กๆจะถ้าสมมติว่าทำงานที่ฟาร์มนะคะจะใช้ประโยคที่ว่า on a farm เด็กๆอย่าลืมนะคะ

0: สามารถจดจำฝากครูปลายทางนะคะช่วยเน้นย้ำให้นักเรียนปลายทางฟังด้วยค่ะเด็กๆลองพูดประโยคอีกหนึ่งครั้งค่ะอย่าลืมเติม S ด้วยค่ะเอาใหม่รอบค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปจีได้หัวใจไปจะมีกรุ๊ปเที่ยวไหนบ้างเอ่ยกลุ่มที่1มีกลุ่มอื่นอีกไหมดีมากนะคะต่อไปเพื่อนๆต่อไปเรามาดูภาพนี้กันบ้างเด็กเห็นไหมเอ่ยว่าภาพนี้เขาคือใครลูก
1: เชฟ
0: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: เพราะฉะนั้นประโยคขึ้นต้นเลยอ่ะขอฟังเสียงของกลุ่มที่2ใครอยากตอบอ่ะประกรณ์ก่อนประกรณ์ยกมือก่อนนะอ่ะประกรณ์จะได้ว่า
2: He is a chef
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆกดไลค์ไหมถ้าใช่กดไลค์ปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเก่งมากนะคะเด็กๆเด็กๆพูดประโยคพร้อมกันทั้งห้องอีกรอบค่ะ Again please
1: He is a chef
0: เก่งมากและอีกหนึ่งประโยคขอสถานที่ก่อนสุ่มนะคะสุ่มเลขที่เลขที่ที่จะตอบก็คือ number 2120เท่าไหร่21 21นักเรียนปลายทางลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราจะใช้คำศัพท์ไหนสำหรับประโยคที่2ค่ะสะกดคำศัพท์ให้ครูแก้วฟังหน่อยจะต้องใช้คำว่าอะไรเอ่ย
2: ESTAURANT
0: ใช้คำนี้ไหมคะ Yes or no
2: ใ
0: ช้คำนี้หรือเปล่า
2: No
0: Yes or no
2: Yes
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้เป็นคำนี้เลยนะคะเด็กๆต่อไปอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคใครพอจะจำได้แล้วบ้างเราจะพูดได้ว่าอย่างไรเขาทำงานที่ร้านอาหาร He works ใช่ไหมขึ้นต้น He works at a จักรพัฒน์ลองตอบใช่ไหมยกมือใช่ไหมเอ่ยจักรพัฒน์ยกมือเพราะฉะนั้นจักรพัฒน์ลองตอบได้เลยค่ะ
2: He was
0: at a ตามด้วยคำศัพท์คำนี้ใช่ไหมเอ่ยลองพูดเลยค่ะ
2: He was at a
0: restaurant ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่า He works at a restaurantHe works at a restaurant. อีกรอบนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่า He works at a restaurant. He works at a restaurant. เขาทำงานที่ไหนคะเพื่อนๆเขาทำงานที่ไหนคะร้านอาหารนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปเด็กๆมาดูที่ภาพนี้บ้างค่ะเด็กๆดูเขาคือใครเอ่ยเขาคือใครเอ่ยเขาคือใครคะใครได้จักรพรรดิได้ใช่ไหมประโยคแรกก่อนเขาคือหมอฟันท่านหนึ่งจะตอบได้ว่า
2: He is a dentist
0: ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่จ้ะน้องทีน้องทียกมือก่อนนะพูดเลยลูก
3: He is a dentist
0: อีกรอบพูดให้ดาเนียฟังหน่อยดาเนียหันไปฟังเพื่อน
3: He is a dentist
0: ดีมากดาเนียเพื่อนพูดอะไรนะพูดใส่ไมค์เลยค่ะพูดใส่ไมค์เลยค่ะ
3: He is a dentist
0: ใช่ไม่ใช่น้องที อีกรอบนะคะประโยคก็จะได้ว่า he is a dentist อีกรอบนะคะ he is a dentist
1: he is a dentist
0: เก่งมากเขาคือใครเอ่ย
1: หมอฟ
0: ันหมอฟันไหนใครเคยไปหาหมอฟันบ้างใครเคยไปพบหมอฟันบ้างดีมากนะคะอ่ะเอามือลงค่ะเอามือลงเอามือลงได้ต่อไปอีกหนึ่งประโยคเด็กๆต้องดูสถานการณ์ในภาพนะคะครูแก้วให้คำศัพท์มา3คำ3คำเพราะฉะนั้นขอเลขที่3ค่ะplease stand up อ๋อไม่ใช่บอกคำศัพท์เลยลูกบอกคำศัพท์เลยลูกใช้คำไหนดีที่เหมาะสมกันกับภาพและอาชีพ
2: S T O S P I T A L
0: ตะวันอยากบอกใช่ไหมตะวันขอฟังเสียงตะวันหน่อยมีเสียงออกมาตะวันลองบอกคุณครูแล้วก็บอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยว่าเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะได้ไหมเอ่ยกลุ่มที่3มีใครสามารถบอกได้บ้างคำไหนคำไหนคำไหนขอสุ่มต่อถ้าอย่างนั้นขอสุ่มต่อนะคะเป็น18 10เท่าไหร่18 18ค่ะดีมากให้หนูลองพิจารณาจากภาพและคำศัพท์สถานที่นะคะว่าจะเลือกคำไหนเอ่ยว่าจะเลือกคำไหนนะคะสะกดให้แก้วฟังหน่อยค่ะ
2: H O S P I T A L
0: ออกเสียงว่า Hospital
2: Hospital
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้คำศัพท์คำนี้นั่นเองค่ะต่อไปเพื่อนๆอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคใช่ไหมคะอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคทีทัศน์อยากตอบ
2: He works in aHospital
0: เด็กๆเรามาดูประโยคกันนะคะอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ว่า he works in a hospital he works in a hospital เขาทำงานที่ไหนคะเขาทำงานที่โรงพยาบาลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปเรามาดูที่ภาพนี้กันบ้างค่ะภาพนี้เด็กๆคิดว่าจะต้องเป็นอาชีพอะไรปณิดาลองตอบให้กูแก้วฟังหน่อยเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะแล้วก็ปลายทางช่วยฟังคำตอบด้วยค่ะเธอคือใคร
2: She is a doctor
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนถูกต้องนะคะก็จะได้ประโยคว่า She is a doctor เด็กๆพูดตามค่ะ She is a doctor
1: She is a doctor
0: She is a doctor เธอคือคุณหมอใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆมาดูสถานที่คำศัพท์สถานที่จะใช้คำศัพท์คำไหนเอ่ยจะใช้คำศัพท์คำไหนกรุ๊ปที่4ขอคนที่ยังไม่ได้พูดวันนี้ขอคนที่ยังไม่ได้พูดวันนี้น้องลองสะกดคำศัพท์ให้ครูแก้วฟังหน่อยขอชัดๆ
2: has o s p i t A L ครับ
0: ออกเสียงว่า
2: hot talk
0: ใช่คำนี้ไหมคะคำไหนเอ่ยคำไหนคำที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเพื่อนๆคำนี้ใช่ไม่ใช่ yes or no คำนี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือคำนี้เลยนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะต่อไปเด็กๆอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่าอย่างไรคราวนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ ต้องใช้คำสรรพนามว่า she

0: or he
1: ใช้คำว่าอะไร
2: he
1: she works อะไรเอ่ย she works in a ใครได้1 2 3อ่ะทีทัศน์ลองตอบทีทัศน์ลองตอบลองเลยลูกพูดเลยค่ะ
2: she works in a hospital
1: อีกรอบขอดังๆลูก
2: he works she works in a hospital
1: เก่งมากปรบมือเสียงดังดีมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า she works in a hospital อ่ะพูดเลยค่ะ
3: she works in a hospital
1: sheถูกต้องค่ะก็จะได้ประโยคที่ว่า she works in a hospital เขาทำงานที่ไหนเธอทำงานที่โรงพยาบาลนั่นเองเธอทำงานที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นคนที่กลุ่มที่ได้คะแนนไปคือกลุ่มไหนบ้างคะ
3: oh.
1: กลุ่มที่4มีกลุ่มไหนอีกบ้างกลุ่มที่5มีอีกไหมเอ่ย
3: oh.
1: มีอีกไหมเอ่ยไม่มีอ่ะข้อก่อนหน้านี้มีกลุ่มไหนที่กูแก้วยังไม่ได้ให้คะแนนกลุ่มที่5ใช่ไหมคะแล้วมีกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่2มีกลุ่มไหนอีกที่ยังไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมดีมากค่ะต่อไปเด็กๆมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้กันบ้างค่ะเด็กๆมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการทำใบงานนะคะใบงานที่6นั่นเองจะเป็นเกี่ยวกับอาชีพและอะไรเอ่ยอาชีพและอะไรคะสถานที่ที่ทำงานนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมคู่ซึ่งการจับคู่จะใช้เป็นเพื่อนข้างตัวเรานะคะเพื่อนข้างตัวเราโอเคไหมคะห้ามจับคู่เป็นยังไงไกลการเกินไปนะคะเด็กๆ เข้าใจไหมเอ่ยฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะให้ทำเป็นคู่นะคะให้ช่วยกันคิดแล้วก็ถ้าหากว่านักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้เขียนชื่อกี่คนคะด้านนี้ให้เขียนชื่อทั้ง2คนอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็เลขที่ของทั้ง2คนไว้ในใบงานด้วยนะคะครูแก้วและคุณครูปลายทางก็จะได้ตรวจสอบคะแนนอย่างง่ายดายค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูหน้าตาของใบงานนะคะหน้าตาของใบงานก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยค่ะจะมีทั้งหมดกี่คู่คะเพื่อนอย่างเช่นห้องเรามี30คนก็จะมี15คู่ใช่ไหมคะในการทำใบงานนี้ถูกต้องไหมเอ่ยดีมากจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะ
3: 6ข
1: ้
3: อ
1: จะมีทั้งหมดกี่ข้อลูก
3: 6
1: ข้อนะคะโดยนักเรียนนะคะจะต้องดูภาพอาชีพและสถานที่ทำงานหลังจากนั้นเติมคำศัพท์ค่ะเติมคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกันลงในช่องว่างให้ถูกต้องแก้วจะให้เวลาในการทำใบงานนะคะหลังจากนั้นเราจะมาเฉลยพร้อมกันหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเฉลยพร้อมกันเด็กๆใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนอยู่หน้าที่42นะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมเอ่ยครูแก้วให้ตัวอย่าง1ข้อดีไหมคะครูแก้วให้ตัวอย่าง1ข้อนะคะเด็กๆ look at the screen ดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอสายตาใครยังไม่ดูที่หน้าจอสายตาวันใหม่หรือเปล่าวันใหม่เห็นหน้าจอไหมคะตอนนี้นะคะเรามาดูข้อที่1ไปพร้อมกันค่ะเด็กๆ ดูจากภาพเขาน่าจะเป็นอาชีพอะไรลูกมีถืออะไรด้วยถือฟันปลอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยคแรกในข้อที่1จะได้ว่าอะไรคะ He is aเก่งมากก็จะได้คำศัพท์แบบนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งคำนะคะ He works in a hospital ก็จะได้คำศัพท์ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะเพื่อนจะมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะเพื่อน6ข้อนะคะเด็กๆกิจกรรมนี้ทำเป็นคู่หรือเป็นคนเดียวให้เลือกทำในสมุดหนังสือของคนใดคนหนึ่งแล้วก็เขียนชื่อพร้อมกันเพราะว่าเรามีหลายข้อมา ากเรามีหลายข้อมากนะคะทำเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยวทำเป็นคู่เพราะว่าเป็นยังไงมีหลายข้อนะคะเด็กๆมีทั้งหมด6ข้อมีทั้งหมด6ข้อถ้าหากนักเรียนเข้าใจแล้วไปทำได้เลยค่ะอะไรนะดีมากเขียนชื่อไว้ก่อนช่วยกันคิดนะคะเด็กๆช่วยกันคิดได้เลยค่ะ

ด็กๆครูแก้วให้เวลาอีก2นาทีนะคะ2นาทีค่ะฝากครูปลายทางช่วยเดินดูนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะทำได้ถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ย fire station ลบทำไม fire station เขียนยังไงเร่งมือ fire F I R E

ม่ใช่ไฟก็ไฟเถอะนะนี่สถานที่ทำงานเขียนยังไงนะเขียนยังไงอ่ะอันนี้ไงที่แก้วเคยสอนใช่ไหมคะ fire station ตรงนี้ต้องเป็นคำว่าอะไร fire อะไร

0: เดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกัน
1: โลกวันนี้แล้ว
0: ก็ไหนเอ่ยอู้เก่งมาก perfect ถูกต้อง
1: นี่หนูมองไม่เห็น
0: she works at ต้องมี article ก่อนไหมต้องมี article ก่อนไหมใช่ไหมคะเด็กๆใกล้จะเฉลยแล้วนะเร่งมือเลยค่ะได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้ไฟร์ไฟถึงไฟร์สเตชันเนี่ยอ้าวหนูลบทำไมเอาคำว่าไฟร์ไฟร์ลบอดีศรลบยังลบลบก่อนยังลบลบลบตรงนี้ลบยังแล้วเขียนคำว่า fire แล้วเขียนคำว่า station ลงไป station เว้นวรรคนิดนึงเขียนคำว่า station fire station เป็นสถานที่ทำงานต้องเขียนบรรทัดนี้เอามาเปลี่ยนสลับกันใช่ลบเลยลบเลยลบเลยได้ไหมได้ไหมเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเพื่อนๆมาดูของต้นหอมดีกว่าค่ะนักเรียนปลายทางมาดูของเพื่อนนะคะเพื่อนสามารถที่จะทำเสร็จแล้วต้นหอมต้นหอมทำไปกี่ข้อลูกทำไปกี่ข้อ
2: 6ข้อ
0: ทำไป6ข้อนะคะเด็กๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยต้นหอมคู่กับใครคะ
2: คู่กับข้าวหอมค่ะ
0: คู่กับข้าวหอมนะคะเพื่อนๆปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะให้นักเรียนเร่งมือเลยนะคะเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะดีมากนะคะดีมากค่ะเด็กๆเรามาเฉลยไปพร้อมกันพร้อมไหมคะ Are you ready
3: yeah.
0: Are you ready
3: yeah.
0: เราจะมาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันนะคะมาดูที่ข้อที่1ค่ะเด็กๆ look at the screen look at the screen ดูที่หน้าจอวางดินสอไหนกรุ๊ปไหนยังไม่วางดินสอบ้างวางดินสอหรือยังวางดินสอหรือยังวางดินสอหรือยังตอนนี้เรากำลังจะอะไรลูกเรากำลังจะอะไรวันใหม่เฉลยกันนั่นเองนะคะในใครอยากเฉลยพร้อมครูแก้วตาครูแก้วจะสุ่มครูแก้วจะสุ่มเป็นตะวันดีไหมครูแก้วจะสุ่มเป็นครูแก้วบอกว่าให้วางอะไรหน้าตอนนี้ปากกอนปากกอนจ้าปากกอนครูแก้วทำอะไรดูที่หน้าจอใช่ไหมคะใช่ไหมปีโป้ใช่เปล่าปีโป้ใช่ไหมได้ยินเสียงใครอีกแล้วมาดูข้อหนึ่งกันเด็กๆมาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งประโยคแรกจะได้ว่าอย่างไรคะ he is a อีกรอบค่ะพูดประโยคให้ฟังหน่อยค่ะจะได้ประโยคว่า he is a dentist และอีกหนึ่งประโยคเด็กๆก็จะได้ว่าเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมเอ่ยต่อไปมาดูข้อที่2ประโยคแรกจะได้ว่าอย่างไรคะปลื้มตอบให้ฟังหน่อยเร็วปลื้ม She is a
4: teacher
0: เก่งมากปลื้มจะได้แบบนี้เลยและอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่าอย่างไร She works at ขาด article ไปใช่ไหมใครอยากตอบน้องทีจะได้ว่าอย่างไรลูก
4: She work and a school
0: เก่งมากค่ะใครได้คำตอบแบบนี้บ้างใครได้คำตอบแบบนี้บ้างต่อไปข้อที่3ใครอยากตอบข้อ3ประกอนประกอนลองตอบข้อ3ประโยคแรกให้ฟังหน่อยค่ะจะได้ว่า
4: She is a chef
0: เก่งมากและอีก1ประโยคอีก1ประโยคอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมคะ She works at a restaurant

0: นจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4นะคะ he is อะไรเอ่ยใครได้ใครได้ปลื้มใช่ไหมอ่ะน้องปลื้มตอบเลยค่ะจะได้ว่า
1: he is a firefighter
0: he หรือ she ขอฟังชัดๆ he is เอาใหม่ลูก
1: he is a firefighter
0: น้องทีน้องทีแก้ให้เพื่อนหน่อยขอชัดๆประโยคนี้จะได้ว่าน้องทีตอบให้ลูกแก้วฟังหน่อย
1: He is a fine fighter
0: อีกรอบค่ะ
1: He is a fine fighter
0: เก่งมากนะคะไหนใครได้แบบนี้บ้างยกมือใครได้แบบนี้บ้างเก่งมากนะคะเอามือลงได้ค่ะต่อไปอีกหนึ่งประโยคนะคะคำที่ขาดหายไปก็คือคำนี้เลยค่ะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะข้อที่5เด็กๆพูดข้อที่5ประโยคแรกพร้อมกันค่ะ She is a doctor
2: She is a doctor
0: เธอต้องทำงานที่ไหนคำศัพท์ที่ขาดหายไปนั่นก็คือคำว่า
2: Hospital
0: เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่6ข้อที่6ใครได้บ้างใครได้บ้าง He is a ดีมากขอที่ทำงาน1ประโยค He works on aดาเนียอยากตอบขอฟังเสียงดาเนียหน่อย
1: He works on a farm
0: เก่งมากดาเนียขอฟังอีกรอบ
1: He works on a farm
0: ต้องมีเสียง S ด้วยใช่ไหมคะเสียง S ที่คำว่า works นั่นเองเด็กๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเราจะมาสรุปความรู้กันให้นักเรียนมาดูที่ภาพนี้ค่ะให้นักเรียนมาดูที่ภาพนี้ประโยคแรกที่เราเรียนรู้กันนั่นก็คือประโยคว่าอย่างไรคะเขาเป็นหมอฟันจะได้ว่าอย่างไรเขาเป็นหมอฟันจักรพรรดิอยากตอบเพื่อนๆลองฟังเสียงของจักรพรรดินะคะจะได้ว่า
1: he isa dentist
0: เก่งมากค่ะก็จะได้ประโยคแบบนี้เลยต่อไปอยากรู้สถานที่ทำงานจะบอกว่าไงเขาทำงานที่โรงพยาบาลใครสามารถบอกได้บ้างน้องทีลองบอกให้แก้วฟังหน่อยค่ะจะได้ประโยคว่า
1: he was in a hospital
0: เก่งมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เรียนรู้การเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพนะคะซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของI want to be สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่7นะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
3: Thank you
0: so much. See you later. Goodbye.

0: เห็นแค่ดวง2ดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2

0: คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุ่มเหล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุ่มมาด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่า

0: ุนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
1: เรื่องร
2: ามเกียรติ
0: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
2: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
1: เฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
2: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
1: พวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
2: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
1: ยุคไหนละเนี่ย
2: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
1: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
1: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
1: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
5: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็กๆ
1: ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ้อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: หลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับปู่
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนณบัดนี
2: ้ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ็นสุดสาครก็ขี่ม้านิลมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ๊ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เน่เราอยากไปดูอ่ะ
2: เดี๋ยวไปกันเลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีสบายดีนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบครูได้บ้างเอ่ยนโมลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: ส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาครับ
0: เรื่องส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาเอ๊ะมีใครจำได้บ้างวันใหม่ลูกเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรใช่ส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาไหม
4: การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบค่ะ
0: จากอะไรเอ่ยจากภาพใช่ไหมจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนั่นหมายความว่าเราเห็นภาพเนาะและเราก็จินตนาการสร้างโจทย์นั่นเองใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบครั้งนี้เราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการสร้างเรามาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์นะแสดงว่าจากชื่อเรื่องนักเรียนคิดว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาน่าจะเป็นอะไรลูก
5: ประโยค
0: สัญลักษณ์นั่นเองนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้นะ 2. จะต้องแก้ปัญหาได้ 3. ให้เหตุผลได้และสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ออกมาอธิบายออกมาพูดออกมาเล่าออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆดูเนาะเป็นภาพของส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาเรามาทบทวนก่อนนะครับส่วนประกอบของโจทย์ปัญหานักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างเป็นแผนภาพมาให้เด็กๆดูเนาะดาเนียลูกส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยก่อนมีอะไรบ้างลูก
6: ส่วนที่โจทย์ถามค่ะ
0: ส่วนที่โจทย์ถามและอะไรอีกส่วนหนึ่งใครตอบได้บ้างเจ้านายลูกเจ้านาย
7: ส่วนที่โจทย์บอกครับ
0: ส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับนั่นคือมีส่วนที่โจทย์บอกแล้วก็ส่วนที่โจทย์ถามนักเรียนครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าเอ๊ะส่วนใดเป็นส่วนที่โจทย์บอกส่วนใดเป็นส่วนที่โจทย์ถามนโมลูกเราจะทราบได้อย่างไรลูกเวลาเราสร้าง
7: เป็นการให้ดูสถานการณ์ก่อนครับ
0: ถ้าเป็นส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมแล้วส่วนที่โจทย์ถามนะลูก
7: จะเป็นโจทย์ที่บอกว่าเหลือเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ครับ
0: มักมีคำสำคัญใช่ไหมเช่นคำว่าอะไรเอ่ย
7: กี่
0: กี่เท่าไรเท่าใดเป็นเท่าใดในลักษณะนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือส่วนที่โจทย์ถามฉะนั้นแล้วส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาจะต้องมีสองส่วนหลักๆด้วยกันนั่นก็คือส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาเนาะอย่างที่ครูได้เกริ่นไปข้างต้นว่าอะไรครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเราใช้อะไรนะในการสร้างโจทย์ปัญหาเราใช้ภาพใช่ไหมอ๋อมองภาพแล้วก็สร้างโจทย์ปัญหาออกมาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกก็ดีโจทย์ปัญหาการลบก็ดีแต่ครั้งนี้เราจะใช้ประโยคสัญลักษณ์เข้ามาร่วมด้วยนะว่าแต่เราจะใช้ประโยคสัญลักษณ์ในการสร้างได้อย่างไรแน่นอนว่าคุณครูอาจจะมีภาพมาให้เด็กๆ ก่อนนะภาพนั้นก็คือเงินออมของเด็กๆนะมีใครบ้างมาดูกันนะขิงนะขิงออมเงินได้เท่าไหร่ครับ
8: 921
0: บาทนะชื่ออะไรเอ่ยคนนี
9: ้
0: อู้ออมเงินได้เท่าไหร่ครับ
9: 446
0: บาทนะครับแดงและลูกแดงออมได
10: ้
0: 608บาทและคนสุดท้ายใครครับ
11: โยก
0: ออมได้เท่าไหร่ 385บาทแสดงว่าเงินออมของเด็กๆมีกี่คนเอ่ย
5: 4
0: อ๋อมี4คนแต่ละคนออมได้แตกต่างกันเด็กๆคนใดมีเงินออมบ้างครับยกมือขึ้นแสดงว่าเวลาที่เราเหลือเงินจากโรงเรียนเราก็เก็บออมใช่ไหมครับเยี่ยมมากๆนะเราต้องรู้จักประหยัดอดออมนะครับเพื่อชีวิตเราจะได้ทำไมมีอะไรใช้
5: มี
0: เงินใช้นั่นเองนะครับและเราจะใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาได้อย่างไรนะครับสมมติว่าคุณครูกำหนดประโยคสัญลักษณ์มาร่วมด้วยนะให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์นี้ประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงอ่านพร้อมกัน446บวกด้วย385เท่ากับจำนวนใดแสดงว่าเราเห็นประโยคสัญลักษณ์นี้เราต้องสร้างโจทย์ปัญหาอะไรลูกการบวกหรือการลบสร้างโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมครับเพราะว่าเราเห็นจำนวน2จำนวนบวกกันอยู่นั่นเองนะแล้วจากภาพเมื่อสักครู่นี้เรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยนักเรียนเห็นอะไรจากภาพบ้างแน่นอนนักเรียนก็ต้องเห็นอะไรเงินออมของเด็กแต่ละคนใช่ไหมแต่ละคนมีเงินออมเท่าไหร่ตอบกันพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งขิงเท่าไหร่ขิงมีเงินออม921บาทอุ๊ละลูก446บาทแดง
8: 608บาท
0: มีเงินออม608บาทและสุดท้ายยกมีเงินออม385บาทคุณครูถามว่าจากประโยคสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้446บวกด้วย385เท่ากับจำนวนใดนักเรียนคิดว่าเป็นการรวมเงินออมของใครกับใครใครตอบเป็นครูได้บ้างปลื้มลูกปลื้ม
9: เงินออมของโยกครับ
0: เงินออมของโยกกับใครเอ่ย
9: อุครับ
0: ครับ
9: อุครับ
0: อุใช่ไหมนั่นคือเงินออมของอุรวมกับเงินออมของโยกนั่นเองฉะนั้นแล้วจำนวนในประโยคสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับภาพอย่างไรลูกตอบพร้อมกันจำนวนในประโยคสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับภาพอย่างไรคือจำนวนเงินของใครก็คือ446เป็นจำนวนเงินออมของอุใช่ไหมและ385เป็นเงินออมของหยกนั่นเองนะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างโจทย์ปัญหานะเวลาเราจะสร้างโจทย์ปัญหานักเรียนสังเกตเราก็ต้องสังเกตใช่ไหมประโยคสัญลักษณ์นั้นใช้เครื่องหมายใดในที่นี้เป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกถ้าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาแน่นอนเราน่าจะใช้คำสำคัญว่าอะไรคำว่าอะไรนั้นนะโมลูก
11: รวมกันครับ
0: รวมกันนั่นเองใช่ไหมอ่ะเยี่ยมมากประมือให้นะโมหน่อยนะนักเรียนดูจากภาพและประโยคสัญลักษณ์ร่วมกันเราน่าจะแต่งโจทย์ปัญหานี้ว่าอย่างไรดีน่าจะแต่งคุณครูยังไม่ได้เขียนนะให้เราพูดออกมาก่อนใครช่วยครูแต่งได้บ้างถ้าแต่งโจทย์ปัญหาต้องเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลองพูดออกมาสิจะแต่งว่าอะไรแน่นอนก็ต้องมีส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันก่อนดีไหมดีไหมลูกดีไหมดีนะเช่นอู้มีเงินออม446บาทโยกมีเงินออม385บาทนะครับอันนี้คือส่วนที่โจทย์อะไรลูกส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองนะมันขาดส่วนที่โจทย์อะไรไปส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์ถามนั่นก็คืออุและโยกมีเงินออมรวมกันกี่บาทเด็กๆครับคำสำคัญคำใดที่บอกว่าอ๋อประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ออกมาน่าจะเป็นการบวกแน่นอนคำว่าอะไรไรวินลูกไรวินไรวินคือคำว่าอะไรครับ
11: กี่ครับรวมกันครับ
0: รวมกันกี่บาทใช่ไหมเยี่ยมมาเอาประมือให้ไรวินหน่อยนะนั่นก็คือสังเกตคำสำคัญอ๋อมีคำว่ารวมกันแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ ที่บอกว่าอ๋อใช้เครื่องหมายบวกแสดงว่าสอดคล้องไหมสอดคล้องกันนะครับสอดคล้องกันนะไม่ยากเลยนะจากโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมใครตอบคุณครูได้บ้างว่าส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์ถามอะไรเราทีทัศน์ลูกโจทย์ถามอะไรเราครับ
4: อุและหยกมีเงินออมรวมกันกี่บาทครับ
0: อุและหยกมีเงินออมรวมกันกี่บาทถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้ทีทัศน์หน่อยแสดงว่าอ๋อเรามีส่วนที่โจทย์ถามนะเอาแล้วโจทย์บอกอะไรปณิดาลูกปณิดาโจทย์บอกอะไรเรานะ
4: อุมีเงินออม446บาทหยกมีเงินออม385บาทค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คืออุมีเงินออม446บาทหยกมีเงินออม385บาทอย่างที่ครูบอกไปส่วนที่โจทย์บอกมาร์กเวลาเราอ่านเราจะแค่รับข้อมูลเฉยๆใช่ไหมสมองอาจจะยังทำไมยังไม่ต้องคิดตามแต่พอเป็นสิ่งที่โจทย์ถามปุ๊บเป็นยังไงลูกอ๋อต้องเริ่มคิดแล้วใช่ไหมครับแล้วหาคำตอบได้อย่างไรทบทวนกันสักเล็กน้อยเราแน่นอนต้องทำอะไรต้องนำจำนวนเงินออมของอูมาบวกกับอะไรจำนวนเงินออมของ
5: หยก
0: นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องนำ446บวกด้วย385ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่
5: 831
0: นั่นเองนะอันนี้นักเรียนน่าจะหาผลบวกกันคล่องแล้วเนาะคำตอบเป็นเท่าใดนั่นก็คือ831บาทนะครับแสดงว่าอุและหยกมีเงินออมรวมกัน831บาทนะเรามาพิจารณาโจทย์ปัญหาการบวกเมื่อสักครู่นี้สักเล็กน้อยว่าโจทย์ปัญหาที่สร้างมีความเป็นไปได้หรือไม่เพราะเหตุใด

0: ใครตอบได้บ้างว่ามีความเป็นไปได้ไหมใครตอบได้บ้างดาเนียลูกดาเนียมีความเป็น
1: มีความเป็นไปได้ค่ะ
0: เพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกมีความสอดคล้องกันค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยมีความเป็นไปได้เพราะว่าสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามมีความสอดคล้องกันเนาะจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์ก็มีความเป็นไปได้ในบริบทของชีวิตจริงนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูประโยคสัญลักษณ์อีกสักประโยคหนึ่งนะประโยคสัญลักษณ์นี้เป็นประโยคสัญลักษณ์อะไรเราอ่านพร้อมกันลูกหนึ่งสองสามถ้าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้เราจะสร้างได้อย่างไรแน่นอนว่าเราอาจจะดูภาพประกอบสักเล็กน้อยก่อนเนาะนักเรียนลองดูภาพแล้วช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการลบซิว่าจากประโยคสัญลักษณ์446ลบด้วย385เท่ากับจำนวนใดเราจะสร้างประโยคเราจะสร้างโจทย์ปัญหาได้อย่างไรนโมลูกนโมลองยกตัวอย่าง
1: ยกยืมเงินอุไปจำนวนเท่าไหร่ไม่ทราบอุจะเหลือเงินกี่บาทครับ
0: เราจะต้องใช้จำนวนที่อยู่ในประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะจากที่นโมเนอะได้บอกมาก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าจะบอกให้เพื่อนทราบว่าอ๋อเวลาเราสร้างโจทย์เนี่ยเราอย่าลืมที่จะอะไรด้วยเราอย่าลืมที่จะดูจำนวนในประโยคสัญลักษณ์ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นโมได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะแต่ให้เด็กๆทราบว่าอ๋ออย่าลืมใช้นะอย่าลืมใช้จำนวนในประโยคสัญลักษณ์ซึ่ง446เป็นจำนวนเงินของใครครับดาเนียลูกเป็นจำนวนเงินของใครครับ
1: อุค่ะ
0: เป็นจำนวนเงินของอุใช่ไหมแล้ว385แล้วลูกเป็นจำนวนเงินของใครเกียร์ไนท์ลูก385เป็นจำนวนเงินของใคร
1: ยกครับ
0: อ๋อเป็นจำนวนเงินของยกเราจะแต่งอย่างไรดีล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนละกันนะเช่นอุมีเงินออม446บาทยกมีเงินออม385บาทแน่นอนที่ครูอ่านไปเมื่อสักครู่นี้คือส่วนที่โจทย์อะไรครับ
2: บอก
0: ส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามโยกมีเงินออมน้อยกว่าอุกี่บาทเป็นการถามเชิงอะไรเนี่ย
2: เ
0: ชิงอะไร
2: เช
0: ิงอะไรนะโมลูกเชิงอะไรนะครับ
1: เชิงเปรียบเทียบครับ
0: เยี่ยมมากประเมินนะโมหน่อยเป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบความต่างนั่นเองใช่ไหมว่าต่างกันอยู่เท่าไรแน่นอนว่าวิธีการนั้นก็ต้องใช้วิธีการ
2: ลบ
0: นะแสดงว่าโจทย์ปัญหานี้เป็นโจทย์ปัญหาอะไรโจทย์ปัญหาการลบสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมสอดคล้องนะครับเพราะว่า446เป็นจำนวนเงินออมของอุและ385เป็นจำนวนเงินออมของใครของหยกนะแล้วมาถามว่าอ๋อต่างกันอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับเยี่ยมมากเลยจากโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรปลื้มลูกโจทย์ถามอะไรครับ
1: ยกมีเงินออมน้อยกว่าอุกี่บาท
0: เยี่ยมมากประเมินให้ปลื้มหน่อยนะแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไรป้าพัสราโจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกอะไรเอ่ย
3: อุ๊กมีเงินออม446บาทโยกมีเงินออม385บาท
0: เยี่ยมมากประเมยประพัสราหน่อยเยี่ยมมากนะนี่คืออุ๊กมีเงินออม446บาทยกมีเงินออม385บาทนะครับและเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนำอะไร ลบด้วยหรือบวกด้วยอะไรคุณครูยังไม่บอกนะและได้คำตอบเท่าไหร่ต้องนำอะไรลบด้วยอะไรลูก446ลบด้วยอะไรครับ
2: 385
0: ลบด้วย385เท่ากับเท่าไหร่เหรอ446ลบด้วย385เท่ากับเท่าไหร่ทบทวนสักเล็กน้อยได้เท่าไหร่ครับช่วยกันคิดเลยช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางครับช่วยกันคิดเลย446ลบด้วย385เท่ากับจำนวนใดใครได้คำตอบเร็วที่สุดและถูกต้องได้เท่าไหร่ลองดูนะเป็นการลบแบบมีกระจายใช่ไหมเป็นการลบแบบมีกระจายกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วตอบเท่าไหร่ครับกลุ่มที่4
1: 61ครับ
0: 61กลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่กลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่ครับ
4: 61ค่ะ
0: 61กลุ่มที่5แล้วลูกตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่เอ่ย
4: 61ค่ะ
0: 61นะกลุ่มที่2แล้วลูกได้เท่าไหร่กลุ่มที่2ได้เท่าไหร่ลูก61เหมือนกันนะกลุ่มที่3ได้เท่าไหร
2: ่
0: 61นะมาดูกันนะครับคำตอบคือ61นั่นเองนะ61นะฉะนั้นเราจึงได้ว่าโยกมีเงินออมน้อยกว่าอุ61บาทนะครับและโจทย์ปัญหาที่สร้างมีความเป็นไปได้หรือไม่เพราะเหตุใดดาเนียลูกมีความเป็นไปได้ไหม
5: มีความเป็นไปได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับ
5: เพราะว่าโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามสอดคล้องกันค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้เพราะสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามมีความสอดคล้องกันจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์ก็มีความเป็นไปได้นะคุณครูจะให้เด็กๆนะครับสังเกตภาพเงินออมของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นขิงอุแดงและหยกนะและให้เด็กๆนะครับช่วยกันสร้างประโยคสร้างโจทย์ปัญหานะจากประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูจะกำหนดให้ต่อไปนี้นะครับฟังดีๆนะคุณครูให้เด็กๆสังเกตภาพนะครับเงินออมของเด็กๆและคุณครูจะกำหนดประโยคสัญลักษณ์ให้เด็กๆช่วยการแต่งโจทย์ปัญหาเด็กๆเข้าใจไหมคุณครูไปกำหนดประโยคสัญลักษณ์นี้นะทั้งต้นทางและปลายทางนะสังเกตนะครับเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบวกด้วย608เท่ากับจำนวนใดให้นักเรียนลองแต่งโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้โดยดูจากภาพถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับให้เขียนอะไรให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาใช่ไหมสร้างโจทย์ปัญหานะที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้โดยดูจากภาพประกอบด้วยดูจากภาพด้วยเขาชื่ออะไรดูจากภาพด้วย

0: ร้างโจทย์ปัญหาสร้างโจทย์ปัญหามีบางกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่ยังไม่เสร็จเร่งมือปลายทางแล้วครับเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอนะกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดตัวตรงตัวตรงนั่งที่ของตนเองนั่งที่ของตนเองนะนั่งที่ของตนเองวางปากกาลงนั่งตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเริ่มต้นที่กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดนั่นก็คือกลุ่มที่1ลูกมากลุ่มที่1ออกมานำเสนอโจทย์ปัญหาที่เราสร้างเป็นอย่างไรนะนำทีมมาด้วยนะดาเนียนะกับกุลอ่ะโจทย์ปัญหาที่เราสร้างได้ว่ายังไงลูกอ่ะให้เพื่อนฟังหน่อย
1: มีเงินออม921บาทแดงมีเงินออม608บาทขิงและแดงมีเงินออมรวมกันกี่บาท
0: ประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ
1: 921บวก608เท่ากับจำนวนใด
0: คำสำคัญที่บอกว่าประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกคือคำว่าอะไรลูกบอกเพื่อนหน่อยสิคำสำคัญคำว่าอะไร
1: รวมกัน
0: อ๋อคำว่ารวมกันนั่นเองนะครับจึงแต่งโจทย์ปัญหาออกมาได้ในลักษณะนี้เพราะว่าเราสังเกตจากอะไรประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไร
1: การบวก
0: อ๋อเวลาเราแต่งโจทย์ปัญหาก็จะต้องมีคำสำคัญเช่นคำว่ารวมกันนั่นเองนะครับซึ่งองค์ประกอบครบไหมเวลาเพื่อนแต่งส่วนที่โจทย์บอกไหนชี้ส่วนที่โจทย์บอกให้เพื่อนดูหน่อยบรรทัดไหนบรรทัดแรกส่วนที่โจทย์ถามนะครับอยู่บรรทัดที่2ส่วนที่โจทย์ถามมีคำว่าอะไรเนี่ย
1: มีคำว่ากี่กับรวมกัน
0: มีคำว่ากี่ใช่ไหมครับจึงทราบว่าเป็นส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆในห้องทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าที่เพื่อนแต่งมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ไหมสอดคล้องนะครับเยี่ยมมากเอาประเมินให้กลุ่มที่1น้อยเยี่ยมมากเดี๋ยวเราสุ่มอีกสัก1กลุ่มนะกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดนั่นก็คือกลุ่มที่5ลูกออกมากลุ่มที่5ออกมาก กลุ่มที่ไม่ได้ออกนำเสนอก็ดูว่าของเราแตกต่างจากเพื่อนไหมนะถ้าแตกต่างอย่างไรและถูกต้องหรือไม่นะครับสังเกตของกลุ่มตนเองด้วยถึงแม้ไม่ได้ออกมานำเสนอก็ต้องสังเกตของตนเองตรวจสอบของตนเองอ่ะกลุ่มที่5ลูกเราสร้างโจทย์ปัญหาว่าอย่างไรครับ
1: ขิงมีเงินออม921บาทแดงมีเงินออม600บาท608บาทขิงกับแดงมีเงินออมรวมกันกี่บาท
0: ประโยคสัญญาของเราคืออะไรครับ
1: 921บวก608ครับเท่ากับจำนวนใด
0: จากที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นี้มีองค์ประกอบครบไหมมีส่วนประกอบครบไหมครบบรรทัดแรกของเพื่อนคือส่วนที่โจทย์อะไรส่วนที่โจทย์อะไรส่วนที่โจทย์บอกแล้วบรรทัดที่สองแล้วลูกคือส่วนที่โจทย์อะไรคือส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับแล้วจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ไหมสอดคล้องไหมสอดคล้องโจทย์ปัญหาการบวกที่สร้างมามีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เพราะเหตุใดใครตอบเป็นครูได้บ้างมีความเป็นไปได้เพราะเหตุใดดาเนียลูกมีความเป็นไปได้เพราะ
2: สิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามมันสอดคล้องกันค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่5นอเยี่ยมมากนะปรบมือให้ดาเนียด้วยเยี่ยมมากนะครับกลุ่มที่4คล้ายๆของเพื่อนไหมคล้ายของเพื่อนนะกลุ่มที่3แล้วลูกคล้ายไหมคล้ายกลุ่มที่2ล่ะคล้ายไหมคล้ายไหมคล้ายของเพื่อนนะคล้ายนะครับเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนะช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาอีก1โจทย์ปัญหาแน่นอนว่าน่าจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอะไรคิดว่าใช่แต่เราจะดูจากประโยคสัญลักษณ์นะอาจจะดูภาพประกอบการแต่งโจทย์ปัญหาไปด้วยนะประโยคสัญลักษณ์นั้นก็คือหกร้อยแปดลบด้วย385เท่ากับจำนวนใดให้เด็กๆนะครับช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์โดยอาจจะดูภาพประกอบไปด้วยนะครับถ้านักเรียนเข้าใจแล้วให้ปฏิบัติทั้งต้นทางและปลายทางครับเขียนเลยเขียนเลย608น่าจะเป็นจำนวนเงินออมของใครนะ385น่าจะเป็นจำนวนเงินออมของใครนะอย่างที่ครูบอกไปว่าการสร้างโจทย์ปัญหานั้นเราจะต้องสร้างให้สอดคล้องกับจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์ด้วยนะครับมีความเป็นไปได้นะช่วยกันช่วยกันหน่วยบาทบาทด้วยบางกลุ่มส่วนที่โจทย์บอกเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่ครูบอกว่าการสร้างโจทย์ปัญหานั้นมีส่วนประกอบ2ส่วนด้วยกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามซึ่งในที่นี้เราใช้ประโยคสัญลักษณ์มาช่วยในการแต่งโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับฉะนั้นนักเรียนต้องดูว่าจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์นั้นจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกด้วยนะเราดูจากภาพด้วยนะสอดคล้องกับ

ภาพเอ๊ะจำนวนนี้สอดคล้องกับเงินออมของใครจำนวนนี้สอดคล้องกับเงินออมของนักเรียนเด็กคนไหนนะครับแล้วดูว่าสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบหรือไม่จากสิ่งที่เราแต่งมาหวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะมีความเข้าใจในส่วนของการแต่งโจทย์ปัญหานะครับลองลงมือปฏิบัติดูครับ

0: ปลายทางแล้วครับเสร็จหรือยังเอ่ยตอนนี้เมื่อเสร็จแล้วลองตรวจสอบโจทย์ปัญหาของตนเองอีกครั้งหนึ่งว่าโจทย์ปัญหาที่สร้างนั้นเป็นโจทย์ปัญหาการลบหรือไม่นะลองสังเกตดูนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั้นเมื่อเราคิดดูแล้วใช่โจทย์ปัญหาการลบหรือไม่และตรวจสอบดูว่ามีความเป็นไปได้ไหมจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์อยู่ในบริบทของภาพนี้ไหมนะครับต้องลองดูสังเกตนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูที่กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดนะตรงวางปากกาประมือ5ครั้งประมือ5ครั้ง4ครั้งกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดรอบนี้ก็คือกลุ่มที่5ครับออกมานำเสนอลูกมาแก้วตากับปิมี่มาลูกมาโจทย์ปัญหาที่เราสร้างคือ
1: แดงมีเงินออม608บาทกับหยกมีเงินออม385บาทหยกมีเงินน้อยกว่าแดงกี่บาท
0: อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนแต่งออกมานะครับนักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรเอ่ยส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรบรรทัดไหนบรรทัด1หรือบรรทัด2บรรทัดที่1ใช่มั้ยครับบรรทัดที่1คือส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามล่ะบรรทัดที่เท่าไหร่
1: 2
0: บรรทัดที่2ใช่มั้ยครับนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือหยกมีเงินน้อยกว่าแดงกี่บาทใช่มั้ยไม่เอกเราอาจจะครูแก้ไขให้หยกมีเงินน้อยกว่าแดงกี่บาทใช่ไหมเป็นสิ่งที่โจทย์ถามประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นั่นคือ
1: 608บาทลบ385บาทเจ้าเข้ากับจำนวน
0: 608ลบด้วย385เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะครับจากที่เพื่อนแต่งนั้นมีความเป็นไปได้ไหมลูกมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมตอบทั้งต้นทางและปลายทางครับ
2: ม
0: ี
2: ความเป
0: ็
2: นไปได
0: ้มีความเป็นไปได้เพราะอะไรประกอบลูกโจทย์ปัญหาที่เพื่อนแต่งมีความเป็นไปได้เพราะอะไรครับ
3: เป็นไปได้ครับ
0: เพราะ เพราะอะไรครับโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามสอดคล้องกันไหม
3: สอดคล้องกันครับ
0: สอดคล้องกันนะเยี่ยมมากปรบมือให้ประกรณ์หน่อยปรบมือให้ประกรณ์หน่อยนะเยี่ยมมากนะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วกลับที่นั่งได้นะกลับที่นั่งได้กลุ่มถัดไปนั่นก็คือกลุ่มที่2ลูกออกมากลุ่มที่2ออกมากลุ่มที่2ออกมากลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่มที่2ออกมาลูกมาเนี่ยกลุ่มที่2เราแต่งได้ว่าอย่างไร
1: แดงมีเงิน6008บาทหยกมีเงิน385บาทหยกยืมแดง
0: ยืมนะไม่ใช่ยืมนะหยกยืมอันกูขออนุญาตลบนิดนึง
1: หยกยืมแดง
0: หยกยืมหยกยืมแดง
1: หยกยืมแดงแดงเหลือเงินทั้งหมดกี่บาท
0: นักเรียนสังเกตสิส่วนที่โจทย์บอกถูกต้องไหมส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรแดงมีเงิน608บาทใช่ไหมหยกมีเงิน38

0: 15บาทส่วนที่โจทย์บอกถูกต้องแต่มาดูสิ่งที่โจทย์ถามโยกยืมแดงแดงเหลือเงินทั้งหมดกี่บาทชัดเจนไหมไม่ชัดเจนนะต้องแก้ไขนะครับยังไม่ถูกต้องนะต้องกลับไปแก้ไขก่อนนะกลุ่มที่2กลับไปแก้ไขก่อนนะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกสักหนึ่งกลุ่มนะกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่1ลูกออกมานำเสนอกลุ่มที่1มากลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกมาดาเนียกับใบพลูมาลูกเหมือนจะหาคำตอบมาให้ด้วยนะโจทย์ปัญหาแล้วว่ายังไงที่เราแต่งลูก
1: แดงมีเงิน608บาทโยกมีเงิน385บาทโยกมีเงินออมน้อยกว่าแดงกี่บาท
0: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกคิดว่าสิ่งที่เพื่อนแต่งออกมาสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ไหมสอดคล้องนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าโจทย์ปัญหาที่เพื่อนแต่งสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์และมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมกลุ่มที่5ลูกจากที่เพื่อนแต่งเมื่อสักครู่นี้มีความเป็นไปได้ไหมปณิดาลูกมีความเป็นไปได้ไหม
2: มีค่ะ
0: มีความเป็นไปได้เพราะอะไรครับสิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามทำไม
2: สอดคล้องกัน
0: สอดคล้องกันอ่ะเยี่ยมมากอ่ะประเมินให้ปณิดาหน่อยนะแล้วส่วนประกอบครบไหมส่วนประกอบของเพื่อนครบไหมครบจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ไหมสอดคล้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะประเมินให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยเยี่ยมมากนะอีกสองกลุ่มคล้ายไหมคล้ายไหมกลุ่มที่4คล้ายกับเพื่อนไหม
3: คล้ายครับ
0: คล้ายกลุ่มไหนคล้ายกลุ่มที่5หรือกลุ่มที่1
3: คล้ายกลุ่มที่1ครับ
0: คล้ายกลุ่มที่1นะกลุ่มที่ลูกคล้ายไหมไม่คล้ายไหนออกมานำเสนอสิไหนออกมาออกมาออกมานำเสนอลูกมาไม่คล้ายใช่ไหมไหนพูดให้ครูฟังก็ได้พูดให้ครูฟังหน่อยอ่านให้ครูฟังหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วยลูกอ่านก่อนอ่านให้ครูฟังหน่อยนะ
3: แดงออมเงินได้608
0: แดงออมเงินได้608บาทแล้วยังไงต่อลูก
3: โยกออมเงินได้385บาทแดงกับหยก
0: มีเงิน
3: มี
0: เงินทำไม
3: มีเงินต่างกันครับ
0: ต่างกันอะไรต่างกัน
3: กี่บาท
0: เยี่ยมมากเห็นไหมเราก็สามารถที่จะแต่งได้นะครับเยี่ยมมากประเมินให้กลุ่มที่3หน่อยนะอาจจะแตกต่างกันในลักษณะของการใช้คำเล็กน้อยนะก็เยี่ยมมากๆนะจากที่เด็กๆนะครับได้เรียนรู้ไปในส่วนของการสร้างโจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกก็ดีโจทย์ปัญหาการลบก็ดีจากประโยคสัญลักษณ์และอาจจะดูภาพประกอบใช่ไหมครับนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างใครตอบเป็นครูได้บ้างได้ข้อคิดอะไรบ้างดาเนียลูกดาเนีย
2: ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาค
0: ่
2: ะ
0: ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาปลื้มนะลูกปลื้มได้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
4: การสร้างโจทย์ปัญหาโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์ครับ
0: อ๋อการสร้างโจทย์ปัญหาโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์อ่ะเยี่ยมมากๆเลยมีใครได้อะไรอีกครับประกรณ์ประกรณ์ได้อะไรเอ่ย
5: การบวกและการลบจากประโยคสัญลักษณ์ครับ
0: ใช่การแก้โจทย์ปัญหาไหมไม่ใช่เป็นการอะไร
5: การสร้างโจทย์ปัญหา
0: เป็นการสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองใช่ไหมครับนะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้ง

0: ส่วนที่โจทย์อะไรใครออกมาเขียนถึงครูได้บ้างดาเนียลลุกมาส่วนที่โจทย์อะไรนะเขียนส่วนที่โจทย์อะไรส่วนที่โจทย์บอกนะส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมครับต้องมีส่วนที่โจทย์บอกปรบมือให้ดาเนียหน่อยและอีกส่วนหนึ่งลูกอีกส่วนหนึ่งประพัสราลูกมาส่วนที่โจทย์อะไรเขียนส่วนที่ส่วนที่โจทย์อะไรเอ่ยจะเห็นว่าการสร้างโจทย์ปัญหาต้องทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์อะไรครับถามส่วนที่โจทย์อะไรโจทย์ถามนั่นเองถออามอถามนะถูกต้องไหมถูกต้องประมวลพัสราหน่อยการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นไปได้ใช่ไหมทั้งบริบทของโจทย์และจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกแน่นอนก็ต้องมีส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามนะครับและดูว่าสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ไหมนะสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การบวกนั้นไหมใช่ไหมครับและต้องดูว่าจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์นั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่นะหรือถ้าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบแน่นอนเราอาจจะต้องมีคำสำคัญนะที่บ่งบอกว่าอ๋อนี่คือการลบนะแล้วดูว่าโจทย์ที่เราแต่งนั้นทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามมีความสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าสอดคล้องกันก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้และอย่าลืมที่จะดูจำนวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.26 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.drtv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางให้นักเรียนอ่านคำสั่งนะของแบบฝึกหัดที่ 2.26 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบนะครับและรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.26 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.26 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.26 นะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องค้าขายรุ่งเรืองแสดงว่าเด็กๆนะจะได้ทำอะไรเนี่ย
1: ขาย
0: อ๋อได้ทำการค้าขายอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือใบกิจกรรมค้าขายรุ่งเรืองและสินค้าหรือสิ่งของที่ต้องการจำหน่ายนะครับให้นักเรียนเตรียมมานะใบกิจกรรมนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รู้หรือไม่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีการเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานในลักษณะนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภท1ที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นี่ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆในชั่วโมงนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการพูดนะคะวันนี้จะมีเด็กๆเนี่ยได้ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนอีกแล้วนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องติดตามชมนะคะคนที่ออกมาพูดเนี่ยก็จะต้องมีมารยาทในการพูดส่วนผู้ฟังนะคะก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีมีมารยาทในการฟังด้วยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆครูแม่มีคําถามมาฝากเด็กๆนี่เด็กๆมีประสบการณ์ที่ประทับใจกันมั้ยคะ
2: ม
1: ีใครมีประสบการณ์ที่ประทับใจเรื่องอะไรบ้างประสบการณ์ที่ประทับใจประสบการณ์คือสิ่งที่เราเคยพบเคยเจอเคยสัมผัสมาด้วยตัวเองไม่ได้มาจากเรื่องแต่งไม่ได้มาจากนิทานหรือว่าเรื่องเล่าที่เล่ากันมาใครมีประสบการณ์ที่ประทับใจบ้างลองเล่าแค่คร่าวๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครดีเอ่ยน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์บอกเรื่องหน่อยค่ะประสบการณ์ที่ประทับใจของหนูคือเรื่องอะไรคะ
3: ในวันหนึ่ง
1: เรื่องเป็นเรื่องค่ะ
3: หนูได้เจอหมาครับ
1: ได้เจอสุนัขก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจแต่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจอย่างไรเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะต่อไปใครอีกดีคะน้องเกรนายค่ะน้องเกรนายประสบการณ์ที่ประทับใจของหนูเป็นเรื่องอะไรคะ
4: แม่ซื้อจักรยานให้ครับ
1: คุณแม่ซื้อ

0: ักรยานให้นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าค่ะเหตุการณ์ที่ประทับใจของน้องเจด้าคืออะไรคะ
1: วันสงกรานต์หนูไปเที่ยว
0: ได้ไปเที่ยวในวันสงกรานต์นะคะแล้วเด็กๆปลายทางมีเหตุการณ์ที่ประทับใจบ้างไหมคะครูแหม่มก็มีเหตุการณ์ที่ประทับใจประสบการณ์ที่ประทับใจเด็กๆอยากฟังประสบการณ์ที่ประทับใจของครูแหม่มไหมคะอยากฟังนะคะครูแหม่มจะเล่าให้ฟังเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องตั้งใจฟังนะคะรวมถึงเป็นมารยาเป็นผู้ฟังที่ดีมีมารยาทในการฟังด้วยนะคะเหตุการณ์ของครูแหม่มค่ะเริ่มจากตอนที่ปิดเทอมใช่ไหมคะก็ครูแหม่มก็เคลียร์งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มีการวางแผนกับเพื่อนจะไปเที่ยวภาคเหนือจังหวัดที่เรียกว่ายอดนิยมเลยคือก็คือจังหวัดอะไรคะ
2: เช
0: ียงใหม่นั่นเองมีเด็กๆต้นทางคนไหนหรือเด็กๆปลายทางคนไหนเคยไปเที่ยวเชียงใหม่บ้างไหมคะยกมือสูงๆเลยนี่เลยนะคะเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะก็เคยไปเด็กๆที่อยู่ปลายทางเคยไปเที่ยวเชียงใหม่ไหมคะถ้าไม่เคยไปมาฟังเรื่องเล่าจากครูแหม่มนะคะจะพาเด็กๆไปเที่ยวเชียงใหม่กันนะคะเริ่มจากการวางแผนค่ะครูแหม่มได้วางแผนนี่เลยจองรถไฟซึ่งรถไฟขบวนนี้นะคะเด็กๆเป็นรถไฟนอนที่เวลาตอนกลางคืนเนี่ยเขาสามารถปูด้านล่างนะคะให้กลายเป็นเตียงได้ซึ่งเรียกว่ารถไฟเบาะแดงที่คุณแหม่มไปเนี่ยจองยากมากๆเลยค่ะเด็กๆก็คือจะไปจองเป็นเดือนเลยนะคะถึงจะได้รถไฟขบวนนี้นะคะก็ไปกับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะนี่เลยบรรยากาศนี่เด็กๆบอกว่าครูแหม่มทำไมหนูถึงต้องใส่ทำไมคุณแหม่มต้องใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าในเรียกว่าในรถไฟเนี่ยหนาวมากเลยนะคะในรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีหมอนกับผ้าห่มให้ด้วยนะคะก็เรียกว่าสะดวกสบายเลยก็นั่งรถไฟนะคะตอนนั้นสถานีรถไฟเนี่ยจะยังอยู่ที่หัวลำโพงนะคะที่กรุงเทพมหานครก็นั่งจากหัวลำโพงไปรถไฟเนี่ยออกประมาณ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะคะก็เรียกว่าขนเสบียงขนอะไรนะคะขึ้นไปรับประทานบนตู้รถไฟได้เลยนะคะก็นอนไปค่ะเด็กๆจนไปถึงเชียงใหม่เวลา7 นาฬิกาหรือว่า7โมงเช้านะคะนี่บรรยากาศระหว่างทางก็จะมีเห็นหมู่บ้านผู้คนบ้างหรือว่าบางทีก็สลับกับเห็นต้นไม้ใช่ไหมคะเป็นบรรยากาศของป่าเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจ1ประสบการณ์ต่อไปเมื่อถึงเชียงใหม่นะคะคุณแหม่มก็ได้เรียกว่าได้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับกับเพื่อน2คนนะคะก็คือได้มาเที่ยวที่พระธาตุดอยสุเทพได้ไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพนะคะนี่เรียกว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆรู้สึกหิวแน่นอนอาหารเหนือขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรใครรู้จักบ้าง
3: ขนมจ
0: ี
3: นน
0: ้ำยาใกล้เคียงแล้วค่ะนี่เขาเรียกว่าน้ำเงี้ยวนะคะเด็กๆก็เป็นอาหารของทางภาคเหนือนั่นเองนะคะอร่อยบะล่ำบะเหลือมากเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตอนตกเย็นค่ะมื้อเย็นแล้วพลาดไม่ได้ก็คือสุกี้เจ้าดังคุณครูจะบอกว่ารอคิว2ชั่วโมงนะคะเจ้านี้ดังมากไปรับประทานอย่างอื่นแล้วกลับมายังไม่ได้คิวเลยนะคะแต่ว่าก็มาถึงเชียงใหม่แล้วนะคะก็คิดว่าก็ต้องตั้งใจรอนะคะจนกว่าจะได้รับประทานของอร่อยที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อนั่นเองนะคะพอหลังจากวันนั้นค่ะเด็กๆคุณครูก็ได้นี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ครูแหม่มใช้ขับเที่ยวเชียงใหม่เด็กๆคิดดูสัมภาระของครูแหม่มกี่กระเป๋าคะเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเด็กๆเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะคะก็ขับรถออกจากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งสู่อำเภอแม่แตงก็คือจะขึ้นไปบนดอยแล้วนะคะซึ่งระหว่างที่ขับรถขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าใจก็ตื่นเต้นแล้วก็เรียกว่าหวาดกลัวเพราะว่าเส้นทางที่ไปนะคะเด็กๆคุณแหม่มไปหลังจากที่วันฝนตกบางถนนบางที่เนี่ยก็จะเป็นถนนที่ขาดมันจะเป็นเส้นทางแบบนี้ค่ะเด็กๆมีแค่แคบๆแบบนี้เลยรถไม่สามารถสวนกันได้นะคะบางที่เนี่ยเรียกว่าดินสไลด์ลงไปนะคะการขับรถก็ต้องแบบว่าระมัดระวังใจก็คิดว่าถ้าเราตกลงไปเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีสติในการขับรถนะคะคุณแหม่มก็มุ่งขับรถนะคะสู่ที่พักซึ่งระหว่างทางที่พักเนี่ยไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้มีไฟสองทางใช่ไหมคะก็จะต้องรีบขับรถนะคะก่อนไปถึงที่พักก่อนพระอาทิตย์จะตกนั่นเองนะคะนี่เลยพอไปถึงที่พักนะคะเด็กๆตอนกลางคืนเนี่ยที่พักจัดโชว์ของเรียกว่าเป็นชาวเผ่าอาขานะคะเป็นการแสดงของชาวเผ่าอาขาเราก็ได้เห็นวัฒนธรรมของชาวเผ่าอาขานะคะก็หลับไป1คืนนะคะตื่นมานี่ค่ะเด็กๆวิวบริเวณหน้าที่พักเด็กๆเห็นไหมคะมีอะไรเอ่ย
2: แมว
0: มีแมวมีอะไรอีกคะมีภูเขาแล้วก็มีหมอกใช่ไหมคะมีหมอกเนี่ยคลุมลงมานะคะนี่สวยงามเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเรียกว่าเย็นสบาย

ชอบมากๆเลยนะคะภาคเหนือพอหลังจากเช็คเอาท์นะคะออกจากที่พักแล้วครูแหม่มก็ได้แวะไร่ชาที่เป็นชาวบ้านเนี่ยปลูกชานะคะแล้วก็ได้รับประทานผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำมาจากชาเขียวของทางไร่เลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ชอบนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชื่นชอบชาเขียวอยู่แล้วนะคะเมื่อได้ทานแบบว่าชาเขียวจากไร่นะคะก็รู้สึกชื่นชอบมากๆเลยนะคะขับรถมาเรื่อยๆค่ะเด็กๆก็ได้มุ่งสู่อำเภอแม่ริมนะคะดอม่อนแจ่มนะคะระหว่างทางที่ขับรถขึ้นไปเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะเด็กๆระหว่างทางที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็สวมหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็ชิดซ้ายระหว่างที่เราชิดซ้ายเนี่ยเราได้ยินเสียงรถเก๋งบีบแตร3ครั้งคุณแหม่มก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราก็ขับรถอยู่ในกฎจราจรนี่นาทำไมเขาถึงบีบแตรแล้วนะพอหันไปเด็กๆครูแหม่มเจอเพื่อนที่อยู่สมัยมหาวิทยาลัยค่ะเด็กๆก็โบกมือทักทายกันเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ประทับใจที่ไม่คิดว่าเราไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ทำไมเรายังเจอเพื่อนก็ถือว่าแบบว่าได้พูดคุยกันนะคะได้แวะรับประทานอาหารพูดคุยกันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ประทับใจในทริปของเชียงใหม่นี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่พอตอนกลางคืนเรียกว่ารับประทานหมูกระทะหมูกระทะกับอากาศเย็นๆเป็นอย่างไรคะเด็กๆฟินมีความสุขมากเลยนะคะแทบจะไม่ได้อยากอาบน้ำเลยคืนนั้นนะคะแต่ว่าอาบนะคะเพราะว่าตัวเนี่ยเหม็นกลิ่นหมูกระทะแล้วก็เหม็นจากการเดินทางนะคะพอตื่นเช้ามาค่ะคุณแหม่มได้ไปเรียกว่าสวนดอกไม้สวยไหมคะเด็กๆประเทศไทยเรามีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คุณแหม่มได้ไปไร่ส้มสวนส้มนะคะที่เขาปลูกส้มเราสามารถเข้าไปแล้วก็เรียกว่าหยิบส้มมาชั่งกิโลแล้วก็รับประทานได้เลยเป็นส้มสดๆจากสวนเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่เคยรับประทานส้มที่ออกมาจากต้นออกมาจากลูกสดๆแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆก็กลับมานะคะที่เชียงใหม่ปิดท้ายอาหารมื้อสุดท้ายแน่นอนมาเชียงใหม่ต้องรับประทานอาหารเหนือเจ้าอาหารเหนือก็คือที่คุณแหม่มชอบก็จะเป็นออเดิร์ฟนะคะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมคะแคบหมูไส้อั่วและอีกหนึ่งเมนูที่คุณแหม่มไม่เคยรับประทานที่ไหนเลยหัวหินน่าจะไม่มีนะคะก็คือเมนูนี้ค่ะเด็กๆเมนูปูอ่องเป็นเมนูมันปูนะคะรสชาติเนี่ยก็จะเป็นมันๆนะคะแล้วก็หอมกลิ่นมันปูที่มีลักษณะเฉพาะนะคะก็ถือว่าการไปเที่ยวเชียงใหม่ทริปนี้นะคะเป็นเรียกว่าประสบการณ์ที่ประทับใจอีกหนึ่งครั้งนะคะอีกหนึ่งทริปหวังว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ไปเที่ยวเชียงใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ก็คือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่ครูแหม่มประทับใจเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะชอบไหมคะเด็กๆลองดูวิธีการที่คุณแหม่มเล่าคุณแหม่มมีภาพประกอบมีการใช้มือมีการใช้สายตาใช่ไหมคะเวลาถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจเนี่ยคุณแหม่มก็มีการพูดแบบให้เด็กๆตื่นเต้นตามไปด้วยคิดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆคุณแหม่มก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการพูดการเล่าประสบการณ์ของเด็กๆนะคะในเรื่องของเรื่องเล่าจากประสบการณ์นั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักของการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ได้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ของตนเองได้รวมทั้งมีมารยาทในการพูดและมีมารยาทในการฟังนั่นเองนะคะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ครูแหม่มเล่าเด็กๆสังเกตเห็นเด็กๆที่อยู่ต้นทางเรียกว่าตั้งใจใช่ไหมคะตั้งใจกว่าเรียนหรือเปล่าน้องเมย์บอกว่าตั้งใจกว่าเรียนอีกค่ะครูแหม่มก็คือเวลาที่เราได้ฟังเรื่องราวอะไรที่แบบว่าอาจจะน่าสนใจนะคะมีวิธีการเล่าที่น่าสนใจเนี่ยเราก็อาจจะเป็นการดึงดูดนะคะผู้ฟังให้ตั้งใจฟังเรามากขึ้นนะคะวันนี้ครูแหม่มก็มีนักพูดหรือว่านักเล่าเรื่องอีกหนึ่งคนนะคะชื่อว่าทันนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะเรียกว่าพี่ทันก็ได้นะคะชื่อจริงชื่อว่านิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะคะน้องทันเนี่ยหรือว่าพี่ทันเนี่ยเป็นนักพูดคนหนึ่งนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเลยเด็กๆลองดูพี่ทันเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่เหมือนกับเด็กๆใช่ไหมคะพี่ทันเนี่ยเคยไปเรียกว่าไปเรียนซัมเมอร์ที่ต่างประเทศแล้วได้ไปประสบอุบัติเหตุตอนอายุ14ใช่ไหมคะกลับมาเนี่ยก็เรียกว่าได้มีการตัดขานะคะทั้งสองข้างเด็กๆลองดูนะคะมีการตัดขาทั้งสองข้างแต่พี่ทันเนี่ยไม่ได้ย่อท้อต่อสิ่งต่างๆเลยนะคะพี่ทันก็ได้รับกำลังใจนะคะจากคนรอบๆตัวเลยนะคะบางวันเหงานะคะก็ได้ไปคุยกับคุณพี่หมอพี่พยาบาลนะคะหรือว่าคนไข้ต่างๆก็ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะรวมถึงพี่ทันเนี่ยก็ได้ไปให้กำลังใจผู้อื่นนอกจากให้กำลังใจตัวเองแล้วนะคะยังได้ไปให้กำลังใจผู้อื่นนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาล
าบาลด้วยทำให้พี่ทันเนี่ยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราเนี่ยสามารถเป็นนักพูดได้พี่ทันก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะจนถึงได้เป็นนักพูดนะคะนอกจากเป็นนักพูดแล้วเด็กๆลองดูพี่ทันยังได้ใช้ชีวิตเหมือนพวกเราปกติเลยก็คือถึงแม้ว่าจะถูกตัดขาไปแต่ใช้ชีวิตปกติไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆเด็กๆลองดูพี่ทันสามารถไปดำน้ำได้ด้วยเก่งไหมคะเก่งมากเลยนะคะนอกจากนั้นพี่ทันเนี่ยยังได้เป็นนักพูดแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ให้กับเรียกว่าผู้ที่กำลังท้อแท้หรือผู้ที่กำลังหมดกำลังใจนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆเนี่ยนำแนวคิดนะคะของพี่ทันในการให้กำลังใจตัวเองไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่หรืออุปสรรคที่เล็กนะคะเราก็สามารถก้าวผ่านกันได้ก้าวผ่านไปได้นะคะโดยใช้สติปัญญาแล้วก็กำลังใจของตัวเองและรวมถึงคนรอบข้างด้วยนะคะนำไปใช้ด้วยนะคะเด็กๆเอาละค่ะเราได้รู้จากนักพูดไปแล้ววันนี้นอกจากครูแหม่มเป็นนักพูดแล้วพี่ทันเป็นนักพูดแล้วต่อไปเด็กๆก็จะต้องเป็นนักพูดในวันนี้เราจะมาค้นหาดาวดวงใหม่นะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าการพูดการเล่าเรื่องจากประสบการณ์มีลักษณะอย่างไรการเล่าเรื่องจากประสบการณ์นะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่ตนเองเนี่ยได้ไปประสบพบเจอเป็นเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้พบเจอเกิดขึ้นจริงนะคะไม่ได้มาจากเรื่องเล่าไม่ได้มาจากนิทานนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยอาจจะช่วยให้ผู้ฟังสนุกสนานหรือเป็นคติข้อคิดเตือนใจนะคะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของผู้ฟังก็ได้นะคะมาดูการเตรียมก่อนที่จะเล่าการเตรียมเรื่องต้องเตรียมอะไรบ้าง 1. เลือกเหตุการณ์ที่เด็กๆประทับใจเพียงแค่เหตุการณ์เดียวออกมาเล่านะคะ 2. เรียงลำดับเหตุการณ์ที่ดีเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ดีเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนต้องเล่ามาก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดหลังก็ค่อยเล่าทีหลังนะคะ 3. คือเตรียมการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับเรื่องนะคะอาจจะใช้ภาษาที่เราพูดคุยกันในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเป็นการเล่าเรื่องของตนเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการเล่าเรื่องที่ระดับสูงขึ้นนะคะอาจจะต้องใช้ภาษาที่เป็นภาษาทางการนะคะ4คือพิจารณาเรื่องให้เหมาะสมกับเวลาบางคนเนี่ยออกไปพูดให้เวลา3นาทีบางคนอาจจะพูดไม่ถึงบางคนอาจจะพูดเกินเวลานะคะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเรื่องให้เหมาะสมกับเวลาเรียงลำดับให้ดีนะคะสุดท้ายค่ะเด็กๆซักซ้อมการเล่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองนะคะถ้าเราเกิดการซักซ้อมเกิดกระบวนการเล่าด้วยตนเองก่อนอาจจะเริ่มเล่าจากหน้ากระจกหรือเริ่มดูตัวเองจากหน้ากระจกหรือว่าอาจจะเล่าให้ผู้ปกครองฟังอาจจะเล่าให้เพื่อนฟังนะคะแล้วค่อยออกมาเล่าให้ด้านหน้านะคะเราก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆวิธีการเล่ามีอะไรบ้าง 1. เวลาที่เด็กๆเล่านะคะเด็กๆต้องฟังให้ดีนะเวลาที่เด็กๆออกมาเล่าเรื่องเด็กๆจะต้องเดินขึ้นเวทีอย่างสง่าผ่าเผยยืดอกเลยยืนตรงนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาบนเวทีของเรานะคะด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็สิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังครั้งแรกเลยคืออะไรคะรอยยิ้มนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะต้องยิ้มสวยๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆข้อที่2คือกล่าวคำทักทายกับผู้ฟังถ้าเราเล่าเรื่องในห้องเนี่ยเราจะต้องพูดถึงผู้ที่เรียกว่าอาจจะมีอายุมากที่สุดก็คือเด็กๆอาจจะต้องพูดว่าเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีผู้ฟังทุกคนหรือสวัสดีเพื่อนๆทุกคนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเล่าให้เพื่อนฟังกันเองเนี่ยอาจจะแค่สวัสดีกับเพื่อนนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะจะต้องเกริ่นนำเรื่องนะคะโดยการเรียกร้องความสนใจก็คือต้องนำสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องนะคะอาจจะมาพูดก่อนขั้นต้นนะคะแล้วก็ค่อยใส่รายละเอียดลงไปนะคะการลำดับเรื่องเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามสเต็ปอะไรมาก่อนก็จะต้องเล่าก่อนนะคะอะไรมาหลังก็จะต้องเล่าทีหลังนะคะรวมถึงใช้น้ำเสียงในการเล่าให้เหมือนกับการพูดคุยสนทนากันด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆข้อต่อไปคือขณะที่เด็กๆเล่าเนี่ยสายตาของเด็กๆเนี่ยก็จะต้องสบตากับเพื่อนๆนะคะทุกคนสบตากับผู้ฟังเราทุกคนเลยนะคะไม่ควรมองเพดานพื้นห้องหรือมองออกไปด้านนอกนะคะควรที่จะสบตาผู้ฟังนะคะต่อไปค่ะให้เด็กๆใช้ท่าทางประกอบการเล่าเหมือนที่ครูแหม่มเล่าเลยใช่ไหมคะครูแหม่มมีการใช้มือใช้ใบหน้าเนี่ยในการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อสื่อความหมายให้สอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเล่านะคะจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยสนใจแล้วก็เข้าใจเรื่องที่เราเล่าเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะเวลาพูดจบนะคะควรพูดให้ตรงเวลาแล้วก็สรุปอาจจะมีข้อสรุปการฝากข้อคิดหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ฟังนะคะรวมถึงก่อนที่เด็กๆจะลงเวทีเนี่ยเด็กๆก็จะต้องกล่าวคำขอบคุณนะคะและสวัสดีผู้ฟังด้วยนะคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็เราจะต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยซักถามข้อสงสัยหรือสิ่งที่ไม่เข้าใจนะคะเด็กๆนี่เลย

0: เด็กๆก็จะต้องเตรียมคำตอบไว้ด้วยนะคะก็คือคำตอบของเราก็เหมือนกับที่เราเล่านั่นเองนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะเด็กๆมารยาทในการพูดที่ดีเด็กๆคิดว่ามารยาทในการพูดที่ดีมีอะไรบ้างคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ค่ะมารยาทในการพูดที่ดีมีอะไรบ้างคะ
1: ไม่ยุกยิกครับ
0: ไม่ยุกยิกควรที่จะยืนตรงใช่ไหมคะมีข้อเสนอแนะอื่นไหมคะน้องเกนไนท์กลุ่มที่4ค่ะ
1: ทักทายสวัสดีครับ
0: กล่าวทักทายสวัสดีนะคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้น้องมอใช่ไหมคะน้องมอมีอะไรอีกคะมารยาทในการฟังที่ดีเด็กๆปลายทางถามด้วยนะคะมารยาทในการพูดที่ดีค่ะ
1: ใช้คำพูดที่สุภาพครับ
0: ต้องใช้คำพูดที่สุภาพไม่พูดหยาบคายยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมารยาทในการพูดที่ดีนะคะมีอะไรบ้างมาดูของครูแมมข้อแรกค่ะพูดจาไพเราะไม่พูดหยาบคายต้องให้เก็บผู้ฟังด้วยนะคะ2ไม่แย่งกันพูดนะคะ3คือพูดด้วยคำสุภาพเลือกใช้คำที่เหมาะสมนะคะ4พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะถ้าเด็กๆพูดกระโชกห้องห้างเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับเรื่องที่เล่านะคะแล้วก็เรียกว่าผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะกลัวได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะต่อไปค่ะเด็กๆไม่พูดแทรกจังหวะผู้อื่นพูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเลือกใช้ความดังของเสียงให้พอเหมาะไม่เสียงเบาเกินไปหรือว่าเสียงดังเกินไปบางคนเนี่ยคุณแม่สังเกตว่ามีเด็กต้นทางเนี่ยออกมาพูดใช่ไหมคะบางคนเนี่ยพูดเสียงเบาไปเด็กๆปลายทางหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในห้องนะคะก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆไม่พูดนินทาว่าร้ายผู้อื่นข้อนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดเล่าจากประสบการณ์หรือว่าการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยข้อนี้เด็กๆก็จะต้องนำไปใช้ด้วยนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือแสดงความคิดเห็นพอเราพูดจบแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะเปิดโอกาสโดยการพูดว่าผู้ฟังมีอะไรมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามกระผมสามารถถามได้เลยนะครับก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยได้ซักถามข้อสงสัยบางทีเราอาจจะเล่าข้ามสิ่งที่บางช็อตนะคะหรือว่าบางเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะถามได้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมหนูน้อยนักเล่าเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะห้องละ1คนเดี๋ยวลองออกมาเล่าก่อนนะคะลองเล่าคร่าวๆจากสิ่งที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะปล่อยเวลาให้เด็กๆทำกิจกรรมนะคะขอตัวแทนออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง1คนค่ะน้องดาเนียยกมือนะคะเดี๋ยวจะให้น้องดาเนียนะคะออกมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ประทับใจโดยใช้คำสอนจากคุณครูเมื่อสักครู่นี้โดยใช้หลักการเล่าวิธีการเล่าขั้นตอนการเล่าจากที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในวันหยุดค่ะครอบครัวพาหนูไปเที่ยวที่โครงการช่างหัวมันค่ะที่ไปที่แรกคือพิพิธภัณฑ์ดินค่ะมีดินหลายชั้นให้ดูมากมายเลยค่ะแล้วก็ได้รับชมวิดิทัศน์ความเป็นมาของโครงการช่างหัวมันค่ะที่มาของโครงการช่างหัวมันมีชาวบ้านเอามันมาให้ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยเอามันวางไว้ที่ตาช่างค่ะแล้วมันก็เริ่มงอกค่ะในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยนำไปปลูกค่ะแล้วก็ได้นั่งรถชมสวนต่างๆมีฟาร์มบัวแล้วก็มีฟาร์มแกะแล้วก็มีไก่มีต้นไม้หลายชนิดให้ดูมากเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หนูประทับใจค่ะเพื่อนๆในห้องซักถามอะไรไหมคะ

0: ขอจบการเล่าเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเล่าของเราคนแรกเก่งไหมคะเด็กๆน้องดาเนียเก่งไหมคะ
2: เก
1: ่งมากๆเลยนะคะก็คือเหมือนกับเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องนะคะมีการกล่าวสวัสดีผู้ฟังเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆเวลาที่เด็กๆออกมาเล่านะคะอย่าลืมแนะนำตัวเองนะคะให้ผู้ฟังเนี่ยรู้จักด้วยนะคะรวมทั้งถ้ามีข้อคิดเนี่ยอาจจะเชิญชวนเพื่อนๆใช่ไหมคะมาเที่ยวโครงการช่างหัวมันที่จังหวัดอะไรคะ
2: เพชรบ
1: ุ
2: ร
1: ีนั่นเองนะคะเก่งมากๆอาจจะเชิญชวนตอนท้ายก็ได้นะคะวันนี้เก่งมากๆแล้วนะคะประมือให้น้องดาเนียค่ะเดี๋ยวรับรางวัลพิเศษกับคุณครูนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทำงานของเราบ้างก็คือเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองซักซ้อมบทพูดนะคะในการเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันหรือว่าเหตุการณ์ที่เด็กๆประทับใจเล่าเรื่องจากเหตุการณ์ที่เด็กๆประทับใจนะคะเด็กๆอาจจะเรียกว่าตอนแรกอาจจะแบบว่าสับสนก็ได้นะคะคุณครูนะคะได้เตรียมกระดาษไว้ให้แล้วเด็กๆอาจจะคิดเรื่องนะคะรวมทั้งเรียบเรียงเรื่องราวเนี่ยลงในกระดาษก่อนที่จะพูดนะคะรวมถึงซักซ้อมด้วยนะคะฝากเด็กคุณครูไปทางนะคะดูเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆจะได้เล่าเรื่องเรียกว่าอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็สามารถเล่าได้อย่างแบบว่ายอดเยี่ยมนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆอาจจะเขียนชื่อเรื่องด้านบนสุดก็ได้นะคะชื่อเรื่องด้านบนสุดแล้วก็ลองเรียงลำดับการเล่านะคะเล่าเหตุการณ์ที่ตนเองเคยประสบพบเจอนะคะที่ประทับใจนะเจ้านายชอบเหตุการณ์อะไรบ้างคะที่ประทับใจ
3: ไปเที่ยวคร
1: ับ ไปเที่ยวน้องจักรพรรดิสามารถนำเรื่องที่คุณพ่อให้สุนัขใช่ไหมคะเห็นสุนัขนำมาเขียนได้เลยของหนูก็คุณแม่ซื้อจักรยานให้ในเนื่องในวันอะไรคะเกียร์ไนที่หนูเล่าว่าคุณแม่ซื้อจักรยานให้อ่ะค่ะคุณแม่ซื้อให้เนื่องในวันอะไร
4: แม่ซื้อที่เรียน
1: ให้วันพฤหัสนะคะได้รับประทานทุเรียนครั้งแรกเป็นเรื่องราวที่ประทับใจได้ไหมได้อาจจะเล่าว่าชิมแล้วอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆกับเด็กๆนะหมอนทองด้วยนะคะเด็กๆไวเลยค่ะคิดเรื่องในหัวก่อนแล้วก็เขียนเรียงลำดับเรื่องราวนะคะให้เวลาเขียน5นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะสุ่มเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังนะคะเขียนไปได้เลยค่ะติดได้เลยน้องตะวันมีเหตุการณ์ที่ประทับใจไหมคะน้องตะวันประทับใจเหตุการณ์อะไรคะอะไรนะคะ
5: ไปทะเล
1: เวลาที่เราเล่าเรื่องเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากที่เด็กๆเนี่ยเขียนว่าอาจจะเล่าจากว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะมีข้อคิดอย่างไรมีผลเป็นอย่างไรนะคะสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยนำมาเรียบเรียงเขียนเป็นเรื่องได้เลยนะคะ

ิดเทอมใหญ่หนูไปหาดชะอำเก่งมากค่ะไปกับใครทำอะไรบ้างนะคะลองเขียนนะน้องเมย์เหตุการณ์ที่ประทับใจคืออะไรคะไปเที่ยวน้ำตกที่ไหนคะป่าละอูน้องเบิ้ลล่ะคะเหตุการณ์ที่ประทับใจคืออะไรเอ่ย

Rodrigo.

0: ตุการณ์ที่ประทับใจของหนูคืออะไรคะไลวินพูดเสียงดังๆค่ะพูดเสียงดังๆเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนคะที่ไหนนะ
1: ที
0: ่
1: ร
0: ้
1: าน
0: อ๋อที่ร้านเด็กๆไวเลยค่ะไวเลย

ทีพอไหมคะไหนใครเขียนเสร็จแล้วลองมาเล่าให้คุณแหม่มฟังก่อนได้ไหมคะเสร็จแล้วเหรอคะน้องตะวัน

0: เด็กๆนั่งทำงานตัวตรงๆนะคะไมกี้นั่งตัวตรงค่ะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะเขียนลงไปในกระดาษเนี่ยเด็กๆจะต้องคิดในหัวแล้วว่าเราจะเขียนอะไรก่อนอะไรหลังเหตุการณ์อะไรนะคะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเด็กๆเนี่ยไม่คิดเด็กๆเขียนไปด้วยคิดเนี่ยบางทีเด็กๆอาจจะต้องลบบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างเป็นระบบในมีกระบวนการเหมือนที่คุณแม่สอนไปแล้วนะคะเสร็จหรือยังคะทิทัศน
1: ์วันหยุดพ่อพาผมไปเที่ยวสวนน้ำอาจจะเขียนว่าวันที่1มิถุนายนก็ได้ค่ะเอามาใส่ข้างบนแทนวันหยุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีซ้ำนะวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567พ่อพาผมไปเที่ยวสวนน้ำได้เล่นน้ำและอะไรคะสไลเดอร์เขียนเลยค่ะเขียนไปก่อนเขียนไปก่อนหนึ่งและสไลเดอร์แล้วพอเล่นแล้วเป็นยังไงเอ่ย
2: ประทับใจและสนุกค
1: ่
2: ะ
1: ประทับใจและสนุกเก่งมากค่ะไหนอีฟเขียนว่าอะไรคะ
2: เอาใบอันนี้ไปได้มากเป็น
0: ไม่ดูค่ะเด็กๆกระดาษที่เด็กๆเขียนเนี่ยคุณแม่ให้เขียนเป็นเรียกว่าเป็นแนวทางในการพูดของเรานะคะเด็กๆเขียนเสร็จแล้วลองซักซ้อมการพูดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปพูดหน้าห้องโดยที่ไม่ดูกระดาษนะคะไหนน้องอีฟเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแล้วชอบไหมคะอาจจะเขียนเพิ่มเติมว่าอาจจะเขียนสรุปว่าฉันชอบทุเรียนที่คุณแม่ซื้อมาให้ก็ได้นะคะขอวออะยอขวัญค่ะ

0: าเด็กๆเสร็จแล้วเขียนเลขที่ให้คุณครูด้านล่างหน่อยนะคะเขียนแค่เลขที่ก็พอค่ะเสร็จหรือยังคะไหนเล่าให้คุณครูฟังหน่อยเร็วฉันไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วไปทำอะไรที่ชายหาดชะอำบ้างอะคะอาจจะเขียนเพิ่มด้านล่างก็ได้ค่ะเป็นจะได้ไม่ต้องลบอีกนะปิดเทอมใหญ่หนูไปชายหาดชะอำหนูไปกับคุณพ่อคุณแม่พี่และฉันพี่และพี่ใช่ไหมคะอาจจะเขียนว่าไปเล่นน้ำหนูได้ไปเล่นน้ำหรือเปล่าหนูอาจจะเขียนเพิ่มไปว่าไปเล่นน้ำแล้วหนูเขียนว่าอะไรอ๋อฉันมีความสุขอาจจะเขียนว่าหลังจากเล่นน้ำอะไรเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่หนูประทับใจหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนูมีความสุขก็ได้นะคะมีใครเสร็จแล้วบ้างเสร็จแล้วเหรอคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเหตุการณ์ที่ประทับใจคืออะไรแล้วหนูรู้สึกยังไงเมื่อได้รับจักรยานแล้วดีใจเขียนได้เลยค่ะรู้สึกดีใจที่ได้รับจักรยานแล้วขอบคุณคุณพ่อหรือเปล่าวันนั้นน่ะคะหนูจะเขียนคำว่าอะไรคะขวัญขอวออะยอขวัญค่ะยอหญิงรอลิงค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอยากฟังเรื่องราวของเพื่อนหรือยังคะใครอยากฟังเรื่องราวของเพื่อนแล้วบ้างอย่าลืมใช้หลักการในการพูดนะคะเด็กๆก็คือเมื่อเด็กๆเนี่ยออกมาเล่าด้านหน้าแล้วนะคะเด็กๆจะต้องเรียกว่ากล่าวคำทักทายไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือผู้ฟังนะคะแล้วพอแล้วก็เล่าเรื่องว่าวันนี้ดิฉันกระผมแนะนำตัวนะคะจะออกมาเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจเรื่องแล้วก็เล่ารายละเอียดของเรื่องนะคะรวมทั้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะสรุปสิ่งที่เราพูดนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยเรียกว่าซักถามข้อสงสัยนะคะแล้วก็พอจบแล้วใช่ไหมคะก็ต้องขอบคุณและสวัสดีผู้ชมนะคะแล้วก็เดินลงเวทีนั่นเองค่ะมีใครเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีใครเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากออกมาเล่าบ้างคะมีรางวัลพิเศษมีกล่องจุ่มให้ใครออกมาจะได้รับกล่องจุ่มพิเศษน้องวันใหม่ค่ะมาเลยค่ะน้องวันใหม่เด็กๆไม่หยิบกระดาษออกมานะคะเวลาเล่าจะต้องเดินออกมาจนถึงขึ้นบนเวทีแล้วผู้ฟังจะต้องทำอย่างไร
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนรัตน์ใจอยู่ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ค่ะจะมาเล่าเรื่องไปหาชะอำค่ะปิดเทอมใหญ่หนูไปหาชะอำไปเล่นน้ำกับคุณพ่อคุณแม่พี่แล้วก็ตัวฉันหนูไปหนูมีความสุขมากค่ะใครมีข้อสักถามไหมคะขอจบการเล่าแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะน้องวันใหม่ไปที่ไหนมาคะเด็กๆชายหาดชะอำนะคะแล้วก็น้องวันใหม่สรุปจบด้วยคำว่าฉันมีความสุขที่ได้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะคะคนต่อไปใครอยากออกมาเล่าบ้างน้องปลื้มค่ะเก่งมากๆเลยมาได้เลยค่ะน้องปลื้มผู้ฟังอย่าลืมเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะ
2: สวัสดีครับคุณครูไปทางและเพื่อนๆไปทางวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ประทับใจครับเรื่องที่ผมจะเล่าก็คือผมไปเที่ยวสงกรานต์ครับในปีพ.ศ. 2567ครับวันที่เดือนเมษายนครับวันที่14ครับผมไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่หน้าโรงเรียนหัวหินครับ วันนั้นผมมีความสุขมากครับเพื่อนๆจะมีอะไรสักถามไหมครับ
0: ยังไม่รู้รายละเอียดเลยค่ะว่าน้องปื้มไปเล่นกับใครบ้างคะแล้วไปเล่นอย่างไรบ้างคะ
2: ไปเล่นกับลุงป้าแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็พ่อแม่ครับแล้วก็ผมครับขอบคุณครับ
0: เก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าเรียกว่าการเรียนลำดับนะคะของเด็กๆที่อยู่ต้นทางเนี่ยเรียกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกกันไปนะคะการพูดถึงวันที่นะคะอันดับแรกต้องพูดถึงวันที่เท่าไหร่เช่นวันที่14ต่อไปก็จะต้องเป็นเดือนอะไรนะคะเมษายนแล้วก็พุทธศักราช2567แบบนี้นะคะถึงจะยอดเยี่ยมนะคะไม่เป็นไรเก่งแล้วนะคะน้องปลื้มต่อไปค่ะคนต่อไปใครอยากออกมาเอ่ยเรื่องทุเรียนหมอนทองของน้องอีฟค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องในวันหยุดค่ะวันหยุดแม่ซื้อทุเรียนให้ค่ะทุเรียนหมอนทองหวานอร่อยมากค่ะลูกใหญ่ด้วยค่ะทั้งหวานทั้งอร่อยค่ะและหนูชอบด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆมีข้อสักถามอะไรไหมคะขอจบการเล่าเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ทุเรียนหมอนทองของน้องอีฟนะคะจากการสังเกตการเล่าเรื่องของเพื่อนนะคะเด็กๆปลายทางอาจจะเห็นแค่ช่วงบนใช่ไหมคะแต่ช่วงล่างของน้องอีฟเป็นแบบนี้เลยค่ะมีความเขินอายนะคะยังไม่มั่นใจนะคะเวลาที่เด็กๆออกมาเล่าเนี่ยอาจจะยืนตัวตรงใช่ไหมคะหรือว่าใช้มือใช้ท่าทางประกอบการเล่าได้เลยนะคะแต่ขอเด็กๆนะคะอย่าเกาอย่าคันอย่าล้วงกระเป๋านะคะออกมาด้านนอกอย่าแคะอะไรนะคะจะได้เป็นบุคลิกที่ดีกับเรานะคะเวลาที่เราออกไปพูดหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะขออีกค่ะมีใครอีกใครอีกดีคะน้องเจ้านายก่อนค่ะมาเลยเด็กๆ เวลาออกมาเล่าอย่าลืมสวัสดีกับเรียนคุณครูใช่ไหมคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆรวมทั้งแนะนำตัวเองด้วยนะคะให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์คิดละเอียดชื่อแม่ชื่อเจ้านายวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องไปเที่ยวใต้ครับครอบครัวผมไปใต้เพราะไปเยี่ยมเพื่อนยายของผมที่นครศรีธรรมราชจบ
0: ไปทำอะไรบ้างคะ
4: ไปเยี่ยมญาติครับ
0: ไปเยี่ยมใช่ไหมคะแล้วไปพอเห็นเหตุการณ์นี้แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: มีความปลุกครับขอจบการเล่าไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
0: เก่งมากๆเลยนะคะน้องเจ้านายเวลาเด็กๆออกมาเล่าอย่าลืมใส่รายละเอียดในการเล่าเพราะว่าเวลาที่เราใส่รายละเอียดในการเล่าเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเรียกว่าคิดตามนะคะแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังมากยิ่งขึ้นนะคะขออีกค่ะมีใครอีกน้องน้ำโมค่ะมาเลย
5: สวัสดีครับครูเรียนทุกท่านแล้วเพื่อนๆทุกคนที่กำลังดูอยู่ผมชื่อว่าเด็กชายจักรพรรดิลิขคำลบชื่อเล่นชื่อน้องอโมครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองในเรื่องฉันไ

0: แล้วบอกว่านี่หมาใครพ่อบอกว่านี่ไงของขวัญของลูกฉันดีใจมากที่ได้เจอหมาทั้งสองตัวนั้นเพื่อนๆมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมครับ
1: เก่งมากๆเลยนะคะเรียกว่ามีการกล่าวสวัสดีทักทายคุณครูเพื่อนๆนะคะมีการแนะนำตัวเล่าเรื่องได้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็เด็กๆคิดตามไหมคะจินตนาการภาพสุนัขของเพื่อนตามเลยนะคะว่าหน้าตาสุนัขที่เพื่อนได้เป็นของขวัญวันเกิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีสรุปจบด้วยการพูดว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรก็คือมีความสุขใช่ไหมคะรวมทั้งเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อสงสัยด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดิค่ะมีใครอยากออกมาเล่าอีกไหมคะใครเอ่ยเดี๋ยวจะดูคนที่กำลังไม่เป็นผู้ฟังที่ดีนี่ตั้งใจฟังเลยนะคะคนที่จะได้ออกมาเล่าคืออ๋อน้องแก้วตาสบตาครูแหม่มนะคะประมือให้น้องแก้วตาค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปณิดาอ่อนเจริญจะมาเล่าเรื่องได้หนูได้ไปเที่ยวทะเลค่ะวันนั้นหนูได้ไปเที่ยวทะเลค่ะเล่นน้ำสนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆมีข้อชักถามอะไรไหมคะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้น้องแก้วตานะคะเรียกว่าเป็นการเล่าประสบการณ์แบบสั้นๆนะคะรวบรัดให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะมีใครอยากออกมาเล่าอีกคะใครเอ่ยน้องประกรณ์ใช่ไหมคะน้องประกรณ์ออกมาได้เลยค่ะมาเลยน้องประกรณ์ออกมาได้เลยค่ะเด็กๆ เวลาออกมาเล่าอย่าลืมยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะคะทักทายเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประกรณ์ถิดสันเทียครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผมประทับใจครับวันเดือนผมได้ไปเที่ยวตอนปิดเทอมที่จังหวัดนครราชสีมาครับได้ไปกราบย่าโมครับแล้วได้ไหว้ศาลเจ้าพ่อไฟด้วยครับแล้วผมได้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับพอเวลา 21:30 นผมได้เข้านอนจนถึงเวลา 18:00 ครับแล้วผมก็ตื่นมาครับแล้วก็ออกเดินทางเพื่อกลับบ้านครับเพื่อนๆมีอะไรแชทถามอีกไหมครับขอบคุณครับ
1: ประสบการณ์ของน้องประกรณ์นะคะได้ไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยนครราชสีมาหรือว่าเมืองอะไรเอ่ยโคราชนั่นเองนะคะอีกชื่อหนึ่งนะคะได้ไปกราบเท้าย่าโมนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยขออีก1คนค่ะ1คนนี้จะได้รับกล่องจุ่มเคย1 2 3น้องเจน่าค่ะมาเลยค่ะเวลาเล่านะคะต้องพูดจาให้ไพเราะนะคะสนองหูผู้ฟังด้วยนะคะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเจด้าชื่อจริงชื่อนันพัฒน์บุญสูงค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องแม่กับพ่อพาไปเที่ยวชะอำ
1: ไปทำอะไรบ้างคะ
4: ไปเล่นน้ำ
1: ทำอะไรอีกเอ่ย
4: ไปกินข้าว
1: แล้วพอไปแล้วหนูรู้สึกยังไงคะ
4: รู้สึกดีค่ะ
1: เด็กๆมีข้อซักถามอะไรไหมคะ

0: พูดได้เลยค่ะ
1: จบแล้ว
0: เด็กๆพอจบแล้วเราพูดว่าจบแล้วได้ไหมคะเราต้องพูดว่าอะไรคะขอจบการเล่าเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อาจจะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะขออีกหนึ่งครั้งค่ะตอนจบค่ะ
1: ขอจบการเล่าเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเรื่องที่เพื่อนเล่าสนุกนะคะแต่ละคนก็จะมีเรื่องเล่ามีเหตุการณ์มีประสบการณ์ที่ประทับใจที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆบางคนอาจจะไปเที่ยวเด็กๆบางคนอาจจะได้รับของขวัญวันเกิดนะคะที่เรียกว่าอาจจะไม่คาดคิดว่าจะได้รับนะคะบางคนแค่ได้ทานอาหารอร่อยๆ อย่างเช่นน้องอีฟใช่ไหมคะได้ทานทุเรียนหมอนทองก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องที่ประทับใจแล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปเอ่ยการเล่าเรื่องนะคะจากประสบการณ์สิ่งที่เราได้พบเจอเคยพบเจอด้วยตนเองนะคะเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าเวลาที่เราออกมาเล่าเนี่ยอย่าลืมคิดถึงนะคะหลักการที่คุณแหม่มได้พูดด้วยขั้นตอนการพูดวิธีการพูดควรที่จะเริ่มอย่างไรนะคะลำดับก่อนหลังนะคะเด็กๆเนี่ยบางคนอาจจะยังพูดไม่เก่งนะคะในวันนี้หรือว่ายังไม่ค่อยมั่นใจยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวเรียนกับครูแหม่มนะคะครูแหม่มจะพยายามฝึกให้เด็กๆเนี่ยมีความเรียกว่ากล้าแสดงออกมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะแล้วก็จะเรียกเด็กๆนะคะคนที่ยังไม่เคยออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะได้ออกมาหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้เรียกว่าเห็นหน้าเห็นตาเด็กๆด้วยนะคะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนในเรื่องของการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องไพเราะสนอเสียงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำแบบประเมินตนเองนะคะดูซิว่าสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยเด็กๆทำสิ่งต่างๆได้มากน้อยเพียงใดนะคะคุณครูปลายทางเนี่ยจะได้เรียกว่าช่วยเสริมสิ่งที่เด็กๆเนี่ยยังไม่ค่อยคล่องนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเป็นเรื่องของหลักภาษานะคะในเรื่องส่วนประกอบของประโยคสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องประโยคใบงานที่1เรื่องส่วนประกอบของประโยคนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆการเล่าเรื่องจากประสบการณ์นะคะก็ฝากเด็กๆเรียกว่าอาจจะกลับไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะเช่นวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ประทับใจของเด็กๆเช่นเด็กๆอาจจะประทับใจการได้เป็นตัวแทนออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นนะคะก็สามารถไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังหรือว่าไปเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เลยนะคะวันนี้คุณครูนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: คะแนนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลง

โทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เป้เป็ดน้อย
5: ตอนโกรธ

Yeah.

ครับเวลาเราเล่นกับเพื่อนบางครั้งเราก็มีความสุขและสนุกกับเพื่อนบางทีก็โกรธเพื่อนวันนี้เป้โกรธเพื่อนเพราะแย่งของเล่นกันแล้วเพื่อนๆเคยโกรธใครไหมครับเวลาโกรธเพื่อนๆเคยเห็นหน้าตัวเองไหมครับว่าเป็นอย่างไรเฉลยเวลาโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่ารักเลยนะครับ

0: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้เรากลับมาที่ห้องเรียนปกติกันแล้วนะครับเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันด้วยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเราไปเรียนรู้กันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาครับซึ่งเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับครับในชั่วโมงที่1นะครับวันนี้เรากลับมาห้องเรียนปกติของเรานะครับคุณครูจะนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามกันครับคำถามของคุณครูครับถามว่านักเรียนเคยช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านหรือไม่เคยไหมเคยแน่นอนเคยทุกคนแน่นอนนะครับถ้าเคยให้อธิบายขั้นตอนการทำงานบ้านที่ช่วยผู้ปกครองทำใครอยากจะอธิบายขั้นตอนการทำงานบ้านใครลูกมากลุ่ม2ก่อนเลยด้านหลังจับไมค์เลยลูกลุกขึ้นยืนตอบเลยครับถามก่อนว่าเด็กๆช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านอะไรครับ
2: กวาดบ้านแล้วก็ล้างจาน
1: แล้วถ้าคุณครูจะให้เด็กๆอธิบายขั้นตอนเด็กๆจะอธิบายขั้นตอนระหว่างกวาดบ้านกับล้างจานเลือกอันไหนครับ
2: ล้างจาน
1: ล้างจานล้างจานเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับบอกได้เลยครับว่านักเรียนมีวิธีการหรือขั้นตอนการล้างจานอย่างไรบ้างครับขั้นตอนที่หนึ่ง
2: เตรียมอุปกรณ์ค
1: ่
2: ะ
1: ขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมอุปกรณ์หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้อง
2: เปิดน้ำใส่จานค่ะ
1: เปิดน้ำใส่จานเพื่ออะไรเพื่อล้างเศษอาหารไปก่อนใช่ไหมหนึ่งสองสาม
2: แล้วก็เอา
1: ฟองน้ำโอฟองน้ำที่มีน้ำยาล้างจานแล้วหรือยังไงลูก
2: เอาน้ำยาล้างจานใส่ฟองน้ำค
1: ่
2: ะ
1: เทน้ำยาล้างจานใส่ฟองน้ำ
2: แล้วก็ถูจาน
1: แล้วก็มาถูจานให้เป็นไงให้ครบทุกใบเสร็จแล้วทำไงต่อลูก
2: ล้างน้ำสะอาด
1: แล้วก็นำจานนั้นไปล้างน้ำสะอาดหลังจากน้ำล้างน้ำสะอาดเสร็จเรียบร้อยทำไมต่อครับ
2: เก็บเข้าที
1: ่เก็บเข้าที่เอาปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนั่นคือขั้นตอนในส่วนของเรื่องของการล้างจานนะครับซึ่งจะมีเป็นคำถามที่คุณครูจะถามต่อเนื่องจากตรงนี้ด้วยนะครับใครอยากจะนำเสนอเออดีไหมอะไรดีลูก
2: เก็บผ้ากับถูพื้นครับ
1: เลือกอย่างเดียว
2: ถูพื้น
1: ถูพื้นถูพื้นเราจะเริ่มขั้นตอนอย่างไรครับ
2: เตรียม
1: อุปกรณ์
2: ใช่ครับ
1: เตรียมอุปกรณ์หนึ่งสอง
2: เทน้ำใส่กระมังครับ
1: เทน้ำใส่กระมังสาม
2: เอาไม้ถูพื้นจุ่มลงไปในน้ำคร
1: ับไม้ถูพื้นจุ่มลงไปสี
2: ่แล้วก็ถูครับ
1: แล้วก็ถูพื้นห้ามีไหมห้ามีห้าต่อไปหมดแล้วเอาปรบมือให้เพื่อนเก่งมากนะครับอาจจะขาดขั้นตอนเรื่องของการล้างใช่ไหมเราอาจจะต้องล้างในส่วนของผ้าที่ใช้ในการถูพื้นแล้วถึงจะนำไปทำอะไรครับต่อเนื่องก็คือเก็บเข้าที่นั่นเองนะครับเอาเรามาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของคุณครูครับก็คือเคยแน่นอนครับเคยช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นตากผ้ามีขั้นตอนคือเตรียมอุปกรณ์เริ่มต้นเลยก็คือเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนใช่ไหมเตรียมอุปกรณ์แยกผ้าตามประเภทสลัดผ้าเพื่อขจัดน้ำส่วนเกินใช่ไหมครับเราก็สะบัดผ้าก่อนนะเวลาที่เราตากเนาะก่อนตากเราก็สะบัดผ้าก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้ไม้หนีบหรือใช้ไม้แขวนนะครับมาช่วยในการตากผ้าด้วยนะครับรวมถึงตากผ้าในที่มีแสงแดดและลมนะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเว้นระยะห่างระหว่างผ้านะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้โดนลมโดนแดดได้ทั่วผ้าก็จะได้เป็นไงแห้งดีขึ้นแห้งไวขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือแนวคำตอบของครูในเรื่องของการตากผ้านะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับ คำถามก็คือนักเรียนคิดว่าการช่วยทำกิจกรรมหรืองานบ้านเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่ครับมีประโยชน์ไหม
2: ม
1: ีทุกคนตอบว่ามีแน่นอนมีประโยชน์อย่างไรครับอ่ะใครอยากตอบโอ้ตอนนี้ยกมือกันอ่ะมาวันนี้ก่อนเลยลูกจับไมค์แล้วลุกขึ้นยืนครับมีประโยชน์อย่างไรในการทำกิจกรรมหรือทำงานบ้าน
2: ไม่ทำให้บ้านรกค่ะ
1: อ้าวไม่ทำให้บ้านรกให้บ้านสะอาดใช่ไหมเรื่องของงานบ้านใช่ไหมก็อ่ะปรบมือก่อนเก่งมากมีคนอื่นอีกไหมกลุ่มสามอ่ะคุณครูจะถามให้ทั่วๆนะครับทุกๆกลุ่มอ่ะมีประโยชน์อย่างไรครับในการทำงานบ้านหรือทำกิจกรรม
2: ช่วยพ่อช่วยแบ่งปัน
1: ช่วยแบ่งเบาภาระของ
2: พ่อแม่
1: พ่อแม่ผู้ปกครองเก่งมากปรบมือเอาล่ะครับมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมครับลุกขึ้นยืนตอบเลยนอกเหนือจากทำให้บ้านสะอาดนะครับแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วมีอะไรครับที่เป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ของการทำงานบ้านทำกิจกรรมช่วยอะไรอีกลูกช่วยทำให้เราเป็นยังไงมีอะไรลูกมี
2: ระเบียบมากข
1: ึ้
2: น
1: มีระเบียบวินัยทำไมเพราะว่าเราช่วยอะไรช่วยจัดบ้านเราก็ทำให้เราเสริมสร้างระเบียบวินัยได้ใช่ไหมครับเอาปรบมือเก่งมากมีใครมีคำตอบอื่นอีกไหมด้านหลังเลยลูกด้านหลังเอาละครับประโยชน์ของการทำกิจกรรมหรือการทำงานบ้านครับอีกสักหนึ่งคำตอบครับที่นอกเหนือจากที่เพื่อนตอบมานะ
2: ทำให้การทำงานบ้านติดตัวไปจนโตค
1: ่
2: ะ
1: ทำให้เรามีทักษะใช่ไหมมีทักษะในเรื่องของการทำงานบ้านมีการพัฒนาต่างๆเนาะเอาปรบมือเก่งมากนะครับก็คือทักษะนั้นก็คือติดตัวไปจนโตนะครับก็ทำให้เรานั้นทำความสะอาดบ้านได้ดีขึ้นถ้าเราเริ่มฝึกตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมครับโตขึ้นไปเราก็จะทำให้เราเนี่ยทำความสะอาดบ้านหรือทำงานต่างๆทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองเก่งยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะครับ

0: เอาละแนวคำตอบของครูครับก็คือนี่ครับมีประโยชน์แน่นอนครับเช่นช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราก็ตอบไปเนาะพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อนเราก็ตอบไปเหมือนกันเสริมสร้างความรับผิดชอบกลุ่มหนึ่งก็ตอบออกมาเหมือนกันครับรวมถึงสร้างความภูมิใจให้กับตนเองด้วยไหมครับเราก็มีการเสริมสร้างความภูมิใจนะครับแบ่งเบาภาระนี่เหล่านี้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยของการทำกิจกรรมหรือการทำงานบ้านนั่นเองนะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันนะครับวันนี้มีอยู่ด้วยกัน2ข้อครับอยู่ในหน่วยที่3เรื่องของการแก้ปัญหาครับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาโดยเรียงลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆได้ครับและ2ครับเด็กๆจะต้องเห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวนั่นเองนะครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเด็กๆจะต้องแก้ปัญหาโดยการเรียงลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมต่างๆและเห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวนั่นเองนะครับเอาละครับมาที่กิจกรรมต่อไปครับเป็นกิจกรรมเรื่องของการเรียงลำดับขั้นตอนนะครับคุณครูจะให้เด็กๆทำการช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนอย่างไรเรามาดูกันครับวันนี้ครับคุณครูมีขั้นตอนการล้างจานซึ่งในช่วงต้นเพื่อนเราก็ได้มีการตอบออกมาบ้างแล้วนะครับน่าจะเป็นแนวทางในการช่วยการเรียงลำดับได้นะครับให้นักเรียนช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรมนั่นก็คือขั้นตอนการล้างจานว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาละครับกิจกรรมลำดับแรกเลยแต่คุณครูไม่ได้เรียงนะคุณครูไม่ได้เรียงนะว่าเป็น1 2 3ให้เด็กๆช่วยกันเรียงแต่ว่ามีอะไรกันบ้างคุณครูจะอธิบายก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือล้างด้วยน้ำอุ่นครับต่อมาล้างจานด้านล่างครับขจัดเศษอาหารมาที่ตรงกลางกันบ้างครับเตรียมอุปกรณ์เก็บเข้าที่แยกประเภทจานชามนะครับใส่น้ำยาล้างจานเช็ดหรือพักให้แห้งล้างน้ำสะอาดนะครับมีอยู่กี่ขั้นตอนเนี่ย9ขั้นตอนให้เด็กๆช่วยกันหาว่าขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่1ครับ
1: เตร
0: ีย
1: มอ
0: ะไรนะอะไรนะ
2: ถ
0: ูกหรือเปล่ายอดเยี่ยมมากครับ1เตรียมอุปกรณ์2โอ้โหตอบกันอย่างรวดเร็วเลยครับจะถูกหรือเปล่าจะถูกหรือเปล่าแยกประเภทจานชามมีตอบออกมาเนาะกลุ่ม3เมื่อสักครู่นี้ได้ยินอยู่อ่ะกลุ่ม2เหรออ่ะขออภัยกลุ่ม2นะครับต่อไปหลังจาก1เตรียมอุปกรณ์2แยกประเภทจานชาม3ดูซิจะถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆตอบมาว่าขจัดเศษอาหารถูกต้องขจัดเศษอาหารต่อไปขั้นตอนที่4อะไรนะอะไรนะคิดดีๆคิดดีๆเอาละคำตอบก็คือล้างด้วยน้ำอุ่นเยี่ยมมากมีหลายกลุ่มที่ตอบนะกลุ่ม4ก็ตอบกลุ่ม5ก็ตอบกลุ่ม1ตอบไหมกลุ่ม1ก็ตอบทำไมถึงต้องล้างด้วยน้ำอุ่นครับมีใครทราบไหมเพราะอะไรลูกเพราะถ้าเราใช้น้ำอุ่นล้างเนี่ยก็จะทำให้ถูกต้องให้คราบมันต่างๆหลุดออกไปก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าตัวที่เป็นคราบต่างๆนะถ้าโดนน้ำอุ่นเนี่ยก็จะทำให้หลุดออกไปได้ง่ายทำให้เวลาเราล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานเนี่ยก็ทำให้คราบเหล่านั้นหลุดได้ง่ายกว่าที่เราล้างด้วยน้ำอุณหภูมิปกตินะครับเอาละ1เตรียมอุปกรณ์2แยกประเภทจานชาม3ขจัดเศษอาหาร4ล้างด้วยน้ำอุ่น5อะไรนะใส่น้ำยาล้างจานโอ้โหถูกต้องหลายกลุ่มนะครับกลุ่ม1กลุ่ม5ถูกต้องนะครับเอาละลำดับที่6คือปลายทางก็ตอบไปพร้อมกันได้เลยนะครับคืออะไรนะ ถูกต้องครับล้างจานนะครับล้างจานลำดับที่7ตอบเสียงดังเลยครับก็คือล้างน้ำสะอาดและคำตอบที่8หรือขั้นตอนที่8คือ
1: เช็ด
0: เอาล่ะเช็ดหรือพักให้แห้งนะครับและลำดับสุดท้ายคือเก็บเข้าที่นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมาเอาประมือให้กับตัวเองทุกคนก่อนเก่งมากประมือเสียงดังมากเอาละครับนี่คือขั้นตอนการล้างจานนะครับขั้นตอนการล้างจานนะครับที่เราช่วยกันเรียงลำดับให้ถูกต้องเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือเด็กๆตอบประมาณเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งคือเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนที่สอง
2: แยกประเภทจานชาม
0: เด็กๆตอบพร้อมกันนะครับขั้นตอนที่สาม
3: ขจ
0: ัดเศษอาหารขั้นตอนที่สี
3: ่
0: ล้างด้วยน้ำอุ่นขั้นตอนที่ห้า
3: ใส
0: ่น้ำยาล้างจานขั้นตอนที่หก
3: ล
0: ้างจานขั้นตอนที่เจ็ด
3: ล
0: ้างน้ำสะอาดขั้นตอนที่แปด
3: เช
0: ็ดหรือพักให้แห้งและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่เก้
3: า
0: ถูกต้องเก็บเข้าที่นะครับยอดเยี่ยมมากนะครับเราช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนได้อย่างดีเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยใช่ไหมครับเอาละครับครับหลังจากที่เรามาร่วมทำกิจกรรมการเรียงลำดับขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับมีคำถามครับจากกิจกรรมครับนักเรียนคิดว่าถ้าสลับขั้นตอนกันจะเกิดอะไรขึ้นและหากสลับจะสามารถทำงานได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรอ้าวใครอยากจะตอบครับมาแล้วนะครับกลุ่มหนึ่งเลยนะครับคุณครูจะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ให้ดูก่อนนะครับตอบได้เลยครับถ้าเราจะสลับขั้นตอนเด็กๆจะสลับขั้นตอนไหนครับ
4: ขจัดเศษอาหาร
0: ขจัดเศษอาหารสลับกับ
4: แยกประเภทจานชาม
0: แยกประเภทจานชามแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าสลับกันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะล้างจานได้สำเร็จไหม
4: สำเร็จค่ะ
0: สำเร็จเอายอดเยี่ยมมาปรบมือเพื่อนเก่งมากนะครับเอาละครับอย่างที่บอกไปครับเด็กๆตอบออกมาแล้วนะครับว่าเราสลับขั้นตอนนะครับแนวคำตอบของครูก็คือบางขั้นตอนสามารถสลับกันได้และบางขั้นตอนเนี่ยไม่สามารถสลับกันได้และหากสลับสามารถทำงานได้สำเร็จแบบที่เพื่อนเราตอบออกมานั่นเองนะครับเอาละครับหลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมและตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีสรุปกันนิดนึงนะครับการเรียงลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จบางกิจกรรมสามารถสลับขั้นตอนได้และได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันแต่บางกิจกรรมไม่สามารถสลับขั้นตอนได้นะครับนี่คือบทสรุปจากกิจกรรมที่ผ่านมานะครับมาที่ใบงานกันแล้วครับใบงานของครูมีชื่อว่ากิจกรรมที่บ้านนะครับก่อนอื่นมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจงบทบาทของคุณครูครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงานหนึ่งและแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานและตอบคำถามลงในใบงานนะครับเอาละครับให้เด็กๆทำความเข้าใจคุณครูจะแนะนำในเรื่องของกิจกรรมว่าเด็กๆจะทำกิจกรรมหรือใบงานได้อย่างไรครับมาดูกันครับให้พิจารณาขั้นตอนการทำกิจกรรมต่อไปนี้แล้วนำตัวอักษรหน้าข้อความมาเติมลงในช่องว่างด้านขวาตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม1คืออะไรครับแต่งตัว A ใส่รองเท้า B ใส่เสื้อผ้า Cหวีผมนี่เด็กจะต้องนำตัวอักษรภาษาอังกฤษครับ A B C มาเรียงให้ถูกต้องตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นถึงด้านล่างครับจบนะครับนำมาเรียงให้ถูกต้องตามขั้นตอนการแต่งตัวนั่นเองนะครับ2ครับเป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดบ้านครับ เหมือนเดิมนะครับ A คือ

กวาดพื้นบีถูพื้นซีกวาดหยาบย่ายครับเริ่มต้นจนถึงจบครับเด็กจะต้องนำตัวภาษาอังกฤษตรงนี้ครับคำภาษาอังกฤษครับขอไปครับเป็นตัวสอนภาษาอังกฤษมาวางหรือนำมาเขียนเรียงลำดับให้ถูกต้องนะครับ3ครับขั้นตอนการล้างรถนะครับเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเคยล้างรถกันมาบ้างนะครับ A เช็ดให้แห้ง B ล้างน้ำยาออก C ล้างด้วยน้ำยาล้างรถ D ล้างฝุ่นออกขั้นตอนเพิ่มมานะขั้นตอนเพิ่มมาเป็น4ขั้นตอนนะครับจากเริ่มต้นไปจนถึงจบทางด้านล่างเรียงลำดับให้ถูกต้องนะครับ4ครับเป็นกิจกรรมอะไรดูแลต้นไม้ให้บอกมา2วิธีไม่เหมือนกันนะ2วิธีต้องไม่เหมือนกันนะครับ A รดน้ำต้นไม้ B ใส่ปุ๋ยข้อ C ถอนหญ้า D พรวนดินใส่เลยครับ2วิธีวิธีที่1และวิธีที่2ต้องไม่เหมือนกันในส่วนวิธีที่1นะครับเราอาจจะใส่ตั้งแต่ A เป็นจนถึง D ก็ได้ขั้นตอนที่2เราอาจจะใส่บางขั้นตอนหรือบางขั้นตอนไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้นะก็แนะนำกันไว้ก่อนนะครับเอาละครับคุณครูจะให้เวลาเด็กๆลงมือปฏิบัติกิจกรรมในใบงานกันไปกันเลยครับเด็กๆนำแบบฝึกขึ้นมาครับเปิดไปหน้าที่เก่งมาก33ครับใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปครับตั้งแต่กิจกรรมที่1คือแต่งตัวกิจกรรมที่2ทำความสะอาดบ้านกิจกรรมที่3ล้างรถและกิจกรรมที่4ก็คืออะไรครับปลูกต้นไม้ใช่ไหมหน้า33กับหน้า34นะดูแลต้นไม้นะปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้กิจกรรมที่4เป็นการดูแลต้นไม้นะครับไม่ใช่ปลูกต้นไม้นะ

เอาละครับหลังจากที่คุณครูให้เวลานักเรียนนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอนะครับออกมานำเสนอโดยการเขียนลงไปนะครับโดยการเขียนนำเสนอโดยการเขียนลงไปที่หน้าจอนะครับเพื่อนำเสนอให้เพื่อนได้เห็นว่าเรามีขั้นตอนการเรียงลำดับอย่างไรนะครับ

การดูแลต้นไม้ทำเสร็จหรือยังเยี่ยมมาก

รการดูแลต้นไม้สองวิธีต้องไม่เหมือนกันนะครับ

ใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทบทวนด้วยนะครับแล้วหลังจากทบทวนเรียบร้อยแล้วก็ปิดหนังสือนะครับครูจะได้ทราบว่านักเรียนเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอนะครับใครเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือเลย

ียบร้อยแล้วก็ทบทวนเนาะทบทวนเรียบร้อยก็ปิดแบบฝึกได้เลยครับคุณครูจะได้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนการดูแลต้นไม้นะครับมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะ2วิธีต้องไม่ซ้ำกันนะครับ2วิธีต้องไม่ซ้ำกันเรียบร้อยยังเอ่ยเก่งมากเลยเอาล่ะตอนนี้กลุ่ม2เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่ม3เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยถ้าเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยเก่งมากเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยลูกเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วปิดเลยเอาล่ะมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยไหมครับมีไม่เอ่ยเรียบร้อยแล้วหมดทุกคนมีไหมครับมีไหมมีไหมมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับมีไม่เอ่ยเอาล่ะเด็กๆมาเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอคำตอบกันนะครับและเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนั้นได้ดูแนวคำตอบของคุณครูด้วยนะครับในข้อที่1ครับข้อที่1ครับเราจะเรียงลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรมการแต่งตัวอย่างไร A ใส่รองเท้า B ใส่เสื้อผ้า C หวีผมนะครับเอาละครับขอตัวแทนครับสัก1คนนะครับใครอยากจะออกมาเป็นตัวแทนนำเสนอกันบ้างนะครับใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามหรือใครที่ยังไม่ได้ออกมานะครับด้านหน้านี้เลยหยิบใบงานแบบฝึกมาด้วยลูกอ่ะเขียนได้เลยครับเอาเด็กๆดูนะว่าเพื่อนจะออกมานำเสนอขั้นตอนอย่างไรครูถือให้เขียนได้เลยครับ

เริ่มที่ B ใส่เสื้อผ้า C ใส่ C เป็นหวีผมหวีผมแล้วก็ขั้นตอนที่3เป็น A ใส่รองเท้าเอาละเก่งมากเอาประเบยเพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือลำดับขั้นตอนที่เพื่อนออกมานำเสนอเพื่อนนำเสนอใครเหมือนกับเพื่อนบ้างมีไหมมีใครเหมือนกับเพื่อนบ้างมีหลายคนมือลงครับมีใครไม่เหมือนเพื่อนบ้างมีไหมก็มีอยู่1คน1คนท้วนนะครับเอาละเพื่อนเราเริ่มที่ B คือใส่เสื้อผ้าก่อนในขั้นตอนการแต่งตัว B ใส่เสื้อผ้าตามด้วย C หวีผมใช่ไหมครับ C หวีผมและ A ใส่รองเท้านะครับอาลานี้คือเป็นนักเรียนออกมานำเสนอขั้นตอนในลักษณะแบบนี้มาดูแนวคำตอบกันบ้างครับแนวคำตอบของครูครับคุณครูเริ่มที่คุณครูเริ่มที่ B ครับถูกต้องตรงนี้เหมือนกันครับขั้นตอนแรกคือใส่เสื้อผ้าเหมือนกันตามด้วย C ครับหวีผมและสุดท้ายคือ A ใส่รองเท้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนก่อนยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับขั้นตอนการแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครูจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับจะได้แตกต่างกันนิดนึงเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านเอาละใครที่อยากจะออกมานำเสนอกันบ้างนะครับใครที่ยังไม่เคยออกมาเลยมีไหมมีไหมมาแบ่งกันคุณครูจะแบ่งกันให้ได้ทุกกลุ่มนะครับเขียนได้ขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านตรงนี้เริ่มต้นที่นี่เลยลูกเริ่มต้นที่ A ใช่ไหมกวาดพื้นตามด้วย C กวาดหยากใยตามด้วย B อะไรลูกถูพื้นเอาล่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเชิญครับใครมีขั้นตอนที่แตกต่างไหมครับมีไหมมีไหมครับขอเป็นขั้นตอนที่แตกต่างนะครับมีไหมเด็กๆคิดว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกไหมเอาล่ะมีไหมครับขออีกสักหนึ่งคนครับมาด้านหน้านี่เลยต้องไม่เหมือนเพื่อนนะขั้นตอนอื่นเปลี่ยนสีนิดนึงเปลี่ยนสีมาลูกครูถือให้เขียนด้านข้างเลยลูกเริ่มที่ C C ระวังแขนเสื้อด้วย A นะแล้วก็ลำดับสุดท้ายคือ B เก่งมากปรบมือให้เพื่อนก่อนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเด็กๆคิดว่าเราจะต้องเริ่มทำความสะอาดบ้านด้วยอะไรครับที่เด็กๆคิดกวาดหยากใยก่อนใช่ไหมแล้วตามด้วยอะไรครับตามด้วยกวาดพื้นและลำดับสุดท้ายคือถูพื้นนะครับซึ่งเพื่อนของเราก็ให้คำตอบออกมาไม่เหมือนกันนะครับมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูก็คือลำดับแรกเลย C A แล้วก็ B ตรงกับเพื่อนที่ออกมานำเสนอคนที่2ยอดเยี่ยมมากนะครับถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักนะครับเราจะต้องเริ่มที่กวาดหยากใยก่อนนะครับตามด้วยกวาดพื้นแล้วก็ตามด้วยถูพื้นนั่นเองนะครับเอาล่ะต่อไปครับขั้นตอนการล้างรถครับใครอยากจะออกมานำเสนอใครเอ่ย
เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม3แล้วกลุ่ม2แล้วขอกลุ่ม1กลุ่ม1ใครยังไม่เคยออกบ้างถามมาลูกขอเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินก่อนเอาละอาดนพี่ถือให้เริ่มที่ดีนะครับล้างฝุ่นออกตามด้วยซีล้างด้วยน้ำยาตามด้วยบีล้างน้ำยาออกและตามด้วยเอเช็ดให้แห้งเอาละเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากมาดูแนวคำตอบกันดีกว่าจะถูกหรือเปล่าแนวคำตอบของครูก็คือจะเริ่มต้นที่ดีครับเหมือนกันครับล้างฝุ่นออกขั้นตอนที่2 4ครับล้างด้วยน้ำยาล้างรถขั้นตอนที่3ครับB ถูกต้องล้างน้ำยาออกและขั้นตอนที่4แน่นอนครับต้องเป็น A เช็ดให้แห้งนะครับเรียบร้อยในส่วนของขั้นตอนการล้างรถนะครับต่อไปดูแลต้นไม้ครับให้บอกมา2วิธีอ่ะขอกลุ่มที่เหลือครับ4กับ5อ่ะ5มาก่อนเอาแบบฝึกมาด้วยลูกแบบฝึกมาด้วยมาวิธีที่1ฮะเดี๋ยวครูเปิดให้ครูก่อนวิธีที่1เริ่มต้นที่ A รดน้ำต้นไม้นักเรียนบอกรดน้ำต้นไม้ก่อนตามด้วย B ใส่ปุ๋ยตามด้วย D พรวนดินแล้วก็ตามด้วย C ถอนหญ้าเอาล่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ใครยังไม่ได้ออกมาใครยังไม่เคยออกมาเลยลูกมาต้องไม่เหมือนเพื่อนนะเหมือนเพื่อนหรือเปล่าไม่เหมือนนะต้องดูก่อนนะเหมือนหรือเปล่าเหมือนไหมเหมือนไหมถ้าไม่เหมือนออกมาเลยลูกเหมือนไหมใครไม่เหมือนบ้างใครไม่เหมือนเอาแบบนำแบบฝึกมาด้วยลูกนำแบบฝึกมาดูด้วยมาเลยขั้นตอนการดูแลต้นไม้ขั้นตอนที่2เริ่มที่ดีเขียนเลยต่อไปดีคือพรวนดินซีคือถอนหญ้าตามด้วยบีนะครับใส่ปุ๋ยคอกและ A รดน้ำต้นไม้เก่งมากประมาณให้เพื่อนด้วยเก่งมากเอาล่ะเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูครับคุณครูเริ่มที่อะไรมาดูกันในขั้นตอนที่1นักเรียนเริ่มที่รดน้ำต้นไม้ A B ใส่ปุ๋ยคอก D พรวนดินและ C ถอนหญ้านะครับในวิธีที่2ครับเริ่มต้นที่ D พรวนดินนะครับ C ถอนหญ้า B ใส่ปุ๋ยคอกและ A รดน้ำต้นไม้เอาละจะตรงกับแนวคำตอบของครูบ้างหรือเปล่าคุณครูเริ่มที่ C ครับ C ถอนหญ้าD พรวนดิน B ใส่ปุ๋ยคอกและ A รดน้ำต้นไม้คุณรดน้ำต้นไม้เป็นลำดับสุดท้ายนะครับมาที่วิธีที่2ครับเริ่มที่ D ตรงนี้เหมือนกันเลยเริ่มที่ D พรวนดินไม่เหมือนแล้วเป็น B นะครับเป็น B ใส่ปุ๋ยคอกของครูตามด้วย A รดน้ำต้นไม้คุณครูมีแค่3ขั้นตอนในส่วนของวิธีที่2นะครับเอาละครับอย่างที่บอกไปครับสิ่งที่เด็กๆออกมานำเสนอนะครับเป็นขั้นตอนนะครับที่เด็กๆนั้นนะครับได้ทำใน

กิจวัตรประจำวันนะครับซึ่งบางขั้นตอนเนี่ยก็สลับกันได้และบางขั้นตอนนะครับอาจจะสลับกันไม่ได้แต่เป็นไงครับขั้นตอนที่สลับกันได้ผลลัพธ์ต้องเป็นยังไงต้องได้เหมือนกันหรือสำเร็จด้วยตรงนี้ต้องอย่าลืมนะครับมาที่สรุปกันแล้วครับไปที่กิจกรรม

0: ที่สามด้วยเอามาที่คำถามครับคำถามถามว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้กันบ้างใครอยากตอบได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้ครับ
1: การเรียงลำดับ
0: การเรียงลำดับขั้นตอนใช่ไหมใช่ไหมครับ
2: อันนี้ยังรู้ก่อน
0: ถูกต้องปอเบอร์วันนี้เราได้รู้ถึงวิธีการเรียงลำดับขั้นตอนใช่ไหมครับมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมมีไหมลูกไม่มีมาดูแนวคำตอบของครูครับวันนี้นักเรียนได้จัดเรียงลำดับขั้นตอนเพื่อนเราตอบมาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเลยครับก็คือได้ทำการฝึกในเรื่องของการเรียงลำดับขั้นตอนจากกิจวัตรประจำวันง่ายๆที่เราได้เคยทำมาแล้วนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำถามครับมีงานใดที่นักเรียนสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองทำได้บ้างมีงานใดบ้างช่วยกันตอบครับมีงานใดบ้างครับ
2: ช่วย
0: เจ้าของไปเก็บช่วยอะไรอีกช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยอะไรครับช่วยล้างจานช่วยกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านเยี่ยมมากและนักเรียนสนใจช่วยทำงานใดเพราะอะไรซึ่งเด็กๆก็ได้ตอบออกมาแล้วเหตุผลขอเหตุผลสักหนึ่งคำตอบครับที่เด็กๆสนใจจะช่วยทำงานอะไรเพราะอะไรครับมาตอบเลยครับลุกขึ้นยืนเลยเด็กๆลุกขึ้นยืนก่อนลูกนักเรียนจะช่วยงานอะไรครับที่บ้าน
1: ล้างถูพื้นครับ
0: ถูพื้นทำไมเราถึงอยากจะช่วยถูพื้นครับเพราะอะไร
1: เพราะว่ามันง่ายดีคร
0: ับ เพราะว่าง่ายดีเนาะถูพื้นถูพื้นง่ายดีเก่งมากโปรเมอร์มีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมครับตัวนี้บ้างเด็กๆจะช่วยทำงานสนใจจะช่วยทำงานอะไรที่บ้านครับเพราะอะไร
1: ซักผ้าครับ
0: ช่วยซักผ้าโอ้เยี่ยมมากเพราะอะไรลูกทำไมถึงอยากช่วยทำงานซักผ้าหรือทำหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองซักผ้าเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าจะได
0: ้จะได้อะไรลูก
1: แบ่งเบา
0: แบ่งเบาภาระใช่ไหม
1: พ่อแม่
0: ของพ่อแม่ผู้ปกครองเอาเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากนะคะเป็นคำตอบที่ดีมากเลยแนวคำตอบของคุณครูครับก็คือยกตัวอย่างเช่นมีงานใดที่เรียนสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองทำได้บ้างก็คือยกตัวอย่างเช่นดูแลต้นไม้ล้างรถทำความสะอาดบ้านนะครับและนักเรียนสนใจที่จะช่วยทำงานใดก็อย่างที่บอกไปแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองรวมถึงพัฒนาทักษะชีวิตของเราในเองพัฒนาทักษะของเรานะครับให้สามารถที่จะทำงานนะครับช่วยงานบ้านได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเรามีการพัฒนานะครับหรือได้มีการทำงานในลักษณะแบบนี้เราก็จะเป็นความสามารถที่ติดตัวไปได้เมื่อโตขึ้นไปนั่นเองนะครับเอาละสำหรับแบบประเมินครับเป็นแบบประเมินนะครับข้อที่1ถึงข้อที่3เด็กๆจะต้องกลับไปทำด้วยและบทเรียนในครั้งต่อไปครับเป็นชั่วโมงที่2ครับในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับมีสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงาน2ใบครับใบงานที่1ใบครับใบงาน2ครับซื้อสินค้าและใบงาน3แบบฝึกหัดเรื่องการแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอนนั่นเองนะครับเอาล่ะเป็นไงบ้างครับเด็กๆวันนี้สนุกสนานไหมสนุกสนานแน่นอนนะครับท้ายชั่วโมงส่งแบบฝึกหัดคุณครูด้วยวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า ภัยแล้ง

งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง

ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: จนภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
2: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
3: ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
4: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
4: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย
0: เย้แค่นี้ก็เรียบร้อย
2: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
0: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
2: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรดน้ำไปเลย
0: เย ว้าวต้นไม้พิเศษงอกขึ้นมาแล้ว
3: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
0: ขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
0: ผลไม้วิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: บททำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่องบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้อาจจะเห็นว่าบรรยากาศในห้องเรียนของเรานะคะเปลี่ยนไปเด็กๆจะอาจจะเห็นว่าครูแหม่มคะทําไมถึงมีเรียกว่าบัตรคํามาอยู่ด้านนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมแรกกันค่ะเด็กๆกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูในกระดานนี้จะมีคำศัพท์จะมีคำมาให้เด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแต่ละกลุ่มที่เรียบร้อยออกมาหยิบบัตรข้อความคุณครูจะยังไม่บอกนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรวันนี้ให้ออกมาหยิบกลุ่มละ3บัตรข้อความออกมาเพียงแค่คนเดียวนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นเนี่ยลองดูว่าเพื่อนเลือกคำไหนไปแล้วนะคะก็ลองคิดคำอื่นลองคิดอย่างอื่นนะคะที่เราจะออกมาหยิบนะคะซึ่งในการเลือกคำนี้เนี่ยจะนำไปสู่ในเรื่องของเรื่องที่จะเรียนวันนี้นะคะกลุ่มที่เรียบร้อยกลุ่มแรกไม่ใช่กลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่เรียบร้อยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ number 1กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ออกมาได้เลยค่ะหยิบเลยนะคะ1 2 3กลับไปที่กลุ่มก่อนนะคะกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาได้เลยค่ะกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวยืนรอตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องกลับกลุ่มแล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกมาได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะลองดูซิว่าเพื่อนกลุ่มของเราเนี่ยออกมาเลือกคำศัพท์ถูกต้องหรือเปล่าต่อได้เลยค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆกลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะน้องเมย์ค่ะไปต่อได้เลยนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปเหลือกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่

0: 4ออกมาได้เลยค่ะตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะเหลืออยู่3แผ่นนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่1น้องกุลนะคะเดี๋ยวออกมาข้างหน้านะหยิบไมค์มาด้วยนะคะน้องกุลไปหยิบครูให้หยิบกี่ใบเอ่ย3ใบนะคะน้องกุลออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวประมือให้กลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำที่เพื่อนเลือกเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไม้ชี้ก่อนนะคะน้องกูลติดคำของน้องกูลตรงนี้ได้เลยค่ะมาดูคำของกลุ่มที่1นะคะติดได้เลยค่ะคำไหนต้องมาก่อนขยับไปข้างบนหน่อยนะคะต่อไปเด็กๆลองดูนะคะว่าเพื่อนเนี่ยเลือกคำมาได้เป็นอย่างไรสิคำที่น้องเลือกมามีคำว่าอะไรบ้างคะ
1: แม่ล้างจาน
0: แม่ล้างจานกลุ่มที่หนึ่งฟังแล้วรู้สึกว่ามีความหมายไหมคะเด็กๆมีความหมายอ่านแล้วรู้เลยนะคะว่ามีความหมายเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะยาวเยี่ยมมากๆต่อไปค่ะน้องตะวันค่ะติดได้เลยค่ะเด็กๆกลุ่มอื่นนะคะดูด้วยเด็กๆปลายทางดูกิจกรรมของเพื่อนไปด้วยนะคะหรือว่าถ้าปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในห้องก็ตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนที่อยู่หน้าชั้นด้วยนะคะคำที่น้องตะวันเลือกมาน้องตะวันเลือกคำว่าอะไรบ้างคะ
1: คุณพ่อไปทะเลครับ
0: คุณพ่อไปทะเลแล้วมีความหมายไหมคะมีค่ะปรบมือให้น้องตะวันและกลุ่มที่3ค่ะต่อไปคำศัพท์ที่น้องธนพรเลือกมามีคำว่าอะไรบ้างคะ
1: กระรอกปีนต้นไม
0: ้กระรอกปีนต้นไม้นะคะอ่านแล้วรู้เรื่องเลยไหมมีใจความที่สมบูรณ์รู้เรื่องเลยเก่งมากค่ะต่อไปค่ะน้องเมย์ค่ะน้องเมย์เลือกคำศัพท์คำว่าอะไรมาบ้างคะ
1: เด็ดดอกไม้ค่ะ
0: สุดาเด็ดดอกไม้ฟังแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์ได้ใจความที่สมบูรณ์ไหมเอ่ยสมบูรณ์นะคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะน้องเมย์สุดท้ายค่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องเลือกคำว่าอะไรมาบ้างคะ
1: กุ้งทอดน่องไก
0: ่กุ้งทอดน่องไก่พอเวลาเห็นแล้วรู้เรื่องเลยไหมคะกุ้งนี้น่าจะเป็นใครเนี่ยชื่อคนนะคะยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้เด็กๆนะคะตัวแทนของเราและเพื่อนๆของเรานะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเด็กๆจะดูนะคะอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์นะคะเพื่อเชื่อมโยงสู่เรื่องของเราในวันนี้นะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันกลุ่มแรกนะคะ1 2 3เด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะเหล่านี้ที่เพื่อนเนี่ยได้นำมาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวให้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเข้าใจแล้วใครรู้บ้างว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
2: ประโยคครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องของประโยคถูกต้องค่ะในเรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องบอกส่วนประกอบของประโยคได้จำแนกส่วนประกอบของประโยคได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารที่มีความสำคัญกับเรานะคะการแต่งประโยคเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆเลยถ้าเด็กๆเนี่ยเรียกว่าเรียบเรียงประโยคของเราไม่ถูกต้องก็อาจจะสื่อสารกับคนอื่นไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะแล้วก็การแต่งประโยคเนี่ยสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่สามารถต่อยอดในงานเขียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งนิทานการแต่งเรื่องสั้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมแรกค่ะเด็กๆครูแหม่มมีคำถามกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ให้ออกเสียงพร้อมกันนะคะประโยคนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
3: เด
0: ็กๆออกเสียงตามค่ะ
3: เด็กคนนั้น
0: เก่งมากมาดูอีก1ข้อความด้านล่างค่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ
3: เด็กคนนั้น

0: เด็กคนนั้นน้องดูคำว่าเด็กคนนั้นพอพูดถึงเด็กคนนั้นเรารู้หรือยังว่าเด็กคนนั้นทำอะไรยังไม่รู้ยังไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ประโยคด้านล่างแต่ข้อความด้านล่างเด็กคนนั้นใส่ชุดนักเรียนเรารู้หรือยังคะว่าเป็นอะไรรู้แล้วมีใจความครบถ้วนที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะใครบอกคุณแหม่มได้บ้างว่าด้านบนหรือด้านล่างอะไรที่เป็นประโยคกลุ่มที่อะไรดีคะตอบพร้อมกันค่ะ1หรือ2เป็นประโยค
1: 2
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันมีใจความที่สมบูรณ์เก่งมากๆเลยนะคะแล้วข้อความด้านบนเป็นอะไรเราเรียกว่าเป็นอะไรใครทราบบ้างไม่ใช่ประโยคส่วนของประโยคยังไม่ถูกต้องค่ะใครทราบบ้างเด็กๆปลายทางมีใครทราบบ้างคะน้องปกรณ์ค่ะน้องปกรณ์คิดว่าด้านบนเด็กคนนั้นเนี่ยข้อความนี้เนี่ยคืออะไร
2: ส่วนประกอบของประโยคครับ
0: ยังไม่ถูกนะคะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
3: ประธานครับ
0: ประธานก็เป็นส่วนประกอบของประโยคแต่ยังไม่ใช่คำตอบในใจของครูแหม่มเด็กๆยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะนี่เลยข้อความแรกนะคะเด็กๆ เราเรียกว่าเป็นวลีมาดูความหมายของวลีวลีหมายถึงกลุ่มคำตั้งแต่2คำขึ้นไปนะคะเรียงกันอย่างเป็นระเบียบแต่ยังไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะวลีอาจจะเป็นเพียงแค่ภาคประธานเหมือนที่น้องจักรพัฒน์บอกใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นเพียงแค่ภาคแสดงก็ได้แต่ยังไม่มีใจความที่สมบูรณ์ยังไม่ใช่ประโยคนะคะนี่เลยมาดูวลีมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆเอาเสียงคำแรกค่ะออกเสียงคำแรกค่ะ
1: แมวสีขาว
0: แมวสีขาวรู้เรื่องหรือยังคะว่าแมวทำอะไร
1: ไม
0: ่รู้รู้แค่ว่ามีแมวสีขาวต่อไปข้อความต่อไปเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณย
0: ่
1: าของฉ
0: ัน คุณย่าของฉันเป็นวลีหรือว่าเป็นประโยคว
1: ล
0: ีเพราะว่าเรายังไม่ได้ใจความที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยพอที่จะแยกออกแล้วว่าวลีคืออะไรและประโยคคืออะไรนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูกันว่าประโยคคืออะไรประโยคนะคะคือคำหรือกลุ่มคำนะคะที่เราเนี่ยได้นำมาเรียบเรียงแล้วนะคะก็จะได้ใจความที่สมบูรณ์ครบถ้วนรู้เลยว่าใครทำอะไรอยู่ตอนนั้นนะคะมาดูกันประโยคแบ่งเป็นอะไรได้บ้างส่วนแรกนะคะเด็กๆเราเรียกว่าส่วนประธานเด็กๆเอาเสียงค่ะประธาน
1: ประธาน
0: ประธานใครบอกคุณแหม่มได้บ้างประธานคืออะไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์ประธานคืออะไรคะ
3: คนที่เราจะพูดถึง
0: ส่วนที่เราจะพูดถึงยังไม่ถูกค่ะคืออะไรเอ่ยมีใครตอบได้บ้างคะน้องจักรพัฒน์ลองตอบสิคะว่าประธานคืออะไรคะ
3: บุคคลครับ
0: ประธานคือผู้กระทำหรือแสดงกริยาอาการต่างๆอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นสัตว์ได้ไหมคะได้ก็นับว่าเป็นประธานนะคะต่อไปองค์ประกอบที่2ของประโยคก็คือเดี๋ยวเสียงค่ะภาคแสดง
1: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงนะคะก็คือเป็นส่วนที่เป็นกริยาภาคแสดงคือส่วนที่เป็นกริยาคืออาการต่างๆและกรรมนะคะภาคกริยานะคะก็จะเป็นคำที่แสดงการกระทำและสภาพของคนสัตว์สิ่งของส่วนกรรมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองนะคะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างประธานกับอะไรคะภาคแสดงนั่นเองนะคะซึ่งภาคแสดงก็จะย่อลงไปอีกมีอะไรบ้างภาคแสดงยกมือสูงๆตอบเลยค่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์ภาคแสดงยังแยกย่อยออกไปเป็นอะไรได้อีกคะ
3: คือบุคคลนั้นทำอะไรอยู่ครับ
0: เราใช้คำว่าอะไรคะน้องอีฟน้องอีฟลองสิคะภาคแสดงคืออะไรคะ
4: กริยาและกรรมค่ะ
0: กริยาและกรรมเก่งมากๆปรบมือให้น้องอีฟนี่เลยนะคะประโยคประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงซึ่งภาคแสดงก็จะแยกย่อยนะคะไปเป็นกริยาและกรรมซึ่งประโยคนะคะสามารถมีเพียงแค่ประธาน และกริยาได้นะคะเด็กๆบางทีอาจจะไม่ต้องมีกรรมมารองรับมีกรรมหรือว่าเป็นผู้กระทำอยู่ด้านหลังด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูกันค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาแยกส่วนประกอบของประโยคประโยคแรกอ่านออกเสียงพร้อมกัน1 2 3เด็กๆเล่นชิงช้าภาคประธานคือผู้ที่กระทำสิ่งต่างๆเด็กๆเล่นชิงช้าใครสิ่งอะไรคำว่าอะไรที่เป็นประธานค่ะตอบพร้อมกันค่ะ
1: เด็กๆ
0: เด็กๆเป็นประธานและภาคแสดงคืออะไรคะ
1: เล่นชิงช้า
0: เล่นชิงช้าเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยคำว่าเล่นชิงช้ากริยาคืออะไรกริยาคืออะไรกริยาคือเล่นแล้วชิงช้าเป็นอะไรคะ
1: เ
0: ป็นกรรมเดี๋ยวเอาเสียงใหม่ค่ะกรรม
1: กรรม
0: เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวถามเป็นกลุ่มคำต่อไปเด็กๆเอาเสียงพร้อมกันค่ะประโยคนี
1: ้
0: น้องใส่เสื้อพละอะไรเป็นประธาน
1: น
0: ้
1: อง
0: นะคะภาคแสดงคืออะไรคะใส่เสื้อพละเก่งมากๆเลยนะคะคำไหนที่เป็นคำกริยาคำว่าอะไรคะ
1: ใส
0: ่เก่งมากใส่เป็นคำกริยานะคะเสื้อพละเป็นอะไรคะเด็กๆเด็กๆไม่ต้องกระดกลิ้นรอหันเราออกเสียงอันเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงว่าอะไรคะ
1: กรรม
0: ออกเสียงหนึ่งครั้ง
1: กร
0: รมนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปประโยคต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะออกเสียงค่ะออกเสียงใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะออกเสียงใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะ
4: สุดาล้างจาน
0: สุดาล้างจานกลุ่มที่3บอกครูแหม่มหน่อยประธานคืออะไรคะ
4: ส
0: ุดาภาคแสดงคืออะไรคะ
4: ล
0: ้างจานเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่2ค่ะอ่านประโยคนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครเป็นประธานเก่งเด็กๆปลายทางตอบด้วยนะคะอะไรเป็นภาคแสดงคะ
1: เย
0: ็
1: บผ
0: ้
1: า
0: เย็บผ้าเก่งมากๆเลยค่ะง่ายไหมคะเด็กๆไหนใครว่าง่ายบ้างยกมือไม่ยากนะคะในเรื่องส่วนประกอบของประโยคนะคะต่อไปเอามือลงค่ะประโยคต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะอ่านประโยคนี้ค่ะบอกหน่อยค่ะประธานคืออะไรคะ
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูภาคแสดงคืออะไรคะ
1: อ
0: ่
1: านหน
0: ัง
1: สืออ
0: ่านหนังสือเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่กลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบคะกลุ่มที่1อ่านประโยคนี้ค่ะ
1: น
0: กบินคุณแม่มีคำถามนกบินเป็นประโยคหรือเปล่าเราฟังแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์ไหมคะใครคิดว่าได้ใจความที่สมบูรณ์ยกมือมีดาเนียคนเดียวกับทีทัศน์ใครคิดว่าอ่านแล้วไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์ยกมือน้องกิ่งก้าวเลือกอะไรคะน้องกิ่งก้าวไม่ยกมือเลยค่ะเอามือลงค่ะเด็กๆลองดูนกบินมีเพื่อน2คนบอกว่านกบินสามารถเป็นประโยคได้คุณแม่บอกว่าประโยคเนี่ยแบ่งเป็นภาคแสดงภาคประธานกับภาคแสดงใช่ไหมคะซึ่งภาคแสดงอาจจะมีเพียงแค่กริยาเด็กๆลองดูนกบินแล้วนกบินคำไหนที่เป็นคำกริยา
1: บ
0: ินแสดงว่านกบินเป็นประโยคหรือเปล่า
1: เป
0: ็นนะคะเก่งมากๆเลยเด็กๆทำความเข้าใจใหม่นะคะค่อยๆทำความเข้าใจนะประโยคสามารถมีเพียงแค่ภาคประธานประโยคสามารถมีเพียงแค่ภาคประธานนะคะและภาคแสดงที่เป็นกริยาได้มาดูคำว่านกบินประโยคที่ว่านกบินประธานคืออะไร
1: นก
0: ประธานคือนกประธานคือนกนะคะแล้วภาคแสดงคืออะไรคะ
1: บ
0: ิน คำว่า
1: บ
0: ินเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆอ้อมร้องเพลงกลุ่มไหนจะตอบดีคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อ้อมร้องเพลงประธานคืออะไรคะ
1: อ้อม
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยประธานคืออ้อมภาคแสดงคืออะไรคะ
1: ร้องเพลง
0: ร้องเพลงเก่งมากๆรับไปเลย10คะแนนนะคะต่อไปกลุ่มนี้ใครดีคะ กลุ่มที่5น้องปลื้มยกมือก่อนเลยนะคะประโยคนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องปลื้มออกเสียงพร้อมกันค่ะกลุ่มที่5

0: คนไหนเป็นประธานหญิงแล้วภาคแสดงคืออะไรคะ
1: ร
0: ้
1: องไห้
0: ร้องไห้แง่แง่นั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆกลุ่มที่3กลุ่มที่3ขอเสียงดังๆเลยนะคะกลุ่มที่3ประโยคนี้ออกเสียงว่า
1: สมใจรอล่ะ
0: ขออีก1รอบค่ะ
1: สมใจรอล่ะ
0: สมใจนอนหลับประธานคืออะไรคะสมใจเก่งมากภาคแสดงคืออะไรคะ
1: น
0: อนหลับยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆมีใครยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยคการแยกส่วนประโยคภาคประธานกับภาคแสดงบ้างเด็กๆปลายทางมีใครยังไม่เข้าใจไหมคะบอกคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ยากนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมห้องเรียนของฉันเด็กๆลองสำรวจห้องเรียนของเราว่าห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมีอุปกรณ์การเรียนหรือเปล่ามีสิ่งที่ติดอยู่ตามห้องเรียนของเราหรือเปล่ามีกรอบรูปหรือเปล่ามีพัดลมหรือเปล่าแล้วให้เด็กๆลองแต่งประโยคคนละ1ประโยคคิดไว้ในใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลองแต่งประโยคได้เลยค่ะ1นาทีค่ะคิดไว้ในใจนะคะแล้วลองแยกส่วนประกอบของประโยคด้วยเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะมีใครยังไม่ได้ประโยคมีใครยังไม่ได้ประโยคไหมคะเร่งมือเลยค่ะดินสอก็ได้ยางลบก็ได้สมุดก็ได้แบบฝึกก็ได้อะไรก็ได้เลยที่อยู่รอบตัวเรานะคะคุณแหม่มได้ไหมแต่งประโยคเป็นครูแหม่มได้ไหมคะได้เด็กๆถ้าครูแหม่มสวยครูแหม่มสวยรู้หรือยังว่าครูแหม่มทำอะไรยังไม่รู้แสดงว่าเป็นประโยคได้หรือยังคะยังเอาใหม่ครูแหม่มทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรก็ได้ครูแหม่มสอนเด็กๆเก่งมากเดี๋ยวคุณครูจะเรียกถามเด็กๆเอามือของเรามาวางไว้บนโต๊ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเรียกนะคะเลขที่แรกถ้าเด็กๆมีอุปกรณ์สิ่งที่เด็กๆจะแต่งให้ลองหยิบอุปกรณ์ออกมาด้วยนะคะเลขที่แรกที่จะได้ออกมาเลขที่6ค่ะใครเอ่ยตะวันออกมาหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะมาเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องตะวันประโยคที่น้องตะวันแต่งน้องตะวันมองเพื่อนที่อยู่ที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะคำว่าอะไรคะหยิบอุปกรณ์ไหนอุปกรณ์มีอุปกรณ์ไหมไม่มีนะคะแต่งให้เพื่อนฟังได้เลยค่ะ
2: ฉันเข้าห้องเรียน
0: ฉันเข้าห้องเรียนมองกล้องอีกหนึ่งครั้งค่ะรอเลย1 2 3
2: ฉันเข้าห้องเรียน
0: ฉันเข้าห้องเรียนเป็นประโยคหรือเปล่าเป็นนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้นะคะฉันเข้าห้องเรียนน้องตะวันบอกคุณแม่หน่อยคำไหนที่เป็นประธาน
2: ฉัน
0: แล้วภาคแสดงคืออะไรคะ
2: เข้าห้องเรียนครับ
0: เก่งมากค่ะฉันเด็กๆคนอื่นคิดประโยคไว้เลยนะคะนี่เก่งมากๆเลยปรบมือให้น้องตะวันค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปคนที่จะได้ออกมาคือคนที่เลขที่เด็กๆปลายทางด้วยนะคะขอผู้หญิงบางเลขที่17ค่ะใครเอ่ยออกมาเลยค่ะนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะประโยคของหนูคืออะไรคะบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางค่ะ
3: ครูแม่มสอนอ่านหนังสือค่ะ
0: ะไรนะคะ
2: ครูแม่มสอนอ่านหนังสือ
0: ครูแม่มสอนอ่านหนังสือเป็นประโยคหรือเปล่าเป็นประโยคไหมคะเป็นนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วน้องตอบครูแม่มหน่อยค่ะครูแม่มสอนอ่านหนังสืออะไรเป็นประธาน
2: ครูแม่ม
0: อะไรเป็นภาคแสดงคะ
2: สอนอ่านหนังสือค่ะ
0: สอนอ่านหนังสือเก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยครูแม่มสอนอ่านหนังสือนะคะเหมือนกลุ่มที่2จะยังคิดประโยคไม่ได้ใช่ไหมคะทำไมยังมีเสียงเอ่ยเด็กๆออกเสียงประโยคนี้พร้อมกัน1 2 3
1: ครูแม่สอนอ่านหนังสือ
0: เก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปที่จะได้ออกมาคือเลขที่คุณแม่แอบเห็นมีเพื่อนเรียกว่าแอบหยิบอุปกรณ์นะคะถ้าทางจะน่าจะอยากออกมาใช่ไหมคะประมือให้น้องสตางค์ค่ะมาเลยค่ะเมื่อกี้มีอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมคะแล้วน้องหยิบกระเป๋าทำไมคะน้องสะพายกระเป๋าทำไมเอ่ยออกมาเลยค่ะไหนๆก็อยากออกมาแล้วให้หยิบกระเป๋าด้วยหยิบกระเป๋าออกมาด้วยแล้วแต่งประโยคคำที่มีคำว่ากระเป๋าเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาเลยค่ะประมือให้น้องสตางค์ค่ะหยิบกระเป๋าออกมาด้วยค่ะประโยคที่หนูจะแต่งนี่เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะประโยคที่หนูจะแต่งคือคำว่า
2: ฉันถือกระเป๋าค่ะ
0: ฉันถือกระเป๋าถ้าถือเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าแบบนี้ต้องอะไรคะสะพายขอใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ฉันสะพายกระเป๋า
0: ฉันสะพายกระเป๋าเก่งมากประมือให้น้องสตางค์ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะกลับไปนั่งที่โต๊ะได้เลยนะคะฉันสะพายกระเป๋าฉันสะพายใครสะกดคำว่ากระเป๋าให้คุณแม่มฟังได้บ้างกรออะกระปอเอาเปาไม้จัตวาเป๋าเลขที่2ใครเอ่ยเลขที่2ไม่มาเลขที่3เลขที่3ตอบครูแม่มหน่อยค่ะน้องปื้มตอบครูแม่มก่อนฉันสะพายกระเป๋าคำไหนที่เป็นประธาน
3: ครับ
0: ฉันคำไหนคำไหนที่เป็นภาคแสดงบ้างคะ
3: สะพายกระเป๋าค่ะ
0: สะพายกระเป๋าแล้วย่อยไปอีกสะพายกระเป๋าคำไหนที่เป็นคำกริยา
3: สะพายครับ
0: สะพายคำไหนที่เป็นกรรม
3: กระเป๋าครับ
0: กระเป๋าเก่งมากครับปื้มค่ะเก่งแบบนี้ออกมาแต่งประโยคด้วยค่ะปรบมือต้อนรับน้องปลื้มหน่อยค่ะมาเลยค่ะน้องปลื้มประโยคของน้องปลื้มเกี่ยวกับคำว่าอะไรคะ
3: ฉันอ่านหนังสือครับ
0: ประโยคคือฉันอ่านหนังสือนี่ทำท่าทางประกอบด้วยนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องปลื้มค่ะฉันอ่านหนังสือเด็กๆถ้าเปลี่ยนจากฉันประธานเนี่ยถ้าแทนตัวเรา สามารถใช้คำได้หลากหลายเลยนอกจากฉันเป็นอะไรอีกได้บ้างคะคำสรรพนามเช่นหนูผม
1: เรา
0: เป็นชื่อได้ไหมคะปลื้มสะพายกระเป๋าได้ไหมคะปลื้มสะพายกระเป๋าได้ไหมได้นะคะปลื้มสะพายกระเป๋าไม่ใช่ปลื้มสะพายกระเป๋าปลื้มทำอะไรนะปลื้มอ่านหนังสือเด็กๆออกเสียงประโยคของน้องปีโป้หนึ่งครั้งค่ะ1 2 3
1: ปลื้มสายสะพายกระเป๋า
0: ประโยคของน้องปลื้มค่ะ
1: ปลื้มสายหนัง
0: สือปลื้มอ่านหนังสืออ๋อไม่ใช่น้องปีโป้น้องสตางค์นะคะคุณแม่สับสนนะไม่เป็นไรค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องส่วนประกอบของประโยคนะคะครูแหม่มจะมีเรียกว่าเป็นประโยคมาให้แล้วให้เด็กๆลองแยกภาคประธานกับภาคแสดงนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะร้อยยี่สิบห้าค่ะอยู่หน้าไหนเอ่ยแล้วรับประทานส้มตำคำไหนที่เป็นคำกริยารับประทานเก่งมากๆค่ะเขียนได้เลยข้อที่2ส้มซื้อผลไม้ภาคแสดงคือคำว่าอะไรบ้างภาคแสดงส้มซื้อผลไม้
4: ซ
0: ื้
4: อผลไม
0: ้ซื้อผลไม้เก่งมากค่ะคุณแม่ทอดปลาคุณแม่ทอดปลาใครจะตอบได้บ้างประธานคืออะไรคุณแม่ทอดปลาน้องกินก้าวค่ะคุณแม่เป็นประธานแล้วภาคคืออะไรทอดปลาเก่งมากค่ะน้องจันเจ้าเล่งมือเลยค่ะเด็กๆตัวตรงนะคะเวลาทำงานน้องประกอบเวลาทำงานชอบไม่นั่งตัวตรงถ้าไม่นั่งตัวตรงเนี่ยระวัง

เด็กๆเวลาทำนะคะคุณครูเคยสอนว่าให้เด็กๆขอยืมก่อนนะคะให้เด็กๆทำแบบนี้นะคะเช่นข้อแรกหนูนารับประทานส้มตำเด็กๆแยกให้เสร็จเลยในข้อแรกประธานคือหนูนาภาคแสดงคือรับประทานส้มตำไม่ให้เด็กๆเขียนแยกเป็นประธานแบบนี้นะคะเป็นการทำงานแบบไม่เป็นระบบนะคะทำให้เสร็จทีละข้อนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะนั่งตัวตรงค่ะเร่งมือเลยนะคะเร่งมือเลยนะน้องสตางค์ไปถึงข้อ3แล้วนะคะเด็กๆเร่งมือเลยใช่ไหมคะน้องสตางค์เขียนลายมือให้สวยด้วยนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดที่คุณครูให้มาน้องจักรพรรดินั่งตัวตรงเก้าอี้เอาเข้าไปอีกค่ะ

แล้วหรออ่ะสะกดให้เพื่อนฟังคำว่าปลาอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3

0: จกรรมเซอร์ไพรส์เด็กๆด้วย
1: ขอยิ้มหน่อยนะคะ
0: เล็กมือเลยค่ะ

ทีทัศน์เสร็จแล้วหรอคะฝึกอ่านประโยคอีกหนึ่งรอบนะคะน้องมอสฝึกอ่านประโยคก่อนนะคะเดี๋ยวคนที่จะได้ออกมานำเสนอมีน้องทีทัศน์มีน้องมอสเดี๋ยวจะดูว่าใครเสร็จแล้วนะคะจะได้ออกมานำเสนอนะขอยิ้มหน่อยนะคะขอยิ้มอันนี้หน่อยได้ไหมคะน้องชัยพฤกษ์คนที่3น้องปลื้มคนที่4

น้องเบิ้ลคนที่5ขอเพียงแค่10คนเท่านั้นอ่ะมีหน้าหลังด้วยนะคะเด็กๆลองดูนะมี10ข้อนะทำให้เสร็จนะคะถึงคนที่เท่าไหร่แล้วนะเมื่อกี้น้องเบิ้ลคนที่เท่าไหร่น้องเบิ้ลน้องเบิ้ลคนที่5อ่ะน้องกล้าคนที่6

0: นที่8เมเมคนที่9ข้าวหอมคนที่อ่ะเอาใครดีอ่ะธนพรอ่ะคนที่10เด็กๆวางดินสอหมดเวลาค่ะหมดเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยของเรานะคะข้อแรกอ่ะ1-10เมื่อสักครู่นี้เรียงออกมาได้เลยค่ะคุณครูเรียกชื่อใครบ้างมาได้เลยค่ะมาได้เลยมาด้านนี้ค่ะคนที่1ไม่ต้องออกมาค่ะมาเลยคนที่1นะคะเด็กๆลองดูข้อแรกหนูนารับประทานส้มตำไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเรียงแล้วค่ะฟังเพื่อนนะคะข้อที่1ค่ะหนูนารับประทานส้มตำประทานคืออะไรคะ
1: หนูนาครับ
0: หนูนาภาคแสดงคืออะไรคะ
1: รับประทานส้มตำครับ
0: รับประทานส้มตำเก่งมากๆปรบมือให้ทีทัศน์ค่ะข้อต่อไปน้องมอสอ่านประโยคนี้ค่ะ
2: ส้มซื้อผลไม้
0: ส้มซื้อผลไม้ประธานคืออะไรคะ
2: ส้ม
0: ส้มภาคแสดงคืออะไรคะ
2: ซื้อผลไม
0: ้ซื้อผลไม้ยอดเยี่ยมมากๆเลยประเมินให้น้องมอสค่ะต่อไปน้องชัยพฤกษ์อ่านประโยคที่3ค่ะ
3: คุณแม่ทอดปลา
0: คุณแม่ทอดปลาประธานคืออะไรคะ
3: คุณแม
0: ่คุณแม่ภาคแสดงคือ
3: ทอดปลา
0: ทอดปลาเก่งมากประเมินให้น้องชัยพฤกษ์ค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ
4: เป็ดตัดกระดาษ
0: เป็ดตัดกระดาษประธานคืออะไรคะ
4: เป็ด
0: เป็ดถ้าแสดงคืออะไรเอ่ย
4: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษเก่งมากๆปรบมือให้น้องปลื้มค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะน้องเบิ้ล
5: พ่อปลูกผักบุ้งครับ
0: พ่อปลูกผักบุ้งนะคะประธานคือ
5: พ่อ
0: พ่อถ้าแสดงคือ
5: ปลูกผักบุ้งครับ
0: ปลูกผักบุ้งเก่งมากๆปรบมือให้น้องเบิ้ลค่ะต่อไปน้องกิตตินันท์ค่ะน้องกล้าของเราข้อที่6ค่ะประโยคคือ
6: ลุงมีสร้างบ้าน
0: ค่ะลุงมีสร้างบ้านลุงมีคือใคร
6: ชื่อประธานค
0: ่
6: ะ
0: ลุงมีคือประธานเป็นชื่อคนนะคะภาพแสดงคือ
6: สร้างบ้าน
0: สร้างบ้านยอดเยี่ยมมากๆประมือให้น้องกล้าค่ะหันไปดูมองเพื่อนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเด็กๆปลายทางออกมาเฉลยด้วยนะต่อไปน้องค่ะข้อที่7ค่ะ
7: การตาเห็นนก
0: การตาเห็นนกประธานคืออะไรคะน้องเจ้านาย
7: การตา
0: ภาคแสดงคือ
7: เห็นนก
0: เก่งมากๆปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะต่อไปน้องกิ่งก้าวค่ะข้อที่8ค่ะ
8: ป้าแวะไปตลาด
0: ป้าอะไรนะคะ
8: ป้าแวะไปตลาด
0: อ่านคำอีกทีนึงค่ะดูคำอีกทีนึงนะ
8: ป้าแวะไปตลาด
0: ป้าแวะไปตลาดยังไม่ถูกป้าเลยคะเด็กๆบอกเพื่อนหน่อยเร็วป้าแววเอาใหม่นะคะอ่านประโยคนี้ค่ะ
8: ป้าแววไปตลาด
0: ป้าแววไปตลาดประธานคือ
8: ป้าแวว
0: ป้าแววภาคแสดงคือ
8: ไปตลาด
0: ไปตลาดเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะต่อไปน้องเมย์ค่ะอ่านประโยคนี้ค่ะ
9: เขานอนหลับ
0: เขานอนหลับประธานคืออะไรคะ
9: เขาค่ะ
0: เขาภาคแสดงคือ
9: นอนหลับ
0: นอนหลับเก่งมากๆประมือให้น้องเมย์ค่ะและสุดท้ายน้องธนพรประโยคนี้ค่ะ
10: ลุงดำซ่อมรถ
0: ลุงดำซ่อมรถประธานคือ
10: ลุงดำ
0: ลุงดำภาคแสดงคือ
10: ซ่อมรถ
0: ซ่อมรถเก่งมากๆค่ะประมือให้น้องธนพรและเด็กๆที่อยู่ต้นทางและเด็กๆปลายทางที่เสร็จด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปบทเรียนกันบทเรียนในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะเด็กๆบทเรียนในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของเด็กๆวางดินสอค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างประธานกับอะไรคะภาคแสดงซึ่งภาคแสดงก็จะแยกย่อยออกไปมีอะไรบ้างนะกริยากับกรรมนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยซึ่ง

0: แหม่มจะมีในใจ1 2 3 4 5อุปกรณ์จะอยู่ในใจของคุณแหม่มเดี๋ยวดูว่าเด็กๆเลือกอะไรเลือกแล้วได้อะไรทุกคนในกลุ่มจะต้องแต่งประโยคนั้นได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มแรกที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข2คือชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้กลุ่มที่3แต่งประโยคค่ะกลุ่มที่3มีไมค์ไหมเอ่ยอ่ะกลุ่มที่3มาเอาไมค์ค่ะกลุ่มที่3แต่งประโยคพร้อมกัน1 2 3
1: ฉัน
0: อะไรคะไหนใครจะตอบเอา1คนค่ะเลือกมา1คน
2: ฉันมีดินสอ
0: ฉันมีดินสอประธานคืออะไรคะ
2: ฉัน
0: ภาพแสดงคือ
2: มีดินสอ
0: มีดินสอเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มต่อไปห้ามเอาประธานคือฉันให้เปลี่ยนประธานเป็นคนอื่นบ้างกลุ่มต่อไปที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่5ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข1สิ่งของที่หนูได้คือนี่ค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยเด็กๆกลุ่มที่3อันนี้คืออะไรคะกระเป๋าดินสอแต่งประโยคที่มีคำว่ากระเป๋าดินสอค่ะ
3: แก้วตามีกระเป๋าดินสอครับ
0: แก้วตามีกระเป๋าดินสอเก่งมากอะไรคือประธานคะ
3: แก้วตาครับ
0: แก้วตาภาพแสดงคือ
3: กระเป๋าดินสอครับ
0: กระเป๋าดินสอยังไม่ครบถ้วนค่ะ
3: ดินสอค่ะ
0: มีกระเป๋าดินสอเก่งมากประมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่1ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีเอ่ยหมายเลขอะไรคะ2หรือ5ดีหมายเลข5ได้รับรางวัลใหญ่คือเก้าอี้ค่ะแต่งประโยคที่มีคำว่าเก้าอี้ไม่เอาคำว่าฉันเป็นประธานไม่เอาคำว่ามีเป็นคำกริยาจะแต่งประโยคได้ว่าอะไรเอ่ย
4: ใบพลูนั่งเก้าอี้ค
0: ่
4: ะ
0: ใบพลูนั่งเก้าอี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องได้ใจความที่สมบูรณ์อะไรเป็นประธาน
4: ใบพลู
0: ใบพลูภาคแสดงคืออะไรคะ
4: นั่งเก้าอี
0: ้นั่งเก้าอี้เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่1ค่ะเหลือกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่2กับกลุ่มที่4กลุ่มที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข3คือคำว่าเพื่อนเพื่อนของเราแต่งประโยคค่ะน้องอีฟ1 2 3ใช้ไมค์ได้ค่ะใช้ไมค์นะคะ
5: หนูเล่นกับเพื่อนๆ
0: หนูเล่นกับเพื่อนๆได้ใจความที่สมบูรณ์ไหมคะได้เยี่ยมยอดเลยอะไรคือประธานคะกลุ่มที่4
5: หนูค่ะ
0: หนูอะไรเป็นภาคแสดงคะ
5: เพื่อนๆค่ะ
0: อะไรนะคะ
5: เล่นกับเพื่อนๆ
0: เล่นกับเพื่อนๆเก่งมากประมือให้กลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่มสุดท้ายหมายเลขอะไรนะคะหมายเลขอะไรที่ยังไม่ได้เลือกเหลือ1เพียงแค่1หมายเลขนะคะก็คือนี่ค่ะอะไรเอ่ยยางลบแต่งประโยคที่มีคำว่ายางลบค่ะอะไรนะคะฉันจับย้ายเอาคำไม่เอาคำว่าฉันค่ะเอาประธานคนอื่น
5: ข้าวหอมจับยางลบ
0: ข้าวหอมจับยางลบอะไรเป็นประธานคะ
5: ข้าวหอมค
0: ่
5: ะ
0: ข้าวหอมอะไรเป็นภาคแสดง
5: จับยางลบ
0: จับยางลบเก่งมากๆประมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาแต่งประโยคแบบจริงจังแล้วนะคะในเรื่องประโยคน่ารู้นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่2เรื่องแต่งประโยคนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องส่วนประกอบของประโยคนะคะจะ

0: งไปสู่ในบทเรียนของวันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องของการแต่งประโยคนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นประธานหรือภาคแสดงที่แบ่งแยกย่อยออกเป็นกริยาและกรรมนั่นเองนะคะฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ
2: สว
0: ัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Red
1: Green
2: และ Yellow
3: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร
1: ์เศษส่วนอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์เอของครบหรือยังนะ
4: สวัสดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี Red Green Yellow
5: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
1: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
6: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
1: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าด้วยกันไหม
7: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
8: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
9: 1 2 3 Let's go
1: ตอนนี้นับหนึ่งอยู่กับต้นกล้าภูผาและตะวันเพื่อนรักของนับหนึ่งเองทั้งสามคนทักทายเพื่อนๆหน่อยจ้า
10: สวัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
11: สวัสดีจ้าเราชื่อตะวัน
12: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
1: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
10: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
6: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้าง
1: พิซซ่ามี3ขนาดขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้น
6: ทุกคนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4ตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับ1ได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ
1: เศษ1ส่วน4
6: แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่าหรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร
1: ่เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับหนึ่งและภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
6: เก่งมากทุกคนอุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะ
1: พิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษ5ส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
6: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ
1: การลบ
6: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
1: คำตอบคือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
6: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้ ข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
12: ทุกคนเรายังไม่อิ่มในถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1/6เราขอกินได้ไหม
9: ได้สิภูผา

0: คุณน้ำทุกคน
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้พบกับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดีชัยหรือคุณครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วครับนักเรียนเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูเนี่ยนะครับได้นำตารางนะครับที่เราเคยบันทึกผลไว้ในชั่วโมงที่แล้วมาให้นักเรียนได้ดูก่อนว่าตั้งแต่กลุ่มที่1 2 3 4 5เนี่ยเราบันทึกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับเด็กๆในตอนนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับจากคำถามครับนักเรียนวันนี้เนี่ยให้นักเรียนลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตดูนะครับนักเรียนลักษณะของสิ่งมีชีวิตคืออะไรครับใครอยากตอบคำถามข้อนี้เห็นกลุ่ม4ยกมือก่อนเพื่อนเลยกลุ่ม4ไหนลองตอบคำถามข้อนี้ดูครับลักษณะของสิ่งมีชีวิตนโมคิดว่ามีอะไรบ้างครับลูก
2: เดินได้ครับ
1: เดินได้ครูจะเขียนคำตอบไว้เลยนะครับเดินได้เดินได้กลุ่มต่อไปกลุ่มไหนนะกลุ่มที่1เนาะกลุ่มที่1ตอบว่านอกจากเดินได้แล้วยังมีลักษณะอะไรอีกลูก
2: อ้าปากได้ครับ
1: อ้าปากอะไรนะอ้าปากได้เขียนคำตอบไว้ก่อนเลยอ้าปากได้กลุ่มต่อไปครับกลุ่ม2กลุ่ม2
3: รับประทานอาหารได
1: ้รับประทานอาหารได้คุณครูขอเขียนสั้นๆว่ากินอาหารกินอาหารกินอาหารกินอาหารกลุ่ม5ครับกลุ่ม5ตอบว่าอย่างไรครับ
4: ขยับตัวได้ค
1: ่
4: ะ
1: ขยับได้ขยับได้และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ตอบว่าอย่างไรครับกลุ่มที่3ตอบว่าอย่างไรนะ
5: พูดไม่ได
1: ้พูดไม่ได้ขอบคุณมากครับพูดไม่ได้คำตอบทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเด็กๆแต่ละกลุ่มจำคำตอบของตัวเองด้วยนะว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่

0: ตอบมาทั้งเดินได้อ้าปากกินอาหารขยับได้และพูดไม่ได้เนี่ยเราไปพิสูจน์กันในกิจกรรมของเรากันต่อเลยครับเด็กๆแล้วลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตเอามือจับหูเอามือจับไหล่1 2 3กลุ่ม1ยกก่อนเปลี่ยนเพื่อนบ้างลูกเปลี่ยนเพื่อนบ้างลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตที่หนูคิดว่าเป็นยังไงครับ
1: เคลื่อนไหวไม่ได้ครับ
0: เคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้อ่ะกลุ่มต่อไปลูกกลุ่มที่เท่าไหร่ดีอ่ะกลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2มีอะไรอีกลูกลักษณะ
1: พูดไม่ได้
0: พูดไม่ได้อ่ะพูดไม่ได้กลุ่ม3ครับเตรียมคำตอบไว้เลยกลุ่ม3ตอบว่ากลุ่ม3ตอบว่าไงครับ
2: เติบโตไม่ได้คร
0: ับ เติบโตไม่ได้เติบโตไม่ได้กลุ่ม4ครับกลุ่ม4กลุ่ม4ตอบว่าอย่างไรดีครับกลุ่ม2ตอบแล้วลูกกลุ่ม4ว่าอย่างไรครับ
3: กินอาหารไม่ได้ครับ
0: กินอาหารไม่ได้กินไม่ได้เขียนสั้นๆนะกินไม่ได้และกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5กลุ่ม5ครับกลุ่ม5ตอบว่าอย่างไรครับ
4: ขยับไม่ได้ครับ
0: ขยับไม่ได้คุณครูขออนุญาตไม่เขียนนะเพราะว่าพื้นที่ในกระดานไม่พอแล้วเนาะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราจำแนวคำตอบเหล่านี้ไว้นะครับเด็กๆ ว่า ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตคือเคลื่อนไหวไม่ได้พูดไม่ได้เติบโตไม่ได้และกินไม่ได้เนี่ยจะใช่ตามที่เราคิดไว้หรือไม่นะครับเราไปหาคำตอบกันเลยครับจากกิจกรรมของเรากิจกรรมรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรนะครับเราไปต่อเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้ระบุลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตของสิ่งต่างๆด้วยความกระตือรือร้นนะครับ ซึ่งวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่62นะครับวิธีทำในวันนี้เด็กๆในห้องต้นทางลองอ่านข้อที่2ให้เพื่อนปลายทางได้ฟังหน่อยครับพร้อมไหมครับเด็กๆพร้อมไหมครับกลุ่ม3ครับไม่เล่นนะลูกกลุ่มที่เหลือด้วยนะลองอ่านให้เพื่อนปลายทางให้ฟังหน่อยครับพร้อมกัน3 2 1อ่านเรื่องลักษณะทุกกลุ่มเก่งมากครับคุณครูทวนให้อีกหนึ่งรอบอ่านเรื่องปุกปุยจอมป่วนนะครับและพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตพร้อมกับบันทึกผลนั่นเองครับนั่นก็คือวันนี้เด็กๆจะได้อ่านเรื่องปุกปุยจอมป่วนเรามาดูกันว่าปุกปุยจอมป่วนเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเด็กๆและข้อที่3นะครับเดี๋ยวครูอ่านให้เลยนะเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับเอาล่ะเด็กๆครับวิธีทำทั้ง2ข้อนะครับเมื่อสักครู่นี้เด็กๆจะจำได้หรือไม่เราทวนจากการอ่านนะครับนักเรียนจะได้อ่านเรื่องอะไรตอบพร้อมกันว่าเรื่องของเป็นเรื่องของปุกปุยจอมปุกปุยจอมป่วนนะครับเด็กๆมีภาพแบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับของใครลูก
5: ปุกป
0: ุ
5: ย
0: เป็นเรื่องของปุกปุยที่เป็นอะไรครับเนี่ยในภาพเนี่ยเป็นเรื่องของสุนัขแน่นอนว่าเรามาดูกันนะครับปุกปุยจอมป่วนจะเป็นเนื้อหาอย่างไรเมื่ออ่านแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อลูก

0: กลุ่มหนึ่งครับกลุ่มอื่นๆนะครับงดใช้เสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนปลายทางไม่ได้ยินเสียงเพื่อนนะอ่ะตอบเลยครับ
1: พูดคุยค่ะ
0: อ่านแล้วพูดคุยพูดคุยกับอะไรครับพูดคุยอะไรนะไม่เป็นไรลูกหนูตอบว่าพูดคุยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคำตอบจะถูกต้องหรือไม่พูดคุยถูกต้องครับแต่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับยังไม่หมดนะเมื่อเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแล้วนักเรียนจะต้องสรุปเกี่ยวกับอะไรครับไหนใครตอบข้อนี้ได้เอาจักรพรรดิจักรพรรดิช่วยกันตอบหน่อยครับเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแล้วจะต้องสรุปเกี่ยวกับอะไรโลก
1: กับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตครับ
0: เป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตขอบคุณมากครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับให้สรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตครับหมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องของปุกปุยครับเนื้อเรื่องของปุกปุยเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่65ถึง66นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมาทำใบงานในหน้าที่67กันเลยเรามาดูกันว่าใบงานของเราเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างครับข้อที่2ลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตของสิ่งต่างๆจากเรื่องปุกปุยจอมป่วนนะครับโดยให้นักเรียนนะครับขีดเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องหน้าลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตของสิ่งต่างๆ ในภาพตรงนี้ครับก็จะบอกว่าแต่ละภาพเนี่ยเป็นภาพของอะไรอย่างเช่นภาพนี้จะเป็นภาพของสุนัขนะครับสุนัขเนี่ยนะครับสามารถกินอาหารได้ไหมถ้าเด็กๆบอกว่ามันสามารถกินอาหารได้ก็ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องนี้เลยมาดูซิว่าสืบพันธุ์ได้ไหมเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองอย่าเพิ่งตอบตอนนี้ลูกเรายังไม่ได้ทำกิจกรรมเลยนะเจริญเติบโตหายใจตอบสนองต่อสิ่งร้าวและขับถ่ายได้หรือไม่นะครับลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่คิดว่าเป็นลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตของสิ่งต่างๆได้เลยนะครับเราจะทำแบบนี้อยู่นะครับทั้งหมดจำนวน5ข้อครับเด็กๆเรามาดูกันว่า5ข้อนี้มีอะไรบ้างแก้วและพ่อนี่คือตัวละครนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับในเรื่องนี้แน่นอนเรามาดูกันว่าแก้วและพ่อเนี่ยสามารถทำได้ตามลักษณะที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่นี้หรือไม่นะครับกะลามะพร้าวกบและแมลงนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ข้อวันนี้เด็กๆเราไปดูกันต่อเลยสำหรับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้กิจกรรมของนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยอ่านเรื่องของปุกปุยจอมป่วนก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตพร้อมกับบันทึกผลนะครับเราจะบันทึกผลลงในใบงานเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในหน้าที่67ครับส่วนของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูให้นักเรียนอ่านเรื่องปุกปุยจอมป่วนและให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับจากนั้นให้บันทึกผลและข้อที่2นะครับขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมคุณครูคอยช่วยเหลือนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยได้อ่านเนื้อเรื่องของปุกปุยแล้วแล้วก็ได้ทำใบงานด้วยความกระตือรือร้นด้วยนะครับเอาละกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะพานักเรียนไปอ่านเรื่องก่อนนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้ยังไม่ต้องหยิบใบงานขึ้นมานะลูกเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเรื่องจากที่คุณครูจะให้ดูแล้วกันนะครับเรามาดูครับเนื้อเรื่องของปุกปุยจอมป่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวคุณครูฟังนะครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะอ่านช้าๆและให้นักเรียนฝึกการจับใจความสำคัญเพราะว่าเมื่อคุณครูจบแต่ละย่อหน้าแล้วคุณครูจะมีคำถามแทรกในระหว่างที่อ ่านด้วยนะครับฉะนั้นถ้านักเรียนตั้งใจในการฟังของคุณครูเนี่ยนักเรียนจะสามารถตอบคำถามได้แน่นอนครับพร้อมไหมครับกลุ่ม1พร้อมไหมครับกลุ่ม2พร้อมไหมครับ
2: พร้อมคร
0: ับ และทุกกลุ่มพร้อมไหมครับ
2: พร้อมคร
0: ับ ตั้งใจฟังนะไม่คุยกันในขณะที่คุณครูเนี่ยกำลังอ่านเรื่องปลุกปุยให้ฟังนะครับสัญญานะครับ
3: สัญญา
0: ได้เลยมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวครูขออนุญาตชี้ไปด้วยนะเรามาดูในเรื่องของปลุกปุยครับเงียบฟังนิดนึงทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มครับฟังนะมาเริ่มกันครับปลุกปุยไม่ต้องอ่านตามลูกไม่ต้องอ่านตามครูอ่านให้ปุกปุยเป็นสุนัขตัวโปรดของทุกคนในบ้านแก้วตัวละครใหม่นะเก็บมันมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆร่างกายผอมโซและหายใจหอบแก้วคอยดูแลและให้กินอาหารจนปุกปุยแข็งแรงขึ้นหายใจเป็นปกตินะครับจบตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับเนื้อเรื่องของปุกปุยเรามาดูตอนนี้ครับจนตอนนี้ปุกปุยเจริญเติบโตเป็นสุนัขตัวใหญ่และได้พบกับปูเป้สุนัขเพศเมียจึงได้สืบพันธุ์และมีลูกเล็กเรามาดูดีกว่าว่านักเรียนเนี่ยจะมีความเข้าใจในเนื้อเรื่องของปุกปุยไหมครับ มาดูคำถามข้อที่1ลูกคำถามข้อที่1ถามว่ากลุ่ม2ครับเงียบฟังนิดนึงนะร่างกายของปุกปุยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างใครจะตอบคำถามข้อนี้โอ้โหอยากตอบทุกกลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งลองทีละข้อลูกร่างกายของปุกปุยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างลองตอบที่ด้านนี้
4: เจริญเติบโตค่ะ
0: มีการเจริญเติบโตขึ้นจากเป็นยังไงนะตอนแรกปุกปุยเป็นยังไงนะ
4: ผอมโซตัวเล็ก
0: ผอมโซแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อ
4: ตัวเล
0: ็กปุกปุยเป็นไงลูกเป็นยังไงสุนัขเป็นยังไงเป็นสุนัขตัว
4: ผู
0: ้เป็นตัวผู้อยู่แล้วลูกสุนัขเป็นตัวใหญ่ขึ้นกินอะไรกินอาหารได้แล้วก็หายใจเป็นไง
4: ปกติ
0: หายใจปกตินะครับข้อที่2แก้วดูแลปุกปุยอย่างไรให้อะไรครับตอบพร้อมกันว่าให้ปุกปุยได้กินอาหารข้อที่3ครับฟังดีๆนะการที่ปุกปุยและปูเป้มีลูกได้เราเรียกว่าอะไรลูกเก่งมากครับเด็กๆและข้อที่4การที่ปุกปุยและปูเป้สืบพันธุ์กันทำให้เกิดสิ่งใดขึ้น
2: ลูก
0: เกิดลูกอะไรลูกตัวเล็กลูกสุนัขเป็นลูกสุนัขนะครับเอาล่ะทุกข้อเนี่ยเด็กๆเข้าใจกันทุกคนเลยไปดูเนื้อหากันต่อครับทั้งหมดเงียบฟังเนื้อหากันต่อนะครับเช้าวันหนึ่งขณะที่แก้วกับคุณพ่อมีคุณพ่อเข้ามาเพิ่มเข้ามาแล้วนะกำลังกินอาหารคุณพ่อก็พูดกับแก้วว่ากินเยอะๆนะลูกจะได้โตเร็วๆพร้อมกับตักอาหารให้แก้วเหตุการณ์นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่คุณพ่อกับแก้วเนี่ยกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ร่วมกันนะครับคุณพ่อก็พูดกลับมาว่ากินเยอะๆนะลูกจะได้โตเร็วๆอะไรแบบนี้นะครับไปดูเนื้อหากันต่อตรงนี้นะครับทันใดนั้นฟังนะเด็กๆทันใดนั้นแก้วกับคุณพ่อก็ต้องตกใจเพราะได้ยินเสียงปุกปุยและลูกๆเห่าอยู่ที่สนามหญ้าจึงรีบวิ่งออกมาดูจนหายใจแทบไม่ทันและเห็นว่าปุกปุย กำลังเห่ากะลามะพร้าวแล้วก็เดินวนไปวนมาตาก็จ้องไปที่กะลามะพร้าวอ่ะเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือว่าพ่อกับแก้วเนี่ยแบบรีบวิ่งมาเลยรีบวิ่งมาหาดูมาดูปุกปุยเพราะว่าปุกปุยกับลูกๆกำลังอะไรครับ
2: เห่าก
0: ำลังเห่ากันอยู่บริเวณสนามหญ้าก็กำลังเห็นว่ากะลามะพร้าวนะครับอาจจะมีการขยับเนาะเห่ากะลามะพร้าวแล้วก็เดินวนไปวนมานะครับเนื้อเรื่องประมาณนี้ทีนี้มาถามคำถามดีกว่านะครับข้อที่1เพราะเหตุใดคุณพ่อจึงบอกแก้วเนี่ยให้กินข้าวเยอะๆตอบพร้อมกันว่า
2: เขาจะได้โตไว
0: ๆลดเสียงเบานิดนึงเขาจะได้แล้วครับ
2: โตไว
0: ๆเขาจะได้โตไวๆเก่งมากครับข้อที่2เหตุการณ์ใดที่ทำให้แก้วและคุณพ่อตกใจ
2: ป
0: ุ
2: กป
0: ุ
2: ย
0: ปุกปุยกำลังอะไรครับ
2: เห่าก
0: ะลามะพร้าวโอ้โหยอดเยี่ยมเลยข้อที่3เพราะเหตุใดแก้วและคุณพ่อจึงมีอาการหายใจแทบไม่ทัน
2: เพราะ
0: มีการอาการนะครับอาการตกใจแล้วก็เป็นไงรีบอะไรครับรีบวิ่งไปหาใครรีบวิ่งไปหาปุกปุยครับลูกๆข้อ4ปุกปุยพบและมีการแสดงอาการต่อสิ่งนั้นอย่างไรพบอะไรครับพบกะลามะพร้าวและนอกจากว่าพบกะลามะพร้าวเนี่ยมีอาการอย่างไรลูก
2: เห่าม
0: ีอาการเห่าด้วยไปดูเนื้อหากันต่อครับเด็กๆตอบได้ทุกข้อเลยเก่งมากครับไปดูเหตุการณ์ต่อยังไม่จบนะอ่ะทุกคนตอนนี้ฟังเนื้อหากันต่อนะกลุ่ม2กลุ่ม2ไม่คุยกันนะลูกเรามาดูเนื้อหากันต่อครับเหตุการณ์ต่อไปพ่อจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆและพูดว่าแค่กะลามะพร้าวจะเห่าทำไมทันใดนั้นกะลามะพร้าวก็ขยับและมีกบตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวก็หยุดนิ่งเหตุการณ์นี้ก็คือว่าพ่อเนี่ยเดินเข้าไปดูอะไรลูกเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็มีการพูดว่าแค่กะลามะพร้าวเนี่ยเห่าทำไมกะลามะพร้าวก็เลยมีการขยับเขยื้อนแล้วทันใดนั้นมีอะไรออกมามีกบกระโดดออกมาจากกะลามะพร้าวครับไปดูกันต่อเนื้อหายังไม่หมดนะมาดูเนื้อหาตอนนี้กันลูกส่วนกบตัวนั้นกระโดดไปหาแมลงที่บินอยู่ใกล้ๆแล้วเอาลิ้นตวัดกินแมลงแก้วตกใจจึงรีบวิ่งไปแอบหลังคุณพ่อปุกปุยเองก็ตกใจจนสะดุ้งโยงและถอยหลังหนีคุณพ่อจึงพูดว่าไม่ต้องตกใจไปแค่มีกบอยู่ในกะลาเองเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือว่ากบเนี่ยก็กระโดดไปหาอะไรครับลูก
2: แมลง
0: กบไปหาแมลงที่บินอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีการใช้อะไรลูก
2: ใช้
0: ลิ้นตวัดกินแมลงตัวนั้นเลยแก้วเห็นเกิดอาการอะไรลูกตกใจกลัวเพราะว่าจึงรีบวิ่งไปแอบหลังคุณพ่อแล้วปุกปุยล่ะเกิดอาการอะไรเหมือนกัน
2: สะดุ้งโยง
0: เกิดอาการตกใจจนสะดุ้งเลยนะครับสะดุ้งโยงไปเลยนะครับแล้วก็ถอยหลังหนีพ่อก็เลยบอกว่าตกใจทำไมก็แค่มีกบอยู่เองนะครับเนื้อหาจบหรือยังนะยังไม่จบยังมีอีกต่อนิดนึงครับฟังเนื้อหาสุดท้ายแล้วลูกหลังจากนั้นปุกปุยก็รีบวิ่งไปหาลูกและขับถ่ายของเสียออกมาแก้วเห็นเช่นนั้นจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายบ้างพ่อจึงหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขก่อนจะเดินตามแก้วกลับเข้าไปในบ้านนะครับก็ปุกปุยเนี่ยมีอาการตกใจสะดุ้งโยงแล้วก็หลังจากนั้นก็รีบวิ่งไปหาลูกเลยแล้วก็มีการขับถ่ายของเสียออกมาด้วยนะครับแก้วเห็นก็เลยขอเข้าไปเข้าห้องน้ำบ้างเพื่อถ ทำเหมือนกับสุนัขตัวนั้นเลยนะครับพ่อก็เลยหัวเราะออกมานะครับหัวเราะก่อนที่จะเดินตามแก้วกลับเข้าไปในบ้านนะครับเนื้อหาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาตอบคำถามกันต่อครับทั้งหมดปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเรามาตอบคำถามกันนะครับข้อที่1ถามว่าเพราะเหตุใดกะลามะพร้าวจึงขยับได
2: ้มีกบ
0: เพราะมีอะไรครับมีกบอยู่ข้างในแล้วเป็นยังไง
2: กระโดด
0: ออกมาจากอะไรครับกระโดดออกมาจากกะลามะพร้าวถูกต้องครับข้อที่2เมื่อกบกระโดดออกจากกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวเป็นอย่างไรครับกบกระโดดออกมาจากกะลามะพร้าวเมื่อกบกระโดดออกมาจากกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวก็จะหยุดนิ่งนะครับกระโดดออกมาแล้วตอนแรกมันก็ขยับขยื่นได้ใช่ไหมแต่พอกบกระโดดออกมาปุ๊บเกิดอาการก็คือกบขอไปครับกะลามะพร้าวก็เลยอยู่นิ่งๆนั่นเองครับข้อที่3ถามว่าแก้วและปุกปุยแสดงอาการอย่างไรเมื่อเห็นกบไปทีละคนแก้วเกิดอาการอะไรลูกแก้วแสดงอาการไงครับเกิดอาการตกใจจึงวิ่งไปที่ไหนวิ่งไปที่หลังคุณพ่ออ่ะแล้วปุกปุยล่ะแสดงอาการอย่างไรครับเกิดอาการตกใจสะดุ้งโหยงเลยนะครับเมื่อเห็นกบนะครับไปต่อครับข้อที่4ฟังโจทย์ข้อนี้นะค่อนข้างยาวนิดนึงการแสดงพฤติกรรมของปุกปุยเมื่อเห็นกบกระโดดออกจากกะลามะพร้าวการแสดงพฤติกรรมของกบเมื่อเห็นปุกปุยการแสดงนี้เราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าอะไรครับใครรู้ไหมข้อนี้ฟังใหม่นะการแสดงพฤติกรรมของปุกปุยเมื่อเห็นกบกระโดดออกมาจากกะลามะพร้าวการและการแสดงพฤติกรรมของกบเมื่อเห็นปุกปุยการแสดงออกนี้เราเรียกว่าอาการต่างๆอาการต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าอะไรลูกอาการกลัวอาการกลัวอาการกลัวเนี่ยเราเรียกเขาว่ายังไงลูกพอรู้ไหมอาการตกใจฟังใหม่นะอาการตกใจอาการกลัวเราเรียกรวมทั้งหมดเราเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับไม่เป็นไรลูกนักเรียนปลายทางสามารถตอบข้อนี้ได้ไหมลูกท่านั้นเดี๋ยวเรานะครับค่อยไปหาคำตอบกันต่อนะครับขอติดไว้ก่อนนะข้อ4ยังไม่มีใครตอบได้นะครับและข้อ5สิ่งสุดท้ายที่แก้วกับปุกปุยทำหลังจากเจอเหตุการณ์เมื่อกบในกะลาคืออะไรครับ
2: ข
0: ับ
2: ถ่าย
0: ทั้งปุกปุยเนี่ยไปขับถ่ายเลยแต่แก้วเป็นไงแก้วแบบอยากบอกกับพ่อว่าหนูขอไปเข้าห้องน้ำบ้างนะอยากไปขับถ่ายเหมือนปุกปุยอะไรแบบเนี้ยนะครับเก่งมากครับทุกคนปรบมือให้กับตัวเองครับเก่งมากเลยเอาล่ะนอกจากนั้นเนี่ยคุณครูก็มีวีดิทัศน์ AR มาให้กับพวกเราได้ศึกษาร่วมกันด้วยนะครับไปดูกันนะครับว่าวีดิทัศน์ AR เนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะถ้าจะไปดูนะครับปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมวิดิทัศน์ AR กันนะครับนักเรียนต้นทางก็เงียบฟังด้วยนะเพราะว่าวิดิทัศน์นี้เนี่ยไม่มีเสียงมีแต่ภาพเคลื่อนไหวให้ดูนะครับตั้งใจดูดีๆนะครับ

0: หนึ่งปีผ่านไปนี่นี่ไงกะลามะพร้าวเราฮะมีพ่อกับแก้มมาแล้วเห็นไหมพรึบเห็นกบกระโดดเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆเหตุการณ์เนี่ยคล้ายๆกับที่คุณครูเล่ามาไหมเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าปุกปุยฟังนะเด็กๆทั้งหมดเงียบเราจะเห็นว่าปุกปุยเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับปุกปุยกินอะไรลูกกินอาหารแล้วก็มีการแบบเดินวนไปวนมามีการเล่นกลิ้งไปกลิ้งมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นปุกปุยไปพบเจอกับสุนัขเพศเมียนะครับที่เป็นสีชมพูแบบนี้เนาะก็มีอะไรออกมามีลูกออกมาหลังจากนั้นเนี่ยทั้งหมดเลยก็มารวมกันที่กะลามะพร้าวกะลามะพร้าวมีคุณพ่อมีแก้วมาด้วยคุณพ่อกับแก้วเนี่ยก็เปิดกะลามะพร้าวดูก็จะเห็นว่ามีกบอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้วิดีโอนะครับหรือวิดีทัศน์ในการอธิบายแทนเนื้อเรื่องทั้งหมดได้เลยนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันนะครับแต่ไม่ได้เต็ม 100% นะครับเหมือนเนื้อเรื่องเนาะก็ยกให้มาดูนะครับคร่าวๆนะครับเอาล่ะทีนี้ถึงคราวของนักเรียนแล้วให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับเบาๆครับเบาๆเด็กๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่กันครับเด็กๆครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่กันหน้า67ครับเปิดไปเลยหน้า67เจอหรือยังครับทุกกลุ่มตอนนี้ครับทุกกลุ่มงดใช้เสียงงดใช้เสียงทำงานด้วยความตั้งใจทำงานด้วยความกระตือรือร้นนะครับคุณครูให้เวลาปฏิบัติกิจกรรมตรงนี้นะครับเริ่มปฏิบัติได้เลยไม่ต้องคุยกันนะครับเราจะไม่ทำงานโดยใช้เสียงลองดูซิกลุ่มไหนทำได้คุณครูจะให้รางวัลกลุ่มนั้นตามที่คุณครูได้สัญญาไว้แล้วนับเลย3 2 1ลงมือปฏิบัติครับกลุ่มไหนทำงานเสียงไม่ดังเดี๋ยวครูมีรางวัลให้อันไหนดูซิกลุ่มนี้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าย ังไม่รู้ความหมายคำนี้ไม่เป็นไรหนูทำตามความคิดของตัวเองกันก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีคุณเริ่มทำได้เลยใช่เริ่มทำได้เลยลองดูซิว่าลักษณะต่างๆเนี่ยตั้งแต่กินอาหารสืบพันธุ์เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองจะเจริญเติบโตหายใจตอบสนองต่อสิ่งแล้วหรือขับถ่ายเนี่ยเรามาดูซิว่าอันไหนที่น่าจะใช่ลักษณะของสิ่งนี้ลองทำกันนะครับไลวินทำดีๆครับไลวินตรวจสอบคำตอบดีๆนะไลวินตรวจสอบคำตอบดีๆจันเจ้าด้วยค่อยๆไล่ตรวจสอบคำตอบนะกุลด้วยนะค่อยๆตรวจสอบอะไรนะไม่เป็นไรให้ดูกับวันใหม่วันใหม่ให้เพื่อนดูด้วยกลุ่มสองนั่งดีๆครับนั่งดีๆนั่งดีๆลูกนี่ไงไปดูข้อต่อไปสิแก้วและพ่ออ่ะดูซิลักษณะเป็นยังไงคำนี้เหรอตอบสนองต่อสิ่งเร้าตอบสนองต่อสิ่งเร้าเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองตรวจสอบคำตอบดีๆนะตรวจสอบคำตอบดีๆนะครับเด็กๆใครอยากถามคุณครูอีกไหมกลุ่มนี้มาดูกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้ทำตามความคิดเห็นตัวเองเลยไม่ต้องลอกเพื่อนตะวันลองทำเองลูกตะวันไม่ลอกเพื่อนตะวันนั่งดีๆครับตะวันไม่ยืนนะตะวันนั่งแล้วก็นั่งทำงานด้วยตนเองนะครับ ไม่มีถูกมีผิดเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันอีกทีไม่ต้องดูเพื่อนแล้วนั่งทำงานตัวเองครับตอบตามความคิดเห็นตนเองเลยเอากลุ่มนี้กลุ่มนี้อ่ะทำงานครับทีทีทำงานนะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: จักรพรรดิ
1: ยังไม่เสร็จ
0: โอ้โหเร็วมากอ่ะรอเพื่อนแป๊บนึงเชยพึกเสร็จยัง
1: เฉ
0: ยพึกเสร็จแล้วไม่ต้องรับไม่ต้องวาดภาพเพิ่มไม่ต้องวาดภาพเพิ่มอ่ะเดี๋ยวรอครูก่อนนะกลุ่มนี้อ่ะกลุ่มนี้ไหนดูซิเบิร์นทำต่อนะไปดูกบกับแมลงต่อวันใหม่วันใหม่โอเคนันทวัฒน์นันทวัฒน์อ่ะตรวจสอบคำตอบอีกทีนะดูดีๆครับดูด้วยนะธนพรตรวจสอบคำตอบดีๆนะลูกอาจารย์เจ้ารีบลงมือแล้วรีบลงมือ
1: ผมไม่เห็น
0: ยังเหลือแก้วและพ่อกะลามะพร้าวกบแล้วก็แมลงอีกนะรีบทำงานนะลูกดูซิดานเนียไหนเปิดย้อนไปดูหน่อยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันอีกทีไม่เป็นไรกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างลูกกลุ่ม3เสร็จแล้วทุกคนจริงหรอกลุ่ม4เสร็จทุกคนไหมกลุ่ม4เสร็จก่อนเพื่อนเลยกลุ่ม4ทุกคนนะฉะนั้นเดี๋ยวกลุ่ม4คุณครูจะหารางวัลพิเศษมาให้เป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มอื่นๆไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวคุณครูหามาให้ทุกกลุ่มนั่นแหละแต่ว่ากลุ่ม4เขาอาจจะได้มากกว่านิดหน่อยนะครับกลุ่ม3เสร็จเป็นที่2เสร็จเป็นลำดับที่2กลุ่ม5เสร็จแล้วหรอกลุ่ม5ลำดับที่3กลุ่มนี้เป็นลำดับที่4กลุ่ม1กลุ่ม1เสร็จหรือยังครับกลุ่ม1ยังไม่เสร็จรอเพื่อนอีกสักครู่นึงเร่งมือครับกุนเร็วๆกุนเร็วไม่มีก็ไม่ต้องใส่อะไรลูกครับไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรเอาละตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับเดี๋ยวตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันกับครูนะนักเรียนปลายทางก็ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยให้นักเรียนปลายทางมาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะครับเด็กๆทั้งหมดเอามือลงไม่ได้พับแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดยังอยู่นะครับเด็กๆเอามือลงวางดินสอนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูครับเรามาตรวจสอบคำตอบของคุณครูกันนะครับเรามาดูกันว่าสุนัขเนี่ยมีลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่นะครับมาเริ่มจากการกินอาหารนะกินอาหารได้ไหม
2: ได
0: ้สืบพันธุ์ได้ไหมครับเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองไหมครับเจริญเติบโตได้ไหมหายใจได้ไหมตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ไหมครับไหนใครคิดว่าได้ข้อนี้ขอดูมือหน่อยครับใครคิดว่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายคำนี้นะครับคำที่เด็กๆสงสัยกันมามากที่สุดเลยคำว่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าคืออะไรนะครับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าก็คือเป็นการกระทำนะครับของสิ่งนั้นๆที่ตอบสนองต่ออีกหนึ่งสิ่งนะครับคุณครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยอย่างเช่นเวลาที่เรานะครับเดินไปนะครับไปเจอเด็กๆรู้จักต้นไมยราบไหมลูกต้นไมยราบต้นที่มีหนามอ่ะลูกต้นที่มีหนามถ้าเรานำนิ้วไปจิ้มที่บริเวณหนามของต้นไมยราบเราจะเกิดอาการอะไรลูกเราก็จะเกิดอาการเจ็บแล้วก็รีบชักมือออกใช่ไหมอาการเหล่านี้เป็นอาการที่แสดงบอกว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าครับเด็กๆแล้วก็จะมีอาการเจ็บแล้วก็มีอาการสะดุ้งออกมาถูกไหมครับเรานี่แหละเราเรียกว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในเนื้อเรื่องของปุกปุยจอมป่วนสุนัขเนี่ยก็จะมีการตอบสนองต่ออะไรลูกต่อสิ่งเร้าสิ่งเร้าก็คือเก่งมากครับตอบสนองต่อกันลามะพร้าวและกบนั่นเองนั่นก็คือ2 อย่างนี้เป็นสิ่งเร้านะครับที่ทำให้สุนัขตัวนี้มีอาการต่างๆนั่นเองครับฉะนั้นสุนัขเนี่ยสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ไหม
2: ได
0: ้ครับและสุนัขขับถ่ายได้ไหมครับ สุนัขขับถ่ายได้ไปดูกันต่อแก้วและพ่อแก้วและพ่อเนี่ยกินอาหารได้ไหมครับสืบพันธุ์ล่ะเคลื่อนไหวได้ไหมเคลื่อนไหวได้เจริญเติบโตได้ไหมได้หายใจได้ไหมครับได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไหมก็น่าจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหมือนกันในเรื่องมีนะครับขับถ่ายได้ไหมครับขับถ่ายได้กะลามะพร้าวเหรอครับมีอาการเหล่านี้ไหมไม่มีเลยใช่ไหมกะลามะพร้าวกินไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองไม่ได้จะต้องมีสิ่งที่มาทำให้มันเคลื่อนไหวได้ก็คือสิ่งนั้นจะคือกบนั่นเองทำให้กะลาเนี่ยมันขยับขยับไปมาแล้วก็หยุดนิ่งใช่ไหมครับเก่งมากเลยเด็กๆจำเนื้อเรื่องได้เจริญเติบโตได้ไหมกะลาไม่ได้หายใจได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ตอบสนองได้ไหมครับ
2: ไม่ได้
0: ขับถ่ายได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ไม่มีอาการเหล่านี้เลยนะครับเด็กๆไปดูกันต่อกบเนี่ยมีครบไหมมีครบทั้ง7ลักษณะไหมครับมีครบไหมใครบอกว่าครบหมดเลยยกมือใครบอกว่าอู้มีไม่ครบหรอกคุณครูมีไหมก็มีบางส่วนเรามาดูกันดีกว่าว่ากบเนี่ยมีลักษณะเหล่านี้หรือไม่นะครับกินอาหารได้สืบพันธุ์ได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองเจริญเติบโตหายใจตอบสนองต่อสิ่งเร้าและขับถ่ายได้มีครบหมดเลยไม่เป็นไรเงียบนิดนึงเงียบนิดนึงกลุ่ม 4ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งไม่เป็นไรนะลูกคนที่ไม่ได้เขียนอาการเหล่านี้ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องไปตามคุณครูได้เลยไม่เป็นไรครับเก่งแล้วลูกและเรายังเหลือแมลงเนี่ยมีลักษณะทั้ง7เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมไม่ครบทำไมไม่ครบเรามาดูกันแมลงกินอาหารได้ไหมกินได้สืบพันธุ์ได้ไหมสืบพันธุ์ได้เคลื่อนไหวได้ไหมได้นะครับแต่ที่เราเห็นในเนื้อเรื่องเนี่ยแมลงไม่มีอาการขยับไปมาก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมลงมีการขยับไปมาอยู่นะครับแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยแมลงอาจจะไม่ได้ขยับให้เราดูนะครับแมลงสามารถเจริญเติบโตได้แมลงต้องหายใจได้แมลงตอบสนองต่อสิ่งเราได้และแมลงสามารถขับถ่ายได้จะต้องมีทั้ง7ข้อนะครับเด็กๆใครยังไม่ครบให้ทำเครื่องหมายถูกต้องให้ครบได้เลยแก้ไขไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะตอนนี้คุณครูให้เวลาในการแก้ไขงานของเราให้เสร็จนะครับอ่ะให้เวลาสักครู่รีบแก้ไขงานให้เสร็จเลยนะลูกส่วนคนที่เสร็จแล้วตอนนี้ให้เก็บแบบฝึกหัดลงได้เลยครับคนที่ไม่เสร็จนะให้ทำให้เสร็จนะครับเอามือจับหัวทุกคนเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับจมูกเอามือจับปากยังมีสติอยู่นะครับเด็กๆอ่ะทั้งหมดเอามือวางไว้ที่หน้าตักครับมาช่วยคุณครูตอบคำถามหน่อยลูกจากเนื้อเรื่องปุกปุยเนี่ยสิ่งใดบ้างที่มีลักษณะที่บ่งบอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตมีอะไรครับตอบพร้อมกันคนนั้นก็คือใครครับไม่ใช่ในเนื้อเรื่องสิแก้วกับคุณพ่อมีอะไรครับมีกบมีอะไรครับมีสุนัขนะครับที่ชื่ออะไรบ้างปุกปุยปูเป้แล้วก็ลูกๆของปุกปุยกับปูเป้ก็จะประกอบไปด้วยสุนัขแก้วและพ่อกบแล้วก็แมลงอย่าลืมแมลงนะครับสิ่งมีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองเราสังเกตอย่างไรลูกที่มีการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองเราสังเกตยังไงครับสังเกตก็คือว่าเขาสามารถเดินได้วิ่งได้ใช่ไหมจ ินอาหารได้อ้าวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันอาจจะบอกว่าเด็กๆครับยังไม่หมดชั่วโมงนะนั่งตัวตรงฟังคำตอบของครูนะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสิ่งนั้นมีการขยับด้วยตนเองไม่มีอาการอยู่นิ่งซึ่งอาจจะอยู่กับพื้นที่หรือมีการเคลื่อนย้ายก็ได้นะครับก็อย่างเช่นเราเนี่ยตอนนี้กำลังนั่งเรียนหนังสือ

อยู่นะครับอ่ะก็จะมีอาการแบบว่ามีการพูดบ้างมีการขยับแขนไปมาบ้างนะครับก็เราก็จะสังเกตได้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมีการขยับไปมาอยู่นั่นเองครับสิ่งมีชีวิตมีการหายใจเราสังเกตได้อย่างไรลูก

0: แตงโมกี่รูมีอยู่2รูนะครับแล้วสังเกตยังไงว่ามีการขยับมีการเคลื่อนไหวมีการหายใจลูกจะสังเกตว่าเป็นไงทุกคนไหนลองทุกคนลองหายใจเข้าลึกๆสิมีกายของอะไรอยู่เราเรียกว่าส่วนของอะไรเนี่ยลูกส่วนของอะไรส่วนของหน้าอกครับไม่ใช่ส่วนของซี่โครงนะลูกส่วนของอกนะอกก็จะมีอาการแบบขยับไปมาไหนลองทำใหม่สิหายใจเข้าเห็นไหมหน้าอกมีการยกขึ้นนิดนึงหายใจออกหน้าอกลดลงฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตได้ว่าเราเนี่ยมีรูจมูกอยู่ที่บริเวณใบหน้าแต่บางชนิดนะอาจจะมีรูอยู่ที่ลำตัวด้านข้างด้วยนะนอกจากนี้บริเวณหน้าอกมีการขยับขึ้นและลดตำแหน่งลงอย่างที่คุณครูได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับแล้วสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์เราสังเกตได้จากอะไรลูกสังเกตได้จากอะไรเอาตอบพร้อมกันดีกว่าสังเกตได้จากว่ามีการสืบพันธุ์เนี่ยเราดูได้ยังไง
1: มีลูก
0: ออกมานะครับเก่งมากครับสังเกตได้จากว่าสิ่งมีชีวิตมีคู่แล้วสามารถมีลูกได้นั่นเองก็อย่างปุกปุยกับปูเป้นี่ไงมีการผสมพันธุ์กันแล้วก็มีลูกๆออกมาน่ารักแบบนี้เลยสิ่งมีชีวิตมีการเติบโตเราสังเกตได้ยังไงครับตอบพร้อมกันว่าม ีการตัวใหญ่ขึ้นมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะครับคุณมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะสังเกตได้ว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหรือตัวใหญ่ขึ้นจากลูกสุนัขตัวเล็กๆแบบนี้เมื่อเวลาผ่านไปก็จะกลายเป็นสุนัขตัวใหญ่แบบนี้ได้เลยนะครับคุณมีภาพให้ดูและสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสังเกตได้อย่างไรสังเกตได้ยังไงครับ
2: ม
0: ี
2: การเห
0: ่ามีอาการอะไรเองมีการตกใจมีอาการกลัวนะครับพอแล้วนะครับสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเมื่อพบกับสิ่งเร้าหรือสิ่งที่กระตุ้นให้มีการแสดงพฤติกรรมอย่างเช่นมีสุนัขตัวเดิมนี่แหละไปพบเจอชิ้นเนื้อเด็กๆคิดว่าสุนัขตัวนี้จะทำยังไงกับชิ้นเนื
2: ้
0: อก็ต้องรีบไปไงรีบวิ่งไปกินเจ้าเนื้อสิ่งนี้ได้เลยถูกไหมก็เพราะสุนัขตัวนั้นอาจจะมีอาการหิวแล้วก็เห็นเนื้อปุ๊บสุนัขก็หิวเหมือนกันก็เลยไปกินเนื้อได้เลยนะครับมาสรุปกิจกรรมในวันนี้ครับลักษณะของสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อครับมีอยู่ทั้งหมด7ข้อให้เด็กๆจำลักษณะเหล่านี้ไว้นะครับเด็กๆเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรในตอนที่3นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมดังนี้ครับสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับลักษณะต่างๆของพืชและในข้อที่2ครับใบงานเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในใบงานหน้า67ก็เป็นใบงานใบเดิมให้เตรียมมาด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: จะทำหมดทำความเคารพ
2: คร
0: ับบ๊ายบาย

ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตติสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อ

0: ในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยง

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: ในทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับครั้งที่แล้วเกี่ยวกับอะไรเอ่ยการสร้างโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมครับและที่ผ่านมานะในหน่วยที่2ในเรื่องของการดำเนินการของจำนวนนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการบวกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมการหาผลบวกสามารถหาได้หลากหลายวิธีเลยใช่ไหมครับหรือการลบก็สามารถที่จะหาได้หลากหลายวิธีนะแต่วิธีที่นิยมกันก็คือการอะไรการตั้งลบใช่ไหมครับโดยเฉพาะการลบแบบมีกระจายนะและในส่วนของโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบนักเรียนก็ได้เรียนรู้กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ทำความเข้าใจปัญหาวางแผนในการแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งการสร้างโจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วในบทเรียนนี้นักเรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปนะครับมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริงซึ่งวันนี้เด็กๆจะต้องได้แสดงบทบาทสมมุติในชีวิตจริงอย่างแน่นอนว่าแต่เกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องค้าขายรุ่งเรืองแสดงว่าเราน่าจะได้แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับอะไรลูกการค้าขายใช่ไหมครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องประยุกต์ใช้การบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ตามสถานการณ์ในชีวิตจริงได้นะครับ 2. แก้ปัญหาได้ 3. ให้เหตุผลได้และสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมานำเสนอออกมาแสดงบทบาทสมมติเป็นแน่นอนว่าต้องมีค้าขายต้องมีผู้อะไรกับผู้อะไรลูกต้องมีผู้ซื้อกับผู้ขายอย่างแน่นอนนะครับเอ๊ะแล้วเป็นผู้ซื้อเราจะซื้อได้เงินทอนถูกต้องไหมนะ

0: เราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรหาผลลบอย่างไรนะครับราคารวมของสินค้าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะเด็กๆก็จะต้องใช้องค์ความรู้ที่เรียนรู้มาในหน่วยของการดำเนินการของจำนวนนั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนนั้นยังจำได้หรือไม่ว่าการบวกนะโดยเฉพาะการบวกที่มีทศนะนักเรียนจะค่อนข้างที่จะสับสนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะทำกิจกรรมดีไหมลูกดีไหมครับดีไหมเอ่ยดีนะมาดูกันนะครับเช่น345บวกด้วย576เท่ากับจำนวนใดเด็กๆครับเราจะเลือกใช้วิธีใดดีใช้แผ่นตารางดีไหมดีไหมเหมาะไหมคงไม่เหมาะใช่ไหมครับเราเรียนรู้วิธีการที่ง่ายกว่านั้นเราใช้วิธีการอะไรลูกใช้พฤกษ์ลูก
1: ตั้งบวกครับ
0: ใช้การตั้งบวกนั่นเองใช่ไหมครับเราก็ตั้งบวกเลยใช่ไหม345ใช่ไหมครับบวกด้วย576นะขั้นแรกเด็กๆจะเห็นว่าเราทำอะไรครับเราเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันใช่ไหมเอ่ยจำได้ไหมจำได้นะเลขโดดในหลักหน่วยก็ต้องตรงกันเลขโดดในหลัก10ก็ต้องตรงกันเลขโดดในหลัก100ก็ต้องตรงกันนะครับจากนั้นเราทำอย่างไรต่อลูกบวกในหลักอะไรก่อน บวกจำนวนในหลักหน่วย5หน่วยบวก6หน่วยได้เท่าไหร่ครับใครออกมาเติมเป็นครูได้บ้าง11หน่วยเป็นกี่10กับกี่หน่วยต้องเติมได้แล้วนะนัทรินีลูกมานัทรินี5หน่วยบวก6หน่วยได้กี่หน่วย
2: 11
0: หน่วยนั่นคือ110กับ1หน่วยใช่ไหมเขียน1ที่หลักหน่วยทด110ไว้ที่หลัก10แบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องอ่ะปรบมือให้นัทรินีหน่อยเยี่ยมมากนะครับต่อไปเมื่อเราบวกจำนวนในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วเราบวกจำนวนในหลักอะไรต่อครับหลักอะไรเอ่ยตอบพร้อมกันปลายทางแล้วครับเราบวกจำนวนในหลักใดครับใช่แล้วครับนั่นคือหลัก10นะ40บวก70ได้กี่10เอ่ยทีทัศน์ลูกทีทัศน
1: ์10ครับ
0: 11 10ตอบ11 10เลยได้ไหม
1: ไม่ได้ครับเพราะมีตัวทศครับ
0: เยี่ยมมากนะครับเพราะมีตัวทศอยู่เท่าไหร่
1: 110ครับ
0: เป็นกี่10
1: 1210ครับ
0: 1210 1210เป็นกี่ร้อยกับกี่10นะนะโมลูก1210เป็นกี่ร้อยกับกี่10
1: 100กับ210ครับ
0: เยี่ยมมาเอาออกมาเขียนให้เพื่อนๆดูหน่อยเขียนอย่างไรเราต้องเขียน2ไว้ที่หลักอะไรทศอะไรนะตัวใหญ่ๆนิดนึงนะเขียน2ที่หลัก10ใช่ไหมครับทศ100ไว้ที่หลักอะไรไว้ที่หลัก100นั่นเองนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้นโมหน่อยต่อมาเราบวกในหลักอะไรต่อครับบวกในหลักอะไรต่อปลื้มลูกบวกในหลักอะไรทบทวนนิดนึง
1: หลักร้อยครับ
0: ในหลักร้อยใช่ไหมในหลักร้อยนำอะไรบวกอะไรครับดาเนียลูกนำอะไรบวกอะไร
3: 500บวก300ค่ะ
0: นำ300บวก500นั่นเองนะได้กี่ร้อยครับได้กี่ร้อยตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง800ทดอีก100เป็น
4: 900
0: แสดงว่าเขียน9ที่หลัก100นะเขียน9ที่หลัก100นะครับแสดงว่าคำตอบของเรานั้นคือเท่าไหร่ครับ921นั่นเองเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรนะโมลองช่วยกันตรวจสอบคำสมเหตุสมผลสิ
1: เพราะว่า500มากกว่า500 570 345มากกว่า300ครับ576มากกว่า600 500ครับ
0: มากกว่า500แสดงว่าบวกกันต้องมากกว่าเท่าไหร
1: ่900ครับ
0: บวกกันต้องมากกว่าเท่าไหร
1: ่800ครับ
0: บวกกันต้องมากกว่า800นั่นเองซึ่งคำตอบของเรามากกว่า800มั้ยลูกมากกว่าแสดงว่าน่าจะสมเหตุสมผลใช่มั้ยครับเราก็สามารถตอบได้เลยใช่มั้ยเราก็ตอบเป็นตัวเลขอะไรนะตอบเป็นตัวเลขไทยใช่มั้ยครับเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เราจะหาผลบวกเราอาจจะใช้วิธีการตั้งบวกนะแสดงว่าถ้าเราไปทำในกิจกรรมค้าขายเราจะดูว่าราคารวมของสินค้าของผู้ขายเป็นเท่าไหร่เราก็อาจจะใช้วิธีการตั้งบวกใช่ไหมลูกนะหรือถ้าเราเป็นคนซื้อใช่ไหมถ้าเราเป็นคนซื้อในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราก็อาจจะใช้การตรวจสอบโดยการอะไรหาผลลบแล้วดูว่าผลลบถูกต้องหรือไม่อาจจะต้องนำอะไรนำผลลบที่ได้บวกกับอะไรครับบวกกับตัวลบแล้วดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทบทวนอีกสักหนึ่งข้อนะในเรื่องของการลบนะครับ

0: สมมติว่าคุณครูมีเงินอยู่506บาทใช่ไหมครับคุณครูซื้อของไป199บาทคุณครูจะได้เงินทอนกี่บาทหรือเหลือเงินกี่บาทแสดงว่าเราก็จะต้องหาผลลบออกมาใช่ไหมลูกใครจะออกมาเขียนให้ครูได้บ้างขั้นแรกต้องทำอย่างไรนะดาเนียลูกมาต้องทำไมเขียนอะไร
1: เขียนเลขโดด
0: เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะครับเขียนเท่าที่เราถึงเลย

0: ี่สิบเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอ่ะประมือให้ดาเนียหน่อยจากนั้นเราทำอย่างไรต่อครับเด็กๆทำอย่างไรต่อทีทัศน์ลูกเราลบจำนวนในหลักใดก่อน
1: หน่วยครับ
0: ฮะลบจำนวนในหลักหน่วยใช่ไหมครับ6หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้ไหมได้ไหมไม่ได้ทำยังไงต้องกระจายใช่ไหมกระจายจากหลัก10เอ๊ะปรากฏว่ากระจายได้ไหมไม่ได้ทำอย่างไรล่ะต้องกระจายจากหลักอะไรไปหลักอะไรก่อนอ๋อต้องกระจายจากหลักร้อยไปยังหลัก10อ่ะไหนใครออกมากระจายให้ครูดูได้บ้างปลื้มมาลูกกระจายให้ครูดูหน่อยกระจายเลยเป็นเท่าไหร่เป็น10นะในหลัก10ของตัวตั้งเป็น10 10แล้วเพราะกระจายจากหลัก100มา100ใช่ไหมครับ100เป็น10 10อ่ะถูกต้องแล้วยังไงต่อลูกในหลักหน่วยล่ะในหลักหน่วยก็เห็น6หน่วยอยู่ของตัวตั้งทำยังไงชัยพฤกษ์ลูกทำอย่างไรครับออกมาทำอย่างไรทบทวนสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราทำกิจกรรมจะได้ทำได้อย่างราบรื่นนะไปทางไหนเอ่ยคุณครูขีดทับไปทางไหนเพื่อนๆขีดทับไปทางไหนต้องไปทางเดียวกันนะขีดใหม่ขีดทับไปทางไหนดูสิเป็นเขียนด้วยตัวเองเลยนะครูขีดทับไปทางไหนเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็น16นะโอเคถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยนะในหลักหน่วยทำการลบได้อย่างลบได้แล้วนะครับ16หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือ7หน่วยเหลือ7หน่วยเขียน7ที่หลักหน่วยนะในหลัก10ล่ะเป็นเท่าไหร่ลูก990ลบด้วย90นะ90ลบด้วย90เหลือ0 0 10เขียน0ที่หลัก10นะครับ400ลบด้วย100เหลือ300นะเหลือ300แสดงว่าเราได้คำตอบแล้วนั่นก็คือเท่าไหร่307เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลเพราะอะไรจะเห็นว่าอะไร506ใกล้เคียงเท่าไหร่ใกล้เคียง500ลบด้วย199 199ใกล้เคียงเท่าไหร่ครับแสดงว่าคำตอบที่ได้ควรใกล้เคียงเท่าไหร่ใกล้เคียง300แล้วใกล้เคียงไหมใกล้เคียงแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลนั่นเองเราก็ตอบได้อย่างมั่นใจเลยใช่ไหมครับตอบ307นั่นเองนะเด็กๆสังเกตเวลาที่ครูเขียนตัวเลขด้วยนะว่าครูลากยังไงนะครับนักเรียนสังเกตว่าเวลาที่นักเรียนหาผลลบเราจะใช้การอะไรการตั้งลบใช่ไหมและคำตอบของเราถ้าจะตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ล่ะผลลบที่ได้ถูกต้องหรือไม่เราทำอย่างไรนะจำได้ไหมทำยังไงดาเนียลูกจะตรวจสอบว่าผลลบถูกต้องไหมต้องนำอะไรบวกอะไร
2: ตัวลบบวกผลลบค
0: ่
2: ะ
0: นั่นก็คือนำตัวลบบวกด้วยผลลบนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเด็กๆก็จะต้องตรวจสอบว่า199บวกด้วย307แล้วเท่ากับตัวตั้งหรือไม่ใช่ไหมเท่ากับ506หรือไม่นั่นเองนะครับเมื่อเด็กๆนะได้ทบทวนแล้วพร้อมที่จะทำกิจกรรมยัง
3: พร
0: ้
3: อม
0: ยัง ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมแสดงว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมค้าขายรุ่งเรืองไหนใครอยากค้าขายบ้างอาชีพใครอยากทำอาชีพค้าขายบ้างยกมือ เดี๋ยวจะดูว่าจะค้าขายได้หรือเปล่านะจะมีกำไรบ้างไหมนะมาดูขั้นตอนกันก่อนขั้นตอนการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างให้นักเรียนนะภายในกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางแน่นอนว่าจะต้องนั่งเป็นกลุ่มนะครับแบ่งบทบาทหน้าที่นะแบ่งบทบาทหน้าที่เป็นอะไรบ้างลูกเป็น
3: ผ
0: ู้ขายและเป็น
3: ผ
0: ู้ซื้อนะเป็นผู้ขายและเป็นผู้ซื้อไหนต้นทางและปลายทางใครอยากเป็นผู้ขายยกมือเอาตามความสนใจเราเลยลูกใครอยากเป็นผู้ซื้อยกมือโดยผู้ซื้อฟังดีๆนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับผู้ซื้อจะมีเงินเท่าไหร่900บาทนะ900บาทเท่านั้นนะคุณครูให้900บาทนะโดยผู้ซื้อต้องจดบันทึกรายการสินค้าที่ซื้อและแสดงแนวคิดในการหาเงินที่เหลือเงินที่เหลือเนี่ยภาษาในชีวิตประจำวันเราคืออะไรเงินอะไรเงินทอนจากพ่อค้าแม่ค้าเยี่ยมมากนะและผู้ขายต้องหาเงินรวมที่ขายได้นะครับเงินรวมที่ขายได้นะขายอะไรบ้างนะครับหาเงินรวมออกมานะหาเงินรวมออกมานะเข้าใจไหมลูก

0: ข้าใจไหมถ้าเข้าใจเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของใบกิจกรรมกันก่อนนะครับหน้าตาของใบกิจกรรมนะเด็กๆมาดูหน้าตาของใบกิจกรรมก่อนประมือ5ครั้งประมือ4ครั้งประมือ3ครั้งมาดูหน้าตาของใบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรมค้าขายรุ่งเรืองนะเด็กๆสังเกตดูนะครับคุณครูจะให้เด็กๆสำหรับผู้ขายนะจะมี1ใบใช่ไหมคือใบนี้ส่วนผู้ซื้อจะเป็นใบนี้นะอันนี้ผู้ขายใบนี้ผู้ซื้อผู้ขายอาจจะตั้งร้านร่วมกันให้เด็กๆตั้งชื่อร้านร้านค้าของฉันชื่อเขียนสมาชิกด้วยเข้าใจไหมครับใครไม่เข้าใจบ้างยกมือเข้าใจนะและให้เด็กๆ เขียนรายการนะครับคุณครูขอขยายนิดนึงให้เขียนรายการสินค้านะครับที่เราจะขายนะจำนวนสินค้านะราคาและรวมออกมานั่นหมายความว่ารายการสินค้าคือรายการสินค้าที่ทำไมที่ขายได้ใช่ไหมที่ขายได้นะเข้าใจไหมลูกใครไม่เข้าใจบ้างเข้าใจนะและสำหรับผู้ซื้ อเขียนก่อนเลยฉันชื่ออะไรนามสกุลอะไรฉันอะไรเลขที่อะไรนะครับและฉันมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ผู้ซื้อมีเงินเท่าไหร่นะต้นทางและปลายทางมีเงิน900บาทนะครับซื้ออะไรบ้างนะเขียนลงไปเราซื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่รวมเท่าไหร่และแสดงแนวคิดหาจำนวนเงินที่เหลือตรงนี้นั่นหมายความว่าเด็กๆต้องหาผลอะไรหาผลลบออกมาแน่นอนหรืออาจจะตรวจสอบว่าอ๋อเงินทอนที่ได้ถูกต้องหรือไม่โดยการอะไรนำตัวลบบวกผลลบและดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่นะครับและเขียนว่าเหลือเงินเท่าใดนะตรงนี้ให้เราเขียนเป็นตัวเลขไทยนะเขียนเป็นตัวเลขไทยและอย่าลืมหน่วยกำกับเป็นอะไรเป็นอะไรหน่วยของเงินเป็นบาทนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอ่ยและพอสุดท้ายเมื่อนักเรียนซื้อขายกันเรียบร้อยคุณครูจะสุ่มแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติเป็นพ่อค้าและผู้ซื้อเป็นผู้ขายผู้ซื้อนะครับหน้าชั้นเรียนถ้านักเรียนพร้อมลงมือปฏิบัติแล้วสามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับครูจะเป็นผู้จัดการนะคุณครูจะเป็นผู้จัดการเขียนด้วยเขียนด้วยวันนี้เด็กๆ เตรียมของมาขายมากมายเลยใช่ไหมอย่าลืมตั้งชื่อร้านค้านะร้านค้าของเราชื่อร้านค้าอะไร
1: ชื่อร้านตะวันร้านค้าตะว
0: ันก็แบ่งกันสิใครเป็นผู้ซื้อนี่ไม่ใช่หรอเธอเป็นผู้ขายไม่ใช่หรอแบ่งบทบาทหน้าที่เราต้องรู้แล้วว่าตอนนี้ใครเป็นผู้ขายใครเป็นผู้ซื้อนะใครเป็นผู้ขายใครเป็นผู้ซื้อแบ่งบทบาทหน้าที่กันนะครับและอย่าลืมบันทึกลงในใบกิจกรรมซึ่งนักเรียนต้องออกมานำเสนอทั้งต้นทางและปลายทางนะว่าขายอะไรได้บ้างแล้วซื้ออะไรเงินเหลือเท่าไหร่นะครับอย่าลืมบันทึกลงในใบกิจกรรมนะครับเขียนหรือยังซื้ออะไรบ้าง

0: ซื้ออะไรบ้างไหนซื้ออะไรเขียนเลยกระเป๋าไหมกระเป๋าเธอขายเท่าไหร่กระเป๋าราคาเท่าไหร่กระเป๋าราคา100เท่าไหร่100พอดีเลย100ราคา100เธอเขียนไปเธอซื้ออะไรขนมใช่ไหมกี่ชิ้นกี่ห่อจำนวนสินค้า1ใช่ไหม1เป็นเท่าไหร่ราคา100เพื่อนบอกรวมก็100มีรายการที่ขายได้นี่กระเป๋าขายได้แล้วนะขนมของเธอจะต้องมีอะไรแล้วบ้างตอนนี้เพื่อนซื้อกระเป๋าไปนะกับขนมนะต้องมี2รายการแล้วนะได้เลยร้านกลุ่ม2ได้อ่ะเธอจะเพื่อนซื้ออะไรบ้างยังรายการสินค้าที่เพื่อนซื้ออ่ะที่ขายได้นะตอนนี้เขียนอย่างรวดเร็วเลยเขียนอย่างรวดเร็วไหนรายการที่ขายได้ขายอะไรได้บ้างแล้วไหนดูสิกระเป๋าดินสอใช่ไหมจำนวน12อ่ะเราขายได้เท่าไหร่จำนวนสินค้าที่ขายได้จำนวนสินค้าที่ขายได้เท่าไหร่นายเธอซื้ออะไรบ้างแล้วเบิ้ลซื้ออะไรฉันมีเงินเท่าไหร่ต้อง900บาทใช่ไหมนายมีเงินทอนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่เขียนแล้วซื้ออะไรบ้างเขียนแล้วซื้ออะไรซื้อแม่มพัดด้วยรวมเท่าไหร่ทั้งหมดรวมพอแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยพอแล้วพอแสดงแนวคิดนะถูกต้องก็เขียนด้านล่างนะแสดงแนวคิดสิเหลือเงินเท่าไหร่900ลบด้วยอะไรตั้งลบเลย900ไหนเพื่อนซื้ออะไรไปแล้วบ้างกระเป๋าดินสอใช่ไหมเธอต้องเขียนกระเป๋าดินสอเขียนเลยเร็วเร็วลูกกระเป๋าหนึ่งใช่ไหมเขียนหนึ่งอย่าลืมจดบันทึกด้วย
1: แม่คะ
0: ขมะหนึ่งหนึ่งไงราคาเท่าไหร่100เอาเขียนขนมได้กี่ชิ้นอันนี้1ชิ้น10บาทขนมอ่ะขายได้กี่ชิ้นขนมเขียนขนมเขียนรวดเร็วเลยใครมีข้อสงสัยอะไรไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูหาเงินมาให้นะนะเดี๋ยวคุณครูหาเงินมาจำไว้เออได้ยังได้ยังขายอะไรบ้างร้านดี LTV 2อันนี้ฉันมีเงินเท่าไหร่ครูบอกว่าสมมติว่าผู้ซื้อมีเท่าไหร่900บาทก็ลบด้วย140สิฮะทำไมเธอไม่ลบด้วย140อ่ะลบอันนี้ออกลบด้วย140มันต้องลบด้วยอะไร200สิถูกไหมลบด้วย200ไปเลยต้องเป็นอะไร140ตรงนี้ไงนี่แกจาก100ต้องเป็น1400ลบด้วย4เหลือได้ไหมยังทำการลบไม่ได้ทำยังไงจดบันทึกด้วยนะจดบันทึกด้วยนะเท่าไหร่ไม่ลบได้ไง0ลบด้วย0เหลือ0ไงไม่ต้องกระจายเท่าไหร่จำนวนสินค้าที่ขายไงขายไปกี่อันล่ะอะไรนั่นแหละเหลือ8ลบ1นั่นตรวจสอบคำตอบซิตรวจสอบคำตอบตรวจสอบคำตอบตรวจสอบคำตอบบวกด้วย760แล้วดูว่าเข้าไหมตรงไหนลูก
1: อันนี้คือ70กับ5ใช่ไหม
0: นี่ไงจำนวนสินค้าที่ขายได้10และอันละกี่บาทอ่ะ
1: 15อันละ10กับ5
0: 10บาทอันนี้จำนวนสินค้าก็ขายได้กี่อันแกก็ลบไงก็มีอยู่900บาทใช่ไหมลบด้วยกี่บาทขายได้400ก็ไปใส่เข้าไปเหลือเงินเท่าไหร่เขียนไปตอบเป็นตัวเลขไทยเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่ที่กี่อันกี่อันเขียนลงไปเธอซื้อกี่อันล่ะเธอซื้อกี่อันหนึ่งจำนวนสินค้าหนึ่งใช่ไหมราคา40ก็40ไงรวมเท่าไหร่ล่ะก็40ไงก็40ขายได้หนึ่งไง

0: อ่ะเสร็จหรือยังไหนลองดูซิเสร็จหรือยัง3ชิ้น50บาทเหรอรวมของเจ้านายยังของเจ้านายอีกเป็น60มั้ยเป็น60รวมทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยเขียนเร็วๆหน่อย60
1: เขียนเลข1หรือเลข9
0: ขายอะไรอีกกระเป๋าขนมอะไรเนี่ยรถของเล่นอะไรเนี่ยโซ่ของเล่นโซ่สระโอมใช่รอเรือและนี้อะไรอ่ะดวงเพื่อนสิเพื่อนซื้ออะไรดินสอใช่ไหมสระโอมไหมเอกเร็วดินสอดินสอบาทหนึ่งสิบสิบแล้วอะไรอีกไม้บรรทัดใช่ไหมกี่รายการ6รายการเหรอมีอะไรอีกอ๋อขนมสังไม้บรรทัดเดี๋ยวดูกันสกดสิ1ชิ้นราคาเท่าไหร่100ใช่ไหมอ่ะเขียนสิ100เดี๋ยวนะ2ชิ้น50บาทรวม100100อ่ะเป็น200นะอันนี้เท่าไหร่เพื่อนบอกว่าตรงนี้เป็น100บาท100 100รวมกับอันนี้เป็น10ต้องเป็น110บาทตรงนี้แก้110บาทแก้ก่อน110บาทโอเคอ่ะและชื่อร้านชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรฮะชื่อร้านอะไรและรวมเท่าไหร่รวมเป็นเท่าไหร่20 120เดี๋ยวนะ300เดี๋ยวนะ300 320 330อ่ะเขียน330ตรงนี้เขียนตรงนี้ข้างล่าง330ข้างล่างสุดอ่ะ330นี้ต้องเป็น110แล้วไม้บรรทัด2อันเหรอเธอซื้อไม้บรรทัด2อัน10บาทเป็น20นะ20ตรงนี้ต้องแก้ไขเป็นเท่าไหร่กี่ชิ้นเนี่ย3ชิ้นแยกใช่ไหมมันมีแบบเท่าไหร่3ชิ้นเนี่ยมีแบบ20 50ใช่ไหม50กับอะไรกับ10ใช่ไหมอันนี้2ชิ้นใช่ไหม50อันนี้2ชิ้นอันนี้ชิ้นเดียวเธอเขียนเป็น2บวก1 2ชิ้นกับ1ชิ้น

0: สองชิ้นและเขียนตรงนี้แล้วและสองชิ้นและหนึ่งชิ้นชื่อร้านอะไรใบพลูแล้วกันร้านใบพลูเขียนไปเลยตรงนี้ห้าสิบแล้วสิบใช่ไหมเธอก็โยงไว้ห้าสิบห้าสิบบาทเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จหรือยังเอ่ยมีบางกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วปลายทางแล้วครับซื้อขายกันเสร็จหรือยังเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะมีเงินทอนหรือไม่ตรงนี้มีเงินทอนไหมเดี๋ยวครูมีเงินทอนให้ขนมต้องเดี๋ยวเรามานำเสนอกันนะเดี๋ยวครูส่งกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดออกมานำเสนอตัวตรงประมือ2ครั้ง5ครั้ง5ครั้งกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดนั่นก็คือกลุ่มที่1ลูกออกมานำเสนอนะใครจะเป็นผู้ขายใครจะเป็นผู้ซื้อ2คนมาใบพลูมาใบพลูมาใบพลูไหนของขายเธอเธอเอาของที่เธอขายมาด้วยของที่เธอขายคืออะไรหยิบมาไปหยิบมาก่อนไปหยิบมาของที่เธอขายมีดินสอไหมดินสอด้วยไม่มีเอามาเอวใบพลูขายอะไรบ้างใบพลูขายอะไรบ้างลูกหยิบไปให้เพื่อนหน่อยลูก
1: กระเป๋า
0: ใบพลูขายอะไรบ้างเอ่ย
2: ขายกระเป๋า
0: ใบพลูขายกระเป๋า1ชิ้นราคาเท่าไหร่นะครับ1ใบราคา
2: 100บาท
0: ค่ะ100บาทใช่มั้ยขนม2ชิ้นนี้2ชิ้นนี้ใช่ไหม2ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ลูก
2: 50บาท
0: ชิ้นละ50บาทใช่ไหมชิ้นละ50บาทนะชิ้นละ50บาทนะครับชิ้นละ50บาทและชิ้นนี้ล่ะกี่บาท
2: 10บาท
0: ชิ้นนี้10บาทนะชิ้นนี้10บาทนะครับแล้วขายอะไรอีกลูก
2: โซ่ของเล่นค
0: ่
2: ะ
0: ขายโซ่ของเล่น1ถุงใหญ่เลยกี่บาท
2: 100บาทค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อ100บาทใช่ไหมครับขายอะไรอีกลูก
2: ดินสอ
0: ขายดินสอนะขายดินสอราคาเท่าไหร่ลูกแท่งละ
2: 10บาท
0: อ๋อ10บาทนะแท่งละ10บาทแล้วขายอะไรอีกลูก
2: ไม้บรรทัดค
0: ่
2: ะ
0: ไม้บรรทัดใช่ไหมอันละเท่าไหร่เนี่ยไม้บรรทัดลูก
2: อันละ10บาท
0: อันละ10บาทนะเท่ากันทั้ง2อันเลยใช่ไหมเนี่ยเท่ากันนะเนี่ยแล้วเราได้ร้านค้าชื่ออะไรร้านค้าคุณครูลืมถามชื่อร้านค้าชื่ออะไรลูกร้าน
2: ใบพลูค่ะ
0: ร้านค้าชื่อร้านใบพลูนะ

0: และยอดที่ขายได้ทั้งหมดขายได้หมดเลยใช่ไหมเท่าไหร่ลูกยอดทั้งหมด
1: 330ค่ะ
0: ได้330นะอันไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยครูขออนุญาตติดนะติดตรงนี้ขออนุญาตติดนะครับอ่ะไปปูหยิบนี่ขอบใจมากลูกมาดูกันนะมาดูนะครับนักเรียนจะเห็นว่าของเพื่อนมีสมาชิก4คนนะขายกัน4คนส่งตัวแทนมาชื่อร้านใบพลูนะครับชื่อร้านใบพลูขายกระเป๋า1ชิ้นราคา100บาทขายขนมอ๋อมี2แบบใช่ไหม2ชิ้นกับ1ชิ้นนะครับที่ชูไปเมื่อสักครู่นี้นะแบบแรกนะครับที่มีอยู่2ชิ้นชิ้นละ50บาทแบบที่2ใช่ไหมชิ้นละ10บาทที่ชูไปนะครับโซ่ของเล่น1ถุง100บาทนะครับดินสอ1แท่ง10บาทไม้บรรทัด2อันอันละ10บาทนะจะเห็นว่ายอดในแต่ละส่วนกระเป๋าได้รวม100ถูกต้องนะครับขนม2ชิ้นละ50ใช่ไหมครับก็เป็น100บวกกับอีก1ชิ้นที่ขายได้นะอีก10บาทเป็น110ถูกต้องนะครับโซ่ของเล่น100บาทนะขายได้1ถุงดินสอรวม10ได้ขายได้10บาทนะและไม้บรรทัดนะครับ2อันอันละ10บาทขายได้20รวมยอดแล้วได้330เด็กๆคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆลองรวมสิถูกต้องไหมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอะไรสังเกตว่า100บวก110ได้210 210บวกอีก100เป็น310 310บวกอีก10เป็น320 320บวก20เป็น340นะแสดงว่ายอดต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขเป็น340นะยอดนะได้340โอ้ได้จำนวนมากเลยใช่ไหมครับแล้วใครเป็นผู้ซื้อหรอใครเป็นผู้ซื้อไหนออกมาซื้อให้ครูดูหน่อยเจ้านายแล้วกันลุกมาเจ้านายเอาเงินมาด้วยนะเจ้านายซื้ออะไรไปบ้างมีเงินอยู่เท่าไหร่มีเงินอยู่900เอาไหนซื้ออะไรบ้างเรากระเป๋าดินสอใช่ไหมซื้อกระเป๋าดินสอ100บาทจ่ายเงินไป100บาทซื้อกระเป๋าดินสอ100บาทเราได้อะไรไปได้กระเป๋านะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะซื้ออะไรอีก
2: ขนมค่ะ
0: ซื้อขนมแล้วก็อะไรอีกดินสอและ
2: ไม
0: ้บรรทัดใช่ไหมครับรวมทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยรวมทั้งหมด40ถูกไหมเมื่อสักครู่นี้เราจ่ายไปแล้ว100ใช่ไหมอันนี้อีก40มีไหมจ่ายไปอีก40ต้องทอนมาเท่าไหร่ลูกทั้งหมดรายการของเรารวมทั้งหมดเท่าไหร่กี่บาท1เท่าไหร่ลูกรายการทั้งหมดของเราซื้อกระเป๋าดินสอขนมดินสอและไม้บรรทัดทั้งหมดรวมเท่าไหร
2: ่140
0: 140เพื่อนให้ไปให้ไป200ทอนเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่ของ140เพื่อนให้ไป200บาททอนเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่ลูกช่วยเพื่อนช่วยแม่ค้าคิดหน่อยช่วยแม่ค้าคิดหน่อยของ140บาทเพื่อนให้ไป200บาทต้องทอนเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่ครับเยี่ยมไหมเท่าไหร่ลูก60บาททอนให้เพื่อน60บาทนี่60บาทธนบัตรชนิด20บาทกี่ใบ3

0: เงินของเราต้องมีเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่เงินของเราต้องมีเหลือเท่าไหร่เงินของเราต้องมีเหลือเท่าไหร่
1: 760
0: เพราะว่าผู้ซื้อมีเงินอยู่900บาทใช่ไหมครับซื้อของไป140อ่ะไหนแสดงแนวคิดให้เพื่อนดูหน่อยนะดูนะใบภูเอาใบกิจกรรมของลูกไปลูกไหนลูกอันนี้รายการที่ซื้อใช่ไหมครับมีอะไรบ้างอีกหนึ่งครั้งมีอะไรบ้าง
1: กระเป๋าดินสอ
0: มีกระเป๋าดินสอใช่ไหมมีกระเป๋าดินสอแล้วอะไรอีกลูก
1: ขนม
0: ขนมนะและอะไรอีกลูก
1: ดินสอ
0: ดินสอนะครับและ
1: ไม้บรรทัด
0: ไม้บรรทัดใช่ไหมครับซื้อไปยอดเท่าไหร่เนี่ยซื้อไปเท่าไหร่ครับทั้งหมดเงิน
1: 140
0: บาทใช่ไหมและเราคิดยังไงว่าเงินทอนที่ได้จะต้องได้เท่าไหร่เงินที่เหลือเงินที่เหลือเราจะได้เท่าไหร
1: ่760
0: คิดยังไงนำอะไรลบด้วยอะไร
1: 900
0: ลบด้วย
1: 140
0: ลบด้วย140เหลือเท่าไหร่ครับ
1: 760
0: เหลือ760นะและเราจะรู้ได้ไงว่าเงินที่เราเหลือเนี่ยมันเหลือถูกต้องลูก
1: ตั้งบวกคร
0: ับ อ๋อไปตั้งบวกใช่ไหมตรวจสอบโดยนำอะไรบวกด้วยอะไรลูก
1: 140
0: บวกด้วย
1: 760
0: ซึ่งได้เท่ากับอะไร
1: 900ครับ
0: 900นั่นเองแสดงว่าเงินที่เหลือเราคือ
1: 760คร
0: ับ760นั่นเองนะครับอ่ะเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เจ้านายหน่อยนะแสดงว่าเราได้อะไรไปบ้างเจ้านายอย่าลืมเอาของไปด้วยนะเราได้อะไรไปนะกระเป๋าดินสอไม้บรรทัดใช่ไหมแล้วอะไรอีกขนมขนมแบบไหนขนมแบบนี้นะนี่แบบนี้ของเรานะครับแล้วก็อะไรดินสอนะดินสอไปอ่ะอ้าวปรบมือให้เจ้านายหน่อยเยอะมากนะแล้วผู้ซื้ออีก1คนล่ะยังมีของเหลืออยู่เลยใครเอ่ยดาเนียลูกออกมามาดาเนียมาดาเนียลุกมาคนขายคนขายอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งทิ้งร้านไปมาเร็วดาเนียดาเนียมีเงินกี่บาทเท่าดาเนียมีเงินกี่บาทบอกเพื่อนเพื่อนๆไปทางสิ
2: 900บาทค่ะ
0: 900บาทใช่ไหมครับมีเงิน900บาทซื้ออะไรไปบ้างซื้ออะไรไปบ้างบอกเพื่อนหน่อย
2: ซื้อขนม2ชิ้นค่ะ
0: ซื้อขนม2ชิ้นชิ้นละ
2: 50บาท
0: 50บาทแสดงว่าขนมทั้งหมดขนมทั้งหมดนี้เท่าไหร่เนี่ย
2: 100บาท
0: 100บาทใช่ไหมครับและอะไรอีกลูกโซ่อะไร
2: โซ่ของเล่น
0: โซ่ของเล่น1ถุงราคาเท่าไหร
2: ่100บาท
0: 100บาทใช่ไหมครับแสดงว่าเราซื้อทั้งหมดกี่บาทเนี่ย
2: 200บาท
0: 200บาทไหนชูให้เพื่อนดูหน่อยชูให้เพื่อนดูหน่อยจ่ายเงินไปจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินให้แม่ค้าก่อน200บาทเหลือเงินเท่าไหร่เนี่ยลูกเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่
2: 700บาท
0: 700บาทอันนี้ของเป็นของเราแล้วใช่ไหมอ่ะแสดงวิธีคิดให้เพื่อนๆดูหน่อยคิดยังไงคิดยังไงไม่พูดคิดยังไงลูกเมื่อสักครู่นี้ยอดของเราคือ200ใช่ไหมที่เราซื้อ
2: ใช่
0: เราไปทำอะไร
2: ตั้งลบค่ะ
0: ตั้งลบนำ900ลบด้วยอะไร
2: ลบด้วย200
0: เท่ากับ
2: 70ค่ะ
0: ฮะ
2: เท่ากับ70ค่ะ
0: 900ลบด้วย200เหลือเท่าไหร
2: ่700ค
0: ่ะ700นะไม่ใช่70นะแล้วตรวจสอบคำตอบยังไงว่าเงินที่เราเหลือเนี่ยถูกต้อง
2: 200บวก700เท่ากับ900ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ไหมเท่ากับเงินที่เรามีอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าเหลือเงิน
2: 700บาท
0: 700บาทถูกต้องนะครับปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปสรุปความรู้พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวไปที่จอเลยครับจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมค้าขายรุ่งเรืองไปนะในแต่ละกลุ่มนะครับคุณครูอาจจะสุ่มไม่หมดแต่นักเรียนต้องได้ความรู้เช่นเดียวกันนะใครได้อะไรบ้างครับตอบคุณครูหน่อยมอสได้อะไรเอ่ย
3: การค้าขายครับ
0: เกี่ยวกับการค้าขายอ่ะก็ลืมเลยลูก

0: ได้รู้จักการค้าขายครับ
1: ได้รู้จักการค้าขายการค้าขายต้องมีใครบ้างเอ่ยนโมลูก
2: ผู้ซื้อและผู้ขายครับ
1: แล้วเราได้อะไรบ้างได้ความรู้ที่นอกเหนือจากนี
2: ้ได้การนับเงินครับ
1: การนับเงินด้วยใช่ไหมครับใครได้อะไรอีกลูกชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ได้พึ่งได้อะไรครับ
0: ได้รู้ส่วนของผู้ขายและผู้ซื้อครับ
1: อีกหนึ่งครั้ง
0: ได้รู้ว่าผู้ขายได้รู้ว่าผู้ขายเป็นยังไงผู้ซื้อเป็นยังไงคร
1: ับ ผู้ขายเป็นยังไงผู้ซื้อเป็นยังไงแล้วเวลาเราคิดเงินล่ะเงินที่เหลือเราได้ไหมเราได้ความรู้ในส่วนนี้ไหมเราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรถ้าเราจะดูว่าเงินเราเหลือกี่บาทการอะไรอุปกรณ์ลูกต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไร
0: การ
1: ลบนั่นเองใช่ไหมครับและถ้าเราจะดูว่ารายการสินค้าที่เราขายได้ทั้งหมดได้เงินกี่บาทเราจะคิดยังไงลูกใครตอบครูได้บ้างใช้วิธีการอะไรนโมลูกใช้วิธีการอะไรครับวิธีการ
2: บวกครับ
1: วิธีการบวกนั่นเองนะครับเยี่ยมมากอ่ะประเมินให้นโมกับปกรณ์นอเยี่ยมมากนะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการบวกและการลบเนี่ยที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 เนาะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเช่นการค้าขายใช่ไหมครับหรือในชีวิตประจำวันในสถานการณ์อื่นนะวันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะครับเป็นการสรุปบทเรียนให้เด็กๆได้นำความรู้ไปใช้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องรูปเรขาคณิต3มิติรูปเรขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดแสดงว่าขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.1 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของค้าขายรุ่งเรืองขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในระยะนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีหนักมากบางแห่งส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพายุดอลฟินบริเวณทางด้านตะวันตกของเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นหรือบริเวณทะเลจีนตะวันออกมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยบริเวณประเทศไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์รวมถึงจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองคาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่9โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

สำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รอบนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดว่าปะหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ

0: อีกแล้วเหรอเนี่ยโ
1: อ้ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาพย์เหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: นี่ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางสวัสดีนักเรียนทุกๆคนด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของยืนให้สง่านั่นเองนะคะมารยาทในการยืนนั้นสำคัญมากๆเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่เข้ามาร่วมสนทนากับเราในขณะที่เรานั่งเก้าอี้เราควรปฏิบัติอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรรู้และเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนักเรียนก็จะสามารถปฏิบัติตามหลักของมารยาทการยืนได้นั่นเองนะคะซึ่งการยืนนั้นไม่มีอะไรที่ยากเลยนั่นเองค่ะนักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติได้โดยนักเรียนจะต้องรู้หลักการและแนวปฏิบัติและสุดท้ายนะคะที่สำคัญแล้วเรารู้แล้วเราต้องนำไปปฏิบัติไหมคะนำไปปฏิบัติไหมคะนำไปปฏิบัตินั่นเองจะเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาในรายวิชาสังคมศึกษาเราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทของการกราบการกราบนั้นมีกี่ลักษณะคะครูแนนขอตัวแทนออกมาสรุปหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะน้องน้ำโมค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวน้องน้ำโมจะมาสรุปความรู้เกี่ยวกับมารยาทการกราบนะคะว่าเป็นอย่างไรหลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วน้องน้ำโมคะมารยาทของการกราบมีกี่ลักษณะคะ
2: 2ลักษณะครับ
1: สองลักษณะคือ1
2: การกราบแบบจันทรประดิษฐ์ครับ
1: การกราบแบบเบญจคประดิษฐ์หรือที่เราใช้ในการกราบใครคะ
2: พระครับ
1: กราบพระแบบเบญจคประดิษฐ์กราบพระเรากราบอย่างไรคะเรากราบกี่ครั้งลูก
2: 3ครับ
1: เรากราบ3ครั้งแบมือหรือไม่แบ
2: แบค่ะ
1: แบมือนั่นเองนะคะผู้ชายนั่งท่าอะไรคะ
2: เทพบุตรครับ
1: ผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรส่วนผู้หญิงล่ะคะ
2: เทพธิดาค่ะ
1: เทพธิดาต่อมาการกราบผู้ใหญ่ล่ะลูกกราบอย่างไร
2: ไม่แบมือ
1: กราบแบบไม่แบมือกราบกี่ครั้งคะ
2: 1ครับ
1: กราบแบบไม่แบมือกราบเพียงแค่1ครั้งและชายและหญิงนั่งเหมือนกันไหมคะ
2: เหมือนกันค่ะ
1: เหมือนกันอย่างไรคะ
2: นั่งขาซ้ําน
1: ั่งพับเพียบใช่มั้ยคะเก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วครูแนนก็หวังว่านักเรียนของเราจะนำไปปฏิบัติใช้นะคะซึ่งเราได้ใช้แน่นอนใช่ไหมคะอย่างกราบแบบเบญจคประดิษฐ์เวลาที่เราไปวัดไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาพุทธเราก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีความอ่อนน้อมต่อมาการกราบผู้ใหญ่ในวันแม่วันพ่อหรือวันไหว้ครูแล้วก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งในเรื่องของการไหว้และการกราบนั่นเองซึ่งนักเรียนนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะคะปรบมือให้นโมด้วยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากเลยนะคะซึ่งการกราบนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วต่อมาค่ะในวันนี้ครูแนนจะให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการยืนเด็กๆก็อาจจะสงสัยว่าครูแนนคะยืนเราก็ยืนปกติทำไมเราต้องเรียนด้วยสำคัญอย่างไรในเรื่องของการยืนเราจะมาเรียนรู้การยืนเคารพและการยืนในโอกาสต่างๆการแสดงความเคารพนักเรียนคิดว่าใช้กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อย่างไรคะการยืนแสดงความเคารพน้องวันใหม่การยืนแสดงความเคารพเราจะยืนในโอกาสอะไรคะ
3: เคารพท่านประธานค่ะ
1: เคารพท่านประธานเก่งมากค่ะน้องนโมค่ะน้องเกียร์ไนการยืนแสดงความเคารพนักเรียนจะยืนแสดงความเคารพในกรณีใดบ้างคะ
4: เพื่อชาติครับ
1: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: เพื่อชาติครับ
1: เพลงชาติใช่ไหมคะเพลงชาติถูกต้องนั่นเองค่ะในทุกๆเช้านักเรียนดูภาพนี้ในทุกๆเช้าเราทำอะไรคะ ในทุกๆเช้าเรามาโรงเรียนก่อนทำกิจกรรมก่อนเข้าเรียนหนังสือเราจะต้องยืนเคารพธงชาติเข้าแถวทำกิจกรรมต่างๆคุณครูมีข้อเสนอแนะมีอะไรเราก็จะประชาสัมพันธ์ในช่วงที่เราทำกิจกรรมหน้าเสาธงนะคะการยืนตรงเข้าแถวนี้นักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะกลุ่มที่3ค่ะเวลาที่นักเรียนยืนตรงในการทำความเคารพในเข้าแถวนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะปฏิบัติอย่างไรนักเรียนสังเกตจากในภาพสิคะ เขาทำอย่างไรคะ เขายืน
5: ตรง
1: และมืออยู่อย่างไรคะ
5: ชิดแนบ
1: แนบกับลำตัวนั่นเองดังนั้นแล้วเวลาที่เรายืนเคารพธงชาติเมื่อเพลงชาติขึ้นมือของเราอย่างไรนะคะอยู่อย่างไรมือของเราจะแนบกับลำตัวครูแนนเอามือไขว้หลังได้ไหมคะครูแนนยืนก็ยืนตรงแต่ครูแนนเอามือไขว้หลังได้ไหมคะ
5: ไม
1: ่ได้ครูแนนเอามือจับเอวได้ไหมคะครูแนนยุกยิกยุกยิกยุกยิกในขณะที่เพื่อนๆร้องเพลงชาติดีไหมคะไม่ดีดังนั้นแล้วข้อปฏิบัติในการเคารพธงชาติยืนตรงเคารพธงชาติมือต้อง
5: แนบ
1: ลำตัวขาเป็นยังไงลูกเท้าชิดขาก็ชิดนะคะปลายเท้าของเราอาจจะแยกกันเล็กน้อยใช่ไหมคะอะไรอีกคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่พูดคุยกันไหนน้องนโมลองตอบสิคะว่าแนวทางในการปฏิบัติเคารพธงชาติทำอะไรบ้างนะคะ
2: เอาแขนแนบชิดลำตัว
1: แขนแนบชิดกับลำตัว
2: ไม่ยุกยิกครับ
1: ไม่ยุกยิกอะไรอีกลูก
2: ขาติดกันครับ
1: ขาแนบชิดติดกันแต่ปลายเท้าเราเป็นยังไงลูก
2: ปลายเท้าห่างกันนิดหน่อย
1: ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อยเพราะอะไรคะลูก
2: ถ้ายืนปลายเท้าเข้ากันจะไม่ดูไม่ดีครับ
1: ถ้าเราใช้ปลายเท้าแนบชิดติดกันมากเกินไปเราอาจจะล้มได้นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ

0: เพื่อนๆปรบมือให้น้องนโมหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะคุณแนนขอตัวอย่างคุณแนนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่1ค่ะเชิญหน้าชั้นเรียนเลยมาค่ะทั้งกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่1มาเลยทุกคนปฏิบัติในทุกๆวันนะคะสามารถทำได้ยืนตรงนะคะยืนตรงเลยนะคะยืนตรงครูแนนจะบอกว่าให้นักเรียนยืนตรงเคารพธงชาติธงขึ้นตรงเรียบร้อยไหมคะเพื่อนเรียบร้อยไหมคะลูกเรียบร้อยเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องไหมคะเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะมือเป็นยังไงแนบชิดกับลำตัวเราจะไม่หยอกล้อ กันเอ๊ะแต่คุณแนนบางครั้งคุณแนนก็เห็นเพื่อนเพื่อนเราหยอกล้อคุยกันในแถวดีไหมคะไม่ดีนั่นเองเพราะในการที่เราทำกิจกรรมในช่วงที่เราเข้าแถวนั้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมฝึกสติฝึกสมาธิเราเพื่อให้เรานั้นได้เตรียมตัวเข้าเรียนนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเชิญเลยนะคะสรุปแล้วในเรื่องของการยืนเคารพนะคะเมื่อที่เราได้ยินเพลงชาติไทยหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะทุกครั้งที่คุณแนนไปตลาดไปซื้อของตอน18นาฬิกานะคะคุณแนนก็จะได้ยินเพลงชาติไทยซึ่งคุณแนนอยู่ที่บ้านคุณแนนทุก18นาฬิกาเขาก็จะเปิดเพลงชาติไทยต่างคนต่างเดินซื้อของแต่คุณแนนเห็นแล้วประทับใจมากทุกคนเดินซื้อของต่างดูของกันหมดเลยแต่พอเวลาเพลงชาติขึ้นปุ๊บทำยังไงคะทุกคนต่างยืนตรงเคารพธงชาตินี่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆนะคะที่คนไทยร่วมแรงร่วมใจกันนะคะยืนตรงเคารพธงชาตินั่นเองทุกๆชาติก็จะมีเพลงชาติอยู่แล้วนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเรามีเพลงชาติไทยทุกเช้า8นาฬิกายืนตรงตั้งใจร้องเพลงชาติให้ดังและก็ยืนตรงนั่นเองนะคะเราก็จะแสดงความเคารพโดยลุกขึ้นยืนตรงมือชิดลำตัวแนบกับลำตัวปลายเท้าอาจจะแยกเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เราล้มนั่นเองนะคะต่อมาบุคคลในภาพทำบุคคลในภาพทำอะไรคะลูกยืนสงบนิ่งนักเรียนคิดว่าเป็นเหตุการณ์อะไรเป็นเหตุการณ์ในงานศพทำไมเราถึงต้องสงบนิ่งค่ะน้องวันใหม่ทำไมเราถึงต้องสงบนิ่งในงานศพคะ
1: เพื่อรำลึกถึงคนที่เสียชีวิตค่ะ
0: เก่งมากค่ะเพื่อไว้อาลัยหรือรำลึกระลึกถึงบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะประธานในพิธีหรือพิธีกรในพิธีก็จะบอกว่าขอให้ทุกท่านยืนตรงและสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะโดยการปฏิบัตินักเรียนเห็นอะไรคะเขาจะทำอะไรเขาจะปฏิบัติอย่างไรคะ
2: ใส่เสื้อส
0: ี
2: ดำ
0: ทุกคนใส่เสื้อสีดำหมดเลยเพื่อเป็นการไว้อาลัยไว้ทุกข์และทีนี้ทำอย่างไรคะ
2: สงบน
0: ิ่งโดยที่เราอาจจะเอามือประสานกันก็ได้มือไว้ที่ระดับเอวนักเรียนทำได้อยู่แล้วนั่นเองนะคะตอนที่เขาสงบนิ่งไว้อะไรอยู่เราพูดคุยกันไหมคะไม่เราสงบนิ่งนะคะเพื่อให้เกียรติบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วมือเราอาจจะแนบกับลำตัวและก้มศีรษะลงเล็กน้อยก็ได้หรือมือจะประสานกันไว้ตรงระดับเอวเราก็ได้นั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆที่นักเรียนทำได้นั่นเองนะคะเป็นการยืนไว้อาลัยเราจะยืนตรงโดยให้แขนและมือแนบลำตัวหรือประสานมือทั้งสองข้างไว้กึ่งกลางลำตัวและอาจพร้อมศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อเป็นการไว้อาลัยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคุณเอมมีคำถามว่าผ ผู้ใหญ่เดินผ่านควรปฏิบัติตนอย่างไรคุณแนนกำลังเดินมาและนักเรียนเดินผ่านวิ่งชนคุณแนนเลยได้ไหมคะไม่ได้แล้วคุณทำยังไงคะคุณแนนขอกลุ่มที่2ค่ะเวลาที่เราเดินผ่านผู้ใหญ่ควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
3: ควรสวัสดีค่ะ
0: ควรทักทายและยกมือสวัสดีรีบเดินสวนทางไปเลยไหมคะไม่ในการที่เวลาผู้ใหญ่เดินผ่านเรากำลังเดินมาพอดีเราควรหยุดหยุดให้ผู้ใหญ่เดินไปก่อนนั่นเองนะคะเราอาจจะก้มศีรษะลงเล็กน้อยหรือยกมือไหว้ทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เลยน้องนโมน้องนโมมาเป็นตัวอย่างให้คุณแนนหน่อยค่ะน้องนโมเดินมาจากฝั่งโน้นนะคะซึ่งเส้นทางที่เราเดินมาอยู่นั้นเป็นเส้นทางที่คับแคบนะคะคุณแนนเป็นผู้ใหญ่แล้วน้องน้ำโมก็เดินผ่านมาพอดีน้องน้ำโมเดินมาเลยค่ะน้องน้ำโมทำถูกต้องไหมคะถูกต้องอาจจะก้มศีรษะและค้อมตัวลงเล็กน้อยได้หรือเราอาจจะหยุดให้ผู้ใหญ่เดินไปก่อนนะคะสมมติว่าน้องน้ำโมเป็นผู้ใหญ่น้องน้ำโมเดินผ่านมาน้องนโมเดินผ่านมาทางนี้นะคะคุณเนนอาจจะให้ผู้ใหญ่เดินผ่านไปก่อนนั่นเองคือ1กรณีที่1คือหยุดให้ผู้ใหญ่เดินผ่านไปก่อน2คือก้มศีรษะพร้อมตัวลงเพื่อเดินผ่านผู้ใหญ่เป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นเองเก่งมากค่ะลูกเชิญเลยขอบคุณมากค่ะต่อมาค่ะการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะเมื่อผู้ใหญ่เดินผ่านให้ยืนตรงมือและแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวนั่นเองนะคะเราอาจจะแนบลำตัวแล้วก็ค้อมศีรษะลงแล้วก็ค่อยๆเดินผ่านผู้ใหญ่ไปก็ได้หรือถ้าเป็นพื้นที่ที่คับแคบเราควรให้ผู้ใหญ่เดินผ่านไปก่อนเราควรหยุดก่อนนั่นเองนะคะเราไม่วิ่งชนผู้ใหญ่และเราไม่วิ่งสวนทางไปเลยต่อมาแล้วเวลาที่ผู้ใหญ่มาร่วมสนทนากับเราเราควรทำอย่างไรคะยืนตรงถ้าผู้ใหญ่ยืนคุยอยู่คุณแนนแคะเล็บได้ไหมคะผู้ใหญ่ยืนคุยกับคุณแนนอยู่คุณแนนเอามือไขว้หลังแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้คุณแนนยืนในลักษณะแบบนี้ได้ไหมคะคุณแนนยืนในลักษณะแบบนี้ได้ไหมคะในขณะที่คุณแนนคุยกับผู้ใหญ่อยู่ในมันมีสองเสียงและไหนใครบอกว่าได้ยกมือเลยไม่เป็นไรค่ะลูกไหนใครบอกว่าได้ยกมือขึ้นไหนใครว่าไม่ได้โอ้โหนะคะทำไมถึงไม่ได้คะคุณแนนขอน้องนาเดียลองตอบสิคะทำไมคุณแนนยืนลักษณะแบบนี้ทำไมไม่ได้คะ
4: เพราะว่าไม่มีมารยาทขณะผู้ใหญ่กำลังพูด
0: เพราะว่าไม่มีมารยาทเพราะขาคุณแนนเป็นอย่างไรลูกขาคุณแนนชิดไหมไม่ชิดเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นเองเวลาที่เราคุยกับผู้ใหญ่คุณแนนจะทำท่าทางให้ดูแล้วให้นักเรียนตอบนะคะว่าถูกไหมยืนคุยกับผู้ใหญ่นะคะถูกไหมคะ
2: ถูก
0: ไม่ถูกไม่ถูก
2: ถ
0: ูกแสดงว่าการยืนคุยกับผู้ใหญ่มือไว้ตรงไหนได้บ้างคะ
2: เอาไว
0: ้ข้างๆลำตัวก็ได้พร้อมกับสบตาผู้พูดได้หรือเราอาจจะก้มศีรษะลงเล็กน้อยหรือมือเราอาจจะประสานกันไว้ด้านหน้าก็ได้นะคะแล้วก็สบตาเวลาที่ผู้พูดถามเวลาที่ผ ผู้ใหญ่กำลังสอบถามเราอยู่นั่นเองนะคะการที่เรากำลังแค้นเล็บเอามือไขว้หลังมันจะแสดงถึงการไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่เราคุยกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ที่มีอายุมากกว่าเรานั่นเองเราก็ควรอยู่ในอาการที่เหมาะสมนั่นเองนะคะต่อมาสรุปเลยก็คือให้ยืนตรงค้อมตัวลงเล็กน้อยไม่ควรยืนชิดหรือห่างจากผู้ใหญ่มากจนเกินไปนั่นเองนะคะเวลาที่เราสนทนากับผู้ใหญ่เราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้ชิดมากเกินไปให้อยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมนั่นเองต่อมาค่ะแล้วถ้ากรณีที่เรานั่งอยู่ผู้ใหญ่เดินมาจะมาร่วมสนทนากับเราด้วยคุณแนนเดินมาปุ๊บนักเรียนนั่งอยู่แล้วคุณแนนมาถามมาถามนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรคะ
5: ลุกขึ้นแล้วให้ผู้ใหญ่นั่งแท
0: นน้องแม็กกี้ช่วยตอบให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยค่ะถ้าในกรณีที่นักเรียนนั่งอยู่คุณแนนเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาคุยด้วยเราจะปฏิบัติอย่างไรคะ
5: ลุกขึ้นแล้วให้ผู้ใหญ่นั่งครับ
0: ลุกขึ้นและให้ผู้ใหญ่นั่งใครมีคำตอบที่แตกต่างใครมีคำตอบที่แตกต่างคะในกรณีที่เรานั่งอยู่และผู้ใหญ่เดินเข้ามาร่วมสนทนากับเราด้วยน้องวันใหม่มีคำตอบที่แตกต่างจากไมกี้ไหมคะ
1: เมื่อผู้ใหญ่เข้ามาสนทนาด้วยให้เรายืนคนเราพูดกับผู้ใหญ่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้วันใหม่เลยค่ะเก่งมากๆเวลาที่ผู้ใหญ่นะคะจะเดินเข้ามาสนทนามาสอบถามกับเราโดยที่เรานั่งอยู่นั่งเก้าอี้อยู่ดังนั้นแล้วเราควรลุกออกจากเก้าอี้และพูดคุยสนทนาอยู่ในอาการที่เราสนทนากับผู้ใหญ่มือประสานกันหรือแนบกับลำตัวได้แต่หลักๆเลยมารยาทในการพูดคุยกับผู้ใหญ่เมื่อเรานั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่เดินมาควรลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็พูดคุยนั่นเองนะคะวันใหม่เก่งมากเลยนะคะก็คือผู้ใหญ่เดินมาสนทนาด้วยให้ลุกขึ้นยืนตรงมือประสานกันและพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้นั่นเองนะคะถ้าหากว่าผู้ใหญ่เดินเข้ามาแล้วเรานั่งอยู่เรานั่งคุยกับผู้ใหญ่เหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมนั่นเองในขณะที่ผู้ใหญ่กำลังยืนอยู่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะครูแนนมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมซึ่งการยืนเมื่อสักครู่นั้นเป็นการยืนไว้อาลัยเป็นการยืนเคารพธงชาติหรือการยืนเวลาที่เราพูดคุยกับผู้ใหญ่ไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ครูแนนสังเกตเห็นในตอนที่เราไปต่อแถวซื้อขนมซื้ออาหารนะคะครูอยากให้นักเรียนดูวิดีทัศน์นี้เพราะว่าเป็นการยืนในที่สาธารณะดังนั้นแล้วการยืนในที่สาธารณะเราจะต้องมีมารยาทนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูว่าในวิดีทัศน์นี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างนั่นเองนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูและฟังนั่นเองค่ะ
6: ไทยไม่ทนตอน Thailand ไม่แซงคิวในวันนี้ที่หมู่บ้านมีงานเทศกาลแครอทยักษ์พวกเขาต่างรอคอยเทศกาลนี้เพราะพวกเขาจะได้ทานแครอทยักษ์ของโปรดอันแสนอร่อยที่มีแค่เพียงปีละครั้งเท่านั้นยอดเยี่ยมฉันตั้งตารอคอยเทศกาลนี้มาตลอดเลยนะวันนี้แหละฉันจะซื้อตุนไว้ให้เยอะๆเลย
7: โหดูสิแถวยาวมากเลยหยวนนี่เธอทำอะไรน่ะ
8: ฉันก็กำลังต่อแถวซื้อแครอทไง
7: เธอเพิ่งมาเธอก็ต้องไปต่อแถวทางด้านโน้นสิ
8: ฉันขอแทรกแค่คิวเดียวเองใครๆเขาก็ทำกันแค่คิวเดียวเองนะไม่เป็นไรยอดเยี่ยมให้เขาแทรกไปเถอะเดี๋ยวเราก็ได้ซื้อเหมือนกันแหละ
7: ไม่ได้นะหยวนหยวนเธอจะยอมโดนแซงคิวแบบนี้ไม่ได้นะทุกวันนี้ที่สังคมเราไม่มีวินัยก็เพราะเรายอมแบบนี้ไงต่อไปนี้เราจะไม่ทนอีกต่อไป
8: ออกไปออกไปออกไปต่อแถว
7: ออกไปต่อแถว
6: เราไม่ควรปล่อยให้เรื่องการแซงคิวนี้ถูกมองเป็นเรื่องปกติที่ใครๆเขาก็ทำเรา

0: องลุกขึ้นร่วมกันรักษาสิทธิ์ของตัวเราเองและไม่ปล่อยมักง่ายแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมอีกต่อไป
1: เย้เย้เย้เราจะไม่ทนให้เกิดการแซงคิวแบบนี้อีกต่อไปเราต้องร่วมมือกันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตการโกงและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแบบนี้อีก
0: เอาละพวกเราได้เลือกไปแล้วทีนี้ก็ถึงคราวที่คุณจะต้องเลือกบ้างแล้วล่ะว่าคุณจะยังปล่อยให้ตัวเองถูกเอาเปรียบอยู่หรือไม่คุณอยากเห็นสังคมเป็นแบบไหนเส้นทางนี้คุณเป็นคนเลือกเองได้ไทยแลนด์ไม่แซงคิว
2: คุณแนนขอขอบคุณสื่อวีทัศน์จากกรมประชาสัมพันธ์เรื่องไทยแลนด์ไม่แซงคิวนั่นเองนะคะจากที่เราได้ไปดูวีทัศน์แล้วนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะในวีทัศน์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างกลุ่มที่4ค่ะในวีทัศน์นั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะ
3: มีคนเขาไปต่อแถวแต่ว่าเขาโดนแซงหน้าครับ
2: เขาโดนแซงหน้าเป็นเหตุการณ์ที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะ
3: ไม่ถูก
2: นะคะในวิดีทัศน์คือยึกยักแซงคิวคนอื่นยึกยักก็ไปต่อแถวซื้อแครอทด้วยกันนะคะแล้วก็มีคนจำนวนมากเลยไปต่อแถวผู้คนกำลังต่อแถวกันอยู่แต่ยึกยักเป็นอย่างไรคะกลัวไม่ได้แครอทก็เลยแซงคิวไปเลยแล้วเขาพูดว่าอย่างไรนะคะ
4: แค่คิวเอง
2: เขาบอกว่าแค่คิวเดียวเองใครๆก็ทำกันแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีเลยถ้าสมมุติว่าเราไปในพื้นที่สาธารณะหรือในโรงเรียนของเราที่ไหนก็ตามนะคะเราจะต้องต่อแถวถ้าเรามาก่อนเข้าก่อนถ้ามาทีหลังเราก็ต้องต่อแถวคนอื่นนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่คนไทยควรปฏิบัติเมื่อนักเรียนไปอยู่ที่ไหนนะคะก็จะเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่น่าชื่นชมถ้าเราไปแซงคิวเราได้ของเร็วกว่าคนอื่นดีไหมคะไม่ดีก็จะไม่เป็นธรรมกับบุคคลที่เราไปแซงคิวนั่นเองนักเรียนควรทำไหมคะไม่ควรนะคะพฤติกรรมของยึกยักควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร
4: ไม
2: ่ควรปฏิบัติตามและนำมาเป็นแบบอย่างไหมคะ
4: ไม
2: ่ไม่ดีเราไม่ควรแซงคิวคนอื่นเพราะการแซงคิวเป็นการเอาเปรียบผู้ที่มาคอยก่อนนั่นเองนะคะจึงถือว่าเป็นการแสดงมารยาทที่ไม่ดีดังนั้นแล้วการที่เรายืนต่อแถวซื้อของใครมาก่อนเข้าก่อนใครมาทีหลังเข้าทีหลังตามลำดับนั่นเองนะคะอย่างเช่นในโรงเรียนเราเช่นกันเวลาที่เราไปต่อแถวซื้อขนมหรือซื้ออาหารเราจะต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบหยอกล้อ กับเพื่อนในแถวได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรคะลูก
4: เพราะ
2: อาจจะเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้หรือถ้าเราหยอกล้อ กันอาจจะไปโดนเพื่อนๆอาจได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะคะดังนั้นในการยืนต่อแถวก็สำคัญมากๆเลยในเวลาที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกหรืออยู่ร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนถ้าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีมารยาททางสังคมเราก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันนั่นเองนะคะคุณแนนฝากในเรื่องนี้ด้วยคุณแนนนะคะต่อไปคุณแนนจะให้นักเรียนทำใบงานก่อนที่เราจะทำใบงานคุณแนนอยากให้นักเรียนออกมาสรุปบทเรียนที่คุณแนนสอนไปว่าในเรื่องของมารยาทการยืนนั้นยืนให้สง่ายืนอย่างไรคุณแนนขอตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะ1คนตัวแทนจากกลุ่มที่1 1คนตัวแทนจากกลุ่มที่2 1คนตัวแทนจากกลุ่มที่1ได้หรือยังคะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่1เดินออกมาเลยน้องกุลใช่ไหมคะเด็กดีคะเด็กดีเด็กดีฟังเพื่อนๆ นะคะเด็กดีฟังเพื่อนก่อนนิดนึงน้องกุลคะการยืน

0: การยืนเคารพธงชาติควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
1: ให้คนนี้ออกได้ไหม
2: เอามือนี้ชิดลำตัว
0: คะ
2: เอามือแนบชิดลำตัว
0: เอามือแนบชิดลำตัวอะไรอีกลูก
2: เท้าห่างกัน
0: ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อยสรุปแล้วในการยืนเคารพธงชาติคือ1มือแนบกับลำตัวปลายเท้าแยกเล็กน้อยส้นเท้าของเราชิดแล้วก็ปลายเท้าแยกกันเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เราล้มลงนั่นเองนะคะเชิญได้เลยค่ะเก่งมากต่อมากลุ่มที่2เชิญค่ะกลุ่มที่2คุณแนนอยากให้บอกว่าการยืนไว้อะไรบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วเราจะทำอย่างไรคะ
1: สงบนิ่งค่ะ
0: สงบนิ่งโดยมือเราจะอยู่อย่างไรว่าเพื่อนๆกลุ่มที่2ช่วยได้ค่ะ
1: ยืนตัวตรง
0: นะยืนตัวตรงมือเราอาจจะยืนตัวตรงได้หรืออะไรคะมือประสานกันไว้อยู่ในระดับเอวนั่นเองนะคะสรุปให้คุณแนนฟังอีกรอบนึงค่ะการยืนไว้อะไรเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะ
1: ยืน
0: ตัวตรงมืออยู่อย่างไรคะ
1: อยู่กลางท้องค่ะ
0: อยู่ตรงไหนนะคะ
1: ระดับท้อง
0: อยู่มือเราอาจจะประสานไว้ที่ตรงระดับเอวหรือแนบกับลำตัวก็ได้นั่นเองนะคะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ต่อมากลุ่มที่3ค่ะคุณแนนขอตัวแทน1คนมาเลยน้องมอสคะคุณแนนอยากจะสอบถามว่าในขณะที่เรายืนคุยกับผู้ใหญ่เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะในขณะที่เรายืนคุยกับผู้ใหญ่เราปฏิบัติอย่างไรคะเพื่อนๆกลุ่ม3ช่วยเพื่อนได้นะคะยืนตรงมืออยู่อย่างไรคะน้องมอส
3: แนบลำตัว
0: มือเราอาจจะแนบลำตัวอะไรอีกคะลูก
3: มือประสานกัน
0: หรือมือเราอาจจะประสานกันไว้ตรงระดับเอวได้นั่นเองนะคะหมดหรือยังเอ่ยคุณแนนเอามือไขว้หลังได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้โอเคเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางสามารถสรุปความรู้กับคุณครูปลายทางของเราได้เลยนะคะว่าการยืนในแต่ละลักษณะยืนคุยกับผู้ใหญ่นั่งหรือเวลาที่เราเคารพธงชาตินะคะยืนอย่างไรนั่นเองต่อมากลุ่มที่4ค่ะมาเลยเวลาที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่เวลาที่เรานั่งอยู่ผู้ใหญ่เดินมาจะสนทนากับเราด้วยเราควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
2: ลุกออกให้ผู้ใหญ่นั่งก่อนครับ
0: ลุกออกให้ผู้ใหญ่นั่งก่อนหรือเวลาที่คุณแนนเดินไปหานักเรียนแล้วนักเรียนนั่งเก้าอี้อยู่คุณแนนจะร่วมสนทนาหรือถามน้องเกียร์ไนท์น้องเกียร์ไนท์เชิญค่ะเดี๋ยวช่วยกันเนาะน้องเกียร์ไนท์ช่วยกันกลุ่มที่4น้องเกียร์ไนท์คะคุณแนนสอบถามว่าในกรณีที่เรานั่งอยู่แล้วผู้ใหญ่เดินมาสนทนาด้วยเราควรทำอย่างไรคะ
4: ลุกแล้วคุยกับผู้ใหญ่ครับ
0: ถูกต้องนั่นเองนะคะเราควรลุกและก็พูดคุยกับผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้ทั้งสองคนหน่อยค่ะต่อมากลุ่มที่5ค่ะเชิญเลยมาเลยค่ะน้องปลื้มใช่ไหมคะน้องปลื้มคะคุณแนนอยากจะสอบถามว่าเวลาที่เรายืนซื้อของแล้วมีคนผู้คนกำลังจะไปซื้อของเหมือนกันกับเราเราควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
5: ไม่แซงคิวครับ
0: ไม่แซงคิวและอะไรอีกคะเล่นกับเพื่อนได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ครับ
0: เพราะอะไรลูก
5: เพราะจะไปรบกวนคนที่ซื้อของครับ
0: ถูกต้องนะ

0: เองนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กดีปรบมือให้ตัวเองด้วยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากนั่นเองนะคะซึ่งการที่เราไปซื้อของข้างนอกอยู่ในโรงเรียนเมื่อไหร่ก็ตามนะคะอยู่ในพื้นที่สาธารณะเราไม่ควรหยอกล้อพูดคุยกันเสียงดังเพราะจะเป็นการรบกวนผู้อื่นและที่สำคัญไม่แซงคิวคนอื่นนั่นเองนะคะคุณแอนเชื่อว่านักเรียนเข้าใจในหลักของการปฏิบัติแล้วดังนั้นในชีวิตจริงของเราเราควรนำไปปฏิบัติด้วยนั่นเองนะคะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำใบงานที่3เรื่องยืนให้สง่านั่นเองนะคะให้นักเรียนเขียนรายละเอียดมารยาทการยืนแต่ละโอกาสให้ถูกต้องคุณครูปลายทางแจกใบงานที่3เรื่องยืนให้สง่าพร้อมอธิบายคำชี้แจงต่างๆให้นักเรียนฟังด้วยค่ะใบงานที่3ของคุณแนนนะคะคุณแนนจะมีอยู่3กรอบให้นักเรียนตอบคำถามกรอบแรกคือกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่เราควรปฏิบัติตนอย่างไรกรอบที่2กรณีเมื่อยืนเข้าแถวปฏิบัติตนอย่างไรและกรอบที่3กรณีได้ยินเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีเราควรปฏิบัติตนอย่างไรนะคะตอนนี้ให้นักเรียนได้ฝึกทำใบงานของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยใบงานกันค่ะนักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยเดี๋ยวมันมีอยู่3เล่มนักเรียนเปิดไปที่หน้า26นะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า26เลย26ค่ะเปิดไปที่หน้า26และตอบคำถามในเรื่องของการปฏิบัติตนได้เลยอ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรค่ะอันไหนคะอันไหนเล่มไหนของหนูไหมเปิดไปที่หน้า26คะ
1: 26
0: กรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่นะลูกเวลาที่เรายืนสนทนากับผู้ใหญ่ทำยังไงลูกยืนตรงหรือมือประสานกันไว้ตรงระดับเอวก็ได้หรือมือประสานกันสบตาผู้ใหญ่ก็ได้หรือก้มศีรษะลงเล็กน้อยเรามีอยู่ด้วยกัน3กรอบนะคะกรอบแรกเลยกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่ค่ะยืนสนทนากับผู้ใหญ่เราทำยังไงคะเพื่อนๆออกไปสรุปความรู้ให้เราแล้วเขียนเลยมีด้วยกัน3กรอบกลุ่มที่4ได้ไหมคะวันนี้กลุ่มเราไม่มากี่คน2คนเลยเหรอกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่นะลูกทำอย่างไรเวลาที่เนี่ยยืนสนทนากับผู้ใหญ่เราควรทำยังไงลูกเราอาจจะยืนตรงหรือมือประสานกันไว้ก็ได้รีบเขียนคะลูกอะไรคะคำว่าตรงตอรอตอรอรอเรือก่อนแล้วก็งองูตอรออุงอตรงคะกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่ลูกสนทนาเวลาที่เรายืนสนทนากับผู้ใหญ่ทำยังไงเราอาจจะเก็บมือประสานกันไว้หรือมือแนบกับลำตัวยืนตรงหนูจะเขียนคำว่าอะไรคะ
1: ย
0: ื
1: นเก
0: ็
1: บม
0: ือยืนเก็บมือยืนยออือโนยืนยออือนอยืนนอหนูเก็บสระเอสระเอกอไก่ไม้ไต่คู่

ไรคะนัมเบอร์ประสานสออานอสารหนูจะเขียนคำว่าอะไรลูกถามคุณแอนได้กรณีได้ยินเพลงชาติแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีคะไม่แซงคิวคิวคออีวอคิวยืนตรงได้กรณียืนกับผู้ใหญ่ยืนตรงไม่แซงคิวยืนตรงหรือมือประสานกันก็ได้กรณีได้ยินเพลงชาติทำยังไงล่ะคะค่ะยืนตรงไม่พูดคุยกันในแถวสบตาผู้ใหญ่ได้นอนหนูหัวออกคะแขนแนบลำตัวสละแอนอนหนูบอใบไม้ลำรออำลำรอลิงลำตัวต่ออัวตัวค่ะค่ะอันนี้กรณีเข้าแถวกรณีเมื่อยืนเข้าแถวขาถูกทำไมคะอันนั้นกรอบสุดท้ายกรณีได้ยินเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมี

คะได้ค่ะลูกได้เลยใครตอบคำถามเสร็จแล้วนะอันสุดท้ายกรณีได้ยินเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีปฏิบัติอย่างไรยืนตรงมือแนบกับลำตัวได้ค่ะไมกี้เสร็จยังลูกไมกี้ยังไม่ได้สักข้อเลยค่ะทำไมคะไม่แกล้งกันลูกไมกี้รีบตอบเลยลูกรีบทำของตนเองไม่เสียเปรียบโตลูกเสียยังลูกไม่แซงก็แองอแซงไม่ใช่กอไก่ลูกไม่ใช่กอไก่ได้ค่ะลูกไมกี้รีบทำลูกค่ะรอบที่2กรณียืนเข้าแถวลูกกรณีที่เรายืนเข้าแถวเราทำยังไงเราไปซื้อของซื้อขนมค่ะไมกี้จะเขียนว่าอะไรคะเขียนยังแล้วกรณียืนเข้าแถวล่ะคะทำยังไงคะค่ะลองเขียนเลยไม่แซงนะคะไม่แซงกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังคะตอบคำถามเรียบร้อยยังเจด้าเสร็จยังคะเสร็จแล้วขาแนบนอแอร์บอลแนบได้ค่ะระบาย4ได้เลยนอแอร์บอลแนบสระแอร์ก่อนลูกสระแอร์สลายแอร์แล้วก็นอนหนูบ่อใบไม้โอ้โหกลุ่มที่3เรียบร้อยทุกคนเลยเหรอคะเรียบร้อยแล้วระบายสีตรงนั้นได้ยืมเพื่อนได้ลูกยืมเพื่อนได้กลุ่มที่3เรียบร้อยทุกคนแล้วกลุ่มที่2เหลือใครตรงนี้กรณีได้ยินเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีเขียนลงไปเลยโอเคค่ะลูกแล้ว

0: ได้สีตรงนั้นได
1: ้ค่ะ
0: คะคำว่าอะไรนะคะห่างหรอคะหอหีสระอางองูแล้วก็ไม่เอกตรงหอหีไม่หนูจะบอกว่าไม่แซงหรือไม่แทรกไม่แทรกมันจะต้องเป็นสระแอททหารรอเรือกอไก่แต่ถ้าไม่แซงก็คือเปลี่ยนจากกอไก่เป็นงองูไม่แซงคิวเพื่อนถ้าไม่แทรกคือยืนตัวตรงไม่แซงคิวคิวคอควายลูกไม่ใช่ดอเด็กคิวอันนั้นมันอ่านว่าดิวแต่ถ้าเป็นคิวถ้าเป็นคิวต้องคอควายค่ะถ้าเป็นคิวต้องคอควายอันไหนคะได้ค่ะตรงนี้ก็ได้นี่เร็วเร็วลูกยืนอยู่ตรงยืนตรงใช่ไหมตรงตรอรออุงอตรงทำไมค่ะเขียนไหมดอเต่ารอเรือนองูยืนตรงแล้วอะไรอีกคะหนูจะเขียนอะไรเก็บมือใช่ไหมคะไม้ไต่ตูอยู่ตรงข้างบนกอไก่มืออันนี้ยืนกรณียืนเข้าแถวทำยังไงคะกรณียืนเข้าแถวเราทำยังไงลูกกรณีที่เรายืนเข้าแถวทำยังไงเออเขียนเลยกลุ่มที่5เรียบร้อยหมดหรือยังคะวันใหม่เรียบร้อยหรือยังคะ
2: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เรียบร้อยกันทุกคนค่ะกลุ่มที่1เหลือกี่คนหนึ่งหนึ่งกลุ่มที่สองเหลือกี่คนไม่กี่เหลือหนึ่งข้อใช่ไหมคะและเร็วเลยค่ะโอเคกลุ่มที่สองยังไม่เรียบร้อยกลุ่มที่สามเก่งมากได้ได้ค่ะกลุ่มที่สี่เรียบร้อยหรือยังคะเหลือระบายสีเก่งมากเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนอ
3: ยู่ดีค่ะอยู่ดีค่ะ
0: สุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรยังไม่ไปค่ะสบายดีไหมคะ
3: สบายด
0: ีทุกคนสบายดีทีนี้ฟังคุณแนนในการเฉลยใบงานก่อนนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางคำตอบจากคุณแหน่นั่นเองเด็กดีของเราเก็บอุปกรณ์เด็กดีของเราวางอุปกรณ์ได้เลยเด็กดีอมมะนาวเด็กดีอมมะนาวเลยเด็กดีอมมะนาวเด็กดีกลุ่มที่4อมมะนาวหรือยังคะอมมะนาวเลยแล้วหันหน้ามาหาคุณแนนเลยค่ะเด็กดีกลุ่มที่5เด็กดีกลุ่มที่2นักเรียนพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยใบงานที่3เรื่องยืนให้สง่านะคะกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่เรายืนตรงเท้าชิดโน้มตัวลงเล็กน้อยหรือมือประสานกันหรือนักเรียนอาจจะตอบแตกต่างจากคุณแนนได้เลยนะคะคุณครูปลายทางพิจารณาคำตอบของนักเรียนด้วยค่ะต่อมากรณีเมื่อยืนเข้าแถวคุณแนนยกตัวอย่างมาคือไม่หยอกล้อกันในขณะยืนต่อแถวและที่สำคัญนักเรียนอาจจะบอกว่าไม่แซงคิวคนอื่นนั่นเองต่อมากรณีได้ยินเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีเราควรลุกขึ้นยืนตรงเมื่อเพลงจบอาจจะทำอะไรคะเราอาจจะคำนับโดยก้มศีรษะนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของ
3: มาร
0: ยาทการยืนยืนให้สง่านั่นเองนะคะคือเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการยืนแสดงความเคารพในกรณีได้ยินเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญต่อมาก็คือการยืนในโอกาสต่างๆนั่นเองนะคะครูแนนฝากให้นักเรียน

0: นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเดินอย่างสำรวมใบงานนะคะให้นักเรียนเตรียมใบงานที่4เรื่องเดินอย่างสำรวมด้วยนั่นเองค่ะในวันนี้คุณแอนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะปะกะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: กะลาเจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: เมื่อฉันที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: มีเสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
9: เจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
10: ้เย้ๆๆๆการ
11: มองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
8: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
11: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
5: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
8: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
5: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
8: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้เย้เย้เย้เย้
2: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
8: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
8: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
8: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
3: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
8: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
5: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
12: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้มีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ

0: ว้าวหล่อจัง
1: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
2: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้ท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญ

0: ดูดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

หมอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: กฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทํานองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
0: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือไม่คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้าบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงเริ่มมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าช้าเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไง

0: หรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

0: วัสดีครับอีกไม่กี่วันเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช2556และในช่วงปีใหม่เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเข้าดาวเพื่อเข้าสู่ปีใหม่จากทั่วโลกครับเช่นข่าวนี้ซามัวประเทศในหมู่เกาะกลางแปซิฟิกใต้เปลี่ยนเขตเวลาของประเทศจึงกลายเป็นชาติแรกที่ได้ฉลองปีใหม่หรือข่าวนี้ครับต้อนรับบรรยากาศการนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามเมืองต่างๆของโลกมีการจัดแสดงพลุหรือดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่การฉลองเข้าสู่ช่วงปีใหม่เกิดขึ้นเหมือนกันในหลายประเทศแต่ทำไมช่วงเวลาการเข้าสู่ปีใหม่กลับไม่พร้อมกันหลักการหลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดเรื่องนี้วันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนครับถ้าด้านไหนหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์ประเทศที่อยู่ด้านดังกล่าวก็จะเป็นเวลากลางวันครับในขณะที่ประเทศอีกฝั่งของโลกก็จะเป็นเวลากลางคืนแต่เนื่องจากบนโลกของเรามีประเทศมากมายครับตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันเวลาของแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันครับ
1: สุครับผู้ว่านะครับแต่ละประเทศเนี่ยมันต้องเป็นหลายร้อยประเทศใช่ไหมครับผู้เสนอว่ามันควรจะเวลาเดียวกับทุกประเทศเลย
0: ถ้าเป็นแบบนั้นพี่ซุปว่าน่าจะวุ่นวายกว่าเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกากับเรานะครับอยู่ตรงข้ามคนละซีกโลกกันเลยในช่วงที่เขาสว่างจ้าเรามืดมิดในช่วงที่เราสว่างจ้าเขามืดมิดครับกิจวัตรกิจกรรมน่าจะแตกต่างกันนะครับ
1: 7โมงเช้าแต่เรายังมืดอยู่เลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวถ้าเป็นตรงนี้ตอนนั้นนะครับ
0: กลัวอะไรครับครู
1: ไม่ได้กลัวผีนะครับ

0: น้องคนนี้ครับในอดีตโลกของเราไม่มีการกำหนดเขตเวลามาตรฐานเพื่อเป็นตัวกำหนดจุดตั้งต้นของเวลาของแต่ละประเทศครับแต่เมื่อประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาเวลามาตรฐานโลกได้ถูกกำหนดขึ้นที่ตำบลกรีนิชประเทศอังกฤษนี่แหละครับเนื่องจากในอดีตตำบลกรีนิชเป็นแหล่งเดินเรือที่สำคัญครับประเทศในแถบยุโรปจึงเห็นว่าตำบลกรีนิชเหมาะสมเป็นสถานที่กำหนดเวลามาตรฐานโลกเราเรียกว่ากรีนิชมีนไทม์มีตัวย่อว่าGMT นั่นเองครับ
1: ดังนั้นจึงเกิดเส้นสมมติจากกรีนิชไปถึงหมู่เกาะแปซิฟิกค่ะเลยแบ่งโลกเป็น2ส่วนเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออกค่ะ
0: ถ้าว่าเรานับจากกรีนิชซึ่งเป็นเวลามาตรฐานของโลกนะครับเส้นที่อยู่หลังกรีนิชก็คือมีเวลาเดินช้ากว่ากรีนิชครับส่วนเส้นที่อยู่ด้านหน้ากรีนิชก็คือมีเวลาเดินเร็วกว่ากรีนิชครับประเทศไทยของเรานะครับอยู่ห่างจากกรีนิชครับมีเส้นแบ่งอยู่7เส้นนั่นหมายความว่าประเทศของเราเดินเร็วกว่าเวลามาตรฐานโลกอยู่7ชั่วโมงนั่นเองครับการเข้าดาวหรือการนับถอยหลังมีต้นกำเนิดมาจากการปล่อยจรวดขององค์การนาซาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ5 4 3 2 1 0จรวดขึ้นสู่อวกาศแล้วซึ่งต่อมาครับได้มีการนำมาใช้เป็นการนับถอยหลังเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันปีใหม่หรือวันไหนๆนะครับพี่ซุปเชื่อว่าทุกคนก็อยากได้ยินอยากได้ฟังข่าวดีๆดังนั้นหากเราทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติมอบและทำสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันแม้จะไม่ใช่ข่าวที่ใหญ่โตแต่อย่างน้อยๆก็จะไม่มีข่าวร้ายเกิดขึ้นและเราก็จะมีความสุขในทุกๆวันครับเห็นด้วยไหมจ๊ะ
2: เห็นด้วยครับ

ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝน

ู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิบทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: วันนี้ผมจะพามาสาและทุกคนไปรู้จักกับโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ที่คนดูหนังคนรักหนังและคนทำหนังจะต้องชอบแน่ๆครับ
1: โรงภาพยนตร์ที่นี่กับทั่วไปอะค่ะต่างกันยังไงหรอคะ
2: ในเรื่องของคอนเทนต์นี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นหนังที่เราเลือกเข้ามาจะเป็นหนังนอกกระแสซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ชนลงกับเมนสตรีมซีนีม่าสักเท่าไหร่เลยค่ะหนังคลาสสิกด้วยที่เราเอาเข้ามาฉายสิ่งที่แตกต่างก็คือไซส์มากกว่าค่ะเรื่องของสเกลแค่52ที่นั่งอะค่ะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับห้องฉายหนังที่แบบเพื่อนๆทุกคนสามารถมาดูกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็คือข้างนอกแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นของบาร์ด้วยก็คือจะเป็นเหมือนของไลฟ์สไตล์มากกว่าคนที่เป็นครีเอทีฟหรือว่าคนที่อยากจะสงสัยว่าเฮ้ยหนังอาร์ตหนังนอกกระแสมันคืออะไรเงี้ยเราลองมาพูดคุยกันได้คือเราเปิดให้ทุกคนอยู่แล้วอ่ะ
3: ก็คืออยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่คนรักภาพยนตร์เนี่ยมาแชร์กันมาเจอกันด้วย
2: ถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะมีเป็นอาร์ตเฮาส์ซีนีม่าเป็นพื้นที่เล็กๆให้เขาสามารถเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ทดลองฉายก่อนที่จะออกไปหรือว่าก่อนเข้าเมนสตรีมหรือว่าก่อนที่เขาจะเห็นผลงานของเราอ่ะมันก็ควรจะมีที่ให้
3: เราได้โชว์ผลงาน
2: ใช่แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจริงๆจากออเดียนซ์ที่เขาแบบจ่ายเงินเข้ามาดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอ
1: ย่างนี้ถ้ามาสาทำหนังสั้นแล้วมาส่งให้ได้ไหมคะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ได้เลยเรามีเป็นโปรแกรมอยู่แล้วซึ่งที่

0: ว่าเป็นเหมือนopen film program ค่ะ
1: ค
0: ือคนที่ทำหนังสั้นส่งเข้ามาดูได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเนื้อที่ให้เขาแสดงผลงาน
2: สำหรับเยาวชนไทยเองเนี่ยให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนครับผม
0: ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราได้รับเป็น positive feedback อย่างน้องๆวันแรกที่เราเปิดเนี่ยก็จะมีน้องๆเป็นเด็กมัธยมด้วยซ้ำไปมาดูหนัง The Third Man ซึ่งเป็นคลาสสิกของ Orson Welles คือน้องเขาเหมือนกับว่าเขารอหนังเรื่องนี้ที่จะได้ดูใน setting ที่เป็นเหมือนกับซีนีม่าจริงๆอ่ะเขามีกลุ่มคนที่เขาชอบหนังแบบนี้กันอยู่แล้วค่ะทุกระดับทุกอายุอ่ะซึ่งเขาก็เหมือนกับสนับสนุนแล้วเขาก็ติดตามเรามาตั้งแต่คือเราแพลนโปรเจกต์นี้มาแบบหลายปีอะค่ะตั้งแต่2014อ่ะ
1: เคยดูอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่เขาฝันว่าอยากจะเป็นนักจิมนาสมันทำให้เราอยากฮึบลุกขึ้นสู้ทำอะไรสักอย่างค
0: ่ะใช่ซึ่งมีหลายเรื่องอย่างที่เราเพิ่งฉายไปซึ่งคล้ายๆกันก็คือเป็นหนังจากนอร์ทเกาหลีที่มีโปรดักชันโคกับเบลเยียมแล้วก็ UK นะคะเรื่อง Comrade Kim Girls Flying ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะ Comrade Kim ที่เขาอยากจะเป็นทรัพย์สอยู่ที่นอร์ทเกาหลีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอ่ะเป็นความฝันของผู้หญิงเนี่ยแล้วหลายคนที่ดูเขาก็ออกมาแบบเฮ้ยขนาดเขาอ่ะใช่ยังแบบรู้สึกมีกำลังใจว่าเฮ้ยชีวิตเรามันสบายแค่ไหนอ่ะที่ไม่ต้องต่อสู้เลยขนาดนั้น
1: ว้าว so is the I would like to ask is the quality of the digital movies that you show is it as just the same as the in the theaters
3: pretty much yeah so we've got this really cool Sony 4K projector
1: yep
3: and we've got beautiful surround sound all around us so and there's nice soundproofing around so if you're at the bar you can't hear the film We're outside, so there's this real all-encompassing soundscape that comes with the film, and it looks beautiful.
4: So I've heard that you got some trailer for us today too.
1: Can you please show one?
3: Sure. I'm going to play the trailer for The Fits, which is this new film that we have now.
4: Okay.
3: It's really cool.
4: Okay.
3: So should we watch it?
1: Yes, please.
4: Please.
3: Awesome.
4: Thank you.
5: To be controversial, but I'm not afraid of controversy.
6: Andrew's the real visionary. It's rare to find someone so creative that they change the way you look at art.
2: สำหรับภาพยนตร์เองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งที่หลายๆคนใช้เอาไว้ผ่อนคลายเวลาทำงานหนักๆมานะครับผมหลายๆคนก็ใช้เป็นไอเดียสำหรับแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากๆเนี่ยนะฮะก็หาภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นการเติมพลังชีวิตนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับผม

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถวันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสิริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถซึ่งถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21เมษายน2569สิริอายุได้93ปีโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถเกิดวันที่22มีนาคม2476บิดาและมารดาชื่อนายทองอยู่และนางบุญรอดปราสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการบินโดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงก่อตั้งธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิสมาชิกวุฒิสภา2วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์3วาระและสมาชิกกิตติเมศักดิ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ปราเสริฐอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการคมนาคมทางอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งอาทิรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2562และรางวัลมหิดลทยากรรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยคุณูปการที่ทำจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้นายแพทย์ปราเสริฐได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิระมงกุฎมวม.ประถมาภรณ์ช้างเผือกปช.ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ปภ.และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4วปร.4อีกทั้งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวันลีปราสาททองโอสถมีลูกชายและลูกสาวรวม5คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:03 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางโซนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:14 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับ

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางแมกดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:27 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอับเดสลามอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:36 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปโตรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ได้รับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้งเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 8:48 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน10คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23แห่งรวม 2,812 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายการปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิตทุกคนภาคภูมิใจและออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งโดยนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริงเจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธศรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันนี้เวลา 14:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยะเมตไตรหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนทั่วโลกโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยะเมตไตรและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2521ทั้งนี้เมื่อวันที่5 มกราคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยะเมตไตรริเริ่มจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดเกศมาลา16วาหรือประมาณ32เมตรและมีความกว้างของพระบาท5วา2ศอกหรือประมาณ11เมตรวัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสงฆามสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42รูปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา7 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานคร

รวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนด้านประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน80คนครูและบุคลากร13คนมีนางสาวชยดาอึ้งพินิจกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่า LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยจัดกิจกรรมสอนเสริมด้วยแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนหรือว่า RT ดียิ่งขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาด้านการวิเคราะห์การจับประเด็นเนื้อหาองคมนตรีจึงให้ข้อคิดเห็นในการปรับเวลาเรียนเสริมมาเป็นเวลาช่วงเช้าเพื่อนักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอาทิการแปรรูปอาหารการปลูกหน่อไม้เพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไฮโดรโปนิกการเลี้ยงไก่ไข่การเย็บปักสกรีนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครื่องมือพระราชทานและกิจกรรมทอเสือทอผ้าขาวม้าโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านไปมอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราโชบายทางการศึกษาด้านการมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมในการนี้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน76คนครูและบุคลากร9คนมีนายทกฤตปิจโรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้รอบด้านเหมาะสมกับทศวรรษที่21โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาบูรณาการร่วมกันกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือพระราชทานต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างสูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอาทิการถักเชือกเทียนการพับเปลี่ยนโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026

ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนมีนายวีรชาติชมพูหลงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการที่สอดรับและตอบสนองตามบริบทของสภาพพื้นที่เพื่อให้นักเรียนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยจัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้อง AI ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ทั้งยังมีห้องจัดแสดงเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสในองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนบ้านต่างๆอาทิบ้านทอฝันบ้านทอฝันมังมูลอีสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเส้นได้สู่ผืนผ้าเขาม้าลายตาขี้โดยนักเรียนมีการต่อยอดองค์ความรู้ออกแบบลวดลายถักทอเลือกโทนสีให้มีความสวยงามเข้ากับยุคสมัยในชื่อชุด Candy Collection และ Lavender Collection บ้านตัดเย็บที่ใช้จากเย็บผ้าพระราชทานมาปักเสื้อนักเรียนตัดเย็บโบผูกผมและบ้านขนม RPG 16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ได้จากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยและอัญชันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทPWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกนกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวทตะวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Pacific Marine Service จำกัดนายคักคเนศคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะ

ผู้คนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธินักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Double Rich International จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงสอสายฟ้าฟาดเป็นสอพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหพอจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหมฮะก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

ไม่ว่าชาติใดบางก็ก่อก็ดังขึ้นเป็นหลังอยู่ริมบางก็ปูเป็นทิมทั้งแบบจีนและไทยทั้งยังมีบางส่วนเป็นเรือกสวนเกษตรแล้วเกษตรส่งไปขายทั่วเขต

0: โอ้โหเฮ้ย
1: เป็นไง
0: วันนี้พามาที่ไหน
1: โธ่สวัสดีกันก่อน
0: สวัสดีครับ
1: อืมสวัสดีครับอ่านป้ายดิ
0: ไหนศาลเจ้ากวนอู
1: ใช่จังหวัด
0: ธนบุรี
1: นั่นไง
0: เดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่กรุงเทพเหรอ
1: เมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่ง
0: เหรอ
1: ใช่แล้วศาลเจ้ากวนอูแห่งนี
0: ้ยังไง
1: เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวย่านคลองศาล
0: เหร
1: อมามากกว่า300ปีแล้ว
0: จริงสิ
1: ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลย
0: โอ้โหเก่าแก่มากแล้วมีอะไรวันนี้ทำไมถึงพามาที่นี
1: ่พามาเสริมสิริมงคลครับผม
0: เสริมสิริมงคลแต้มหน้าพี่หมดสิริมงคลแล้วเหรอ
1: มีอยู่แต่ว่ามีน้อย
0: งั้นอย่าช้าเลยแต้มเลยพาไปเสริมเร็วๆ
1: มาด้วยกันศาลเจ้ากวนอูมีอายุ300ปีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2279สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดอนงคารามตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในเก๋งศาลเจ้ากวนอูมีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน3องค์องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาทางเรือ
2: ต่อมาในสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีก1องค์พร้อมติดป้ายชื่อเก๋งว่ากวนตีกูเมี่ยวและในปีพ.ศ. 2365ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงมีเจ้าสัวชื่อนายคุงเสงได้บูรณะเก๋งนี้ให้ใหญ่ขึ้นและได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่3มาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็น3องค์ต่อมาได้สร้างเก๋งศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้นเนื่องจากเก๋งหลังเดิมชำรุด
0: เป็นมงคลและ
1: ไปต่อ
0: ไปไหนอีกอ่ะ
1: บ้านโบราณเก๋งจีน200ปี
2: เป็นโรงน้ำปลาเก่า
0: อยู่ที่ไหน
1: นี่ไงใกล้ๆตรงเนี้ย
0: จริงป่ะพาไปสิ
1: มาดินี่จะพาไป
3: โอ้โหนี่ไงนี่
0: มา
3: 200ปี
1: ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงน้ำปลาเก่าย่านคลองสารนะครับกับคุณบุญศักดิ์ทางสมบัตินะครับซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ของโรงน้ำปลาแห่งนี้นะครับต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับโรงน้ำปลาแห่งนี้หน่อยครับผม
4: ครับได้ครับโรงน้ำปลาแห่งนี้นี่ปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนมาก่อตั้งนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนแล้วมีเพื่อน

0: ชวนให้มาทำน้ำปลาสมัยนั้นน่ะน้ำปลาเป็นของแปลกสำหรับคนไทยเพราะน้ำปลานี่มาจากเมืองจีนไม่ใช่ของคนไทย
1: อ้าว
2: ครับผมครับ
0: สมัยนั้น
3: ย้อนกลับไปประมาณกี่ปีสมัยรุ่นอากงเนี่ย
0: สมัยประมาณรัชกาลที่6
1: แสดงว่าคนไทยสมัยก่อนก็ปรุงด้วยเกลือ
0: นะครับ
3: แปลกนะว่าน้ำปลามาจากเมืองจีน
0: มาจากเมืองจีนคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทย
1: ใช่
0: นะครับนะก็มาเช่าบ้านอยู่ที่ตลาดพลูมาทำน้ำปลาเป็นโรงน้ำปลาเล็กๆสมัยนั้นพอมันเริ่มทำเยอะขึ้นมันชักยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะมันต้องออกจากคลองเล็กมาก็เลยมีคนเนี่ยแนะนำให้มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่มาทำน้ำปลา
3: บ้านเนี้ยเมื่อก่อนคือเรามาเช่าแสดงว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นยาวนานแล้วสมัยก่อนเป็นอะไรทราบไหมครับ
0: คือบ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้มาสำรวจเนี่ยคาดว่าสร้างไปประมาณปลายรัชกาลที่2แต่ตอนที่อากงมาเช่าอยู่เนี่ยมีเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอยู่มา 3-4 ชั่วอายุคนแล้วคือความคิดของคนจีนสมัยเก่าก็คือมาแล้วจะกลับเมืองจีนเดี๋ยวมาที่คิดว่ามาชั่วคราวมาพึ่ง
1: สร้างเนื้อสร้างตัวกลับไปเมืองจีน
0: มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารชั่วคราวพอตั้งตัวได้อยากจะกลับเมืองจีนจนตอนหลังเนี่ยญาติพี่น้องที่เมืองจีนมันหมดแล้ว
1: มา
0: อยู่ตั้ง 3-9 ปีนะแต่ว่าช่วงนี้ 3-9 ปีหมดแล้วนานแล้วก็เลยที่เมืองจีนไม่มีอะไรห่วงจะมาก็เลยหาทางตั้งหลักในเมืองไทย
1: ก็เลยซื้อ
3: คือตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามก็คือท่าราชวงศ์เลยก็คือ
0: ที่ย่านสำเพ็งนะครับ
3: เยาวราช
0: ครับฝั่งตรงข้ามจริงๆก็คือวัดสำปื้มที่เราเห็นในวัดสำปื้ม
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยก็คือแหล่งวัตถุดิบเพราะว่าสำปื้มเนี่ยเขาทำแม่ปลาทูปลาทูนึ่งนะฮะปลาทูนึ่งตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติหนังมันขาดไม่สวย
1: อ๋อไม่สวย
0: เขาก็คัดออกนะเราก็มาดอง
1: เราก็มาทำน้ำปลา
0: ครับอีกส่วนนึงก็มาจากปากน้ำสมุทรปราการเรือเข้ามาส่งสมัยนั้นที่ด้านหลังเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ก็ประมาณสักไร่เสร็จไร่นิดหน่อยทำน้ำปลานะครับแล้วก็อาศัยด้วย
1: แล้วก็อายุอาศัยด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้อยากรู้วิธีทำ
0: วิธีทำก็
1: ทำยังไงมาน้ำปลา
0: น้ำปลาเนี่ยวิธีทำ
1: แรกเลยขั้นแรกเลย
0: ขั้นแรกนี่ง่ายวิธีทำก็คือหาวัตถุดิบวัตถุดิบมี2 อย่าง
1: อะไรบ้าง
0: เกลือกับปลา
3: เกลือกับปลา
1: ก็ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะมี2 อย่างแต่ว่าปลาที่จะใช้นี
1: ่
0: จะใช้ปลาอะไร
1: น
0: ี่คือนี่คือตั้งแต่สมัยก่อนนะเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่ากันนะตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขาลองไปทุกอย่างนะ
3: ลองหลายปลา
0: คือสมัยก่อนมันคือสมัยก่อนนี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อ่ะปลามันมีเยอะอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็ลองกันนั่นเนี่ยปลาทูปลาหลังเขียวปลาหมงกอยตัวทั้งเขาเคยลองเอาลูกปลาฉลามเนี่ยมาดองอ
1: ่
0: ะ
1: ปลาฉลาม
0: ปลาฉลามสมัยก่อนเยอะอ่ะ
1: ลูกปลา
0: ล
1: ูก
0: ปลาฉลามตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละมันติดอวนมาเนี่ยก็มาดอง
3: มาทำ
0: สมัยก่อนมันเยอะอ่ะ
1: แล้วจำเป็น
0: ปลาหมอ
1: ต้องเป็นปลาน้ำเค็ม
0: ได้หมดครับปลาสร้อยปลาหมออะไรพวกนี้
1: ปลาน้ำจืดก็ได
0: ้ได้หมด
1: อ๋อคือหาอะไรได
0: ้ก็ได้มาดองหมดสมัยก่อนดองหมดดองเสร็จแล้วค่อยๆดูคนก็ชอบแบบไหน
1: อ๋อต้องดูรสชาติ
0: ดูรสชาติ
3: อันนี้คือหมายเหมือนว่าทดลองไปด้วยทำขายไปด้วย
0: ทำขายไปด้วยทดลองตลาดไปด้วยนะผมขำไม่สุดเลยตอนนี้ก็บอกว่าเอาปลาฉลามไปดองเขาบอกเอามาไม่มีอะไรเลยมีรสเค็มอย่างเดียวกินกัน
1: ไม่มีรสชาติ
0: ไม่มีรสชาติ
3: เพราะด้วยความเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ให้กลิ่นเหมือนปลานะถ้าเกิดลองกินดู
1: มันคาว
3: คาวมันจะออกแบบมันไม่เหมือนปลาทั่วไปเน
0: ี่
3: ย
0: สุดท้ายก็บอกขายไม่ได้ทิ้งนะก็ลองไปทั่วแหละจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสภาพของวัตถุดิบมันเป็นตัวกันกองว่าเราต้องใช้ปลาชนิดไหนตอนสุดท้ายนี่ก็เหลือปลากระตักซึ่งมีจำนวนปริมาณมากพอแล้วก็ราคาพอไปไหวอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เคยใช้ปลาทูนะ
3: เป็นปลาทูสด
0: ปลาทูสดเพราะสมัยก่อนไม่มีห้องเย็นคุณจับปลาอะไรได้มาเนี่ยถ้าคุณขายตลาดไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเข้าโรงน้ำปลาละคราวนี้พอตอนหลังเนี่ยสภาพสังคมก็เริ่มเปลี่ยนมีเริ่มมีปลากระป๋องใช่ไหมสมัยก่อนเด็กเราไม่มีเลยมีแต่ปลาเค็มใช่ไหมมันเริ่มมีปลากระป๋องคราวนี้โรงน้ำปลาเนี่ยมาดองปลาวันนี้กว่าจะไปผลิต ออกมาเป็นสำเร็จรูปใช้เวลา1ปี
1: 1ปี
0: 1ปี
1: ในการดอง
0: จะได้น้ําปลาประมาณนี้1ปี
1: ก็คือเอาปลาเนี่ยมาเคล้ากับเกลือ
0: แล้วก็ใส่ในบ
1: ่อใน
0: บ่อหรือในถังเนี่ยแล้วก็ให้มันย่อยสลายโดยธรรมชาติคราวนี้พอมันมีปลากระป๋องขึ้นมาเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเข้าปลากระป๋อง

0: ลางหมักแบบคือให้ได้เวลา1ปีเท่านั้น
1: เท่าคืออันนี้คือหลักใหญ่ๆครับ แต่ถ้าหลักย่อยลงไปก็คือคุณจะเอาปลาจากจุดไหนเพราะว่าปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลเนี่ย มันมีทั้งทะเลที่เป็นโคลนเป็นทั้งทรายเป็นทั้งอะไร
0: แล้วถ้าพูดถึงโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: เกือบ100ปีแล้ว
1: ปัจจุบันก็ทำเป็นถังปูนเป็นถังคอนกรีตนะครับถังคอนกรีตก็เป็นคล้ายๆถังน้ำอ่ะแต่ว่าเจาะอยู่ในพื้นเนี่ยนะอยู่ในพื้นดินเจาะลงไป
2: เป็น
1: สี่เหลี่ยมเป็นบ่อใหญ
2: ่ๆ
1: เป็นบ่อใหญ่ๆนะครับบ่อเนี่ยจะต้องมีความลึกพอเหมาะถ้าลึกเกินไปเนี่ยอากาศเข้าไม่ถึงเนี่ยข้างล่างก็จะเหม็นตุกเสียคือเทคนิคพวกนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่นั่นมาใช่ไหม
2: ถ้าก่อขึ้นมาได้ไหม
1: ครับแต่ว่าก่อขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหารั่วซึม
0: แล้วโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะเดิมๆก็ใช้ชื่อน้ำปลาก็คือชื่อทั้งง่วนฮะเลย
1: ถ้าชื่อแบรนด์นะครับใช้ชื่อแบรนด์ว่าหลวงทองน้ำปลาหลวงทองปัจจุบันเนี่ยวิธีการผลิตเนี่ยก็ยังเหมือนกับสมัยดั้งเดิมเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วก็คือใช้ปลามาหมักกับเกลืออ
0: ันนี้ก็คือจุดเด่นของน้ำปลาหลวงทองหรือทั้งง่วนฮะเนี่ยเลย
1: กรร
2: มวิธียังคงสภาพแบบเดิมหมดแต่ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่
1: ช่วย
0: ถือเป็นของดีย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมถึงแม้ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปที่เมื่อก่อนโรงน้ำปลาตั้งอยู่แถวนี
1: ้
0: ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าโรงน้ำปลาแห่งนี้ก็ยังถือเป็นของดีที่เป็นอาชีพดั้งเดิมในย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ
1: ค
0: ุณทูลศักดิ์ทางสมบัติมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะแล้วก็วิธีการทำน้ำปลานะครับขอบพระคุณครับ

0: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรโจรมาลแวร์พวกนี้ก็คือการ

ไรรัตก็ไปเรียกค่าไถ่จนพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์แกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อจึงต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์สแกมก็ก้าวไปสู่ไฮบริดสแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อถ้าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮ็ก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวา2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกลุ่มได้ทั้งหมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากอ่ะ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าลูกเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางคดีจะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลาดไม่ได้ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัด

0: นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไก่ใช่ไหมครับวันนี้
2: ครับผม
0: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
2: วัดเก่าแก่ตีมีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาตีวัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมาตีพระธาตุห้อย

0: อ้อครับ
1: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: วัดพระธาตุห้วยอ้อคร
1: ับพระธาตุห้วยอ้อ
0: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีร้อนคำ
1: พระเจ้า
2: พระโต
1: ้
0: ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังนี้ของวัดเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แก้จากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
1: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
0: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนคร
1: ับ
0: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์นะครับเคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
1: 3,000 กว่าองค์
0: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 องค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
1: ครับ
0: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองหลองครับก็ตรงนี้เป็นวัดหลวงประจําเมืองประจําอําเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสําคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมารวบรวมไว้ที่นี
1: ่
0: นะครับอย่าง3องค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
1: สุโขทัยนี่เหรอ
0: ครับผมประมาณ700กว่าปี
1: นานมากโอ้โหสาธุ
0: อันนี้เครื่องขืน
1: เครื่องเขินคือ
0: เครื่องเขินก็คือ
1: เครื่องอาย
0: เครื่องจักสาร
1: ไม่ใช่
0: เครื่องอายเครื่องจักสารที่เปิ้นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทยเขิน
1: ไทยเขินก็เลยเรียกเครื่องเขิน
0: ก็เลยเรียกเครื่องเขินนะครับตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นลูกระเบิดตีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปืนเอามาทิ้งทำลายสะพานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาขึ้นมาภาคเหนือดังก็ครับ
1: แหมระเบิดจริง
0: ๆระเบิดจริง
1: พี่เต๋าครับ
0: ครับผม
1: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
0: มีแห่งตีนึงตีใกล
1: ้ๆใกล้ๆที่นี่ใช่ไหม
0: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่านถ่ายรูปน้าเต๋าชอบถ่ายร
1: ู
0: ป
1: นี่ชอบครับผม
0: ล่านถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอหลองนะครับของอาจารย์โกมล
1: ได้ครับผม
0: พี่เต๋าสามารถไปหอได้เลย
1: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เจอกันนะครับ
0: ครับไปเจอกัน
1: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพทย์เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสด100ปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมาตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าเดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
3: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
4: นายฉลองพาณิชพันธ์
3: อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับ
5: สถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับ
3: ฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่ง

0: เรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของโฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
1: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย้อย
0: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
2: สงครามครับ
0: พี่สงคราม
2: ครับผม
0: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
1: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะครับนะ
0: ครับ
1: ตัวเครื่องก็คือร้อยในน้ำ
0: เปิดเครื่องนะฮะ
1: ครับเปิดเครื่อง
0: อุ้ย
1: อันนี้เป็นการร้อยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตร้อยมือที่น้องเต๋าเป็นคนร้อยนะครับเนาะ
0: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
1: ครับ
0: ขนมเส้นครั้งแรกในชีวิตของ
1: กดเลยเต๋า

0: คครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วอันนี้น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคบหมูแคบไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ย
1: ค
0: ุณแม่ปรนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือควักล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะแยกเมล็ดของออกจากดอกฝ้ายค่ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างงี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: เอาไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับ ฟิตจังเลยเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยอันนี้ใครครับแม
1: ่แม่เองค่ะ
0: คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร่
1: ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับผืนนี
1: ้30กว่าปีค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาครับจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทไหมแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อไ
1: หมอันนี้เป็นจกใหม่ค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่แสนห้าค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋าได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋าเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสโฮมบ้านริมลองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลนนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกวันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่นะห้องนั่งตรงนี้ลูกพอ
0: นี่เขียนไว้เลย
2: ใจก
0: ็เนี่ยห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
0: โอ้โห
2: ล
0: ู
2: กชายคนใหม่มาละ
0: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสแลงกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแลงแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล่งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปั๊บสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขลังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปแล้วก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบ ถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิวแล้ว

0: อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิมอร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปินนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
1: เค้กไข่ไต้หวันครับ
0: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 60 บาท
0: อ๋อ60ทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมเรียกว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5รางวัลอาเซียนเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามมาเลยครับ
2: ตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านปินที่เรามาเลยครับ
0: สวัสดีคร
3: ับ ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมน้องเต๋านะครับ
3: ครับยินดีครับ
0: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
3: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
0: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
3: 33ปีใช่ครับ
0: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี่
3: ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
0: 6โซน
3: โซนแรกนี่เราก็จะนำเสนอเป็นภาพกิจกรรมวัดต้ามอนนะครับความสำคัญภาพกิจกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
3: เป็นภาพกิจกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
0: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
3: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพกิจกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
3: ครับ
0: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทยโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผม
3: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับผมแล้วก็ได้ไปเห็นประวัติศาสตร์ก็มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบคุณมาก
3: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กนะ

0: วัสดีครับน้องอ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนหินที่สวยงามมากพร้อมทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อีกที่ยังมีสัตว์ป่าด้วยนะครับน้องคนดีรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยก็คืออุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาครับน้องคนดี
1: มาดูเรื่องจระเข้เหรอคะ
0: ใช่ครับวันนี้จะพาน้องคนดีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูจระเข้สายพันธุ์ต่าง
1: ๆท่านผู้ชมค่ะหนูกับหมออ้อยเนี่ยค่ะจะมาเจาะลึกเรื่องจระเข้เลยค่ะว่าทั้งนิสัยมีอาการป่วยยังไงดูยังไงโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะแบบเจาะลึกเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีเรื่องจระเข้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคอยติดตามชมให้ดีแล้วครับวันนี้สนุกแน่นอนเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปป่ะ
1: รูปปั้นเหมือนคนด้วยอ่ะ
0: รูปปั้นด้วยเหมือนคนเลย
1: ถ่ายรูปหน่อย
0: คนดีใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
2: ้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
0: ้ใกล้ว่าน้องคนดีพี่จะแนะนำไม่รู้จักดีกว่านี่ไม่ใช่ลูกปั้น
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนี่คนนี้พี่ป๋องนี่น้องคนดีนะครับ
3: สวัสดี
0: ครับพี่ป๋องดีครับวันนี้เราจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถถามพี่ป๋องได้เลยพ
1: ี่
0: ป๋องจะแนะนำทุกอย่างที่น้องคนดีอยากจะรู้เกี่ยวกับจระเข
1: ้ค่ะหนูอยากถามว่าจระเข้เนี่ยค่ะมันมีกี่ประเภทคะ
2: มี2ประเภทใหญ่ๆค่ะ
1: ค่ะ
2: มีจระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็ม
1: แล้วเราจะดูยังไงอะคะว่าจระเข้น้ำ

0: ้มกับน้ำจืดมันแยกกันยังไงคะ
1: ปกติรู้ได้ทางกายภาพแต่ถ้าให้ดีเราไปดูของจริงๆกันเลยดีกว่า
2: วันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ป๋องจะต้องตอบคำถามน้องคนดีประมาณ100คำถามแน่นอน
1: ยินดีเลยครับยินดีอย่างยิ่ง
0: หนูนับไม่หมดเลยน่ะแล้วในนี้มีกี่ตัวคะ
1: ในบ่อนี้มีร่วมๆอยู่ 5,000 ตัวครับ
2: บ่อเนี่ยฮะ
0: 5,000 ตัว
1: บ่อนี้น้ำเค็มหมดเลยครับ
2: บ่อนี้น้ำเค็ม
1: เป็นบึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีน้ำเค็มเยอะที่สุดตอนนี
0: ้แล้วลักษณะนิสัยของจระเข้เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะ
1: โดยปกติจระเข้ลักษณะนิสัยเลยเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงความดุร้ายของเขานี่ก็คือการระแวงนี่แหละเขาคือถ้าเขาสงสัยอะไรเขาต้องจู่โจมก่อน
2: ตกใจ
1: ตกใจง่าย
2: ครับ
1: ถ้าบ่อเนี้ยจะมีเจ้าบ่ออยู่3ตัวถ้าบ่อเล็กลงมาหน่อยส่วนมากจะมีอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่เจ้าถิ่นเขาอยู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปอธิบายว่าเขาอยู่กันยังไงแบ่งกันยังไง
2: เจ้าถิ่นจะมีที่เฉพาะเขาใช่ไหม
1: มีที่เฉพาะของเขาเลย
2: โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: ไปกันค่ะ
1: นี่ครับทั้งหมดมี3ตัว
2: ครับ
1: มีเวิร์กนี้แล้วก็เวิร์กที่เรายืนอยู่เมื่อกี้
2: 1ตัว
1: ครับผมแล้วก็ที่ไอเรือนแพตรงนั้น
2: ครับ
1: ครับผม
2: เขาจะแบ่งที่กันเลยใช่ไหมสามตัวนี
1: ้แบ่งที่กันเลยแต่ตัวที่ใหญ่สุดในบ่อนี้ก็คือเวิร์กของเวิร์กนี
2: ้
1: ควบคุมอาณาเขตเยอะสุดเขาปกครองกันดีนะฮะก็คือถ้าตัวเล็กเกิดกัดกันเนี่ยแล้วเขาว่ายน้ำไปเนี่ยจะต้องแยกหยุดกันดีเลย
2: มันหัวหน้าดูแลลูกน้อง
1: ใช่ใช่ครับเจ้าถิ่นที่อยู่ในบ่อนี้วัดเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับได้4เมตรกว่า
0: ทำไมเวลาจระเข้เขาต้องว่ายน้ำเป็นคู่ด้วยคะ
1: คือจระเข้ถ้าว่ายน้ำเป็นคู่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียเขาจะเกี้ยวกันจะเริ่มเกี้ยวทำให้เขาชอบ
2: จีบกันนั่นเอง
1: จีบกัน
2: จระเข้จีบกัน
1: ก่อนที่ตัวเมียจะให้เข้าใกล้เนี่ยเขาต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าฉันเนี่ยเป็นตัวผู้ที่มีความแข็งแรงมีพันธุ์ที่ดีเขาจะโชว์พลังด้วยการทำให้กล้ามเนื้อสันหลังของเขาเนี่ยเกิดการสั่นในน้ำก็คือเกล็ดจะดีดขึ้นแล้วน้ำนี่ก็จะกระเด็นขึ้นเลยที่สำคัญก็คือเขาจะชูปากขึ้นมาตั้งแต่ในน้ำนิดนึงแล้วก็งับปากแรง
2: ๆให้ได้ยินเสียงว่าการกัดของเขาเนี่ยแข็งแรงอยู่กับฉันเนี่ยฉันสามารถหาเหยื่อให้เธอได
1: ้ใช่ประมาณนั้นคือโดยปกติคนทั่วไปนี่เห็นว่าจระเข้เป็นนักล่า
2: ดูร้าย
1: ใช่โ
2: ดยมุมมองผมกลัวเพราะว่าในหนังก็จระเข้ก็มีแต่กัดคนฆ่าสัตว์โอ้โหน่ากลัวฮะ
1: แต่อีกมุมนึงอ่ะจระเข้เป็นสัตว์ที่มีสังคมสูงมีครอบครัวแล้วก็เป็นสัตว์ที่เวลาเลือกคู่มีความโรแมนติกสูงด้วย
0: โรแมนติก
1: คือในการจีบกันในการเกี้ยวเขามีการโอบกอดปกติถ้าเป็นสัตว์ดุร้ายเขาต้องใช้กำลัง
2: เข้าสู
1: ้กำลังเข้าสู้หักหามน้ำใจของตัวเมียแต่จระเข้ไม่เป็นอย่างนั้น
2: ไม่เป็นอย่างนั้น
0: กลิ่นอะไรอะคะ
2: ไหน
0: กลิ่นมันตุ่นตุ่นเหมือน
2: กลิ่นอะไรเนี่ย
0: หมออ้อยตดเปล่า
2: หมอไม่ได้ตดหมอรู้แล้วใครตดพี่ป๋องหรือเปล่า
1: ตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีกตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีก
0: โอ้ย
2: ผมว่าไม่ใช่สินตดหรอกครับพี่ป๋องมันเป็นกลิ่นอะไรฮะ
1: เมื่อวานจระเข้เพิ่งทานอาหารไปเป็นการขับลมของเขา
2: แสดงว่าหลังจากกินอาหารเนี่ยก็จะมีการ
1: เลอ
2: ออกมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วไก่เราเนี่ยค่ะวันนึงจระเข้ต้องกินกี่ชิ้นนะคะ
1: คือจระเข้โดยปกติกินประมาณ5วันนะครับที่นี่ครับผม
2: 5วันครั้ง
1: บ่อนี้ให้อยู่ประมาณ7ตัน
2: จระเข้ 5,000 ตัว
1: ครับผม
2: 7ตัน
1: ครับ
2: แล้วตรงเวิร์กทรายตรงนั้นคือเวิร์กที่เขาทำอะไรกันฮะ
1: ทำเผื่อไว้ให้เขาหาทรายเพื่อจะมาสร้างรังครับ
2: อ๋อ
1: ก็จระเข้เขาจะใช้ทรายเนี่ยในการวางไข่น้องคนดีรู้ไหมจระเข้วางไข่ยังไง
0: ไม่รู้อ่ะเหมือนเต่าป่ะคะขุดรูแล้วก็วางไข
1: ่
0: แล้วก
1: ็
0: ก
1: บใช่คล้ายๆกัน
0: จ้ะ
1: คล้ายกันมากเขาจะใช้หาง
0: ค่อยๆขุด
1: กวาดก่อนกวาดให้เป็นเหมือนจอมปลวกเลยกวาดให้เป็นจอมปลวกแล้วใช้ขาหลังขุดขุดเสร็จแล้วก็ไข่ไว้ไข่ทิ้งไว้ก็ประมาณสัก70ถึง72วันใครจะเข้าไปใกล้รังของเขาก็จะขึ้นมากัด
2: หวงไข
1: ่หวงไข่ครับพอหลังจากนั้นเขาจะมาคาบลูกของเขาเนี่ยลงไปในน้ำความเป็นแม่ของเขาก็จบเพียงแค่นั้นจบแล้ว
2: ตัวใครตัวมันละคราวนี
1: ้
2: ลูกจระเข้จะรอดหรือจะตายไม่สนละ
1: ไม่สน
2: ก็ต้องอาศัยโชคในการหาอาหาร
1: ใช่ครับที่เขาเดินอยู่เนี่ย
2: คร
1: ับ เขากำลังจะไปเก็บไข่จระเข
2: ้ครับ
1: ครับผม
2: แม่ดูร้ายมากเมื่อกี้ที่
1: ดูร้าย
2: ก็คนหนึ่งที่ถือไม้นี่คือป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ที่ต้องเก็บไข่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการฟักเองในธรรมชาติเนี่ยหนึ่งก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะฟักหมดหรือเปล่า
1: ใช่
2: ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าไข่จะเน่าหรือเปล่าการที่เก็บไข่ขึ้นมาฟักเองเนี่ยก็คือเป็นการทำให้โอกาสรอดของจระเข้มากขึ้นเราจะได้ลูกเกือบ 100%
1: 90กว่า
2: 90%ใช่ไหมฮะเกือบ100

0: 90กว่า
1: ถ้าธรรมชาติเคยทำอยู่เคยทดลอง
0: กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
1: ประมาณ 10% เอง
0: 10%
1: ใช่ครับ
0: ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไข
1: ่
0: ไก่ไหม
1: นี่เป็นวิธีที่จับไข่อย่างถูกต้องที่คุณหมอจับบางคนดีรู้ไหมเขาไข่จระเข้นี่เขาห้ามพลิกนะ
0: พวกนี้เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยตัวอ่อนมันจะโดนทับแล้วก็ตายคือไข่ไก่เนี่ยแม่ไก่มันจะพลิกได้
1: จะพลิกของเขาเอง
0: แต่ว่าพวกสายเลื้อยคาเนี่ยเขาฝังกบปุ๊บจะไม่ยุ่งเลยไข่จะไม่มีการพลิกอีกเลยจนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวคราวนี้ถ้าเราไปจับแล้วเราพลิกซ้ายพลิกขวาโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บเราก็หมุนดูเงี้ยอย่างเงี้ยไข่อาจจะไม่ฟักละไข่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับไข่ของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยต้องระมัดระวัง
2: ทำไมมันเยอะจังคะ
1: ยังไม่เยอะปกติที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่ 35-98 ฟองแม่เดียวการกำหนดเพศของจระเข้โดนกำหนดโดยอุณหภูมินะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ทีนี้ด้านอุณหภูมินี่คงจะต้องให้คุณหมออธิบาย
0: คือโดยปกติแล้วในจระเข้นะเพศเขาเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจระเข้จะฟักออกมาเป็นเพศผู้เยอะกว่าเพศเมียคราวนี้ถ้าอุณหภูมิต่ำก็จะได้เพศเมียมากกว่าเพศผู
1: ้
0: ซึ่งจุดอุณหภูมิที่เราบอกก็คือประมาณ31องศา
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามากกว่า31องศาขึ้นไปไข่ที่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวผู้เยอะตัวเมียน้อยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในต่างประเทศที่อุณหภูมิเย็นสัก25องศาเงี้ยไข่จระเข้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บไข่มาเนี่ยเราสามารถกำหนดเพศได้ว่าเราอยากให้มีเพศเมียเยอะขึ้นนะเพราะเรามีเพศผู้เยอะแล้วเราก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้เรามันถือว่าเป็นข้อดีของการเก็บไข่ออกมานะครับหนักไหมหนักไหมหนักเนาะ
2: นี่ค่ะไข่จระเข้หนูได้จับด้วยดูสิ
0: อันนี้ก็เป็นบ่อจระเข้น้ำจืด
1: ครับผมบ่อสายพันธุ์บึงบัวเพชรคร
0: ับ ครับก็สืบเชื้อสายมาจากบึงบัวเพชรนั่นเอง
1: ครับผมเป็นที่เขาให้การยอมรับว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดที่มีรูปร่างที่สวยที่สุดในโลก
0: คือได้สัดส่วนไว
1: ้ได้สัดส่วนใช่ครับ
2: มันก็เหมือนกันนะคะระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดแล้วเราดูไง
0: ไม่เหมือนสิไม่เหมือนสิไม่งั้นจะเรียกน้ำเค็มน้ำจืดได้ยังไงมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับพี่ป๋อง
1: ครับผมถ้าดูทางกายภาพความแตกต่างก็คือดูง่ายๆเลยจระเข้น้ำจืดนี่ต้นคอของเขา
0: ครับ
1: จะมีปุ่มอยู
0: ่
1: รอบต้นคอนะ
0: ครับ
1: ถ้าน้ำเค็มจะไม่มี
0: น้ำเค็มจะเรียบนะฮะ
1: เรียบๆจะมีปุ่มเล็กๆแทนนะครับผม
0: ครับ
1: แล้วขนาดความยาวของตัวถ้าขนาดตัวเท่ากันน้ำเค็มจะยาว
0: ขนาดตัวเท่ากันหมายถึงว่าหางอะไรจะยาวกว่า
1: จะยาวกว่าแล้วก็รูปร่างลักษณะของน้ำเค็มจะเรียวกว่า
0: น้ำจืดจะป้อมๆนิดนึง
1: ป้อมๆกว่าครับผม
0: แล้วอุปนิสัยเนี่ยความดุร้ายนี่น้ำเค็มจะดุกว่าน้ำจืดใช่ไหมฮะ
1: ดุกว่าคุณหม
0: อ
2: แล้วที่นี่มีกฎยังไงบ้างคะ
1: กฎเวลามาเที่ยวมาอยู่ใกล้บ่อจระเข้ใช่ไหมครับ1ก็คือดูแลทรัพย์สินของเราไม่ให้ร่วงลงไป2ก็คือโดยเฉพาะเศษขวดกระป๋อง
0: ถุงพลาสติก
1: ถุงพลาสติกประเภทพวกนี้ห้ามโยนอะไรลงไป
0: น้องๆทางบ้านเนี่ยก็อย่านะเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยอย่าพยายามโยนเหรียญหรือว่าทำสิ่งแปลกปลอมลงไปในกรงสัตว์นะเพราะว่าอันตรายทั้งนั้น
1: ใช่แล้วครับผมคือบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวโยนสิ่งแปลกปลอมเหรียญนี่มันแบนเขาไม่สามารถกัดได้บางอย่างใช่ครับพอมันเป็นพวกอะไรเนี่ยเขาสามารถกัดได
0: ้
1: คร
0: ับโอ้นี่บ่อจระเข
1: ้บ่อโชว์จระเข้ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ที่บ่อนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: น้องคนดีกลัวเปล่า
2: ไม่กลัวค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูโชว์ดูครับว่าจะสนุกขนาดไหน
1: เชิญเลยครับ
0: โอเคไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
3: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
1: บ่อโชว์เลยตอนนี้ที่เข้ามาได้นี่ต้องดูแลควบคุมเป็นอย่างดีโดยที่มีพี่ผู้ชำนาญงาน
0: จระเข้พวกนี้อันตรายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกัดเราเมื่อไหร่
1: ใช่ครับ
0: ทำอะไรเราเมื่อไหร่เมื่อกี้เป็นไงครับน้องคนดีที่

0: น้องพอดีดูโชว์ไปรู้สึกไงบ้าง
1: โอ้ยตื่นเต้นมากค่ะแล้วเมื่อกี้แอบไปหลบหลังหมอด้วย
0: ทำไมไม่กล้าดูล่ะ
1: กลัวห้องอับ
0: อ๋อเพราะเวลาเขาแสดงโชว์ก็น่าตื่นเต้นนะฮะมีการคัดเลือกยังไงครับเวลาคัดเลือกจระเข้มา
2: คือคนคัดเลือกจริงก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่จะเป็นผู้คัดเลือก
0: ครับ
2: ที่สำคัญเลยคือต้องแข็งแรง
0: ครับแข็งแรง
2: อุปนิสัยนี่จะแตกต่างโดยคนทั่วไปจะคิดว่าต้องเอาตัวที่เชื่องเชื่องนิ่งๆ
0: ใช่ใช่ใช่
2: คือเคล็ดลับคนแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างที่นี่นี่อาจารย์สุทัศน์ขมรสา
0: ครับ
2: ท่านจะคัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ดุคือเอาที่อุปนิสัยดุร้ายเข้าไว้คือท่านมองว่าดูนิสัยง่ายคือคนดุอาจจะนิสัยจะผงผางเข้าง่ายก็คือถ้าเขานิ่งเขาก็จะนิ่งใจดีก็คือใจดีเลยอะไรเงี้ยครับ
0: ตัวนี้คือถือว่าดุ
2: ครับ
0: ดุ
1: พี่เขาเอาหัวเข้าไปในปากของจระเข้นะคะทำไมมันไม่กัดอะคะ
2: โดยปกติแล้วการเอาหัวหยอดเข้าไปปกติเขาก็กัด
0: ปกติเขากัด
2: โดยการที่อาจารย์ผู้ที่ฝึกฝนเขาฝึกฝนมาระดับหนึ่งฝึกจระเข้นะ
0: ครับ
2: ส่วนคนโชก็จะฝึกที่ว่าเราจะมองจระเข้ยังไงให้ออกว่าอารมณ์นี้เขาจะกัดแล้วตอนที่เราหยอดก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเปลี่ยนอารมณ์นี่ที่สำคัญทีนี้ถ้าบุคคลทั่วไปที่ว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอยู่ๆคุณพูดพลาดไปไม่รู้เลยว่าเขามีอารมณ์ไหน มันก็ความผิดพลาดก็จะสูง
0: ก็ต้องอยู่ที่จระเข้ด้วยหนึ่งอย่างอยู่ที่คนโชว์ด้วย
2: อยู่คนโชว์ด้วย
0: ให้ขาดว่าจระเข้คิดอะไรอยู่
2: ใช่ครับ
0: ส่วนที่เขาฝึกแล้วไม่ค่อยเชื่องเนี่ยเพราะว่าสมองเขามีขนาดเล็ก
2: เล็กด้วย
1: นะฮะเ
0: พราะสัตว์เลี้ยงในส่วนใหญ่แล้วสมองเขาจะไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวเขาเท่าไหร่
2: ครับผมครับ
1: พี่ป๋องเคยเป็นคนแสดงเก่าใช่ไหมคะแล้วก็เคยมีบาดแผลจากการโดนงับบ้างไหมคะ
2: มีค่ะ
1: ขอดูหน่อยนะได้ไหมคะ
2: ครับได้ครับ
0: นิ้วครบป่ะดูนิ้วนี้ก่อนครบป่ะนิ้ว
1: ก็ครบนะ
0: นี่ไงมีแผล
1: ใช่มีแผลนิดหน่อย
0: เห็นไหมอ๋อ
1: นี่ไง
0: พี่ป๋องนี่หว่าว่าโดนอะไรมาที่มือโดนอะไรมาครับพี่ป๋อง
2: ที่มือนี่โดนอุบัติเหตุจากจระเข้จระเข้กัดเอานิ้วหักครับหักทะลุฝ่ามือขึ้น
0: ตรงคอดีกว่าน้องคนเดียวอยากรู้อย่างตรงคอ
1: ไปโดนอะไรมา
2: เวลาเห็นไหมเวลานักแสดงหยอดหัวเนี่ยเวลาหยอดหัวข้างนี้ฟันของจระเข้ข้างล่างจะโดนตรงนี้พอดีเลยเนี่ยแผลเนี่ยเกิดจากภรรยาพี่ป๋องตีเอาภรรยาพี่ป๋องตีเอาตรวจดูความแข็งแรงตรวจสุขภาพของลูกจระเข้กัน
1: บ่อนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่บ่อนี้นะครับผมนี่เป็นลูกจระเข้ของปีที่แล้วปีนี้ครบขวบลงพอดีครับคือจระเข้นี่ช่วงปีแรกจะต้องดูเขาจะค่อนข้างจะมีโรคประเภทโรคเชื้อราอะไรเนี่ย
0: คร
2: ับเชื้อราที่ติดทางส่วนมากจะติดทางตา
0: อ๋อครับ
2: ครับผมมันเป็นไขมันที่ไปเกาะตลอดเวลาจากเศษอาหารจากอะไรเนี่ยหมักกันทีนี้ถ้ามีพวกนี้ขึ้นมาก็จะเกิดเชื้อราที่ตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเขา
0: จระเข้เด็กเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายกว่าจระเข้โตเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงขวบปีแรกเนี่ยก็ต้องคอยดูแล
2: ใช่ครับ
0: เขาเยอะหน่อยพอจระเข้ป่วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตายไปก็ต้องมีการผ่าซากคุณหมอเคยผ่าซากตรงเงินตัวทองอยู่ทีนึงก็พบว่าข้างในมันมีความผิดปกติอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเวลาจระเข้ตายไปเวลาเราผ่าซากปุ๊
2: บ
0: เราจะเจอวิกาลที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเช่นมีพยาธิอยู่ในปอด มีเนื้องอกอยู่ในตับอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันเกิดความผิดปกติตรงนี้นะจะต้องป้องกันยังไงทำให้ตัวอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่ตัวอื่นตายไปก็เป็นการเหมือนกับช่วยตัวอื่นด้วยนะครับ
2: เราจะต้องจับจระเข้ใช้มือเปล่าจับอันตรายหน่อยแต่เราจะไม่ช็อตเพราะเราอยากจะรู้ความจริงว่าเขาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ต้องใช้มือเปล่าๆเนี่ยจับถ้าเป็นการช็อตก็ทำให้เขาอาจจะเป็นหมันได
0: ้แต่ก็โดยปกติจระเข้เล็กเราก็ใช้มือเปล่าจับอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ถ้าเกิดไซส์โตขึ้นมาหน่อยที่ทำอันตรายคนได้เนี่ยที่อื่นเขาอาจจะกลัวกันเอาไฟช็อตบ้างฉีดยาบ้างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ
2: แต่ที่นี่ใช้เชือกคล้อง
0: เชือกคล้อง
2: ครับผมเหมือนคาร์บอย
0: ก็เป็น
2: ครับผมเคยจับใหญ่สุด4เม็ดกว่าๆเหมือนกัน
1: โอ้โหอยู่กันเต็มเลยค่อยๆนะครับเฮ้ย
0: ดุเหมือนกันจระเข้ตัวเล็กก็ดุนะไม่ใช่ไม่ดุนะ
2: ดำน้ำแล้วง่ายครับจระเข้ยิ่งน้ำเค็มยิ่งจับง่ายท่านเห็นไหมดุนะกัดนะเนี่ย
0: กัด

0: นี่เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะดูทั่วๆไปก่อนนะครับอย่างเช่นดูช่องปากซิว่าช่องปากเป็นยังไงบ้างมีเลือดออกหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าพอเขาอ้าปากดูลักษณะฟันนะครับโอเคในช่องปากดูดีหมดเสร็จแล้วคราวนี้จะตรวจอื่นละ
1: ครา
0: วนี้เราต้องปิดปากเขาก่อน

0: จะลืมตาแล้วก็มีหนังตาอีกอันนึงมาคลุมไว้ทำให้เขาสามารถมองเห็น
1: ใช่ครับ
0: สิ่งที่อยู่บนบกได
1: ้
0: แล้วก็ดูตามตัวว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลอะไรหรือเปล่า
2: หนูขอจับบ้างได้ไหมคะ
0: ก็รูปรูปได้รูปรูปได
2: ้อุ้ยมันนุ่มมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็จะดูตามเนี่ยครับดูตามตัวตามขาดูตามหางอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่โรคที่เห็นในจระเข้ชัดๆเนี่ยตรวจร่างกายก็คือผิวหนังเขาจะแสดงอาการค่อนข้างชัดเจนถ้ามีปื้อเลือดออกมีจ้ำแดงอันนี้คือผิดปกตินะครับที่เราจะสังเกตเห็นหลักๆอีกอันนึงก็คือข้างนอกอาจจะดูปกติแต่กินอาหารน้อยลงอันนี้โอ้โหยากละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจเลือดอาจจะต้องมีการตรวจทางแลบอื่นๆได้ไปหมดเลยนะฮะอันนั้นคือต้องตรวจด้วย
2: ตัวนี้ถือว่าน่ารักมาก
0: ตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะ
2: แล้วตัวที่ไม่สบายดูยังไงอะคะ
1: เดี๋ยวจับให้ดูดีกว่าตัวที่ไม่สบาย
0: ครับ
3: ใจเย็นลูก
0: คราวนี
1: ้
0: ตัวป่วย
1: เป็นสีละ
2: โอ้โหมีเสียงร้องด้วย
0: คราวนี้ก็ลองดูคร่าวๆก็จะมีอะไรบ้างก็ตรงบริเวณตาเขานิดนึงฮะ
1: ครับผม
0: ตาเห็นไหมที่มีลักษณะคุณตานี่ก็จะออกชมพูนิดนึงเป็นตาที่3เห็นไหมจะใสๆแต่ตัวนี้ก็จะเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มขุ่นขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็คงจะต้องให้ยานะครับตัวแล้วแต่ว่าจะต้องรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคด้วยแล้วแต่โรคก็รักษาไม่เหมือนกัน
1: นี่ก็ผิดปกติครับ
0: ก็เริ่มแดง
1: อัก
0: เสบนิดนึง
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือบ่งบอกภาวะติดเชื้อนั่นแหละนะ
1: ฮ
0: ะด้านท้องฮะด้านท้องเป็นยังไงบ้างด้านท้อง
2: นิดหน่อย
0: อันนี้เป็นปุ่มเนี่ยติดเชื้อเนี่ยบวมละ
1: ครับผมครับ
0: อันนี้ก็คือตัวที่ป่วยก็รักษาอยู่
1: นี่เป็นโรคที่เกิดจากธรรมชาติของเขา
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมีอีกโรคนึงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ยัดเยียดให้เขา
0: โอ้โหจระเข้ตัวเบลอเลยอ่ะ
2: มากอ่ะ
4: คุณหมอครับนี่ท่านประธาน
1: สวัสดีครับ
2: สว
0: ัสดีครับ
1: หมอครับ
0: ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ย
5: ตัวนี้อายุ30กว่าปีประมาณ35ปีฮะ
0: คงน่าจะสัก4เมตรกว่าได้นะครับเนี่ย
5: ตัวนี้มัน4เมตร20ครับ
0: 4เมตร20
5: อันนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะ
0: ครับสาเหตุการที่จระเข้ตัวนี้เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรครับ
5: คือมันเกิดจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับเขาก็นี่ฮะขวดนี่นะครับ
0: ครับ
5: เขาเปิดแล้วก็เอาฝานี่ให้กินก่อน
0: เอาโยนฝา
5: โยนไปเพราะจระเข้เนี่ยเห็นคนแล้วมันจะอ้าปาก
0: อ๋อครับใช่ครับ
5: โยนลงไปนะ
0: ก็คือพยายามเหมือนกับเล่นก
5: ินอันนี้กินเสร็จเขาก็โยนลงไปแล้วก็จะมีขวดน้ำพอกินเสร็จก็โยนลงไปนะครับ
0: จระเข้ก็นึกว่าเป็น
5: ตัวนี้นะครับนี่ของตัวนี้นะครับมีอย่างนี้นะ
0: ไอ้ตัวนี้ฮะ
5: ครับแล้วก็มีนี่ฮะที่ผ่าท้องออกมาเนี่ยมันจะมีหินด้วย
0: ภาพถ่ายตอนที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมฮะอันนี้มี
5: หินด้วย
0: มีหินแล้วก็
5: โยนหินลงไปด้วยนะครับ
0: มีแก้วที่แตกนะฮะ
5: ครับ
0: มันงับอาจจะแตก
5: แล้วไปบาด
0: มีถุงพลาสติก
5: ครับ
0: แล้วก็มีฝา
5: ครับ
0: โอ้มีหลายอย่างนะครับเนี่ย
5: มีอยู่ในน
0: ี้ควรจะอยู่ในท้องจระเข้นะฮะ
5: ก็มันอันตรายนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะสวนสัตว์เนี่ยขอความกรุณาเลยนะครับว่าถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปให้จระเข้กินเนี่ยตายครับตายลูกเดียว
0: มันก็เหมือนกับสัตว์อื่นทั่วๆไปครับไม่เฉพาะจระเข้นะครับคราวที่แล้วที่ผมไปเห็นมาก็ยังมีจำเต่าทะเลได้ไหมครับที่มีถุงพลาสติกอยู่ในท้องเต่าทะเลอะไรเงี้ยที่เขากินเข้าไปนึกว่าเป็นแมงกะพรุนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันฮะน้ำมือคนเหมือนกันคือทำร้ายสัตว์ทางอ้อมจระเข้ตัวนี้เนี่ยประกอบไว้โชว์นักท่องเที่ยวครับท่านประธาน
5: ครับประกอบไว้เพื่อมอบให้คุณหมอให้มหาวิทยาลัยไปเพื่อการศึกษาให้กับเยาวชน
0: ครับถ้าเกิดทางมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยได้จระเข้ตัวนี้ไปก็คงดีมากนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนกายวิภาคนะครับว่ากระโหลกที่เราพูดกันในห้องเรียนเห็นภาพจากสไลด์ก็ไม่เหมือนเห็นของจริงนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยไม่โดนที่ท่านประธานอนุเคราะห์จระเข้ตัวนี้ให้เรานะครับ
1: ครับ
0: วันนี้นะครับก็ผมแล้วก็น้องคนดีต้องขอขอบคุณท่านประธานส่วนแล้วก็พี่ป๋องมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแล้วก็ฟาร์มจระเข้วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, Plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กันคนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยนะครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังเป็นเจ้า
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีก

0: นะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
1: ี
0: ความ
1: สุ
0: ด
1: โ
0: ทรม
1: สุดโทรมมากสุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วย
0: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
1: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
0: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
1: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไงเลย
0: เชิญครับ

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายกว่าครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: อันนี้บรรพไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไม้กัน
1: โอเคค
0: ่
1: ะโอเคค่ะ
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: เพ
0: ื่อ
3: แบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนตัวประตูด้วยนะคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ติดหน้าของใคร
0: ประตูต้องปรับก่อนครับทำให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะล้อไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือ
3: โอ้โหใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ

0: มัน ก็ไม่แข็งแรง
1: ที่ม
0: ัน
1: คลอนแล้วใช่ใช่ใช่จะต้องทิปน้ำทิปช่วยช่วย
0: พูดเดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
1: นวลโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมมันอีกเยอะเลย
0: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย
1: ค
0: ือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: เพราะเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยืดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ใน แข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละออกแล้วครับ
1: เป็นพื้นครับโดนโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับไปงดไปวนแล้วไปงดหลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้ได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกน้องแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุมาแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: เราก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช่
2: นะปีไม่ได้โหปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่อย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบมีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ก็
0: ลื้อออกมา
1: เราก็มาลื้อแล้วเราเอามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่างถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่

0: เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
2: เออ
0: พวกไม้เก่าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
3: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
3: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะสีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อ
0: ันนี้คือไม้
1: เราใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
3: ไม่ต่างกันเลยค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
3: า
0: ะ
3: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก
1: ็
0: คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
3: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้ามันจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
3: ชนจะชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
3: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเนาะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับ
1: แต่ง
0: ฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
3: หลักๆ
0: อันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
3: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ้
0: วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่ใช
3: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท
1: ้
0: า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงแบบนี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องลงตัวไปข้างหลัง
3: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้ามาในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทําการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทําใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทําอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทําชานพักใหม่ค่ะทําโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม่
1: ก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อน
2: ป
0: ุ๊บ
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: ใช่
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เนี่ยเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นี่
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอกขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทําทั้งหลังเลยได้ไหมเนาะมันน่าทําอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็
2: แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ยต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถ
1: ู
0: กไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: คำนวณให้ลงเลขคี่ครับ
0: เ
1: ท่
0: ากับว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านนี่คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับต้องเป็น

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมังทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่

0: ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

ส่วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะ

ียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเทียนไตรมีชัยนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้รับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับฟื้นแหล่งท่องเที่ยวสุ่มปลายักษ์สร้างจากไม้ไผ่เป็นตลาดสินค้าชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีหลังปิดตัวช่วงโควิด-19ไก่ย่างไม้หัวลิงเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสูตรหมักไก่สมุนไพรจากท้องถิ่นตักดันเป็นของดีประจำตำบลสรรสนีพลอยวิไลพาชมการสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะพันธุ์ต้นกระบองเพชรแบบเนื้อเยื่อหลังเกษียณจังหวัดนครสวรรค์พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชื่อเพื่อความสุขความสบายใจครับที่คนรุ่นหลังเนี่ยพยายามที่จะรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ๆได้มาศึกษากันนะครับอย่างพิธีกรรมที่จังหวัดราชบุรีครับของชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยที่เรียกว่าปล่อยโอนตรายนะครับหรือพิธีลอยเคราะห์เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปก็พยายามรักษาไว้เช่นกันครับชาวบ้านและเยาวชนตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับมารวมตัวกันที่วัดตาลปากลัดเพื่อช่วยกันปั้นตุ๊กตารูปคนและสัตว์ที่ทำมาจากแป้งนะครับเพื่อใช้ในพิธีลอยเคราะห์ที่ภาษามอญเรียกกันว่าปล่อยโอนตรายการปั้นตุ๊กตานี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามานวดผสมกับน้ำอุ่นจากนั้นก็ปั้นเป็นตุ๊กตารูปคนรูปสัตว์ต่างๆนะครับเพื่อใช้แทนตัวคนและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในหมู่บ้านพร้อมกับตกแต่งตุ๊กตาคนด้วยเศษผ้าต่างๆเพื่อเรียนแบบการแต่งกายของคนครับจากนั้นจึงทำกระบาลขึ้นมา2ชุดนะครับเพื่อเส้นผีเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาโดยนำกาบกล้วยมาต่อทำเป็นแพกันปูด้วยใบตองประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ครับแล้วก็นำกระทงใส่อาหารคาวหวานประกอบไปด้วยข้าวสุกก๋วยเตี๋ยวผัดขนมบัวลอยกล้วยดิบลูกยอหั่นเป็นแว่นใบยอหั่นฝอยเหล้าขาวบุหรี่หมากพลูแล้วก็นำตุ๊กตาที่ปั้นทั้งหมดนะครับใส่ลงไปโดยมีโต้งหรือว่าเจ้าพิธีจะเป็นผู้เชิญปาโนก

0: หรือว่าพ่อปู่มาเข้าสู่พิธีครับเพื่อขับไล่เสนียดจันไรแล้วก็พูดผีร้ายนายสุวัฒน์อภิกันตะสิรินายกอบต.คุ้งพยอมเล่าว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคุ้งพยอมส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับเข้ามาตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กันมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและก็ผีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับหนึ่งในพิธีกรรมเก่าแก่ก็คือปล่อยโอนตรายครับซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปจากครอบครัวสัตว์เลี้ยงและก็ถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับพิธีนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาอบต.คุ้งพยอมจึงมีแนวคิดรื้อฟื้นเพื่อให้ลูกหลานนะครับได้ตระหนักและก็เรียนรู้ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านความเชื่อโดยจัดให้มีขึ้นหลังช่วงวันลอยกระทงครับ
1: การประเพณีลอยคอเนี่ยครับทางมอญเขาเรียกลอยพองลอยปล่อยพองโอนตรายนะฮะอันเป็นประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชนชาวมอญคือเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าคนเราในปีหนึ่งเราจะมีการสะเดาะข้อต่อชะตาอะไร ก็ตามที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยเราก็จะมาสะเดาะข้อวันนี้ของสมาชิกในครอบครัวหรือทุกคนทั่วไปอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะครับของคนรุ่นเก่าๆที่สืบทอดกันมา
0: หลังจากทำพิธีเสร็จนะครับชาวบ้านจะนำกระบาลไปวางที่บริเวณทางสามแพร่ง1ชุดแล้วก็นำไปลอยในแม่น้ำอีก1ชุดนะครับชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้าหากทำแล้วเนี่ยพูดผีร้ายเหล่านี้ครับจะไม่มารบกวนให้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกันก็ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้กับคนในครอบครัวและก็ในชุมชนด้วยครับทางชุมชนเองเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดพิธีกรรมแบบนี้ให้ได้เป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อให้ทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่เองลูกหลานในพื้นที่แล้วก็คนนอกอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมหลังเทศกาลลอยกระทงกันด้วยครับพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการฟื้นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยโดดเด่นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นสุ่มปลายักษ์สร้างด้วยไม้ไผ่ขนาดใหญ่ครับแต่ว่าปิดตัวไปช่วงโควิด-19ตอนนี้รื้อฟื้นแล้วก็ซ่อมแซมกันใหม่ครับภายในสุ่มปลาเนี่ยเป็นตลาดขายของเข้าไปเที่ยวกันได้ตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นแลนด์มาร์คใหม่อีกครั้งครับสุ่มปลายักษ์กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะครับหลังจากต้องปิดตัวไปครั้งนี้ฟื้นฟูใหม่กลับมาสร้างสีสันให้กับชุมชนบ้านต้นตาลอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยปั้นแลนด์มาร์คบ้านต้นตาลให้คืนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดพิธีครับพร้อมกับผู้นำชุมชนและก็ชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมากณตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์สุ่มปลานี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยตอนปี2560ครับตอนนั้นผู้นำชุมชนนายกอบต.ต้นตาลพร้อมชาวบ้านกว่า100คนก็นำไม้ไผ่นับหมื่นลำมาสร้างสุ่มปลายักษ์ด้วยอิงจากวิถีชุมชนชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำท่าจีนนะครับประกอบอาชีพหาปลาเลี้ยงชีพกันมาอย่างยาวนานก็เลยสร้างสุ่มปลายักษ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะครับสูงตั้ง20เมตรครับคุณผู้ชมทุกวันหยุดเนี่ยชาวบ้านจะนำสินค้าที่ผลิตจากฝีมือของชาวบ้านเองมาขายสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างมากมายจนปี63ไปเจอโควิดแล้วปี64ก็เจอน้ำท่วมกับพายุใหญ่จนสุ่มปลาน้ำพังทลายลงมาครับด้วยความเริ่มครั้งใหม่ครั้งนี้ของนายภูวนาถจารุภูมิกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลนะครับและความเข้มแข็งของผู้นำที่คิดฟื้นคืนสุ่มปลายักษ์ก็มีงบประมาณก่อสร้างจากอบจ.สุพรรณบุรีมา3ล้าน5แสนบาทนะครับแล้วก็อบต.ต้นตาลอีกล้าน5รวมเป็น5ล้านบาทมาสร้างสุ่มปลายักษ์กลับคืนมาครับมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีไม้ไผ่ประกบเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็เสร็จไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เปิดให้ท่องเที่ยวกันไปแล้วนะครับสร้างตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์ขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็คณะทัวร์เดินทางมาเที่ยวชมและซื้อสินค้าจากชุมชนซึ่งสุ่มปลายักษ์นะครับจะเปิดให้เที่ยวชมทุกวันส่วนตลาดที่ขายของนะครับจะเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หลังพิธีเปิดก็มีการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวการแสดงรำของนักเรียนแล้วก็มีร้านมาเปิดเป็นถนนคนลานเดินนะครับมีร้านค้าชุมชนของชาวบ้านเนี่ยในอำเภอ2พี่น้องกว่า100ร้านค้าครับมาเปิดร้านขายของกันหลากหลายมีน้ำดื่มขนมหวานอาหารต่างๆหลายรายการให้ไปเที่ยวกันนะครับ

0: ตลาดนี้เปิดนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วบอกว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงกันได้ไปซื้อของกันนะครับถ้าเป็นวันหยุดส่วนวันธรรมดาก็ไปท่องเที่ยวดูบรรยากาศรอบๆได้ครับส่วนอีกแห่งนึงนะครับคุณผู้ชมเป็นตลาดสินค้าของชุมชนเหมือนกันนะครับเปิดพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเอาของมาขายกันจุดประสงค์นะครับเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ให้ชุมชนได้รู้จักการพึ่งพาภายในชุมชนด้วยกันเองนะครับไม่ต้องไปซื้อของไกลหรือว่าเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนใหญ่กว่านี้เข้ามาทำรายได้แต่ว่าให้ชาวบ้านได้สร้างงานกันเองครับที่นี่มีชื่อว่าครัวใบโหนดศูนย์รวมสินค้าเกษตรนะครับตั้งอยู่ริมถนนสายสิงหนครระโนดพื้นที่ตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับมีทั้งร้านอาหารเพื่อสุขภาพตลาดเกษตรให้ชาวบ้านในพื้นที่นำสินค้าในชุมชนมาวางขายกันเปิดมาตั้งแต่ช่วงการระบาดโควิด-19นะครับที่ช่วงนั้นการค้าขายการประกอบอาชีพก็ทำกันลำบากนะครับชาวบ้านก็นำสินค้าที่มีมาวางขายสร้างรายได้กันแล้วก็เปิดต่อเนื่องจากวันนั้นถึงวันนี้เลยครับครัวใบโหนดเป็นทรัพย์สินของกลุ่มออมทรัพย์รวมตัวกันอยู่7กลุ่มนะครับในอำเภอสิงหนครนำเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาซื้อที่ดินเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้กันโดยเฉพาะการเปิดตลาดสีเขียวหลายชุมชนนะครับให้ชาวบ้านนำสินค้าทั้งพืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เน้นย้ำว่าต้องเป็นสินค้าปลอดสารเมนูอาหารพื้นถิ่นขนมพื้นบ้านมาสร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนกันนะครับลดการพึ่งพาสินค้าจากกลุ่มทุนจนวันนี้มีสมาชิกกลุ่มกว่า 7,000 คนแล้วครับ
1: ทีนี้การขายของตลาดนี้มีจุดเน้นก็คือเป็นการสร้างเงินหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในชุมชนเงินหมุนเวียนแม่ค้าหลายๆรายได้เงินไปก็จะไปประกอบอาชีพแล้วก็ไปใช้จ่ายในครอบครัวก็เงินก็จะได้หมุนเวียนมันต่างกับร้านสะดวกซื้อนะฮะถ้าร้านสะดวกซื้อเงินจะไม่หมุนเวียนดังนั้นไอ้นี้เราประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือชุมชนเขาได้มีความรู้ตรงนี้ค่ะก็คือถ้าต้องการเงินหมุนเวียนในชุมชนเราก็มาช่วยกันสร้างตลาดชุมชนไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดทั่วไปก็เป็นเงินหมุนเวียน
0: สินค้าที่นำมาขายครับชาวบ้านแต่ละรายเนี่ยจะนำสินค้าที่ปรุงเองปลูกเองมาขายรายนึงเขาไม่ได้เอามาขายเยอะนะครับแต่ก็สามารถสร้างรายได้เข้าครัวเรือนโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางสามารถแวะซื้อได้เป็นประจำทุกวันเลยครับในช่วงที่มีกิจกรรมแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่มาออกร้านกันเนี่ยก็จะมีเครือข่ายบริเวณรอบๆเนี่ยก็มาช่วยส่งเสริมเรื่องของการทำกิจกรรมเหมือนกันนะครับก็เป็นการทำให้ครัวใบโหนดที่นี่พื้นที่ตรงนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวสามารถไปช้อปปิ้งสินค้าชาวบ้านกันครับพูดถึงไก่ย่างกันบ้างครับเมนูนี้มีขายทั่วทั้งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่จะพาคุณผู้ชมไปดูอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับอยู่ที่บุรีรัมย์เอกลักษณ์ตั้งแต่สูตรของน้ำหมักไก่ก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เพราะว่าใช้สมุนไพรที่ชาวบ้านเขาปลูกเองนะครับรวมถึงไม้หนีบไก่ย่างคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ไม้ธรรมดาทั่วไปด้วยครับไก่ย่างไม้หัวลิงที่ตำบลโคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรับรองได้ว่าไม่เหมือนใครครับและกำลังได้รับการส่งเสริมจากอบต.โคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งการพัฒนาสูตรแล้วก็ยกระดับให้เป็นของดีของเด่นประจำตำบลนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านให้สามารถได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเอกลักษณ์ของเมนูนี้เริ่มจากไก่ครับใช้ไก่บ้านในชุมชนจากหมู่บ้านตำบลโคกลางนะครับเพราะว่าชาวบ้านจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือว่าไก่บ้านเอาไว้กินกันเองอยู่แล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำไก่ย่างขายกันเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ส่วนเครื่องหมักปรุงไก่ครับอันนี้ก็มาจากกลุ่มสมุนไพรที่ทางอบต.ให้การสนับสนุนเป็นน้ำหมักสูตรพิเศษด้วยร้านนี้ครับไม้หนีบไก่ย่างอันนี้ไม่ใช่ไม้ธรรมดาคุณผู้ชมแต่เป็นไม้หัวลิงก็คือต้นสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอยู่ในบริเวณลำมาดซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่านมาจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ไหลผ่านมายังพื้นที่อำเภอลำปลายมาดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันเป็นอย่างดีมีชื่อสามัญเรียกว่าแฟบน้ำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเฉพาะถิ่นนะครับอย่างถ้าภาคใต้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแฟบหูลิงส่วนผลเนี่ยขนาดเท่าหัวแม่มือมีสีเขียวครับมีรสเปรี้ยวออกผลในช่วงหน้าแล้งนะครับชาวบ้านมักจะนำผลอ่อนมาจิ้มกินกับพริกเกลือหรือว่าจิ้มน้ำพริกก็ได้

0: หรือจะนำไปปรุงใส่ในเมนูอาหารอย่างแกงเลียงแกงส้มก็รสชาติดีไม่น้อยครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบูรณาการกับความร่วมมือกับชาวบ้านนะครับตั้งแต่คนที่เลี้ยงไก่บ้านกลุ่มที่ทำสมุนไพรและก็ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพย่างไก่ขายกลายเป็นไก่ย่างไม้หัวลิงของดีตำบลโคกกลางอำเภอลำไตรมาสนะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ตัวละ140บาทไปจนถึง150บาทขึ้นอยู่กับน้ำหนักไก่ครับที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาดตัวสักประมาณไม่เกิน 1.5 กิโลกรัมนะครับเพราะว่าขนาดกำลังพอดีเนื้อไก่จะมีความหอมมันแล้วก็อร่อยด้วยครับ
1: มันมีคุณสมบัติอีกคือมีรสเปรี้ยวพอเราเอามาย่างเนี่ยยางที่มันออกเนี่ยนะยางไม้ที่ออกเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมของไม้หัวลิงนะมันมีคุณสมบัติทีเนี้ยเราก็เลยว่าเลือกไก่ย่างไม้หัวลิงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลโคกกลางของเราก็ส่งเสริมมาให้ในส่วนของสำนักปลัดของสวัสดิการชุมชนของอบต.เนี่ยได้พัฒนาค้นสูตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเราหมักไก่เนี่ยด้วยอะไรถึงจะอร่อยเราก็เลยไปมองเห็นว่าเรามีกลุ่มสมุนไพรซึ่งกลุ่มสมุนไพรเราก็ส่งเสริมอยู่ก็เอาสมุนไพรต่างๆที่เราส่งเสริมนะมาทำเป็นเครื่องปรุง
0: ในอนาคตนะครับจะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นของดีประจำตำบลเพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับขอยืนยันในความอร่อยที่ว่าใครได้ลองกินแล้วก็ต้องติดใจกันอย่างแน่นอนนะครับและอยากจะให้ผู้บริโภคได้กินไก่ย่างที่เป็นไก่บ้านแท้ๆในราคาที่ไม่แพงแล้วก็อุดมไปด้วยคุณค่าจากสมุนไพรนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากชิมนะครับต้องติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้044666273นะครับแต่ว่าตอนนี้ไก่ย่างไม้หัวลิงยังไม่ได้วางขายที่ไหนอย่างเป็นทางการนะครับเขากำลังคิดค้นพัฒนากันอยู่ต้องสั่งจองเป็นออเดอร์ไปครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับประสบความสำเร็จในการวิจัยแล้วก็ไปสกัดสารสำคัญที่ออกมาจากใบมะม่วงครับแล้วก็เอาไปทำเป็นเซรั่มใช้บำรุงผิวหน้าได้อย่างคุณภาพดีเลยนะครับแถมเป็นการลดเรื่องของขยะวัตถุดิบต่างๆที่เหลือจากภาคการเกษตรไม่ต้องไปเผาทิ้งให้เกิดมลพิษด้วยครับทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาคคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบนะครับว่าในใบมะม่วงเนี่ยมีสารสำคัญที่ชื่อว่าแมงติเฟอรินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพครับจึงพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มของคนไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.ปองพันธ์สุคำหนึ่งในทีมวิจัยด้านการสกัดสารสำคัญจากพืชด้วยเทคโนโลยีพลาสมาซึ่งนี่เป็นเทคโนโลยีสะอาดนะครับที่กลุ่มประเทศทางยุโรปเขามีการใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์และก็การสกัดสารสำคัญจากพืชต่างๆเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และความงามก็พยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นของไทยครับที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสูงแต่ว่าพืชนั้นยังไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งมีมากกว่าพันชนิดเลยครับและก็พบว่าใบมะม่วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพืชที่น่าสนใจครับและใบมะม่วงก็มักจะร่วงหล่นเป็นวัสดุเหลือทิ้งในภาคการเกษตรอยู่แล้วกระทั่งนะครับพัฒนาสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มแมงจิเฟอราแอนตี้ริงเคิลออกวางจำหน่ายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ
2: ศึกษาค้นคว้าว่าใบมะม่วงมีสารอะไรเลยค่ะเราพบว่าเมื่อสกัดสารจะได้สารหลากหลายชนิดซึ่งสารดังกล่าวค่ะที่มีฤทธิ์ที่น่าสนใจก็คือตัวสารที่ชื่อว่าแมงจิเฟอรินซึ่งเขานะคะมีฤทธิ์เป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ที่ช่วยในการลดการอักเสบช่วยลดการเสื่อมชราของผิวแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสลดการเกิดแผลแล้วก็ลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงข้อสัมพันธ์ของเขาคือเขาช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยค่ะเราก็เลยนำตัวใบมะม่วงมาสกัดให้ได้สารแมงจิเฟอรินที่มีประสิทธิภาพเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะ
0: ตอนนี้จากการทดสอบเซรั่มตัวนี้ครับในกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้ใช้เนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนอกจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบมะม่วงแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันเพราะว่าลดปริมาณใบมะม่วงที่ต้องถูกนำไปกำจัดทิ้งด้วยการเผาในแต่ละปีครับ ก็เปลี่ยนเป็นเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดสารสำคัญตัวนี้ออกมาแทนครับเบื้องต้นเซรั่มตัวนี้นะครับคุณผู้ชมมีวางขายอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับมีนักประชาสัมพันธ์ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์คนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะพันธุ์กระบองเพชรขึ้นมา

0: ด้วยนี่เป็นการหารายได้เสริมหลังเกษียณของเขานะครับไปติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: นำต้นกระบองเพชรที่สมบูรณ์มาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้พี่พีรศักดิ์โตติยะหรือพี่ใหม่นักประชาสัมพันธ์ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์สามารถขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชรได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงผลิตได้จำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สำคัญยังได้ต้นกระบองเพชรที่มีลักษณะเหมือนกับต้นแม่ตามที่ต้องการแข็งแรงและทนทานพี่ใหม่ปลูกกระบองเพชรเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณโดยเริ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระบองเพชรเมื่อปี2562ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองภายใต้สวนนครสวรรค์กระบองเพชร
2: เราได้คอนแทคกับทางมหาลัยที่ทำเนื้อเยื่อด้วยแล้วก็มีทางอาจารย์ที่เกษตรนครสวรรค์เนี่ยเขาทำเนื้อเยื่อก็เลยขอความรู้จากเขาด้วยแล้วก็มาประยุกต์ใช้เอาครับ
1: ทำไมเราถึงอยากจะเพาะเนื้อเยื่อเองครับพี่
2: การเพาะเนื้อเยื่อมันเป็นเรื่องที่ท้าทายครับเนื่องจากการเพาะเนื้อเยื่อมันต้องใช้ความรู้เยอะแล้วก็ใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็มันท้าทายตรงที่ว่าไม้ตัวไหนที่มันทำยากมันสามารถทำได้ในแลบซึ่งหลายตัวเราก็ทำได้ตอนนี้มีไม้ในแลบอยู่ประมาณ300กว่ารหัสซึ่งเป็นที่แข่พันได้ยากในพื้นที่ประกาศปกติซึ่งกระบองเพชรที่ทั่วไปที่อยู่ในแลบตัวนี้ที่เราท็อปอยู่ในแลบเนี่ยหลายๆตัวมันออกดอกแค่ปีละครั้งออกดอกปีละครั้งปุ๊บมันก็เจอปัญหาว่าดอกบานไม่พร้อมกันก็ส่งเกสรยากทำจำนวนยากมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราต้องใช้เทคนิคอื่นในการขยายพันธุ์ก็คือมามองที่เพาะเนื้อเยื
1: ่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพี่น้ำบอกว่าต้องใช้ต้นทุนสูงทั้งเงินและเวลามีความเสี่ยงควรคิดวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจทำและต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดีต้องเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ยากในสภาพอากาศปกติและเลือกพืชที่ต้องการจำนวนมากอุปกรณ์ในการเพาะเนื้อเยื่อจะต้องปลอดเชื้อค่ะหลังจากเพาะเนื้อเยื่อแล้วจะนำกระบองเพชรวางไว้ในห้องแลบประมาณ1เดือนครึ่งไปถึง2เดือนเมื่อมีขนาด 1.5 เซนติเมตรจึงจะนำจำหน่ายค่ะแต่ละเดือนมียอดส่งขายประมาณ800ถึง900ต้น
2: เราเป็นหุ้นส่วนครับลงทุนด้วยเพราะว่าเขาลงทุนด้วยเขาต้องการทำที่ทำจำหนกมาเราก็เลยต้องเราเขาก็ใส่ประสบการณ์จากเราที่เราเรียนด้านเพาะเนื้อเยื่อมาก็ใช้ตรงนี้มาเป็นประสบการณ์ในการทำงานก็เราก็ทำผลิตต้นไม้ส่งให้เขาตามจำนวนที่เขาต้องการแล้วก็สิ่งต้นไม้ที่เขาอยากทำก็จะส่งออเดอร์มาแล้วเราก็จะศึกษาแล้วว่าตัวไหนที่ควรทำไม่ควรทำเพราะว่าประสบการณ์เรามันบอกว่าเราจะรู้ว่าไม้ตัวไหนมันความยากง่ายแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำเขา
1: อันนี้คือส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะ
2: อันนี้แล้วแต่เขาเลยครับแต่ส่วนใหญ่จะส่งต่างประเทศก็จะเป็นพวกยุโรปอเมริกาไต้หวันจีนเพราะตัวนี้อันนี้เกิดจากการผลิตกลายพันธุ์ในแลบที่เราใช้ฮอร์โมนนะครับมาเกิดกันเป็นคริสตัลต้าซึ่งกับไม้ประดับเนี่ยมันทำไม้มีมูลค่าสูงขึ้นอาจจะเป็น10เท่า20เท่าแล้วแต่สายพันธุ์ซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบของเราแล้วก็เสร็จปุ๊บเราออกไปปุ๊บแล้วก็มาทำราคาอีกทีนึงแล้วก็เช็คตลาดอีกทีนึง
1: ต้นกระบองเพชรที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์การดูแลจะเน้นเพิ่มแสงให้มีแดดประมาณร้อยละ50ค่ะเพื่อให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้มากจะได้ต้นที่สวยส่วนดินที่ปลูกเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ค่ะรดน้ำแล้วดินแห้งไวเวลาเติมปุ๋ยต้นไม้สามารถดึงอาหารไปใช้ได้เลยทำให้ต้นไม้เจริญสมบูรณ์สีสวยหนามใหญ่และดอกใหญ่ค่ะ
2: ดูแลครับจนอันดับแรกครับ1หาตำแหน่งให้แสงให้ต้นไม้ก่อนครับแสงอย่างแรกคือแนะนำก็คือต้องแสดงความคลิกแล้วแสงที่ลงมากระทบต้นไม้อยู่ประมาณ 50% แล้วก็แดดทั้งวันยิ่งดีแต่ถ้าแสงขั้นต่ำก็คือ4ชั่วโมงคือเหมาะกับการเติบโตแต่ถ้าต้องการให้ออกดอกก็ต้อง6ชั่วโมงขึ้นประมาณนั้นถ้าแดดทั้งวันจะดีมากเพราะว่าต้นไม้ส่งเคราะห์แสงได้ดีจะได้ดีมากคือแล้วก็จะทำให้ต้นไม้โตสม่ำเสมอ
1: เห็นบอกว่าดินปลูกของเรานี่ผสมอะไรนะปลาหรือพี
2: ่เป็นปุ๋ยปลาเป็นสูตรที่เราเรียนเกษตรมาแล้วก็อาจารย์ที่สอนมาเขาสังเกตจากต้นปลาเวลาเขาทำปลาแล้วเลือดปลาหรือต่างๆที่มันไปกับต้นไม้ครับต้นไม้ต้นนั้นจะใบใหญ่รากงอกงามก็เลยเอาปลามาหมักซื้อปลามานะครับมาหมักตามกระบวนการแล้วก็ประมาณ1ปีเราก็จะได้ปุ๋ยปลาเราก็ทําเป็นปุ๋ยดินออกมาแล้วก็มาผสมซึ่งตัวเนี้ยเห็นชัดมากเวลาเปรียบเทียบกับดินสูตรเดิมครับคือรากจะฟูมาก

0: าดูกระบองเพชรของที่นี่บ้างค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าตัวนี้อายุ10ปีแล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุดในสวนเลย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงแพงสุดคะตัวนี้พี
1: ่1เต้าใหญ่ครับเป็นลูกผสมอันนี้เต้าเนี่ยปกติช้างทั่วไปประมาณ 4-5 เซนแต่เนี้ยคือ 7 เซนครึ่งแล้วก็ฟอร์มใหญ่ปกติฟอร์มจะไม่ใหญ่มากครับแล้วก็ตัวนี้คือข้อดีคือเป็นหนามสีน้ำตาลหนามสีน้ำตาลแล้วก็เป็นทรงใหญ
0: ่พันอะไรคะอย่างนี
1: ้คอลิเฟนท่าบูเบมากรีนครับ
0: แล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยใหญ่เหมือนกัน
1: ใช่ครับอันนี้เป็นลูกผสมที่สวนครับชื่อไพรงามตัวนี้ลักษณะเด่นคือดอกเป็นสีขาวแล้วก็ขอบเป็นสีภูเข้ม
0: ค่ะ
1: มันก็เลยลูกค้าตลาดต้องการมากซึ่งตรงนี้เราทำหนอกมาจากตัวนี้ออกมาขายตลาดละคือไม่พอขายคริสตาต้าด่างซึ่งมันด่างตอนโตครับอันนี้ก็ตัวนี้ไม่ได้ขายครับเพราะว่ามันหายากมากแล้วก็เป็นไอ้พวกหนามกุดหรือตันชิไตตันก็อย่างนี้ตัวธรรมดาแล้วก็นี่ตัวด่าง
0: ประสบการณ์การปลูกกระบองเพชรมากว่า20ปีทำให้พี่น้ำมีความเชี่ยวชาญและได้แบ่งปันความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้มาฝึกประสบการณ์พี่น้ำยังได้รับรางวัลพระราชทานยกย่องเป็นสมาชิกศิษย์เก่าอกท.ดีเด่นระดับชาติเมื่อปี2565ค่ะ
1: โหดีใจมากดีใจมากที่เป็นตัวแทนศิษย์เก่าของวิทยาเกษตรนครสวรรค์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้ไปมีโอกาสได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพครับครั้งเดียวในชีวิตถ้าตั้งใจทําอะไรคิดจะทําอะไรก็ตั้งให้ตั้งใจเต็มที่ครับศึกษาเต็มที่เพราะว่าบางทีเรายังไปไม่สุดถ้าเราไปสุดแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงก็ค่อยว่าจริงแต่แล้วเราไปเรียนยังไม่สุดขอไปสุดเราจะรู้ว่าเราต้องเรียนรู้อะไรมากแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะมันเป็นความรู้ที่เรามีตรงนั้นน่ะอันนี้คือสุดยอดของการทำธุรกิจต่างๆก็ไม่คิดว่าจะบูมขนาดนี้คือครั้งแรกที่อันนี้เล่าให้ฟังคือผมมาไปขายที่ตลาดนัดหน้าค่ายแล้วก็ช่วงนั้นอ่ะผมทำกระบองเพชรที่มีดอกเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วทำไฮบริดออกมาแล้วคัดเลือกสายพันธุ์แล้วทำลูกผสมซึ่งดอกก็ใหญ่ๆแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ผมไปวางทั้งตะกร้าผมว่าบานๆ3ตะกร้าพอไปวางปุ๊บผมขายได้ขายได้ 3,000 บาทภายในครึ่งชั่วโมงคือลูกค้าเหมาเลยฮะผมก็เลยขอโชว์ก่อนได้ไหมเพื่อจะได้คุยลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็ฝากไว้ก็พอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราเฮ้ยเราต้องทําต่อนะเพราะว่ามันไปได้แน่หลังจากนั้นก็ยังมีลูกค้าเข้ามาซื้อมาที่สวนมาซื้อทั้งปิดทั้งส่งแล้วจากนั้นก็มีคนชวนเราไปออกบูธออกตลาดนัดอะไรเงี้ยก็ไปได้เรื่อย
0: ๆใครที่อยากจะมาศึกษาดูงานเรื่องการปลูกกระบองเพชรพี่น้ำก็บอกว่ายินดีให้คำแนะนำแบบไม่ห่วงวิชาค่ะทั้งในเรื่องของการปลูกและการตลาดหรือถ้าอยากจะสั่งสินค้าก็สามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้ที่เพจนครสวรรค์แคคตัสซึ่งพี่น้ำก็ทำหน้าที่ไลฟ์สดขายกระบองเพชรเองด้วยค่ะ
2: ส่วนใครที่อยากไปศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ์แบบนี้หรือว่าอยากได้ต้นกระบองเพชรสวยๆหน้าตาแปลกๆไม่เหมือนใครก็มีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0817855120ครับและปีนี้เรานะครับปิดท้ายกันด้วยที่จังหวัดพิจิตรนะครับคุณผู้ชมพาไปดูการบวชนาคที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เรียกกันว่าแห่หงบวชนาคนะครับก็มีคติสอดแทรกในเรื่องของความอดทนและก็ความสามัคคีด้วยไปดูกันว่าเขาบวชกันยังไงครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้ว

0: ขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
1: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเชียวนะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

ช่วงวัยเรียนของเด็กๆเป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตทั้งขนาดของร่างกายความสูงกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนและการเติบโตของสมองทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตนั่นเองครับและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทั้งมวลนั่นก็คืออาหารครับหมายถึงอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยและอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆครับจึงเกิดเป็นการจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันเพื่อเด็กไทยของเราขึ้นแต่การคัดสรรอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากใช้ได้เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติได้ใส่ใจและทุ่มเทกับเรื่องนี้มาตลอดครับแม้ว่าเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐจะมีน้อยไปหน่อยแต่คุณครูทุกโรงเรียนก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพร้อมกับสร้างสรรค์วิธีการจัดการเรื่องอาหารกลางวันขึ้นมาใหม่เพื่อให้น้องๆนักเรียนของเราได้กินและได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนั่นเองครับ

0: มครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญนะครับจังหวัดสุรินทร์เรามาดูกันครับว่าอาหารจานสุกของที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรครับแต่เดินมาตั้งนานไม่เห็นเจอใครเลยโทษครับพี่ครับ
1: ครับผม
0: ครับรบกวนนิดนึงครับเดี๋ยวดับเครื่องหน่อยครับพี
1: ่ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พอดีผมจะมาถ่ายทานนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มันมีโคกจำเริญโมเดล 5 อ เกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันไม่ทราบว่าผมจะต้องไปคุยกับใครครับ
1: คุยกับผมก็ได้ครับ
0: อ๋อแต่ว่าพี่นี่เป็นเกษตรกรที่มาดูแลโครงการนี้อยู่เนาะ
1: ครับก็ไม่เชิงครับแต่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ครับ
0: ท่านผู้อำนวยการ
1: ครับผมผู้อำนวยการครับผมสวัสดีครับผม
0: ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการทำไมปลอมตัวมาหารักแท้ล่ะครับแต่งตัวมาขับรถนี
1: ่อ๋อวันนี้เราจะทำแปลงผักเตรียมให้นักเรียนได้ปลูกครับก็เลยลงมือด้วยตัวเองครับผม
0: อ๋อปกติพอก็มาลงมือด้วยตัวเองอยู่บ้างอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ผมร่วมกับเกษตรกรในชุมชนของเราครับผม
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับท่านพอโรงเรียนกระโดดลงมาลุยเองอย่างนี้แปลว่าโครงการที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลย
1: ครับผม
0: งั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับ
1: ครับขอเรียนเชิญที่ห้องเลยครับผม
0: โอ้ครับผมไปกันครับเชิญครับแหมท่านผอ.พรางตัวเสนียนเลยนะครับเนี่ยผมละตกกระจายหมดครับนึกว่าเป็นพี่เกษตรกรในพื้นที่มาช่วยไถแปลงดินเพาะปลูกให้โรงเรียนทะมัดทะแมงมากเลยครับท่านผอ.และนี่ก็คือท่านผอ.ทวินบุญเจียมครับท่านผู้ชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญผู้ที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล 5 อ ที่รายการอาหารจานสุกมาตามหานั่นเองครับเอาเป็นว่าผมให้ท่านผอ.ทวินพักเรื่องไถดินไว้ก่อนครับ

0: อไปไหนนะไหนบอกให้มารอตรงนี้อุ้ยโอ้โหพอครับ
1: ครับ
0: แม่เต็มยศเลยไม่ทราบคุณพี่ขับรถไถตะกี้ไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ย
1: ครับผมไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวครับผมมาทำหน้าที่เป็นครูครับผม
0: อ๋อแม่ดังนั้นเอาละครับต้องคุยกันเป็นงานเป็นการนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: เรามาพูดคุยกันถึงโครงการอาหารกลางวันของที่โรงเรียนนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
1: อ๋อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนก็คือเราทำปกติธรรมดาเหมือนโรงเรียนทั่วไปครับแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเรามีชุมชนมาช่วยในการจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงต่างๆเพราะที่นี่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงป .6 นักเรียนจะเล็กๆอาจจะทำแปลงไม่ค่อยไหวจึงให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำอาหารกลางวันในตรงนั้นครับผม
0: หมายความว่าผู้ปกครองมาช่วยทำปลูกผักอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: เดินเข้ามาในโรงเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปยังไงครับผอ.ครับ
1: อ๋ออันนี้ครับเรื่องของฐานเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสตั้งแต่ปี2560ครับผมซึ่งในโครงการเด็กไทยแก้มใสนั้นจะมีอยู่8องค์ประกอบ
0: ครับผม
1: ซึ่งเราก็ทำกิจกรรมนั้นทุกองค์ประกอบ
0: ทุกองค์ประกอบเลย8อย่างเลย
1: 8อย่างเลยครับผม
0: เราก็เลยได้มาเป็นศูนย์การเรียนรู้
1: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่อันแรกเลยก็คือเกษตรในโรงเรียน
0: ครับ
1: ในเกษตรนั้นก็จะมีเรื่องของการปลูกผักสวนครัวการประมงการเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดประมาณนี้ครับนี่คืออันแรกครับอันที่สองสหกรณ
0: ์สหกรณ
1: ์สหกรณ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสหกรณ์นักเรียนครับไม่ได้เป็นสหกรณ์โรงเรียนแต่เป็นสหกรณ
0: ์ของนักเรียน
1: ใช่ครับนักเรียนเป็นคนดำเนินการสหกรณ์มีอยู่3อย่างอันแรกก็คือสหกรณ์ร้านค้า
0: ครับ
1: เราก็มีขายของธรรมดาปกติแต่เราไม่ขายขนมกรุบกรอบไม่ขายไอศครีมประมาณนี้เราไม่ขาย
0: เยี่ยมครับผม
1: เออสหกรณ์ที่2คือสหกรณ์ออมทรัพย์อันที่3ก็คือการจัดบริการอาหารกลางวันนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับที่เอาผลผลิตนะจากที่เกษตรเราก็มาทำอาหารกลางวันจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรต่างๆเราก็ได้ทานข้าวทานอะไรปกติธรรมดา
0: ก็คือโดยสรุปย่อๆก็คือว่าทั้ง8อย่างเนี่ยเราทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ
1: ์
0: นะครับทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู
2: ้ศูนย์การเรียนรู้ของผอ.ถวินนี่นะครับถือว่าทำออกมาได้ผลดีทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะมีคณะคุณครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล5อเรื่อยๆเลยนะครับเป็นการกระจายความรู้กระจายโนว์ฮาวออกไปให้เกิดประโยชน์กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอื่นๆด้วยแต่ยังไม่หมดครับโคกจำเริญยังมีจุดเด่นอีกเยอะครับไปฟังกันต่อเลย Go
0: แต่จุดเด่นนะครับของที่นี่ก็คือว่า8อย่างเนี่ยเรามีการนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ย่อยลงมาเหลือเป็นโมเดลของเรา5อ
1: ใช่ครับผม
0: คืออะไรบ้างครับอ
1: ันนี้คือใน5อของเราคือเราพยายามสรุปสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นโมเดลของโรงเรียนนะครับนวัตกรรมของโรงเรียนอันแรกก็คือองค์ความรู้องค์ความรู้ก็คือว่าเราให้ผู้ปกครองและนักเรียนและคุณครูเนี่ยทำไงจะมีองค์ความรู้ในการที่จะทำเรื่องของอาหารกลางวันทำเรื่องของสุขภาพ อะไรต่างๆเหล่านี
0: ้เราต้องให้ความรู้เขาก่อน
1: ใช่ให้ความรู้ก่อนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานีมามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ในตรงนี้ด้วย
0: ก็คือไม่ใช่แค่ชุมชนนะครับแต่ว่าหน่วยงานอื่นๆรพสต.นี่ก็เข้ามาช่วยเราด้วย
1: ใช่ครับผมให้ความรู้ของเราอันที่2ก็คืออาหารเสริม
0: อาหารเสริม
3: ข้อ2อาหารเสริม
1: นะอาหารเสริมของเราก็คือมีนมอาหารเสริมน
0: ม
1: ที่นี่ได้รับอาหารเสริมนมที่เป็นนมพาสเจอไรส์ครับ
0: เป็นนมถุงนมพาสเจอไรส์
1: ใช่คร
0: ับ
1: เด็กชอบมากครับทุกเช้าเด็กก็จะมารับไปเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มเสร็จแล้วก็มาทิ้งที่เดิมคืน
0: เอามาคืน
1: ใช่ครับมันจะเก็บส่วนนั้นอันที่สองก็คืออาหารเช้าอาหารเสริมนะครับอาหารเช้าก็คือที่นี่เนื่องจากว่าเรามีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเราก็เลยดูแลอาหารเช้าของเด็กที่มีภาวะเตี้ยกับผ
0: ม
1: และก็ส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน

0: ว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่คุณพ่อคุณแม่จะมีเวลาทำอาหารเช้า
1: ใช่ครับเด็กบางคนผู้ปกครองก็หมดแต่จัดกิจกรรมทำอย่างอื่นไปนะครับผมอันที่3ก็คืออาหารกลางวันนี่เอง
2: โต๊ะ3อาหารกลางวัน
1: ที่นี่อาหารกลางวันนั้นเราทำเป็นระบบครับโดยมีเมนูอาหารไทยสกูลันนะครับซึ่งโรงเรียนสปท.ทั่วไปก็ดำเนินการ
0: ทำการตามนี้
1: ใช่ครับในทุกไทยสกูลันนั้นมันจะมีประโยชน์อยู่2อย่างอย่างน้อยๆนะครับก็คือเราทราบสารอาหาร
0: ที่จะได้รับ
1: ใช่ครับใน12อย่างนั้นที่เด็กนักเรียนจะได้รับอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบตามจำนวนของนักเรียนที่เขาคำนวณมาให้ในตรงนั้น
0: ง่ายเป็นสูตรที่สำเร็จมาแล้วง่าย
1: ใช่ครับ

0: ออกหนึ่งก็คือการออกกำลังกายที่นี่จะพานักเรียนออกกำลังกายเป็นประจำครับผมโดยเฉพาะที่เป็นวันอังคารที่เขามีชุดพละแล้วก็วันพฤหัสบดีที่เขามีชุดกีฬาสีนะครับก็จะออกกายโดยเราเอาเด็กแกนนำนักเรียนมาเป็นแกนนำข้างหน้าแล้วนักเรียนทุกชั้นทุกคนได้ทำตามครับ
1: ออกกำลังกายกันทุกคนนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: เหลืออสุดท้าย
0: อสุดท้ายก็คือการออกแบบการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือครูต้องออกแบบการรู้ให้กับเด็กนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงของเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันครับผมก็คือในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะลงพื้นที่เกษตรนะวันอังคารกับวันพฤหัสเด็กก็จะลงเต็มสนามเรื่องของการออกกำลังกายครับผมนี่คือโมเดล 5อ ของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญครับ
1: ก็เรียกว่าโคกจำเริญโมเดลของเรานะครับ 5อ นะครับผมสรุปนะองค์ความรู้
0: ครับผม
1: อาหารเสริมนะครับอาหารกลางวัน
0: ครับ
1: ออกกำลังกายแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้นะครับแม่เป็นการย่อมาอย่างนี้5อเข้าใจง่ายเลยนะครับเด็กๆก็จะจำได้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราพูดถึงที่มาของวัตถุดิบแล้วนะครับพูดถึงที่มาของเมนูแล้วแล้วกระบวนการในการปรุงอาหารนี่เราทำกันอยู่ตรงไหนครับ
0: กระบวนการปรุงงานเรามีโรงครัวและโรงอาหารสำหรับที่จะไปดำเนินการอยู่ตรงนั้นได้เลยครับผม
1: ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบเมนูเลือกเมนูด้วยใช่ไหมครับ
0: มีคุณครูผู้ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันและคุณครูที่ดูแลระบบไทยสกูลลันนะครับในตรงนั้นด้วยนะครับที่พร้อมที่จะดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันในล่วงหน้า
1: ตรงนู้น
0: ครับ
1: เมนูนะครับ
0: โ
1: อ้ยังไงขอบคุณท่านผอ.มากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชิมอาหารฟรีเอ้ยไม่ใช่ฮะขอไปดูกระบวนการในการปรุงอาหารสักเล็กน้อยก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับผมยินดีครับผม
1: สบายแล้วครับอิ่มแน่
0: ครับ
2: นี่แค่5อนะครับยังได้ครบถ้วนขนาดนี้ถ้าเป็น20อ30อแล้วก็โอ้โหกิจกรรมคงเยอะไม่หวาดไม่ไหวแน่ๆครับเมื่อครู่นี้เราได้ฟังเรื่องของวัตถุดิบอาหารกลางวันที่ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาไปคุยกับพวกเขาแบบตัวเป็นๆกันเลยครับว่าไอ้เรื่องการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเนี่ยพวกพี่ๆเขาทำยังไงกันบ้าง
1: ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้ปกครองนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีคุณพี่อะไรบ้างครับ
3: ดอกอ้อสืบสนค่ะ
1: พี่อ้อเนาะเรียกพี่อ้อเนาะ
4: ทองใบกวยสำราญค่ะ
1: ชื่อเล่นว่า
4: สาวค่ะ
1: ไม่ใช่แอนนี่แอนเนอร์อะไรนะ
4: สาว
1: พี่อ้อพี่สาวแล้วก
5: ็รอยพิมพ์หนูซับค่ะ
1: ชื่อเล่นว่าก
5: ั๊กค่ะ
1: เอาอีกทีนึงชื่อเล่นกั๊ก
4: กั๊ก
1: กั๊ก
4: ค่ะ
1: โอ้นี่แบบจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มานะกั๊กเอาไว้อย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมเรื่องโภชนาการให้เด็กๆนะครับอย่างพี่อ้อมาช่วยอะไรอยู่บ้างครับ
3: เอาข้าวมาส่งโรงเรียนทุกปีเลยค่ะ
1: มาทุกปีมาให้เลยเหรอครับ
3: แล้วแต่ปีไหนข้าวได้เยอะปีไหนข้าวได้น้อยค
1: ่
3: ะ
1: ก็เอามามอบให้เพราะว่ามีลูกเรียนอยู่นี่มั้ย
3: ค่ะมีหลาน
1: มีลูกด้วยมีหลานด้วยโอ้โห3รุ่นเลยนะครับอยู่ที่นี่น
3: ะ
1: ส่วนใหญ่ก็ลูกหลานก็เรียนที่นี่กันมาเป็นศิษย์เก่ากันมานะทั้ง

0: นี่มา
1: ปุ๋ยค่ะ
0: ปุ๋ย
1: ค่ะ
0: ยังไงที่บ้านผลิตปุ๋ยผลิตปุ๋ยขาย
1: เลี้ยงวัวค่ะ
0: เลี้ยงวัวอยู่แล้วแล้วปุ๋ยแล้วก็อึวัวอึควายเนี่ยเนาะก็มาบริจาคอยู่แล้วแล้วที่บ้านทำเกษตรอยู่ด้วยไหม
1: มีทำค่ะ
0: ปุ๋ยพวกนี้เราก็ใช้อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะเราก็ต้องใช้ตามทุ่งในทุ่งนาด้วย
0: ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยถึงไม่เอามาให้โรงเรียนเนี่ยเราก็มีที่ของเราต้องใช้อยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็แทบจะไม่พออยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะสละของที่เราแทบจะไม่พออยู่แล้วมาให้โรงเรียนด้วย
1: เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต
0: เพราะคนมีลูกหลานเรียนอยู่นี่ด้วยไหม
1: มีค่ะมีหลาน
0: น่าฉะนั้นเนี่ยให้มาปุ๊บคนที่กินก็ลูกเราหลานเราทั้งนั้นนะอ้าวกั๊กนะครับเดี๋ยวมีพี่น้องที่โต๊ดอะไรด้วยไหม
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีนะทางนี้เขาข้าวทางนี้เขาปุ๋ยเรามาทูอะไร
2: ผักค
0: ่
2: ะ
0: ผักยังไงอ่ะ
2: ก็ส่งให้โรงเรียนค่ะ
0: ที่บ้านก็ปลูกอยู่
2: ปลูกค่ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นผักอะไรครับ
2: ผักกาดผักกะหล่ำผักชี
0: ผักกาดกะหล่ำผักชีแล้วก็ทางโรงเรียนนี่ก็มีการปลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีเท่านี้ไม่พอกินแน่ทางโรงเรียนเนาะไม่ใช่เท่านี้นะครับยังมีผู้ปกครองอีกจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่มาให้เป็นของนะลงแรงด้วยเพราะว่าเด็กอนุบาลละอ่อนตอนแต่นเนาะทำเองก็ไม่ไหวก็มาช่วยนี่แหละครับอีกหนึ่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดอาหารจานสุกที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ

0: านี่มานี่มานี่แหมไปแอบอยู่1คนนะครับอีก1คนครับที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญนะครับเด็กๆเรียกว่า
1: ปาเตียค่ะ
0: ชื่อจริงคือ
1: กัญญพัฒน์สาแก้วค่ะ
0: นะครับไม่ได้เอาปุ๋ยไม่ได้เอาผักอะไรมาให้แต่เอาแรงมาให้ยังไงครับเรื่องราวนานหรือยังที่มาช่วยเขาทำนี
1: ่ตั้งแต่ปี59แล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ปี59 7ปีนะที่มาช่วยทำส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่เริ่มทำแปลงแล้วก็หว่านเมล็ดดูแล
0: ทำแปลงหว่านเมล็ดนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหลายก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งที่เราช่วยเริ่มต้นเอาไว้ให้
1: ก็ทำเป็นแบบอย่างให้เขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างเด็กจะได้ทำต่อได้ทำไมต้องมาช่วยอ่ะ
1: เด็กๆยังแม้ว่าประสบการณ์เขายังไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างการใช้อุปกรณ์มันจะ
0: กลัวว่าจะเกิดอันตราย
1: ก็คอยช่วยดูแลคุณ
0: มีลูกเรียนอยู่นี่อ่ะดิ
1: มี2คน
0: 2คนนั่นไงนี่จิตใจคนเป็นแม่เนาะก็อยากจะให้ลูกมาช่วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำให้อย่างเดียวให้เขาเรียนรู้แล้วทำเองเป็นด้วยในอนาคต
1: ทำเองเป็นกลับไปบ้านก็ทำค่ะ
0: อันนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับยอดเยี่ยมมากครับเย้ขอบคุณครับ
2: เป็นความร่วมมือที่อบอุ่นมากเลยนะครับทั้งผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนที่รักลูกรักหลานในชุมชนตนเองทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของผู้ปกครองและชาวบ้านมีอย่างนึงครับที่ผมเห็นชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือความสามัคคีกันครับเขามีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะต้องช่วยกันดูแลลูกหลานของเราเราต้องเสียสละช่วยกันไม่แบ่งแยกนะครับแต่ว่าแบ่งปันครับคนนั้นมีข้าวก็จัดข้าวมาคนนี้มีปุ๋ยก็ยกปุ๋ยมาปลูกผักคนไหนมีแรงก็ลงมือลงแรงช่วยจัดการงานต่างๆรักลูกห่วงหลานร่วมกันสร้างโภชนาการจริงไหมล่ะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันของน้องนักเรียนแล้วครับเราไปดูในครัวกันบ้างครับว่าเขาเตรียมอาหารเตรียมเมนูอะไรให้เด็กๆกินกันในวันนี
0: ้คนนี้ประธานโทษนะครับครูจุ๋มหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่แหละครับครูจุ๋มนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่อยู่ใช่ไหมครับต้องถามอย่างนี้ก่อนอีท่าไหนครับถึงมาดูแลตำแหน่งนี้
3: อ๋อเนื่องจากครูคนเก่าเกษียณค่ะ
0: ครับผม
3: แล้วก็เป็นครูที่อยู่นานก็จะแบบรู้เกี่ยวกับพื้นเพหรือว่าชุมชนว่ามีวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นครูอาหารกลางวัน
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับครูจุ๋มครับแต่ละวันในเมนูที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาจากไหนอะครับ
3: ก็จากการสำรวจความต้องการของเด็กค่ะในแต่ละชั้นนะคะเราจะสอบถามอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชั้นว่าเขาต้องการอยากทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดเรียงลำดับตามความชอบของเด็กมากสุดเนี่ย
0: แต่ไม่ใช่ว่าชอบอันนี้ก็ทำอันนี้ซะทุกวัน
3: อ๋อไม่ค่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือต้องให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับฝึกนิสัยให้สามารถกินของที่ไม่ชอบก็ต้องฝึกด้วยเนาะ
3: ฝึกให้เด็กที่ไม่ชอบทานผักก็หันมาทานผักแบบนี้ค่ะ
0: เมนูยอดฮิตครับโหวตครั้งไหนได้ที่1ตลอด
3: ก็จะเป็นข้าวมันไก่อ่ะค่ะ
0: ข้าวมันไก
3: ่แล้วก็มีส้มตำไก่ทอดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแกงฟักทองค่ะ
0: แกงฟักทองเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงมาถึงทุกวันนี้พอใจหรือยังครับเมนูที่มีเด็กๆเสียงตอบรับมาพอใจไหมครับ
3: พอใจค่ะเพราะว่าเห็นจากสีหน้าเด็กๆก็คือเขามีความสุขในการรับประทานนี้ค่ะ
0: อ
3: าจจะมากกว่าที่บ้านด้วยซ้ำไปค่ะที่โรงเรียนค่ะ
0: แส

0: ครูจุ๋มทำหน้าที่นี้เป็นเหมือนแม่พระที่สร้างความหวังให้เด็กๆว่าเที่ยงนี้จะมีของอร่อยอะไรกินกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้โรงเรียนเรามีอะไรกินครับครูจ
1: ุ๋มอ๋อเป็นต้มจับฉ่ายค่ะกับหลนปลาทูค่ะ
0: โอ้โหผักล้วนๆครับมาดูกันครับว่าศึกครั้งนี้ต้มจับฉ่ายกับเด็กๆใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ฝากของด้วยคนนะครับ
1: ยินดีมากค่ะ
0: ครับผม
2: คุณผู้ชมครับต้มจับฉ่ายเนี่ยนะครับเป็นอาหารธรรมดาทั่วๆไปที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่ในความธรรมดานั้นจับฉ่ายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเลยนะครับจริงๆครับไม่ได้โม้ดูสิครับมีผักเยอะไหมล่ะแล้วการที่เอาผักปริมาณขนาดนี้มาต้มมาเคี่ยวก็จะทำให้ผักนิ่มกินง่ายเหมาะกับน้องๆวัยเรียนมากนะครับอีกเรื่องนึงก็คือจับฉ่ายจะช่วยระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วยังมีทั้งแคลเซียมเกลือแร่วิตามิน B12 แล้วก็โปรตีนจากหมูแถมยังได้แลคโตบาซิลัสจากซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะครับแค่ผักต้มชื่อง่ายๆแต่คุณค่าไม่ธรรมดาแล้วยังเป็นผักรสหวานทานง่ายด้วยครับเชื่อผมหรือยังล่ะครับว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น. Now at 12:00
4: ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารด้วยนะคะ
5: It's time to have lunch. Don't forget to wash your hands before and after have lunch.

0: วายเฮ้ยเพื่อนเรานั่งกับเพื่อนได้เปล่าได้ไงเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรฮะเพื่อนชื่อแจ็คโอเคกับข้าวโรงเรียนเพื่อนชอบกินอะไรกันฮะสุกี้โรงเรียนเรามีสุกี้เลยเหรอมีบ่อยไหมแล้วชอบกินอะไรแจ็คอ้าวอีนี่เรียนแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่กินกล้วยเหรอ
1: กิน
0: หรอไหนกินให้ดูนะเพื่อนดูเกรงๆอ่ะ
1: ไม่ได้เป๊ะครับ
2: กำลังจะเข้าปากแล้วครับจะเข้าปากแน่แล้วเข้าไปเรียบร้อยครับว่าเยี่ยมจริงๆครับจะตื่นเต้นไปไหนเนี่ย คุณผู้ชมครับกล้วยที่น้องเขากินเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าครับคือมันโดนน้ำแล้วก็เลยร้องว้าก็เลยกลายเป็นกล้วยน้ำว้าคิดว่าเชื่อได้ไหมครับอย่าเชื่อเลยครับผมมั่วเอาครับ แต่ที่ไม่มั่วก็คือประโยชน์ทางโภชนาการของกล้วยครับกล้วยน้ำว้านี่นะครับเขามีสารอาหารและวิตามินอยู่มากก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน C ธาตุเหล็กแมงกานีสแมกนีเซียมวิตามินพวกนี้นะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินอาหารและคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยครับแต่การกินกล้วยน้ำว้าก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับเพราะเจ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเขามีน้ำตาลในตัวเองสูงครับถ้ากินมากเกินไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งเอาได้นะครับทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ฉะนั้นควรกินเอาแค่พอดีครับก็ประมาณ1ลูกหรือ2ลูกต่อวันก็พอแล้วครับเรียกว่ากินเป็นยาบำรุงร่างอะไรทำนองนั้นล่ะครับโครงการ5อของโรงเรียนบ้านโคกเจริญเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของน้องๆ นักเรียนได้ดีเลยล่ะครับเป็นการรวบรวมสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันใช้งานแบบควบคู่กันไปและที่ชัดเจนเลยก็เรื่องโภชนาการของน้องๆ นี่แหละครับที่มีทั้งบรรดาครูอาจารย์และผู้ปกครองช่วยกันทำให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมกับถูกหลักโภชนาการนี่แหละครับอาหารจานสุขของเราสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีนั่นเองครับ
3: อาหารจานสุขของผมคือผัดผักคะน้าที่คุณยายผมปลูกเพาะเองครับ
4: อาหารจานสุขของหนูคือข้าวผัดฝีมือคุณแม่อร่อยมากๆเลยค่ะ

ันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้ผมขอไปลองขับรถไถไถหน้าดินรอปลูกผักก่อนนะครับเป็นไงครับหน่วยก้านพอได้ไหมครับอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะไปละครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N adaptation แปลว่าการปรับตัวลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: มาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
3: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวง

0: นี่จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
0: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
0: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: พนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ก็ใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานในบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงนะคะเพราะว่านอกจากจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วยังมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นอีกด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไม่ควรมองข้ามในการเลือกทำงานกับบริษัทต่างๆก็คือสวัสดิการที่เราควรได้รับหรือสิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากทำงานเพื่อรับเงินเดือนที่เป็นรายได้ประจำในแต่ละเดือนแล้วนะคะหลายคนก็เลือกทำงานในองค์กรที่มีสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่ดีกับเราในฐานะมนุษย์เงินเดือนค่ะคำถามก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าสวัสดิการที่เราพึงจะใช้สิทธินั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะตอนนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนนะคะซึ่งจะไปคุยกับบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เขียนเรื่องนี้มากว่า3ปีแล้วนะคะแล้วก็มีแฟนๆติดตามมากทีเดียวเดี๋ยวมาคุยกันนะคะกับอาจารย์สุมนจากเมทาค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทการจัดการธุรกิจจำกัดสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับงานเขียนอาจารย์บ้างแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์เลยนะคะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการของที่การจัดการธุรกิจใช่ไหมคะเล
1: ่
0: าถึงเนื้องานให้ฟังหน่อยสิคะ
2: เนื้องานหลักๆนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือนการวางระบบสวัสดิการต่างๆนะครับรวมทั้งก็เป็นวิทยากรให้กับองค์กรเอกชนหลายๆแห่งด้วยครับ
0: ก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ทำอะไรมาก่อนที่จะมานั่งตำแหน่ง MD ที่นี่คะ
2: ตั้งแต่จบปริญญาตรีมา
0: ค่
2: ะก็ไปทำหน้าที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่ออยู่ที่กสิกรไทยจากนั้นก็ย้ายงานไปอยู่ไฟแนนซ์น
0: ะ
2: พอไฟแนนซ์มีปัญหาเรื่องต้มยำกุ้ง
0: ปี40ตอนนั้น
2: ครับผมก็ย้ายงานอีกคราวนี้ไปอยู่โรงงานทำน้ำตาลของเพื่อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับ
0: ก็คือทำมา3พาร์ทเลย
2: ใช่
0: แบงค์ไฟแนนซ์แล้วก็อยู่โรงงาน
2: ถูกครับ อยู่ในโลกของทางด้านสายการเงินเป็นหลัก
0: ค่ะ
2: จัดพัดจัดผูมาตอนนั้นโรงงานเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างจะเรียกว่าชนบทนิดนึง นะครับคุณพ่อก็เลยชวนออกปากชวนมาทำงานด้วยกันสินะครับแรกๆผมก็ไม่อยากทำจนกระทั่งครั้งนึงเนี่ยไปเจอนายเก่าของพ
0: ่
2: อที่รู้จักกันมาก่อนนะครับนายเก่าเขาก็เลยกระชิบกระซิบนะครับเฉลยบอกว่าจริงๆเนี่ยที่พ่อชวนอยากให้มาทำงานที่นี่เนี่ยเพราะว่าอยากให้อยู่ใกล
0: ้
2: ไม่อยากให้ลูกเนี่ยทำงานไกลๆน
0: ะครับจะได้อยู่ใกล้ๆคิดถึงว่างั้นเถอะนะคะก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่นี่
2: ใช่
0: แล้วทำไมตอนแรกถึงบอกว่าไม่อยากจะมาดูเรื่องของการจัดงานธุรกิจล่ะคะ
2: เรียนตรงๆว่าตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยไม่ค่อยประทับใจวิชาทางด้าน HR สักเท่าไหร่นะมองว่ามันเป็นวิชาที่น่าเบื่อแล้วมันไม่ค่อยมีแก่นอะไรที่มันเป็นหลัก
0: แต่ตอนนี้พอมาทำได้โอ้โหกว่า10ปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะความคิดเราเปลี่ยนไปไหม
2: ต้องบอกว่ายิ่งทำยิ่งเปลี่ยนเราพบว่าตัวงานจริงๆเนี่ยมันก็จริงๆมันก็มีหลัก
0: ะ
2: นะครับมันสามารถแอพพลายได
0: ้
2: แล้วต้องบอกว่างานในการบริหารจัดการคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทาย น่าสนุก1คนก็1ปัญหา1เรื่อง
0: นะ
2: ครับ
0: แล้วกลับมาถามตัวเองก็ได้นะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีปัญหากับงานหรือมีปัญหากับคนมากกว่ากันคำตอบส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็กับคนนะคะนี่คือที่มานะคะของบริษัทนี้ที่เข้าไปช่วยจัดการก็คือตอนที่คุณสุมนเนี่ยเขียนบล็อกนะคะ3ปีเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนสวัสดิการการใช้ชีวิตในองค์กรนะคะการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งที่ควรรู้นะคะเรานำเรื่องเหล่านี้มาจากอะไรถึงมาแบ่งปันผ่านบล็อกของ OK Nation
2: ส่วนใหญ่นะครับจะมาจากเรื่องที่ว่าประสบการณ์จริงที่เราไปเจอมากกว่า
0: ค่ะ
2: นะครับก็เก็บเอาเกร็ดพวกนี้มาเล่า
0: เช่นอะไรบ้างคะเรื่องที่ถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยในบล็อกของเรา
2: อย่างเช่นเรื่องของวิธีการขึ้นเงินเดือนอะไรพวกนี
0: ้
2: นะครับก็จะมีคนติดตามมาตลอดนะครับหรือบางครั้งไปเขียนนอกเรื่องไปนิดนึงอย่างเช่นวิธีการเลือกใช้บัตรเครดิตนะครับ
0: คนก็ชอบด้วย
2: คนก็ชอบด้วยนะติดตามอ่านเนี่ยเป็นหมื่นๆครั้ง
0: ค่ะอย่างวิธีการขึ้นเงินเดือนเนี่ยบอกเคล็ดลับให้หน่อยได้ไหมคะเผื่อใครดูอยู่แล้วแบบอยากรู้จังเลย
2: เคล็ดลับนะครับจริงๆต้องเรียนว่ามันไม่ลับหรอก เรื่องของเงินเดือน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับจริงๆสิ่งสำคัญคือคนที่ทำหน้าที่ขึ้นเงินเดือนเนี่ยต้องเข้าใจหลักที่มาก่อนว่าทำไมถึงขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้อง
0: ค่ะ
2: แล้วก็สามารถอธิบายเหตุผลได
0: ้แล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนและอยากได้ขึ้นเงินเดือนบ้างเนี่ยสิ่งที่เราจะต่อรองกับนายจ้างเนี่ยคืออะไรคะ
2: เราต้องกลับมามุมมองในมุมของนายจ้างก่อน
0: ว่าจริงๆเราเนาะ
2: ใช่ฮะจริงๆนายจ้างอยากได้อะไรเราพยายามสร้างผลงานที่ดีแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าต้องให้ดีกว่าที่เขาคาดไว้ด้วย
0: นายจ้างเองก็ต้องคิดถึงลูกน้องด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราบริหารจัดการให้อยู
2: ่ถูกครับ
0: บทบาทหน้าที่ของบริษัทเนี่ยนะคะทางด้านของคุณสมวนเองอาจารย์เนี่ยก็ดูแลอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็น MD แล้วแล้วก็เป็นหุ้นส่วนด้วยใช
2: ่
0: มั้ยคะบริษัทนี้เนี่ยดำเนินการมากี่ปีแล้วคะ
2: ปีนี้ขึ้นเป็นปีที่30นะครับ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานี่เป็นใครคะ
2: ปัจจุบันจะเป็นบริษัทขนาดกลางที่กำลังจะก้าวกระโดดเป็นบริษัทโต
0: หัวใจเวลาเขามาถามเราเนี่ยหลักๆก็คือไม่พ้นเรื่องของคนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาให้เราไปจัดการนี่คืออะไรบ้างคะ
2: ปัญหาที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของพวกเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนเลยนะครับเวลาที่เขาโตมาจากบริษัทกิจการขนาดเล็กเนี่ยก็โตมาเรื่อยๆไม่มีระบบไม่มีระเบียบอะไรนะครับนึกอยากจะขึ้นเงินเดือนยังไงก็ขึ้นนึกอยากจะกำหนดเงินเดือนยังไงก็กำหนดปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับพนักงานก็รู้กันฮะแล้วก็เกิดการอิจฉาอะไรกันบ้างบางคนก็งอนลาออกซะเลยนะองค์กรก็มีปัญหาว่าต้องมานั่งหาคนมานั่งแก้ปัญหาพวกนี้
0: แล้วเวลาเราแก้ปัญหาให้กับองค์กรที่บอกว่าเป็นขนาดกลางเพื่อจะโตไปเป็นขนาดใหญ่เนี่ยปัญหานี้จุดสำคัญที่จะทำให้คลายปมได้คืออะไรคะ
2: เราก็จะต้องเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความคาดหวังของนายจ้างที่เยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความคาดหวังของลูกจ้างที่เยอะเกินไปจากนั้นเราก็ค่อยมาวางเกี่ยวกับพวกระบบเงินเดือนต่างๆกำหนดเป็นโครงสร้างเงินเดือนอะไรพวกนี้ขึ้นมา
0: มีแบบแผนที่ชัดเจนก็สามารถพูดคุยได้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในฝั่งของคนที่เป็นระดับร่างระดับกลางแล้วก็บรรดาผู้บริหารด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมคะเวลาพูดถึงเรื่องมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากปัญหาเรื่องเงินเดือนแล้วสิ่งที่จะเจอตามมาที่เขาชอบมาปรึกษาเราเนี่ยมีประเด็นอะไรอีกบ้างคะ
2: บางครั้งก็จะมีประเด็นในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับบางคนก็มาปรึกษาว่าตอนนี้ลูกน้องคนนึงกำลังจะไปเรียนต
0: ่
2: อลูกน้องบอกว่าอยากทำงานด้วยเรียนไปด้วยเพราะว่าถ้าเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีตังค์ใช้
0: ขาดรายได้
2: ครับขาดรายได้
0: ค่ะ
2: ถามเจ้านายถ้าอย่างนี้จะทำยังไงดีเจ้านายบางคนก็บอกว่าอ่ะงั้นให้ลาไปเรียนได้เฉพาะตอนเย็นลูกน้องก็มีปัญหาอีกบอกว่าบางวันเนี่ยต้องไปตอนบ่ายเพราะว่ามีสอบใช้ลาป่วยแทนได้ไหมลูกน้องคนนี้ฉลาดนะครับไปศึกษามาบอกว่าลาป่วยเนี่ยลาได้30วันต่อปี
0: ก็ใช้สิทธิ์ป่ะ
2: พยายามจะใช้สิทธิ์ต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ที่ผิดวิธีเข้าข่ายว่าโกหกนายจ้างถือว่านายจ้างอาจจะตีความว่าเป็นการผิดทางวินัยมีสิทธิ์ที่จะให้ออกได
0: ้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกัน
2: ถูกครับ
0: ค่ะเขาก็เข้ามาปรึกษาแล้วก็เราก็ให้ความเห็นแล้วก็คำแนะนำไป
2: ถูกครับ
0: ทางแก้ของเรื่องนี้คืออะไรคะ
2: ทางแก้ของเรื่องนี้คือต้องให้สองฝ่ายมาคุยกันตรงๆผมก็แนะนำฝ่ายนายจ้างว่างั้นเรียกลูกจ้างมาคุยดีกว่
0: าน
2: ะครับคุณอย่าใช้ลาป่วยเลยนะครับมาดั้งดูพวกลาพักร้อนดีไห
0: ม
2: พอลาพักร้อนเนี่ยบริษัทให้อยู่manage ตรงนี้ดีกว่านะครับแล้ววันไหนถ้าจำเป็นต้องออกจากงานเร็วนิดนึงนะครับนายจ้างก็หลับตาสักข้างหนึ่งแล้วกันแต่ว่าการหลับตาครั้งนี้คุณต้องคุยกับลูกจ้างคนอื่นด้วยให้ลูกจ้างคนอื่นรู้นะคนนี้ที่ออกจากงานได้เร็วนิดนึงโดยนายจ้างไม่ด่าเนื่องจากว่าเขาไปเรียนต
0: ่อก็ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน
2: ใช่แบบนี้นายจ้างก็ได้ใจของลูกจ้างด้วยโอ้ยนายใจดีนะให้เรียนต่อลูกจ้างก็ชอบ
0: ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องสวัสดิการของมนุษย์เงินเดือนจริงๆมีมากกว่านี้มากเดี๋ยวอาจารย์สุพลจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าในมุมของตอนที่ตัวเองเป็นลูกจ้างกับตอนที่ตัวเองเนี่ยมาดูแลลูกจ้างให้กับองค์กรหลากหลายองค์กรเนี่ยสวัสดิการอะไรที่เราควรรู้ที่เราละเลยไปหรือว่าที่เราเนี่ยยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2นะคะช่วงแรกเรารู้กันไปแล้วว่าปัญหาหลักของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็คือเรื่องเงินเดือนเนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนเข้ามาทำงานในบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆก็คือเรื่องสวัสดิการด้วยเพราะว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจนหมดอายุงานวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วสวัสดิการอะไรที่เราพึงรู้บ้างแต่ก่อนอื่นอาจารย์บอกว่าต้องดูเรื่องเงินเดือนก่อนนี่แหละเพราะเรื่องเงินเดือนเนี่ยก็มีนัยยะที่มากกว่าแค่เงินเดือนเท่านั้นด้วยมีอะไรบ้างคะ
2: ต้องเรียนตรงๆว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจริงๆก็อยากได้เงินถ
0: ู
2: กไหมครับสิ่งที่อยากจะฝากไปยังมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็คือตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปคุยกับบริษัทนะครับคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่านอกเหนือจากเงินเดือนแล้วบริษัทให้อะไรอีก
0: เช่นอะไรบ้างคะ
2: นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเป็นพนักงานผลิตในโรงงานนะครับบางที่เขาก็ให้เบี้ยขยันคุณมาทำงานทุกวันนะครับไม่สายไม่กลับก่อนได้ตังค์เพิ่มอีกนะเราก็ต้องรู้กติกาตรงนั้น
0: บางทีไม่รู้แล้วก็เสียสิทธิ์ไปโดยใช่เหต
2: ุถูกค่ะ
0: แล้วมาถึงเรื่องสวัสดิการกันบ้างดีกว่านะคะมีหลายสวัสดิการเลยตอนที่เราทำงานอยู่ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลานะคะเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนต่างๆนะคะมีคำแนะนำยังไงบ้างในแต่ละสเต็ป
2: อันแรกเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าวันลาที่บริษัทให้ในแต่ละประเทศมีอะไรบ้างบางบริษัทจะมีลาไปแต่งงานให้ก็มี
0: ค่ะ
2: นะครับเราต้องศึกษาว่าเขาให้ด้วยเงื่อนไขอะไรให้กี่วัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้มันถูกต้อง
0: นอกจากวันลาแล้วเรื่องนึงที่น่าสนใจแพ้กันก็คือเรื่องของโบนัสการขึ้นเงินเดือนเนี่ยพอเข้าช่วงปลายปีแล้วหลายคนก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะปีนี้จะเป็นยังไงนะได้โบนัสกลางปีหรือเปล่าแล้วเงินเดือนปลายปีจะได้ปรับขึ้นไหมโบนัสปลายปีจะเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมตั้งแต่วันแรกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าเกิดกรณีเป็นข้อตกลงนะครับต้องดูว่าข้อตกลงตรงนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขลึกยังไงด้วยนะครับบางแห่งที่มีสหภาพแรงงานก็จะมีข้อตกลงพวกเกี่ยวกับโบนัสอยู
0: ่
2: เขาอาจจะตกลงกันแล้วว่าจ่ายนะปีละ5เดือนเป็นเวลา3ปีพอหลังจากจบ3ปีนั้นค่อยมาคุยกันอีกรอบนึงต้องดูเงื่อนไขตรงนี
0: ้แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ในกรณีถ้าเกิดนายจ้างไปตัดสหภาพแรงงานแล้วนะครับผลประกอบการเป็นยังไงก็ตามก็ต้องดำเนินการตามข้อตกลง
0: นอกเหนือจากนี้ก็มีสวัสดิการอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นประกันสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund บางแห่งก็มีบางแห่งก็ไม่มีนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยก็อาจจะมีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมให้กับพนักงานมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิ์เหล่านี้บ้างคะ
2: อันแรกเนี่ยครับในฐานะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยควรที่จะทำความเข้าใจสิทธิ์พวกนี้ก่อนว่าเรามีสิทธิ์เลือกอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่งั้นเราจ่ายเงินไปเปล่าอย่างเช่นในกรณีประกันสังคมนะครับผมเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะหักแล้วก็ส่งให้พนักงานก็เรียกว่ากำกืนฝืนทนนะครับกฎหมายบังคับให้หักก็ต้องหักแต่ที่เจอส่วนใหญ่คือพนักงานไม่รู้ว่าหักไปแล้วจะมีโ

0: โอกาสใช้สิทธิ์ได้อย่างไร
1: ใช่เหมือนบอกเอาไปทำไม750บาทต่อเดือนเสร็จแล้วก็ไม่รู้เอาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสิทธิ์เยอะเหมือนกัน
0: ใช่
1: เช่นอะไรบ้างคะที่เราควรรู้
0: เช่นสมมุติว่าตอนที่เราออกจากงานนะครับแล้วยังหางานใหม่ทำไม่ได้จริงๆประกันสังคมก็มีเงินช่วยเหลืออยู่ก้อนหนึ่งนะครับเพียงแค่เราไปลงทะเบียนกับเขาว่าตอนนี้เราเป็นผู้ว่างงานอยู
1: ่
0: เขาก็จะมีกองทุนประกันการว่างงานมาช่วยเราในช่วงนี้ได
1: ้ประมาณสัก3เดือนเดือนนึงก็หลายพันเหมือนกันนะคะสัก3 4
0: ก็ยังดีกว่าไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: หรือในบางกรณีคุณแม่คลอดบุตรประกันสังคมจริงๆเขาก็มีเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรให้เดือนนึงอาจจะไม่กี่ร้อยแต่ว่าก็ดีกว่าไม่
1: ม
0: ีถูกไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราเป็นเงินมนุษย์เงินเดือนที่ฐานเงินเดือนน้อยผู้นี้ก็ยังมีคุณค่าอยู
1: ่ใช่ค่ะและอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund ล่ะคะ
0: ก็ต้องไปดูว่าบริษัทที่เราอยู่เขาให้เท่าไหร่ด้วยโดยปกตินะครับนายจ้างจะสมทบให้กับสิ่งที่เราออมไปสิ่งที่ผมเห็นหลายๆคนคือก็คือว่าพยายามออมในอัตราที่ต่ำที่สุดเพื่อให้เหลือเงินกลับบ้านเยอะที่สุด
1: แต่จริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วอยากให้พวกเรามองยาวไปอีกนิดหนึ่งอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่แน่นอนนะครับเราอาจจะมีจังหวะที่อาจจะต้องว่างงานไม่ว่าเราออกไปด้วยตัวเองหรือว่าเขาให้ออกจากเกษียณอะไรพวกนี้นะครับProvident Fundพวกนี้มีบทบาทนะช่วยเลี้ยงดูเราได้เยอะมาก
1: ใช่ครับบางคนตั้งตัวได้จาก Provident Fund เลยเป็นหลักแสนหลักล้านก็
0: ม
1: ีนะคะดังนั้นก็อย่าละเลยสิทธิ์ของตัวเองทีนี้มาสิทธิ์สุดท้ายสมมติว่าเราเนี่ยทำงานมาถึงระดับหนึ่งต้องออกจากงานไม่ว่าจะด้วยการเปลี่ยนงานการเกษียณอายุนะคะหรือว่าบางคนอาจจะโดนไล่ออกก็
0: ม
1: ีสิทธิ์ที่ควรรู้สำหรับการออกจากงานมีอะไรบ้างคะ
0: อันแรกเลยนะครับกรณีลาออกเองก่อนนะครับถ้าเราออกไปแล้วนะครับยังไม่มีงานทำอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกองทุนประกันสังคมก่อนก้อนหนึ่งทางด้าน Provident Fund นะครับมีให้คุณเลือก2ทางทางแรกคือคุณขอเบิกเงินก้อนตรงนั้นออกมาได
1: ้
0: เงินก้อนที่คุณเก็บเข้ากองทุนบวกด้วยผลประโยชน์ต่างๆที่กองทุนให้มาส่วนของนายจ้างอันนั้นต้องไปดูกติกาของกองทุนหลายๆแห่งนะครับบอกว่าคุณต้องทำงานอย่างน้อยเท่านี้ปีถึงจะได้ทั้งหมดเราต้องศึกษาตรงนี้ก่อนที่จะลาออก
1: ค่ะไม่ใช่ได้ทุกปีนะคือทำงานไม่กี่วันออกไม่ได้
0: ถูกครับบางแห่งอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าต้องทำงานอย่างน้อย10ปีจะได้ส่วนของนายจ้างทั้งหมด
1: ใช่ใช
0: ่แล้วคุณมาลาออกในปีที่9กับ11เดือน
1: เสียได้เสียได้แต่ว่าส่วนของเราได้อยู่แล้วทำผลประโยชน์ด้วย
0: แต่ว่าส่วนของนายจ้างซึ่งเรียกว่าเท่ากับส่วนของเรามันเท่ากับคุณหายเงินหายไปครึ่งหนึ่งเลย
1: ต้องเช็คดีๆจะลาออกเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่า Provident Fund เราใกล้ได้สิทธิ์เต็มร้อยของส่วนนายจ้างหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถ้าใกล้แล้วอดทนอีกนิดนึงน
0: ะ
1: เขาสามีให้เราแล้ว
0: ครับ
1: นั่นคือส่วนของการลาออกเองนะคะมาอีกกรณีหนึ่งบ้าง
0: กรณีให้ออกนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็บริษัทจะต้องมีเงินชดเชยให้ก้อนหนึ่งนะครับเอาไว้รอระหว่างที่หางานใหม่ส่วนของ Provident Fund อันนี้ต้องกลับไปดูเงื่อนไขบางแห่งเขาก็อาจจะมีเงื่อนไขของกองทุนเขาบอกว่าถ้าเกิดให้ออกนะส่วนของนายจ้างจะไม่ได้ได้เฉพาะส่วนของตัวเองที่เก็บเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเก็บไว้ตั้งแต่ต้นในอัตราที่เยอะคุณก็มีเงินสำรองไว้ใช้เยอะขึ้น
1: ค่ะแล้วถ้าประกันสังคมล่ะคะถ้าถูกให้ออกเราจะได้ส่วนของการชดเชยการว่างงานหรือเปล่า
0: ก็ยังได้อยู
1: ่
0: ครับแต่ว่าเราต้องไปแจ้งประกันสังคมให้ทราบ
1: ค่ะสุดท้ายมาดูเรื่องของการออกเนื่องจากเกษียณอายุบ้าง
0: ออกเนื่องจากเกษียณอายุเนี่ยครับกฎหมายก็กำหนดไว้เหมือนกันว่านายจ้างต้องจ่ายชดเชยให้ก้อนหนึ่งก่อนแล้วนอกเหนือจากเงินชดเชยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรายังได้ส่วนของ Provident Fund ด้วยถ้าเกิดบริษัทมีนะครับเราได้เต็
1: ม
0: ๆทั้งส่วนของเราเองทั้งส่วนของนายจ้าง
1: ค่ะแล้วถ้ามนุษย์เดือนอยากจะวางแผนการเงินนะคะในฐานะที่เราคุยกับนายจ้างลูกจ้างเยอะมากเลยนะคะหลายองค์กรเลยเนี่ยมีคำแนะนำกับคนเหล่านี้ยังไงเขายังมองประเด็นเรื่องของการวางแผนการเงินของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยต่างไปจากสิ่งที่ควรเป็นในรูปแบบไหนบ้าง
0: อยากให้มองยาวๆนะครับทุกวันนี้ที่ผมเห็นส่วนใหญ่คือพอเช้ามาก็ก้มหน้าก้มตาทำงาน
1: ค่ะ
0: เย็นลงก็ไปช้อปปิ้งแล้วลากินข้าวกับเพื่อน
1: ปาร์ตี้
0: ปาร์ตี้เรื่อยๆเงินทองไม่ค่อยเหลืออยากให้เราออมหัดออมนะครับProvident Fund เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีในการบังคับตัวเองให้ออม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนายจ้างก็ช่วยหักให้เรานะครับนอกจากนี้เนี่ยครับผลตอบแทนต้องเรียนตรงๆว่าสูงกว่าไปฝากเงินเอง คุณออมไปเข้า Provident Fund เนี่ย

0: บาทนายจ้างก็สมทบให้100บาท
1: ค่ะ
0: เท่าตัวเลยนะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอา100บาทของเราเนี่ยไปฝากธนาคารนะครับปัจจุบันนี้ได้อย่างเก่งก็แค่บาทเดียว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทำ Provident Fund ดีกว่า
1: ค่ะอย่างนั้นเนี่ยสวัสดิการต่างๆนะคะเราควรรู้ไว้นะคะแล้วก็ควรสอบถามกับทาง HR ตั้งแต่วันแรกๆที่เราเข้าทำงานเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าทำงานมาระยะนึงแล้วดูรายการบอกว่าอยากจะเข้าไปดูจังว่าเรามีสวัสดิการอะไรที่เรายังไม่รู้อยู่บ้างก็อย่าลืมไปสอบถามแล้วก็ใช้

0: แล้วแต่อย่าลืมว่าอายุทำงานเราก็จำกัดนะคะถึงสัก55หรือ60เนี่ยเขาก็ให้เราเกษียณจากการทำงานแล้วอายุก็ยืนขึ้นกว่าจะไปถึง80 90ปีเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้อายุยืนด้วยวัฒนาการทางการแพทย์ดีก็ต้องเตรียมเผื่อไว้อีก20 30ปีที่เหลือของชีวิตด้วยการวางแผนการเงินที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินก็คือการใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผน
0: เพื่อนาคตไกลหลังจากเราฟังมุมมองของที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลอย่างอาจารย์สมบูรณ์ไปแล้วนะคะคราวนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงคำแนะนำสิทธิประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนพึงรู้กันบ้างค่ะ
2: ค่ะวันนี้คุณใช้สิทธิ์ของมนุษย์เงินเดือนคุ้มหรือยังคะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจริงๆเราก็มีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษหลายอย่างนะคะถ้าเรามองกันในแง่ของการวางแผนการเงินเนี่ยก็ต้องดูให้รอบคอบจริงๆคนจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นะคะการหาข้อมูลนะคะการมีข้อมูลครบถ้วนเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกันนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการวางแผนการเงินของตัวเองให้รอบคอบเช่นกันนะคะอย่างเช่น1 นะคะสำคัญมากเลยเราต้องศึกษาสวัสดิการของที่ทำงานนะคะที่ทำงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าเราจะเพิ่งมาเริ่มทำหรือทำมานานแล้วก็ตามก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะเข้าใจว่ามนุษย์เงินเดือนที่เริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆอาจจะไม่ได้สนใจสวัสดิการอะไรของที่ทำงานมากมายก็อยากให้ไปศึกษานะคะสำคัญก็คือจะมีสวัสดิการภาพใช่ไหมคะอย่าคิดว่าเรายังเด็กอยู่เราคงจะไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะก็ศึกษาไว้ก่อนนะคะหาข้อมูลไว้เผื่อมันมีเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้ไม่ลำบากนะคะไม่งั้นบางทีเนี่ยเราก็พบว่าคนส่วนใหญ่เข้าไปในโรงพยาบาลก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรไปแล้วก็มาเบิกทีหลังบางทีทำเอกสารอะไรไม่ครบก็จะไม่สามารถเบิกได้เราก็จะเสียประโยชน์ไปโดยที่ไม่ควรจะเสียใช่ไหมคะหรือเขามีสวัสดิการด้านการเงินอะไรไหมธรรมชาตินะคะหลายองค์กรเนี่ยจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์จะบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตดอกผลทางการเงินที่สำคัญของมนุษย์เงินเดือนเลยนะคะแล้วมันจะช่วยเราให้มีวินัยในการออมด้วยอันถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มองว่าที่ไหนมีสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะให้หักเงินเดือนตัวเองเนี่ยเก็บไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่จะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราเพราะมันจะไปเข้าสูตร pay yourself first อะค่ะเวลามีเงินเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือออมเงินก่อนใช้เงินใช่ไหมคะงั้นการออมเงินก่อนใช้เงินด้วยการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตัดเงินเดือนเราไปเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยดอกเบี้ยหรือเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนข้างนอกนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงว่าโดยธรรมชาติของเงินปันผลสหกรณ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะผลตอบแทนที่ไม่ทบต้นนะฮะงั้นพอแต่ละปีเราได้ปันผลออกมาแล้วก็อาจจะต้องหาทางวางแผนที่อื่นด้วยนะคะแต่แน่ๆคือมันจะช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินที่ดีมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงสำคัญหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองได้เรียนต่อได้ศึกษาต่อทั้งในประเทศต่างประเทศตรงนี้ถ้าเราศึกษาเราก็จะมีโอกาสมีลู่ทางในการพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่แค่ตัวเราไม่ใช่แค่องค์กรนะคะแต่มันก็จะช่วยให้ทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นในแง่ขององค์ความรู้นะคะก็จะเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจที่เราจะต้องไปสืบไปศึกษาต่อให้ดีนะคะข้อ2ก็คืออันนี้เราต้องวางแผนตัวเราเองให้ดีนะคะคือพอเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแน่นอนเราโดนทุกเดือนก็คือโดนหักภาษีใช่ไหมคะจากเงินได้ที่เราจะได้เราก็ต้องหาวิธีการบริหารจัดการวางแผนภาษีของตัวเราเองให้ดีเราจะบอกว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือนน้อยเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีทางเลือกมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายนะคะในการวางแผนภาษีนึกง่ายๆนะคะสมมติเราเงินไปซื้อกระเป๋า1ใบนะคะหรือเข็มขัดเท่ๆ1เส้นรองเท้าเก๋ๆสัก1คู่จริงๆตรงนี้ถ้าเราแปลงเป็นเงินลงทุนนะคะไปลงทุนกองทุนรวมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะหลายท่านที่มีข้อมูลก็จะทราบว่าเราสามารถลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกองทุนรวมที่ช่วยประหยัดภาษีอย่าง RMF LTF แล้วเนี่ยมันง่ายมากเราไปได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการหรือง่ายๆเดินเข้าไปได้ในทุกธนาคารเลยนะคะเขาก็จะมีบริการตรงนี้อยู่ก็ตัดจากเงินเดือนเราได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ช่วยให้เราบริหารจัดการเงินเดือนเราได้นะคะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นใช้เงินน้อยมากเริ่มต้นเปิดบัญชีอาจจะแค่ 1,000 แล้วก็ให้เขาหักเงินเดือนรายเดือนเราเนี่ยขั้นต่ำก็คือ500บาทนี่ถ้าใครเงินเดือนมากอยากใช้เงินน้อยๆก็ให้หักเยอะขึ้นนะฮะก็ไปเลือกกองที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับเราแล้วก็หักเงินเดือนลงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่จะบังคับตัวเราเองให้มีเงินลงทุนทุกเดือนนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะคะไม่งั้นเราจะเผลอนะคะเราจะเผลอง่ายมากนะคะข้อ3ก็คือธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทำงานคนทำงานเราก็จะมีสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมอันนี้ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งนะคะที่เราควรจะต้องหาข้อมูลไว้นะคะซึ่งเขาก็จะมีสวัสดิการหลายด้านนะคะก็ ต้องลองศึกษาดูแต่นี้หลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเขามีแค่เรื่องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะจริงๆแล้วเขามีสิทธิประโยชน์หลายด้านก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่

0: แล้วก็4นะคะต้องดูอันนี้สำคัญเลยถ้าบริษัทไหนมีเนี่ยก็คือตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยดีตรงที่ไม่ใช่เงินเราคนเดียวนะคะนายจ้างหักเงินเราไปใส่ไว้ในกองทุนเป็นเงินสะสมใช่ไหมคะแล้วนายจ้างก็มีส่วนของเงินสมทบเข้ามาด้วยแล้วเราไม่ใช่มีแค่เงินของเราคนเดียวแต่มีส่วนสมทบของนายจ้างด้วยแล้วก็มีบริษัทจัดการซึ่งเขาก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สำคัญเขามีข้อมูลเรื่องการลงทุนดีๆกว่าเราเขาจะมาบริหารจัดการเงินให้เรานะคะนั้นเราก็จะได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรจะหักเงินลงในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะอะไรยิ่งถ้าเราเริ่มต่ออายุน้อยๆเนี่ยนะคะเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่เราควรจะเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเงินการลงทุนระยะยาวเลยก็คือเพื่อที่หลังเกษียณเราจะได้ไม่ลำบากนะคะจริงๆคนไทยปัจจุบันนะคะมีข้อมูลที่น่ากังวลก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยแก่ก่อนรวยนะคะแก่ก่อนรวยแต่นี้ตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะช่วยเราป้องกันปัญหานี้ได้นะคะงั้นแก่เราก็จะมีสวัสดิการก้อนนี้ที่มั่นคงคอยดูแลเราในยามเกษียณทำงานหนักมาตลอดชีวิตนะคะจนถึงวัยเกษียณไม่เหลืออะไรเลยนี่ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่มีใครดูแลเราจริงๆในเรื่องการเงินนะคะเราต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่รอบๆตัวให้คุ้มค่าให้เต็มที่นะคะเราจะได้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความมั่นคงทางการเงินค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากต้องวางแผนการเงินแล้วเนี่ยต้องรู้สิทธิประโยชน์ของเราแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่ด้วยนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตทางการเงินที่สดใสได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือว่าจะติดตามรายการเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ทุกวันนี้มี SMS เข้ามามากเลยนะครับชวนเล่นเกมออนไลน์ชวนโหลดนั่นนู่นนี่อาจจะชวนการพนันคาสิโนออนไลน์เอ๊ะมีหลากหลายรูปแบบเราจะพิจารณาอะไรเป็นของจริงเป็นสแกมเป็นอะไรต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านของเราหรือหน้าห้องของเราเราทำยังไงครับปกติเราก็จะแอบดูจากภายในบ้านก่อนหรือภายในห้องก่อนดูตาแมวของเราว่าเอ๊ะเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราคงไม่ไปเปิดประตูบ้านเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้ามาในบ้านเราทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันครับเราได้รับอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องมีสตินิดหนึ่งคัดกรองนิดหนึ่ง SMS ใครเป็นผู้ส่งเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ต้องการข้อมูลอะไรจากเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงทำได้หลายรูปแบบแล้วก็หลายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆปกติเราจะดูว่า SMS ส่งจากเบอร์คนรู้จักหรือเปล่าหรือจากหน่วยงานหรือจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือใช่หรือไม่นะครับเนื้อหาของ SMS มีความถูกต้องมีความเป็นทางการหรือ เป็นเนื้อหาที่เราคุ้นชินหรือแปลกประหลาดนะครับเรื่องพวกนี้ก็คงต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์แล้วก็เลือกเหมือนกับที่เราเลือกว่าจะเปิดประตูให้แขกของเราคนรู้จักของเราเข้าบ้านหรือคนแปลกหน้าของเราไม่ให้เข้านะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเราครับ

รือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www

0: วัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนหินที่สวยงามมากพร้อมทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อีกที่ยังมีสัตว์ป่าด้วยนะครับน้องคนดีรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยก็คืออุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาครับน้องคนดี
1: มาดูเรื่องจระเข้เหรอคะ
0: ใช่ครับวันนี้จะพาน้องคนดีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูจระเข้สายพันธุ์ต่าง
1: ๆท่านผู้ชมค่ะหนูกับหมออ้อยเนี่ยค่ะจะมาเจาะลึกเรื่องจระเข้เลยค่ะว่าทั้งนิสัยมีอาการป่วยยังไงดูยังไงโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะแบบเจาะลึกเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีเรื่องจระเข้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคอยติดตามชมให้ดีแล้วครับวันนี้สนุกแน่นอนเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปป่ะ
1: รูปปั้นเหมือนคนเลยอ่ะ
0: รูปปั้นด้วยเหมือนคนเลย
1: ถ่ายรูปหน่อย
0: คนดีใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
2: ้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
0: ้ใกล้ว่าน้องคนดีพี่จะแนะนำไม่รู้จักดีกว่านี่ไม่ใช่ลูกปั้น
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนี่คนนี้พี่ป๋องนี่น้องคนดีนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้เราจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถถามพี่ป๋องได้เลยพี่ป๋องจะแนะนำทุกอย่างที่น้องคนดีอยากจะรู้เกี่ยวกับจระเข
1: ้ค่ะหนูอยากถามว่าจระเข้เนี่ยค่ะมันมีกี่ประเภทคะ
3: มี2ประเภทใหญ่ๆค่ะมีจระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็ม
1: แล้วเราจะดูยังไงอะคะว่าจระเข้น้ำเค็มกับน้ำจืดมันแยกกันยังไงคะ
3: ปกติดูได้ทางกายภาพแต่ถ้าให้ดีเราไปดูของจริงๆกันเลยดีกว่า
1: เย้
0: วันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ป๋องจะต้องตอบคำถามน้องคนดีประมาณ100คำถามแน่นอน
3: ยินดีเลยครับยินดีอย่างยิ่ง
1: เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันใหญ่เนี่ยหนูนับไม่หมดเลยน่ะแล้วในนี้มีกี่ตัวคะ
3: ในบ่อนี้มีร่วมๆอยู่ 5,000 ตัวครับ
0: บ่อเนี่ยฮะ
1: 5,000 ตัว
3: น้ำเค็มหมดเลยครับเป็นบึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีน้ำเค็มเยอะที่สุดตอนนี
1: ้แล้วลักษณะนิสัยของจระเข้เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะ
3: โดยปกติจระเข้ลักษณะนิสัยเลยเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงความดุร้ายของเขานี่ก็คือการระแวงนี่แหละเขาคือถ้าเขาสงสัยอะไรเขาต้องจู่โจมก่อน
0: ตกใจ
3: ตกใจง่าย
0: ครับ
3: ถ้าบ่อเนี้ยจะมีเจ้าบ่ออยู่3ตัวถ้าบ่อเล็กลงมาหน่อยส่วนมากจะมีอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่เจ้าถิ่นเขาอยู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปอธิบายว่าเขาอยู่กันยังไงแบ่งกันยังไง
0: เจ้าถิ่นจะมีที่เฉพาะเขาใช่ไหม
3: มีที่เฉพาะของเขาเลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: ไปกันค่ะ
3: นี่ครับทั้งหมดมี3ตัว
0: ครับ
3: มีเวิร์กนี้แล้วก็เวิร์กที่เรายืนอยู่เมื่อกี
0: ้
3: ครับผมแล้วก็ที่ไอเรือนแพตรงนั้น
0: ครับ
3: ครับผม
0: เขาจะแบ่งที่กันเลยใช่ไหมสามตัวนี
3: ้แบ่งที่กันเลยแต่ตัวที่ใหญ่สุดในบ่อนี้ก็คือเวิร์กของเวิร์กนี
0: ้
3: ควบคุมอาณาเขตเยอะสุดเขาปกครองกันดีนะฮะก็คือถ้าตัวเล็กเกิดกัดกันเนี่ยแล้วเขาว่ายน้ำไปเนี่ยจะต้องแยกหยุดกันดีเลย
0: มันหัวหน้าดูแลลูกน้อง
3: ใช่ใช่ครับเจ้าถิ่นที่อยู่ในบ่อนี้วัดเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับได้4เมตรกว่า
1: ทำไมเวลาจระเข้เขาต้องว่ายน้ำเป็นคู่ด้วยคะ

0: คือจระเข้ถ้าว่ายน้ำเป็นคู่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียเขาจะเกี้ยวกันจะเริ่มเกี้ยวทำให้เขาชอบ
1: จีบกันนั่นเอง
0: จีบกัน
1: จระเข้จีบกัน
0: ก่อนที่ตัวเมียจะให้เข้าใกล้เนี่ยเขาต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าฉันเนี่ยเป็นตัวผู้ที่มีความแข็งแรงมีพันธุ์ที่ดีเขาจะโชว์พลังด้วยการทำให้กล้ามเนื้อสันหลังของเขาเนี่ยเกิดการสั่นในน้ำก็คือเกล็ดมันจะดีดขึ้นแล้วน้ำนี่ก็จะกระเด็นขึ้นเลยที่สำคัญก็คือเขาจะชูปากขึ้นมาตั้งแต่ในน้ำนิดนึงแล้วก็งับปากแรง
1: ๆอ๋อให้ได้ยินเสียงว่าการกัดของเขาเนี่ยแข็งแรงอยู่กับฉันเนี่ยฉันสามารถหาเหยื่อให้เธอได้
0: ใช่ประมาณนั้นคือโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยเห็นว่าจระเข้เป็นนักล่า
1: ดูร้าย
0: ใช่
1: ดูร้ายมุมมองผมกลัวเพราะว่าในหนังก็จระเข้ก็มีแต่กัดคนฆ่าสัตว์โอ้โหน่ากลัวฮะ
0: แต่อีกมุมนึงอ่ะจระเข้เป็นสัตว์ที่มีสังคมสูงมีครอบครัวแล้วก็เป็นสัตว์ที่เวลาเลือกคู่มีความโรแมนติกสูงด้วย
2: โรแมนติก
0: คือในการจีบกันในการเกี้ยวเขามีการโอบกอดปกติถ้าเป็นสัตว์ดุร้ายเขาต้องใช้กำลัง
1: เข้าสู
0: ้กำลังเข้าสู้หักหามน้ำใจของตัวเมียแต่จระเข้ไม่เป็นอย่างนั้น
1: ไม่เป็นอย่างนั้น
2: กินอะไรอะคะ
1: ไหน
2: กินมันตุ่นตุ่นเหมือ
1: นกินอะไรเนี่ย
2: หมออ้อยตดเปล่า
1: หมอไม่ได้ตดหมอรู้แล้วใครตดพี่ป๋องหรือเปล่า
0: ตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีกตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีก
2: โอ้ย
1: ผมว่าไม่ใช่สินตดหรอครับพี่ป๋องมันเป็นกลิ่นอะไรฮะ
0: เมื่อวานจระเข้เพิ่งทานอาหารไปเป็นการขับลมของเขา
1: แสดงว่าหลังจากกินอาหารเนี่ยก็จะมีการ
0: เลอ
1: ออกมา
0: ใช่ครับ
2: แล้วไก่เราเนี่ยค่ะวันนึงจระเข้ต้องกินกี่ชิ้นนะคะ
0: คือจระเข้โดยปกติกินประมาณ5วันนะครับที่นี่ครับผม
1: 5วันครั้ง
0: บ่อนี้ให้อยู่ประมาณ7ตัน
1: จระเข้ 5,000 ตัว
0: ครับผม
1: 7ตัน
0: ครับ
1: แล้วตรงเวิร์กทรายตรงนั้นคือเวิร์กที่เขาทำอะไรกันฮะ
0: ทำเผื่อไว้ให้เขาหาทรายเพื่อจะมาสร้างรังครับก็จระเข้เขาจะใช้ทรายเนี่ยในการวางไข่น้องคนดีรู้ไหมจระเข้วางไข่ยังไง
2: ไม่รู้อ่ะเหมือนเต่าป่ะคะขุดรูแล้วก็วางไข
0: ่
2: แล้วก
0: ็
2: ก
0: บใช่คล้ายๆกันคล้ายกันมากเขาจะใช้หาง
2: ค่อยๆขุด
0: กวาดก่อนกวาดให้เป็นเหมือนจอมปลวกเลยกวาดให้เป็นจอมปลวกแล้วใช้ขาหลังขุดขุดเสร็จแล้วก็ไข่ไว้ไข่ทิ้งไว้ก็ประมาณสัก70ถึง72วันใครจะเข้าไปใกล้รังของเขาก็จะขึ้นมากัด
1: หวงไข
0: ่หวงไข่ครับพอหลังจากนั้นเขาจะมาคาบลูกของเขาเนี่ยลงไปในน้ำความเป็นแม่ของเขาก็จบเพียงแค่นั้นจบแล้ว
1: ตัวใครตัวมันละคราวนี
0: ้
1: ลูกจระเข้จะรอดหรือจะตายไม่สนละ
0: ไม่สน
1: ก็ต้องอาศัยโชคในการหาอาหาร
0: ใช่ครับที่เขาเดินอยู่เนี่ยกันเขากำลังจะไปเก็บไข่จระเข
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: แม่ดูร้ายมากเมื่อกี้ที
0: ่เ
1: รา
0: ฟัง
1: ก็คนหนึ่งที่ถือไม้นี่คือป้องกัน
0: ป้องกัน
1: ที่ต้องเก็บไข่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการฟักเองในธรรมชาติเนี่ยหนึ่งก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะฟักหมดหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าไข่จะเน่าหรือเปล่าการที่เก็บไข่ขึ้นมาฟักเองเนี่ยก็คือเป็นการทำให้โอกาสรอดของจระเข้มากขึ้นเราจะได้ลูกเกือบ 100%
0: 90กว่าเปอร์เซ็นต์
1: 90%ใช่มั้ยเกือบ100 90กว่า
0: ถ้าธรรมชาติเคยทำอยู
1: ่
0: เคยทดลอง
1: กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
0: ประมาณ 10% เอง
1: 10%
0: ใช่ครับ
1: มาแล้วโอ้เห็นมั้ยใหญ่กว่าไข
0: ่
1: ไก่มั้ย
0: นี่เป็นวิธีที่จับไข่อย่างถูกต้องที่คุณหมอจับ
1: เออ
0: ทางคุณดีรู้มั้ยของไข่จระเข้นี่เขาห้ามพลิกนะ
1: พวกนี้เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยตัวอ่อนมันจะโดนทับแล้วก็ตายคือไข่ไก่เนี่ยแม่ไก่มันจะพลิกได้
0: จะพลิกของเขาเอง
1: แต่ว่าพวกสายเลื้อยคาเนี่ยเขาฝังกบปุ๊บจะไม่ยุ่งเลยไข่จะไม่มีการพลิกอีกเลยจนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวคราวนี้ถ้าเราไปจับแล้วเราพลิกซ้ายพลิกขวาโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บเราก็หมุนดูเนี่ยอย่างเงี้ยไข่อาจจะไม่ฟักละไข่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับไข่ของสายเลื้อยคาเนี่ยต้องระมัดระวัง
2: ทำไมมันเยอะจังคะ
0: ยังไม่เยอะปกติที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่35จนถึง98ฟองแม่เดียวการกำหนดเพศของจระเข้โดนกำหนดโดยอุณหภูมินะครับคุณหมอ
1: ครับ
0: ทีนี้ด้านอุณหภูมินี่ต้องให้คุณหมออธิบาย
1: คือโดยปกติแล้วในจระเข้นะเพศเขาเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจระเข้จะฟักออกมาเป็นเพศผู้เยอะกว่าเพศเมียคราวนี้ถ้าอุณหภูมิต่ำก็จะได้เพศเมียมากกว่าเพศผู
0: ้
1: ซึ่งจุดอุณหภูมิที่เราบอกก็คือประมาณ31องศา
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามากกว่า31องศาขึ้นไปไข่ที่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวผู้เยอะตัวเมียน้อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในต่างประเทศที่อุณหภูมิเย็นสัก25องศาเงี้ยไข่จระเข้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บไข่มาเนี่ยเราสามารถกำหนดเพศได้ว่าเราอยากให้มีเพศเมียเยอะขึ้นนะเพราะเรามีเพศผู้เยอะแล้วเราก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้เรามันถือว่าเป็นข้อดีของการเก็บไข่ออกมานะครับหนักไหม

0: หนักไหมหนักเนาะ
1: นี่ค่ะไข่จระเข้หนูได้จับด้วยดูชิ
2: มันก็เป็นบ่อจระเข้น้ำจืด
3: ครับผมบ่อสายพันธุ์บึงบัวเพชรครับ
2: ครับก็สืบเชื้อสายมาจากบึงบัวเพชรนั่นเอง
3: ครับผมเป็นที่ของให้การยอมรับว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดที่มีรูปร่างที่สวยที่สุดในโลก
2: คือได้สัดส่วนไว
3: ้ได้สัดส่วนใช่ครับ
1: มันก็เหมือนกันนะคะระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดแล้วเราดู
2: ไงไม่เหมือนสิไม่เหมือนสิไม่งั้นจะเรียกน้ำเค็มน้ำจืดได้ยังไงมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับพี่ป๋อง
3: ครับผมถ้าดูทางกายภาพความแตกต่างก็คือดูง่ายๆเลยจระเข้น้ำจืดนี่ต้นคอของเขา
2: ครับ
3: จะมีปุ่มอยู
2: ่
3: รอบต้นคอนะฮะ
2: ครับ
3: ถ้าน้ำเค็มจะไม่มี
2: น้ำเค็มจะเรียบนะฮะ
3: เรียบเรียบจะมีปุ่มเล็กๆแทนนะครับผม
2: ครับ
3: แล้วขนาดความยาวของตัวถ้าขนาดตัวเท่ากันน้ำเค็มจะยาว
2: ยาวขนาดตัวเท่ากันหมายถึงว่าหางอะไรจะยาวกว่า
3: จะยาวกว่าแล้วก็รูปร่างลักษณะของน้ำเค็มจะเรียวกว่า
2: น้ำจืดจะป้อมๆนิดน
3: ึ
2: ง
3: ป้อมๆกว่าครับผม
2: แล้วอุปนิสัยเนี่ยความดุร้ายนี่น้ำเค็มจะดุกว่าน้ำจืดใช่ไหมฮะ
3: ดุกว่าคุณหมอ
1: แล้วที่นี่มีกฎยังไงบ้างอะคะ
3: กฎเวลามาเที่ยวมาอยู่ใกล้บ่อจระเข้ใช่ไหมครับ1ก็คือดูแลทรัพย์สินของเราไม่ร่วงลงไป2ก็คือโดยเฉพาะเศษขวดกระป๋อง
2: ถุงพลาสติก
3: ถุงพลาสติกประเภทพวกนี้ห้ามโยนอะไรลงไป
2: น้องๆทางบ้านเนี่ยก็อย่านะเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยอย่าพยายามโยนเหรียญหรือว่าทำสิ่งแปลกปลอมลงไปในกรงสัตว์นะเพราะว่าอันตรายทั้งนั้น
3: ใช่แล้วครับผมคือบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวโยนสิ่งแปลกปลอมเหรียญนี่มันแบนเขาไม่สามารถกัดได้บางอย่างใช่ครับพอมันเป็นพวกกระป๋องพวกอะไรเขาสามารถกัดได้ครับ
2: โอ้นี่บ่อจระเข
4: ้บ่อโชว์จระเข้ครับ
2: ก็เดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ที่บ่อนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้ว
2: น้องคนดีกลัวเปล่า
1: ไม่กลัวค่ะ
2: เดี๋ยวไปดูโชว์ดูครับว่าจะสนุกขนาดไหน
4: เชิญเลยครับ
2: โอเคไปทำอะไรเลยทำอะไรเลย
5: จระเข้ยิ้มสาวดีก่อนดื้อดื้อดื้อเข้าดูไปแล้วครับ
4: ดูน่ารักดูดิดูดิดูนะรู้ไปแน่แน่จ
5: ระเข้ยิ้มเปิดตัวไปบนตักแม่ล็อกศีรษะเข้าไปเป็นไปดูบ๊ายบายไปพบอะไรเชื่อตัดอะไรย้ำรถผมไปไป
3: อยู่ในบ่อโชว์เลยตอนนี้ที่เข้ามาได้นี่ต้องดูแลควบคุมเป็นอย่างดีโดยที่มีพี่ผู้ชำนาญงาน
2: จระเข้พวกนี้อันตรายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกัดเราเมื่อไหร
3: ่ใช่ครับ
2: ทำอะไรเราเมื่อไหร่เมื่อกี้เป็นไงครับน้องคนดีที่น้องคนดีดูโชว์ไปรู้สึกไงบ้าง
1: รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วเมื่อกี้แอบไปหลบหลังหมอด้วย
2: ทำไมไม่กล้าดูล่ะ
1: กลัวงับ
2: อ๋อเพราะเวลาเขาแสดงโชว์ก็น่าตื่นเต้นนะฮะมีการคัดเลือกยังไงครับเวลาคัดเลือกจระเข้มา
3: คือคนคัดเลือกจริงก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่จะเป็นผู้คัดเลือก
2: ครับ
3: ที่สำคัญเลยคือต้องแข็งแรง
2: ครับแข็งแรง
3: อุปนิสัยนี่จะแตกต่างโดยคนทั่วไปจะคิดว่าต้องเอาตัวที่ชึ่งเชิงนิ่งๆ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่คือเคล็ดลับของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างที่นี่นี่อาจารย์สุทัศน์ขมรสา
2: ครับ
3: ท่านจะคัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ดุคือเอาที่อุปนิสัยดุร้ายเข้าไว้คือท่านมองว่าดูนิสัยง่ายคือคนดุอาจารย์นิสัยจะผงผางเข้าง่ายก็คือถ้าเขานิ่งเขาก็จะนิ่งใจดีก็คือใจดีเลยอะไรเงี้ยครับ
2: ตัวนี้คือถือว่าดุ
3: ดุครับ
2: ดุ
1: พี่เขาเอาหัวเข้าไปในปากของจระเข้นะคะทำไมมันไม่กัดอะคะ
3: โดยปกติแล้วการเอาหัวหยอดเข้าไปปกติเขาก็กัด
2: ปกติเขากัด
3: โดยการที่อาจารย์ผู้ที่ฝึกฝนเขาฝึกฝนมาระดับหนึ่งฝึกจระเข้นะฮะ
2: ครับ
3: ส่วนคนโชว์ก็จะฝึกที่ว่าเราจะมองจระเข้ยังไงให้ออกว่าอารมณ์นี้เขาจะกัดแล้วตอนที่เราหยอดเข้าไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเปลี่ยนอารมณ์นี่ที่สำคัญทีนี้ถ้าบุคคลทั่วไปที่ว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอยู่ๆคุณพูดพลาดไปไม่รู้เลยว่าเขามีอารมณ์ไหน มันก็ความผิดพลาดก็จะสูง
2: ก็ต้องอยู่ที่จระเข้ด้วยหนึ่งอย่างอยู่ที่คนโชว์ด้วย
3: อยู่คนโชว์ด้วย
2: ให้ขาดว่าจระเข้คิดอะไรอยู่
3: ใช่ครับ
2: ส่วนที่เขาฝึกแล้วไม่ค่อยเชื่องเนี่ยเพราะว่า
0: สมองเขามีขนาดเล็ก
3: เล็กด้วย
0: นะฮะพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสมองเขาจะไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวเขาเท่าไหร่
3: ครับผมครับ
1: พี่ป๋องเคยเป็นคนแสดงเก่าใช่ไหมคะแล้วก็เคยมีบาดแผลจากการโดนงับบ้างไหมคะ
3: มีค่ะ
1: ขอดูหน่อยนะได้ไหมคะ
3: ครับได้ครับ
0: นิ้วครบเปล่าดูดูนี่ก่อนครบเปล่านิ้ว
1: ก็ครบนะก็ครบนะ
0: นี่ยังมีแผลอยู่แผล
1: ใช่มีแผลนิดหน่อย
0: เห็นไหม
1: อ๋อนี่ไง
0: พี่ป๋องนี่หว่าว่าโดนอะไรมาที่มือโดนอะไรมาครับพี่ป๋อง
3: ที่มือนี่โดนอุบัติเหตุจากจระเข้จระเข้กัดเอานิ้วหักครับหักทะลุฝ่ามือขึ้น
0: ตรงคอดีกว่าน้องคนเดียวอยากรู้อย่างตรงคอ
1: ตรงคอไปโดนอะไรมาคะ
3: นี่เวลาเห็นไหมเวลานักแสดงหยอดหัวนี่เวลาหยอดหัวข้างนี้ฟันของจระเข้ข้างล่างจะโดนตรงนี้พอดีเลยเนี่ยแผลเนี่ยเกิดจากภรรยาพี่ป๋องตีเอาภรรยาพี่ป๋องตีเอาตรวจดูความแข็งแรงตรวจสุขภาพของลูกจระเข้กัน
1: บ่อนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่บ่อนี้นะครับผมนี่เป็นลูกจระเข้ของปีที่แล้วปีนี้ครบขวบลงพอดีครับคือจระเข้นี่ช่วงปีแรกจะต้องดูเขาจะค่อนข้างจะมีโรคไปเพศโรคเชื้อราอะไรเนี่ย
0: คร
3: ับเชื้อราที่ติดทางส่วนมากจะติดทางตา
0: อ๋อครับ
3: ครับผมมันเป็นไขมันที่ไปเกาะตลอดเวลาจากเศษอาหารจากอะไรเนี่ยหมักกันทีนี้ถ้ามีพวกนี้ขึ้นมาก็จะเกิดเชื้อราที่ตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเขา
0: จระเข้เด็กเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายกว่าจระเข้โตเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงขวบปีแรกเนี่ยก็ต้องคอยดูแล
3: ใช่ครับ
0: เขาเยอะหน่อยพอจระเข้ป่วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตายไปก็ต้องมีการผ่าซากคุณหมอเคยผ่าซากตรงเงินตัวทองอยู่ทีนึงก็พบว่าข้างในมันมีความผิดปกติอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเวลาจระเข้ตายไปเวลาเราผ่าซากปุ๊
3: บ
0: เราจะเจอวิกาลที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเช่นมีพยาธิอยู่ในปอด มีเนื้องอกอยู่ในตับอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันเกิดความผิดปกติตรงนี้นะจะต้องป้องกันยังไงทำให้ตัวอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่ตัวอื่นตายไปก็เป็นการเหมือนกับช่วยตัวอื่นด้วยนะครับ
3: เราจะต้องจับจระเข้ใช้มือเปล่าจับอันตรายหน่อยแต่เราจะไม่ช็อตเพราะเราอยากจะรู้ความจริงว่าเขาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ต้องใช้มือเปล่าๆเนี่ยจับถ้าเป็นการช็อตก็ทำให้เขาอาจจะเป็นหมันได
0: ้แต่ก็โดยปกติจระเข้เล็กเราก็ใช้มือเปล่าจับอยู่แล้ว
3: ใช่
0: ถ้าเกิดไซส์โตขึ้นมาหน่อยที่ทำอันตรายคนได้เนี่ยที่อื่นเขาอาจจะกลัวกันเอาไฟช็อตบ้างฉีดยาบ้างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ
3: แต่ที่นี่ใช้เชือกคล้อง
0: เชือกคล้อง
3: ครับผมเหมือนคาร์บอย
0: ก็เป็น
3: ครับผมเคยจับใหญ่สุด4 เม็ดกว่าๆเหมือนกัน
1: โอ้อยู่กันเต็มเลยค่อยๆนะครับเฮ้ย
0: ดุเหมือนกันจระเข้ตัวเล็กก็ดุนะไม่ใช่ไม่ดุนะ
3: ดำน้ำแล้วง่ายครับจระเข้ยิ่งน้ำเค็มยิ่งจับง่ายท่านเห็นไหมดุนะกัดนะเนี่ย
0: กัดคราวนี้เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะดูทั่วๆไปก่อนนะครับอย่างเช่นดูช่องปากซิว่าช่องปากเป็นยังไงบ้างมีเลือดออกหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าพอเขาอ้าปากดูลักษณะฟันนะครับโอเคในช่องปากดูดีหมดเสร็จแล้วคราวนี้จะตรวจอื่นละ
3: ค
0: ราวนี้เราต้องปิดปากเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมาดูตามบริเวณตำแหน่งหนังตานะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเจอพวกเชื้อราหรือการติดเชื้อเนี่ยตรงบริเวณหนังตาหรือว่าบริเวณในตาเนี่ยจะมีความขุ่นผิดปกติไปแล้วอาจจะมีฝ้าขาวๆขึ้น
3: ใช่ครับถูกต้องเลยครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็โอเคอันนี้เป็นหนังตาที่3เวลาเขาปิดตาเนี่ยจะมีเยื่อบางๆปิดไว้คือจระเข้เวลาลงน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ปิดตาตลอดเขาจะลืมตาแล้วก็มีหนังตาอีกอันนึงมาคลุมไว้ทำให้เขาสามารถมองเห็น
3: ใช่ครับ
0: สิ่งที่อยู่บนบกได้แล้วก็ดูตามตัวว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลอะไรหรือเปล่า
1: หนูขอจับบ้างได้ไหมคะ
0: ก็รูปๆได้รูปๆได
1: ้อุ้ยมันนุ่มมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็จะดูตามเนี่ยครับดูตามตัวตามขาดูตามหางอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่โรคที่เห็นในจระเข้ชัดๆเนี่ยตรวจร่างกายก็คือผิวหนังเขาจะแสดงอาการค่อนข้างชัดเจนถ้ามีปื้นเลือดออกมีจ้ำแดงอันนี้คือผิดปกตินะครับที่เราจะสังเกตเห็นหลักๆอีกอันนึงก็คือข้างนอกอาจจะดูปกติแต่กินอาหารน้อยลงอันนี้โหยากละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจเลือดอาจจะต้องมีการตรวจทางแลบอื่นๆได้ไม่หมดเลยนะฮะอันนี้คือต้องตรวจด้วย
1: ตัวนี้ถือว่าน่ารักมาก
0: ตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะ
1: แล้วตัวที่ไม่สบายดูยังไงอะคะ
3: เดี๋ยวจับให้ดูดีกว่าตัวที่ไม่สบาย
0: ครับ
3: ค่ะใจเย็นลูก
0: คราวนี้ตัวป่วย
3: เปลี่ยนสีแล้ว
1: โอ้โหมีเสียงร้องด้วย
0: คราวนี้ก็ลองดู ดูคร่าวๆก็จะมีอะไรบ้างตรงบริเวณตาเขานิดนึง

0: ครับผม
1: ตาเนี่ยเห็นไหมที่ที่มีลักษณะคุณๆตานี่ก็จะออกชมพูนิดนึงเป็นตาที่3เห็นไหมจะใสๆแต่ตัวนี้ก็จะเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มขุ่นขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็คงจะต้องให้ยานะครับก็แล้วแต่ว่าจะต้องรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคด้วยแล้วแต่โรคก็รักษาไม่เหมือนกัน
0: นี่ก็ผิดปกติแล้วมอง
1: ก็เริ่มแดงเสพนิดนึง
0: ครับเสพ
1: อันนี้ก็คือบ่งบอกภาวะติดเชื้อนั่นแหละนะ
0: คร
1: ับ เดี๋ยวด้านท้องด้านท้องเป็นไงบ้างด้านท้อง
2: เป็นน้ำม
1: ัน อันนี้เป็นปุ่มเนี่ยติดเชื้อเนี่ยบวมละ
0: ครับผมครับ
1: อันนี้ก็คือตัวที่ป่วยก็รักษาอยู
0: ่นี่เป็นโรคที่เกิดจากธรรมชาติของเขา
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมีอีกโรคนึงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ยัดเยียดให้เขา
1: โอ้โหจระเข้ตัวเบลอเลยอ่ะ
0: คุณหมอครับนี่ท่านประธานสว
3: ัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: หมอครับ
1: ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ย
3: ตัวนี้อายุ30กว่าปีประมาณ35ปีฮะ
1: น่าจะสัก4เมตรกว่าได้นะครับเนี่ย
3: ตัวนี้มัน4เมตร20ครับ
1: 4เมตร20
3: อันนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะฮะ
1: ครับสาเหตุการที่จระเข้ตัวนี้เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรครับ
3: คือมันเกิดจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับเขาก็นี่ฮะขวดนี่นะครับเขาเปิดแล้วก็เอาฝานี่ให้กินก่อน
1: เอาโยนฝา
3: โยนไปเลยเพราะจระเข้เนี่ยเห็นคนแล้วมันจะอ้าปาก
1: อ๋อครับใช่ครับ
3: โยนลงไปนะ
1: ก็คือพยายามเหมือนกับเล่นกิน
3: แล้วก็กินอันนี้กินเสร็จเขาก็โยนลงไปแล้วก็จะมีขวดน้ำพอกินเสร็จก็โยนลงไปนะครับ
1: จระเข้ก็นึกว่าเป็น
3: ตัวนี้นะครับนี่ของตัวนี้นะครับมีอย่างนี้นะ
1: ฮะตัวนี้ฮะ
3: ครับแล้วก็มีนี่ฮะที่ผ่าท้องออกมาเนี่ยมันจะมีหินด้วย
1: ภาพถ่ายตอนที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมฮะอันนี้
3: มีหินด้วย
1: มีหินแล้วก็
3: โยนหินลงไปด้วยนะครับ
1: มีแก้วที่แตกนะฮะ
3: ครับ
1: มันงับอาจจะ
3: งับแตกแล้วอะไปบาด
1: มีถุงพลาสติก
3: ครับ
1: แล้วก็มีฝา
3: ครับ
1: โอ้มีหลายอย่างนะครับเนี่ย
3: มีอยู่ในน
1: ี้ควรจะอยู่ในท้องจระเข้นะฮะ
3: ก็มันอันตรายนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะสวนสัตว์เนี่ยขอฟังกรุณาเลยนะครับว่าถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปให้จระเข้กินเนี่ยตายครับตายลูกเดียว
1: มันก็เหมือนกับสัตว์อื่นทั่วๆไปครับไม่เฉพาะจระเข้นะครับคราวที่แล้วที่ผมไปเห็นมาก็ยังมีจำเต่าทะเลได้ไหมครับที่มีถุงพลาสติกอยู่ในท้องเต่าทะเลอะไรเงี้ยที่เขากินเข้าไปนึกว่าเป็นแมงกะพรุนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันฮะน้ำมือคนเหมือนกันคือทำร้ายสัตว์ทางอ้อมจระเข้ตัวนี้เนี่ยประกอบไว้โชว์นักท่องเที่ยวครับท่านประธาน
3: ครับประกอบไว้เพื่อมอบให้คุณหมอให้มหาวิทยาลัยไปเพื่อการศึกษาให้กับเยาวชน
1: ครับถ้าเกิดทางมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยได้จระเข้ตัวนี้ไปก็คงดีมากนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนกายวิภาคนะครับว่ากะโหลกที่เราพูดกันในห้องเรียนเห็นภาพจากสไลด์ก็ไม่เหมือนเห็นของจริงนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยไม่โดนที่ท่านประธานอนุเคราะห์จระเข้ตัวนี้ให้เรานะครับ
3: ครับ
1: วันนี้นะครับก็ผมแล้วก็น้องคนดีต้องขอขอบคุณท่านประธานส่วนแล้วก็พี่ป๋องมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแล้วก็ฟาร์มจระเข้วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal

าคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ

0: การประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วผีภาคษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
4: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเทียนใจมีชัยนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้รับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับฟื้นแหล่งท่องเที่ยวสุ่มปลายักษ์สร้างจากไม้ไผ่เป็นตลาดสินค้าชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีหลังปิดตัวช่วงโควิด-19ไก่ย่างไม้หัวลิงเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสูตรหมักไก่สมุนไพรจากท้องถิ่นตักดันเป็นของดีประจำตำบลสันสนีพลอยวิไลพาชมการสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะกระบองเพชรแบบเนื้อเยื่อหลังเกษียณจังหวัดนครสวรรค์พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชื่อเพื่อความสุขความสบายใจครับที่คนรุ่นหลังเนี่ยพยายามที่จะรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ๆได้มาศึกษากันนะครับอย่างพิธีกรรมที่จังหวัดราชบุรีครับของชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยที่เรียกว่าปล่อยโอนตรายนะครับหรือพิธีลอยเคราะห์เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปก็พยายามรักษาไว้เช่นกันครับชาวบ้านและเยาวชนตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับมารวมตัวกันที่วัดตาลปากลัดเพื่อช่วยกันปั้นตุ๊กตารูปคนและสัตว์ที่ทำมาจากแป้งนะครับเพื่อใช้ในพิธีลอยเคราะห์ที่ภาษามอญเรียกกันว่าปล่อยโอนตรายการปั้นตุ๊กตานี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามานวดผสมกับน้ำอุ่นจากนั้นก็ปั้นเป็นตุ๊กตารูปคนรูปสัตว์ต่างๆนะครับเพื่อใช้แทนตัวคนและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในหมู่บ้านพร้อมกับตกแต่งตุ๊กตาคนด้วยเศษผ้าต่างๆเพื่อเรียนแบบการแต่งกายของคนครับจากนั้นจึงทำกระบาลขึ้นมา2ชุดนะครับเพื่อเส้นผีเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาโดยนำกาบกล้วยมาต่อทำเป็นแพกันปูด้วยใบตองประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ครับแล้วก็นำกระทงใส่อาหารคาวหวานประกอบไปด้วยข้าวสุกก๋วยเตี๋ยวผัดขนมบัวลอยกล้วยดิบลูกยอหั่นเป็นแว่นใบยอหั่นฝอยเหล้าขาวบุหรี่หมากพลูแล้วก็นำตุ๊กตาที่ปั้นทั้งหมดนะครับใส่ลงไปโดยมีโต้งหรือว่าเจ้าพิธีจะเป็นผู้เชิญปาโนกหรือว่าพ่อปู่มาเข้าสู่พิธีครับเพื่อขับไล่เสนียดจันไรแล้วก็พูดผีร้ายนายสุวัตอภิกันตะสิรินายกอบต.คุ้งพยอมเล่าว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคุ้งพยอมส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับเข้ามาตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กันมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและก็ผีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับหนึ่งในพิธีกรรมเก่าแก่ก็คือปล่อยโอนตรายครับซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปจากครอบครัวสัตว์เลี้ยงและก็ถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับพิธีนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาอบต.คุ้งพยอมจึงมีแนวคิดรื้อฟื้นเพื่อให้ลูกหลานนะครับได้ตระหนักแล้วก็เรียนรู้ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านความเชื่อโดยจัดให้มีขึ้นหลังช่วงวันลอยกระทงครับ
1: การประเพณีลอยเคราะห์เนี่ยครับทางมอญเขาเรียกลอยพองลอยปล่อยพองโอนตราย

0: อันเป็นประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชนชาวมอญคือเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าคนเราในปีหนึ่งเราจะมีการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไร ก็ตามที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยเราก็จะมาสะเดาะเคราะห์วันนี้ของสมาชิกในครอบครัวหรือทุกคนทั่วไปอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะครับของคนรุ่นเก่าๆที่สืบทอดกันมา
1: หลังจากทำพิธีเสร็จนะครับชาวบ้านจะนำกระบาลไปวางที่บริเวณทางสามแพร่ง1ชุดแล้วก็นำไปลอยในแม่น้ำอีก1ชุดนะครับชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้าหากทำแล้วเนี่ยพูดผีร้ายเหล่านี้ครับจะไม่มารบกวนให้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกันก็ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้กับคนในครอบครัวและก็ในชุมชนด้วยครับทางชุมชนเองเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดพิธีกรรมแบบนี้ให้ได้เป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อให้ทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่เองลูกหลานในพื้นที่แล้วก็คนนอกอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมหลังเทศกาลลอยกระทงกันด้วยครับพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการฟื้นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยโดดเด่นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นสุ่มปลายักษ์สร้างไผ่ขนาดใหญ่ครับแต่ว่าปิดตัวไปช่วงโควิด-19ตอนนี้รื้อฟื้นแล้วก็ซ่อมแซมกันใหม่ครับภายในสุ่มปลาเนี่ยเป็นตลาดขายของเข้าไปเที่ยวกันได้ตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นแลนด์มาร์คใหม่อีกครั้งครับสุ่มปลายักษ์กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะครับหลังจากต้องปิดตัวไปครั้งนี้ฟื้นฟูใหม่กลับมาสร้างสีสันให้กับชุมชนบ้านต้นตาลอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยปั้นแลนด์มาร์คบ้านต้นตาลให้คืนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดพิธีครับพร้อมกับผู้นำชุมชนและก็ชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมากณตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์สุ่มปลานี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยตอนปี2560ครับตอนนั้นผู้นำชุมชนนายกอบต.ต้นตาลพร้อมชาวบ้านกว่า100คนก็นำไม้ไผ่นับหมื่นลำมาสร้างสุ่มปลายักษ์ด้วยอิงจากวิถีชุมชนชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำท่าจีนนะครับประกอบอาชีพหาปลาเลี้ยงชีพกันมาอย่างยาวนานก็เลยสร้างสุ่มปลายักษ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะครับสูงตั้ง20เมตรครับคุณผู้ชมทุกวันหยุดเนี่ยชาวบ้านจะนำสินค้าที่ผลิตจากฝีมือของชาวบ้านเองมาขายสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างมากมายจนปี63ไปเจอโควิดและปี64ก็เจอน้ำท่วมกับพายุใหญ่อีกจนสุ่มปลานั้นพังทลายลงมาครับด้วยความเริ่มครั้งใหม่ครั้งนี้ของนายภูวนาถจารุภูมิกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลนะครับและความเข้มแข็งของผู้นำที่คิดฟื้นคืนสุ่มปลายักษ์ก็มีงบประมาณก่อสร้างจากอบจ.สุพรรณบุรีมา 3,500,000 บาทนะครับแล้วก็อบต.ต้นตาลอีก 1,500,000 รวมเป็น 5,000,000 บาทมาสร้างสุ่มปลายักษ์กลับคืนมาครับมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีไม้ไผ่ประกบเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็เสร็จไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เปิดให้ท่องเที่ยวกันไปแล้วนะครับสร้างตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์ขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็คณะทัวร์เดินทางมาเที่ยวชมและซื้อสินค้าจากชุมชนซึ่งสุ่มปลายักษ์นะครับจะเปิดให้เที่ยวชมทุกวันส่วนตลาดที่ขายของนะครับจะเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หลังพิธีเปิดก็มีการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีสานการแสดงรำของนักเรียนแล้วก็มีร้านค้ามาเปิดเป็นถนนคนลานเดินนะครับมีร้านค้าชุมชนของชาวบ้านเนี่ยในอำเภอ2พี่น้องกว่า100ร้านค้าครับมาเปิดร้านขายของกันหลากหลายมีน้ำดื่มขนมหวานอาหารต่างๆหลายรายการให้ไปเที่ยวกันนะครับตลาดนี้เปิดนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วบอกว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงกันได้ไปซื้อของกันนะครับถ้าเป็นวันหยุดส่วนวันธรรมดาก็ไปท่องเที่ยวดูบรรยากาศรอบๆได้ครับส่วนอีกแห่งนึงนะครับคุณผู้ชมเป็นตลาดสินค้าของชุมชนเหมือนกันนะครับเปิดพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเอาของมาขายกันจุดประสงค์นะครับเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ให้ชุมชนได้รู้จักการพึ่งพาภายในชุมชนด้วยกันเองนะครับไม่ต้องไปซื้อของไกลหรือว่าเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนใหญ่กว่านี้เข้ามาทำรายได้แต่ว่าให้ชาวบ้านได้สร้างงานกันเองครับที่นี่มีชื่อว่าครัวใบโหนดศูนย์รวมสินค้าเกษตรนะครับตั้งอยู่ริมถนนสายสิงหนครระโนดพื้นที่ตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับมีทั้งร้านอาหารเพื่อสุขภาพตลาดเกษตรให้ชาวบ้านในพื้นที่นำสินค้าในชุมชนมาวางขายกันเปิดมาตั้งแต่ช่วงการระบาดโควิด-19 นะครับที่ช่วงนั้นการค้าขายการประกอบอาชีพก็ทำกันลำบากนะครับชาวบ้านก็นำสินค้าที่มีมาวางขายสร้างรายได้กันแล้วก็เปิดต่อเนื่องจากวันนั้นถึงวันนี้เลยครับ ครัวใบโหนดเป็นทรัพย์สินของกลุ่มออมทรัพย์รวมตัวกันอยู่7กลุ่มนะครับในอำเภอสิงหนครนำเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาซื้อที่ดินเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้กันโดยเฉพาะการเปิดตลาดสีเขียวหลายชุมชนนะครับให้ชาวบ้านนำสินค้าทั้งพืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เน้นย้ำว่าต้องเป็นสินค้าปลอดสารเมนูอาหารพื้นถิ่นขนมพื้นบ้านมาสร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนกันนะครับลดการพึ่งพาสินค้าจากกลุ่มทุนจนวันนี้มีสมาชิกกลุ่มกว่า 7,000 คนแล้วครับ
2: ทีนี้การขายของตลาดนี้มีจุดเน้นก็คือเป็นการสร้างเงินหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในชุมชนเงินหมุนเวียนแม่ค้าหลายๆรายได้เงินไปก็จะไปประกอบอาชีพแล้วก็ไปใช้จ่ายในครอบครัวก็เงินก็จะได้หมุนเวียนมันต่างกับร้านสะดวกซื้อนะฮะถ้าร้านสะดวกซื้อเงินจะไม่หมุนเวียนดังนั้นไอ้นี้เราประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือชุมชนเขาได้มีความรู้ตรงนี้ค่ะก็คือถ้าต้องการเงินหมุนเวียนในชุมชนเราก็มาช่วยกันสร้างตลาดชุมชนไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดทั่วไปก็เป็นเงินหมุนเวียน
1: สินค้าที่นำมาขายครับชาวบ้านแต่ละรายเนี่ยจะนำสินค้าที่ปรุงเองปลูกเองมาขายรายนึงเขาไม่ได้เอามาขายเยอะนะครับแต่ก็สามารถสร้างรายได้เข้าครัวเรือนโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางสามารถแวะซื้อได้เป็นประจำทุกวันเลยครับในช่วงที่มีกิจกรรมแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่มาออกร้านกันเนี่ยก็จะมีเครือข่ายบริเวณรอบๆเนี่ยก็มาช่วยส่งเสริมเรื่องของการทำกิจกรรมเหมือนกันนะครับก็เป็นการทำให้ครัวใบหนวดที่นี่พื้นที่ตรงนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวสามารถไปช้อปปิ้งสินค้าชาวบ้านกันครับพูดถึงไก่ย่างกันบ้างครับเมนูนี้มีขายทั่วทั้งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่จะพาคุณผู้ชมไปดูอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับอยู่ที่บุรีรัมย์เอกลักษณ์ตั้งแต่สูตรของน้ำหมักไก่ก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เพราะว่าใช้สมุนไพรที่ชาวบ้านเขาปลูกเองนะครับรวมถึงไม้หนีบไก่ย่างคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ไม้ธรรมดาทั่วไปด้วยครับไก่ย่างไม้หัวลิงที่ตำบลโคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรับรองได้ว่าไม่เหมือนใครครับและกำลังได้รับการส่งเสริมจากอบต.โคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งการพัฒนาสูตรแล้วก็ยกระดับให้เป็นของดีของเด่นประจำตำบลนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านให้สามารถทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเอกลักษณ์ของเมนูนี้เริ่มจากไก่ครับใช้ไก่บ้านในชุมชนจากหมู่บ้านตำบลโคกลางนะครับเพราะว่าชาวบ้านจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือว่าไก่บ้านเอาไว้กินกันเองอยู่แล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำไก่ย่างขายกันเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ส่วนเครื่องหมักปรุงไก่ครับอันนี้ก็มาจากกลุ่มสมุนไพรที่ทางอบต.ให้การสนับสนุนเป็นน้ำหมักสูตรพิเศษด้วยและนี่ครับไม้หนีบไก่ย่างอันนี้ไม่ใช่ไม้ธรรมดาคุณผู้ชมแต่เป็นไม้หัวลิงก็คือต้นสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอยู่ในบริเวณลำมาดซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่านมาจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ไหลผ่านมายังพื้นที่อำเภอลำปลายมาดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันเป็นอย่างดีมีชื่อสามัญเรียกว่าแฟบน้ำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเฉพาะถิ่นนะครับอย่างถ้าภาคใต้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแฟบหูลิงส่วนผลเนี่ยขนาดเท่าหัวแม่มือมีสีเขียวครับมีรสเปรี้ยวออกผลในช่วงหน้าแล้งนะครับชาวบ้านมักจะนำผลอ่อนมาจิ้มกินกับพริกเกลือหรือว่าจิ้มน้ำพริกก็ได้หรือจะนำไปปรุงใส่ในเมนูอาหารอย่างแกงเลียงแกงส้มก็รสชาติดีไม่น้อยครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบูรณาการกับความร่วมมือกับชาวบ้านนะครับตั้งแต่คนที่เลี้ยงไก่บ้านกลุ่มที่ทำสมุนไพรแล้วก็ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพย่างไก่ขายกลายเป็นไก่ย่างไม้หัวลิงของดีตำบลโคกลางอำเภอลำปลายมาศนะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ตัวละ140บาทไปจนถึง150บาทน้ำหนักไก่ครับที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาดตัวสักประมาณไม่เกิน 1.5 กิโลกรัมนะครับเพราะว่าขนาดกำลังพอดีเนื้อไก่จะมีความหอมมันแล้วก็อร่อยด้วยครับ
3: มันมีคุณสมบัติอีกคือมีรสเปรี้ยวพอเราเอามาย่างเนี่ยยางที่มันออกเนี่ยนะยางไม้ที่ออกเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมของไม้หัวลิงนะมันมีคุณสมบัติทีเนี้ยเราก็เลยว่าเลือกไก่ย่างไม้หัวลิงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลโคกลางของเราก็ส่งเสริมมาให้ ในส่วนของสำนักปลัดของสวัสดิการชุมชนของอบต.เนี่ยได้พัฒนาค้นสูตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเราหมักไก่เนี่ยด้วยอะไรถึงจะอร่อยเราก็เลยไปมองเห็นว่าเรามีกลุ่มสมุนไพรซึ่งกลุ่มสมุนไพรเราก็ส่งเสริมอยู่ก็เอาสมุนไพรต่างๆที่เราส่งเสริมนะมาทำเป็นเครื่องปรุง
1: ในอนาคตนะครับจะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นของดีประจำตำบลเพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับขอยืนยันในความอร่อยที่ว่าใครได้ลองกินแล้วก็ต้องติดใจกันอย่างแน่นอนนะครับและอยากจะให้ผู้บริโภคได้กินไก่ย่างที่เป็นไก่บ้านแท้ๆในราคาที่ไม่แพงแล้วก็อุดมไปด้วยคุณค่าจากสมุนไพรนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากชิมนะครับต้องติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้044666273นะครับแต่ว่าตอนนี้ไก่ย่างไม้หัวลิงยังไม่ได้วางขายที่ไหนอย่างเป็นทางการนะครับเขากำลังคิดค้นพัฒนากันอยู่ต้องสั่งจองเป็นออเดอร์ไปครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับประสบความสำเร็จในการวิจัยแล้วก็ไปสกัดสารสำคัญที่ออกมาจากใบมะม่วงครับแล้วก็เอาไปทำเป็นเซรั่มใช้บำรุงผิวหน้าได้อย่างคุณภาพดีเลยนะครับแถมเป็นการลดเรื่องของขยะวัตถุดิบต่างๆที่เหลือจากภาคการเกษตรไม่ต้องไปเผาทิ้งให้เกิดมลพิษด้วยครับทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาคคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบนะครับว่าในใบมะม่วงเนี่ยมีสารสำคัญที่ชื่อว่าแมงติเฟอรินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงนะครับจึงพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มของคนไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.ปองพันธ์สุขคำหนึ่งในทีมวิจัยด้านการสกัดสารสำคัญจากพืชด้วยเทคโนโลยีพลาสมาซึ่งนี่เป็นเทคโนโลยีสะอาดนะครับที่กลุ่มประเทศทางยุโรปเขามีการใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์และก็การสกัดสารสำคัญจากพืชต่างๆเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และความงามก็พยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นของไทยครับที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสูงแต่ว่าพืชนั้นยังไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งมีมากกว่าพันชนิดเลยครับและก็พบว่าใบมะม่วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพืชที่น่าสนใจครับและใบมะม่วงก็มักจะร่วงหล่นเป็นวัสดุเหลือทิ้งในภาคการเกษตรอยู่แล้วกระทั่งนะครับพัฒนาสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มแมงจิเฟอร่าแอนตี้ริงเกิลออกวางจำหน่ายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ
4: ศึกษาค้นคว้าว่าใบมะม่วงมีสารอะไรเลยค่ะเราพบว่าเมื่อสกัดสารจะได้สารหลากหลายชนิดซึ่งสารดังกล่าวค่ะที่มีฤทธิ์ที่น่าสนใจก็คือตัวสารที่ชื่อว่าแมงจิเฟอรินซึ่งเขานะคะมีฤทธิ์เป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยในการลดการอักเสบช่วยลดการเสื่อมชราของผิวแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสลดการเกิดแผลแล้วก็ลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงข้อสำคัญของเขาคือเขาช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยค่ะเราก็เลยนำตัวใบมะม่วงมาสกัดให้แมงจิเฟอรินที่มีประสิทธิภาพเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์ค่ะ
1: ตอนนี้จากการทดสอบเซรั่มตัวนี้ครับในกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้ใช้เนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนอกจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบมะม่วงแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันเพราะว่าลดปริมาณใบมะม่วงที่ต้องถูกนำไปกำจัดทิ้งด้วยการเผาในแต่ละปีครับก็เปลี่ยนเป็นเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดสารสำคัญตัวนี้ออกมาแทนครับเบื้องต้นเซรั่มตัวนี้นะครับคุณผู้ชมมีวางขายอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับมีนักประชาสัมพันธ์ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์คนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะพันธุ์กระบองเพชรขึ้นมาโดยการเพาะพันธุ์ที่ว่านี้ครับใช้วิธีในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับซึ่งข้อดีก็คือทำให้ต้นที่ได้เนี่ยจะเหมือนกับต้นแม่ทุกประการเลยครับแล้วก็สามารถผลิตได้จำนวนมากด้วยนี่เป็นการหารายได้เสริมหลังเกษียณของเขานะครับไปติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
5: นำต้นกระบองเพชรที่สมบูรณ์มาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้พี่พีรศักดิ์โตติยะหรือพี่ใหม่นักประชาสัมพันธ์ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ สามารถขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชรได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงผลิตได้จำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สำคัญยังได้ต้นกระบองเพชรที่มีลักษณะเหมือนกับต้นแม่ตามที่ต้องการแข็งแรงและทนทานพี่ใหม่ปลูก

0: ระบองเพชรเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณโดยเริ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระบองเพชรเมื่อปี2562ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองภายใต้สวนนครสวรรค์กระบองเพชร
1: เราได้คอนแทคกับทางมหาลัยที่ทำเนื้อเยื่อด้วยแล้วก็มีทางอาจารย์ที่วิทยาเกษตรนครสวรรค์เนี่ย

0: ทำยากมันสามารถทำได้ในแลบซึ่งหลายตัวเราก็ทำได้ตอนนี้มีไม้ในแลบอยู่ประมาณ300กว่ารหัสซึ่งเป็นไม้ที่แพร่พันธุ์ได้ยากในพื้นที่อากาศปกติซึ่งกระบองเพชรที่ทบพบทั่วไปที่อยู่ในแลบตัวนี้ที่เราทบอยู่ในแลบเนี่ยหลายๆตัวมันออกดอกแค่ปีละครั้งออกดอกปีละครั้งปุ๊บก็เจอปัญหาว่าดอกบานไม่พร้อมกันก็ส่งเกสรยากทำจำนวนยากมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยเราต้องใช้เทคนิคอื่นในการแข่พันธุ์ก็คือมามองที่พอนิเยื่อ
1: การเพาะเลี้ยงในเยื่อพืชพี่น้ำบอกว่าต้องใช้ต้นทุนสูงทั้งเงินและเวลามีความเสี่ยงควรคิดวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจทำและต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดีต้องเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ยากในสภาพอากาศปกติและเลือกพืชที่ต้องการจำนวนมากอุปกรณ์ในการเพาะเนื้อเยื่อจะต้องปลอดเชื้อค่ะหลังจากเพาะเนื้อเยื่อแล้วจะนำกระบองเพชรวางไว้ในห้องแลบประมาณ1เดือนครึ่งไปถึง2เดือนเมื่อมีขนาด 1.5 เซนติเมตรจึงจะนำจำหน่ายค่ะแต่ละเดือนมียอดส่งขายประมาณ800ถึง900ต้น
0: เราเป็นหุ้นส่วนครับลงทุนด้วยเพราะว่าเขาลงทุนด้วยเขาต้องการทำที่ทำจำนวนมาเราก็เลยต้องเราก็เขาใส่ประสบการณ์จากเราที่เราเรียนด้านพอนิเยอร์มาก็ใช้ตรงนี้มาเป็นประสบการณ์ในการทำงานก็เราก็ทำผลิตต้นไม้ส่งให้เขาตามจำนวนที่เขาต้องการแล้วก็สิ่งต้นไม้ที่เขาอยากทำก็จะส่งออเดอร์มาแล้วเราก็จะศึกษาแล้วว่าตัวไหนที่ควรทำไม่ควรทำเพราะว่าประสบการณ์เรามันบอกว่าเราจะรู้ว่าไม้ตัวไหนมันความมีความยากง่ายแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำเขา
2: อันนี้คือส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้แล้วแต่เขาเลยครับแต่ส่วนใหญ่จะส่งต่างประเทศก็จะเป็นพวกยุโรปอเมริกาไต้หวันอินตัวนี้อันนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ในแลบที่เราใช้ฮอร์โมนนะครับมาเกิดการเป็นคริสตัต้าซึ่งกับไม้ประดับเนี่ยมันทำให้ไม้มีมูลค่าสูงขึ้นอาจจะเป็น10เท่า20เท่าแล้วแต่สายพันธุ์ซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบของเราแล้วก็เสร็จปุ๊บเราออกไปปุ๊บแล้วก็มาทำราคาอีกทีนึงแล้วก็เช็คตลาดอีกทีนึง
1: ต้นกระบองเพชรที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์การดูแลจะเน้นเพิ่มแสงให้มีแดดประมาณ150ค่ะเพื่อให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้มากจะได้ต้นที่สวยส่วนดินที่ปลูกเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ค่ะรดน้ำแล้วดินแห้งไวเวลาเติมปุ๋ยต้นไม้สามารถดึงอาหารไปใช้ได้เลยทำให้ต้นไม้เจริญสมบูรณ์สีสวยหนามใหญ่และดอกใหญ่ค่ะ
0: ดูแลครับส่วนอันดับแรกครับ1หาตำแหน่งให้แสงให้ต้นไม้ก่อนครับแสงอย่างแรกคือแนะนำก็คือต้องแสดงความคลิกแล้วแสงที่ลงมากระทบต้นไม้อยู่ประมาณ 50% แล้วก็แดดทั้งวันยิ่งดีแต่ถ้าแสงขั้นต่ำก็คือ4ชั่วโมงคือเหมาะกับการเติบโตแต่ถ้าต้องการให้ออกดอกก็ต้อง6ชั่วโมงขึ้นประมาณนั้นถ้าแดดทั้งวันจะดีมากเพราะว่าต้นไม้ส่งเคราะห์แสงได้ดีจะได้ดีมากคือแล้วก็จะทำให้ต้นไม้โตสม่ำเสมอ
2: ค่ะเห็นบอกว่าดินปลูกของเรานี่ผสมอะไรนะปลาหรือพี
0: ่เป็นปุ๋ยปลาเป็นสูตรที่เราเรียนเกษตรมาแล้วก็อาจารย์ที่สอนมาเขาสังเกตจากต้นปลาเวลาเขาทำปลาแล้วเลือดปลาหรือต่างๆที่มันไปกับต้นไม้ครับต้นไม้ต้นนั้นจะใบใหญ่รากงอกงามก็เลยเอาปลามาหมักซื้อปลามานะครับมาหมักตามกระบวนการแล้วก็ประมาณ1ปีเราก็จะได้ปุ๋ยปลาเราก็ทําเป็นปุ๋ยดินออกมาแล้วก็มาผสมซึ่งตัวเนี้ยเห็นชัดมากเวลาเปรียบเทียบกับดินสูตรเดิมครับคือรากจะฟูมาก
2: พามาดูกระบองเพชรของที่นี่บ้างค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าตัวนี้อายุ10ปีแล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุดในสวนเลย
0: ใช่ครับ
2: ทำไมถึงแพงสุดคะตัวนี้พี
0: ่1เต้าใหญ่ครับเป็นลูกผสมอันนี้เต้าเนี่ยปกติช้างทั่วไปประมาณ 4-5 เซนแต่เนี่ยคือ7เซนครึ่งแล้วก็ฟอร์มใหญ่ปกติฟอร์มจะไม่ใหญ่มากครับแล้วก็ตัวนี้คือข้อดีคือเป็นหนามสีน้ำตาลหนามสีน้ำตาลแล้วก็เป็นทรงใหญ
2: ่พันอะไรคะอย่างนี
0: ้คอลิเฟนท่าบูเมมากกรีน
2: แล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ครับอันนี้เป็นลูกผสมที่สวนครับชื่อไพรงามตัวนี้ลักษณะเด่นคือดอกเป็นสีขาวแล้วก็ขอบเป็นสีภูเข้ม
2: ค่ะ
0: มันก็เลยลูกค้าตลาดต้องการมากซึ่งตรงนี้เราทำหน่อออกมาจากตัวนี้ออกมาขายตลาดคือไม่พอขายคริสตัต้าด่างซึ่งมันด่างตอนโตครับอันนี้ก็ตัวนี้ไม่ได้ขายครับเพราะว่ามันหายากมากแล้วก็เป็นไอ้พวกหนามกุดหรือตันชิไตตันก็อยู่นี้ตัวธรรมดาแล้วก็นี่ตัวด่าง
1: ประสบการณ์การปลูกกระบองเพชรมากว่า20ปีทำให้พี่น้ำมีความเชี่ยวชาญและได้แบ่งปันความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา

0: ิดพื้นที่ให้เด็กๆได้มาฝึกประสบการณ์พี่น้ำยังได้รับรางวัลพระราชทานยกย่องเป็นสมาชิกศิษย์เก่าอกท.ดีเด่นระดับชาติเมื่อปี2565ค่ะ
1: โอ้ดีใจมากดีใจมากที่เป็นตัวแทนศิษย์เก่าของวิทยาเกษตรนครสวรรค์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้ไปมีโอกาสได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพครับครั้งเดียวในชีวิตก็ถ้าตั้งใจทําอะไรคิดจะทําอะไรก็ต้องให้ตั้งใจเต็มที่ครับศึกษาเต็มที่เพราะว่าบางทีเรายังไปไม่สุดไปไม่สุดถ้าเราไปสุดแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงก็ค่อยว่าจริงแต่แล้วเราไปเรียนยังไม่สุดขอไปสุดเราจะรู้ว่าเราต้องเรียนรู้อะไรมากแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะมันเป็นความรู้ที่เรามีตรงนั้นน่ะอันนี้คือสุดยอดของการทําธุรกิจต่างๆก็ว่าจะบูมขนาดนี้คือครั้งแรกที่อันนี้เล่าให้ฟังคือผมมาไปขายที่ตลาดนัดหน้าค่ายแล้วก็ช่วงนั้นน่ะผมทํากระบองเพชรที่มีดอกเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วทําไฮบริดออกมาแล้วคัดเลือกสายพันธุ์แล้วทําลูกผสมซึ่งดอกก็ใหญ่ๆแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ผมไปวางทั้งตะกร้าผมว่ามันบานๆ3ตะกร้าพอไปวางปุ๊บผมขายได้ขายได้ 3,000 บาทภายในครึ่งชั่วโมงคือลูกค้าเหมาเลยฮะผมก็เลยขอโชว์ไว้ก่อนได้ไหมเพื่อจะได้คุยลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็ฝากไว้ก็พอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เลยจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเฮ้ยเราต้องทำต่อนะเพราะว่ามันไปได้แน่หลังจากนั้นก็จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อมาที่สวนมาซื้อทั้งปิดทั้งส่งแล้วตรงนั้นก็มีคนชวนเราไปออกบูธออกตลาดนัดอะไรเงี้ยก็ไปได้เรื่อย
0: ๆใครที่อยากจะมาศึกษาดูงานเรื่องการปลูกกระบองเพชรพี่น้ำก็บอกว่ายินดีให้คำแนะนำแบบไม่ห่วงวิชาค่ะทั้งในเรื่องของการปลูกและการตลาดหรือถ้าอยากจะสั่งสินค้าก็สามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้ที่เพจนครสวรรค์แคคตัสซึ่งพี่น้ำก็ทำหน้าที่ไลฟ์สดขายกระบองเพชรเองด้วยค่ะ
2: ส่วนใครที่อยากไปศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ์แบบนี้หรือว่าอยากได้ต้นกระบองเพชรสวยๆหน้าตาแปลกๆไม่เหมือนใครก็มีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0817855120ครับและปีนี้เรานะครับปิดท้ายกันด้วยที่จังหวัดพิจิตรนะครับคุณผู้ชมพาไปดูการบวชนาคที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เรียกกันว่าแห่หงบวชนาคนะครับก็มีคติสอดแทรกในเรื่องของความอดทนและก็ความสามัคคีด้วยไปดูกันว่าเขาบวชกันยังไงครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม 3:30 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงวัยเรียนของเด็กๆ เป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตทั้งขนาดของร่างกายความสูงกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนและการเติบโตของสมองทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตนั่นเองครับและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทั้งมวล นั่นก็คืออาหารครับหมายถึงอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยและอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆครับจึงเกิดเป็นการจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันเพื่อเด็กไทยของเราขึ้นแต่การคัดสรรอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ถูกต้องเป๊ะๆ เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากใช้ได้เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติได้ใส่ใจและทุ่มเทกับเรื่องนี้มาตลอดครับแม้ว่าเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐจะมีน้อยไปหน่อยแต่คุณครูทุกโรงเรียนก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพร้อมกับสร้างสรรค์วิธีการจัดการเรื่องอาหารกลางวันขึ้นมาใหม่เพื่อให้น้องๆนักเรียนของเราได้กินและได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนั่นเองครับ

0: มครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญนะครับจังหวัดสุรินทร์เรามาดูกันครับว่าอาหารจานสุกของที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรครับแต่เดินมาตั้งนานไม่เห็นเจอใครเลยโทษครับโทษครับพี่ครับ
1: ครับผม
0: ครับรบกวนที่มีการเสียดับเครื่องหน่อยครับพี่
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พอดีผมจะมาถ่ายทำรายการนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มันมีโคกจำเริญโมเดล 5 อ เกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันไม่ทราบว่าผมจะต้องไปคุยกับใครครับ
1: คุยกับผมก็ได้ครับ
0: อ๋อแต่ว่าพี่นี่เป็นเกษตรกรที่มาดูแลโครงการนี้อยู่เนาะ
1: ครับก็ไม่เชิงครับแต่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ครับ
0: ท่านผู้อำนวยการ
1: ครับผมผู้อำนวยการครับครับผมครับสวัสดีครับผม
0: ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการทำไมปลอมตัวมาหารักแท้ล่ะครับแต่งตัวมาขับรถนี
1: ่อ๋อวันนี้เราจะทำแปลงผักเตรียมให้นักเรียนได้ปลูกครับก็เลยลงมือด้วยตัวเองครับผม
0: อ๋อปกติพอก็มาลงมือด้วยตัวเองอยู่บ้างอยู่แล้ว
1: ครับผมร่วมกับเกษตรกรในชุมชนของเราครับผม
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับท่านพอโรงเรียนกระโดดลงมาลุยเองอย่างนี้แปลว่าโครงการที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลย
1: ครับผม
0: งั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับ
1: ครับขอเรียนเชิญที่ห้องเลยครับ
0: โอ้ครับผมไปกันครับเชิญเชิญครับเชิญครับแหมท่านผอ.พรางตัวเสนียนเลยนะครับเนี่ยผมละตกกระจายหมดครับนึกว่าเป็นพี่เกษตรกรในพื้นที่มาช่วยไถแปลงดินเพาะปลูกให้โรงเรียนทำมัดทำแมงมากเลยครับท่านผอ.และนี่ก็คือท่านผอ.ทวินบุญเจียมครับท่านผู้ชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญผู้ที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล 5 อ ที่รายการอาหารจานสุกมาตามหานั่นเองครับเอาเป็นว่าผมให้ท่านผอ.ทวินพักเรื่องไถดินไว้ก่อนครับเพราะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันครับ

0: ผอ.ไปไหนนะไหนบอตรงนี้อุ้ยโอ้โหผอ.ครับ
1: ครับ
0: แม่เต็มยศเลยไม่ทราบคุณพี่ขับรถไถตะกี้ไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ย
1: ครับผมไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวครับผมมาทำหน้าที่เป็นครูครับผม
0: อ๋อแม่ดังนั้นเอาละครับต้องคุยกันเป็นงานเป็นการนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: เรามาพูดคุยกันถึงโครงการอาหารกลางวันของที่โรงเรียนนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
1: โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนก็คือเราทำปกติธรรมดาเหมือนโรงเรียนทั่วไปครับแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเรามีชุมชนมาช่วยในการจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงต่างๆเพราะที่นี่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงป.6น
0: ัก
1: เรียนจะเล็กๆอาจจะทำแปลงไม่ค่อยไหวจึงให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำอาหารกลางวันในตรงนั้นครับผม
0: หมายความว่าผู้ปกครองมาช่วยทำปลูกผักอะไรพวกนี้อย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: เดินเข้ามาในโรงเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปยังไงครับผอ.ครับ
1: อ๋ออันนี้ครับเรื่องของฐานเรียนรู้ที่โรงเรียนมัธยมเจริญได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสตั้งแต่ปี2560ครับผม

0: ซึ่งในโครงการอิทัยแก้มแสนนั้นจะมีอยู่8องค์ประกอบ
1: ครับผม
0: ซึ่งเราก็ทำกิจกรรมนั้นทุกองค์ประกอบ
1: ทุกองค์ประกอบเลย8อย่างเลย
0: 8อย่างเลยครับผม
1: เราก็เลยได้มาเป็นศูนย์การเรียนรู้
0: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่อันแรกเลยก็คือเกษตรในโรงเรียน
1: ครับ
0: ในเกษตรนั้นก็จะมีเรื่องของการปลูกผักสวนครัวการประมงการเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดประมาณนี้ครับนี่คืออันแรกครับอันที่สองสหกรณ
1: ์สหกรณ
0: ์สหกรณ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสหกรณ์นักเรียนครับไม่ได้เป็นสหกรณ์โรงเรียนแต่เป็นสหกรณ
1: ์ของนักเรียน
0: ใช่ครับนักเรียนเป็นคนดำเนินการสหกรณ์มีอยู่3อย่างอันแรกก็คือสหกรณ์ร้านค้า
1: คร
0: เราก็มีขายของธรรมดาปกติแต่เราไม่ขายขนมกรุบกรอบไม่ขายไอศครีมประมาณนี้เราไม่ขาย
1: เยี่ยมครับ
0: หนึ่งสหกรณ์ที่2คือสหกรณ์ออมทรัพย์อันที่3ก็คือการจัดบริการอาหารกลางวันนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับที่เอาผลผลิตนะจากที่เกษตรเราก็มาทำอาหารกลางวันจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรต่างๆเราก็ได้ทานข้าวทานอะไรปกติธรรมดา
1: ก็คือโดยสรุปย่อๆก็คือว่าทั้ง8อย่างเนี่ยเราทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ
0: ์
1: นะครับทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู
2: ้ศูนย์การเรียนรู้ของผอ.ถวินนี่นะครับถือว่าทำออกมาได้ผลดีทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะมีคณะคุณครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล5อเรื่อยๆเลยนะครับเป็นการกระจายความรู้กระจายโนว์ฮาวออกไปให้เกิดประโยชน์กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอื่นๆด้วยแต่ยังไม่หมดครับโคกจำเริญยังมีจุดเด่นอีกเยอะครับไปฟังกันต่อเลย Go
1: แต่จุดเด่นนะครับของที่นี่ก็คือว่า8อย่างเนี่ยเรามีการนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ย่อยลงมาเหลือเป็นโมเดลของเรา5อ
0: ใช่ครับผม
1: คืออะไรบ้างครับ
0: อันนี้คือใน5อของเราคือเราพยายามสรุปสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นโมเดลของโรงเรียนนะครับนวัตกรรมของโรงเรียนอันแรกก็คือองค์ความรู
3: ้อง
0: ความรู้ก็คือว่าเราให้ผู้ปกครองและนักเรียนและคุณครูเนี่ยทำไงจะมีองค์ความรู้ในการที่จะทำเรื่องของอาหารกลางวันทำเรื่องของสุขภาพ อะไรต่างๆเหล่านี
1: ้เราต้องให้ความรู้เขาก่อน
0: ใช่ให้ความรู้ก่อนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานีมามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ในตรงนี้ด้วย
1: ก็คือไม่ใช่แค่ชุมชนนะครับแต่ว่าหน่วยงานอื่นๆรพสต.นี่ก็เข้ามาช่วยเราด้วย
0: ใช่ครับผมให้ความรู้ของเราอันที่2ก็คืออาหารเสริม
1: อาหารเสริม
0: อาหารเสริมของเราก็คือมีนมอาหารเสริมน
1: ม
0: ที่นี่ได้รับอาหารเสริมนมที่เป็นนมพาสเจอไรส์ครับ
1: เป็นนมถุงนมพาสเจอไรส์
0: ใช่ครับเด็กชอบมากครับทุกเช้าเด็กก็จะมารับไปเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มเสร็จแล้วก็มาทิ้งที่เดิมคืน
1: ต้องมาคืน
0: ใช่ครับมันจะเก็บส่วนนั้นอันที่สองก็คืออาหารเช้าอาหารเสริมนะครับ อาหารเช้าก็คือที่นี่เนื่องจากว่าเรามีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเราก็เลยดูแลอาหารเช้าของเด็กที่มีภาวะเตี้ยกับผอ
1: ม
0: และก็ส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน
1: เพราะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่คุณพ่อคุณแม่จะมีเวลาทำอาหารเช้า
0: ใช่ครับเด็กบางคนผู้ปกครองก็มัวแต่จัดกิจกรรมทำอย่างอื่นไปนะครับผมอันที่3ก็คืออาหารกลางวันนี่เองที่นี่อาหารกลางวันนั้นเราทำเป็นระบบครับโดยมีเมนูอาหารไทยสกูลันนะครับซึ่งโรงเรียนสปท.ทั่วไปก็ดำเนินการ
1: ทำการตามนี้
0: ใช่ครับในทุกไทยสกูลันนั้นมันจะมีประโยชน์อยู่2อย่างอย่างน้อยๆนะครับก็คือเราทราบสารอาหาร
1: ที่จะได้รับ
0: ใช่ครับใน12อย่างนั้นที่เด็กนักเรียนจะได้รับอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบตามจำนวนของนักเรียนที่เขาคำนวณมาให้ในตรงนั้น
1: ง่ายเป็นสูตรที่สำเร็จมาแล้วง่าย
0: ครับ

0: ออกหนึ่งก็คือการออกกำลังกายที่นี่จะพานักเรียนออกกำลังกายเป็นประจำครับผมโดยเฉพาะที่เป็นวันอังคารที่เขามีชุดพละแล้วก็วันพฤหัสบดีที่เขามีชุดกีฬาสีนะครับก็จะออกกำลังกายโดยเราเอาเด็กแกนนำนักเรียนมาเป็นแกนนำข้างหน้าแล้วนักเรียนทุกชั้นทุกคนได้ทำตามครับ
1: ออกกำลังกายกันทุกคนนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: เหลืออสุดท้าย
0: อสุดท้ายก็คือการออกแบบการเรียนรู
2: ้
0: นี่คือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือครูต้องออกแบบการรู้ให้กับเด็กนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงของเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันครับผมก็คือในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะลงพื้นที่เกษตรนะวันอังคารกับวันพฤหัสเด็กก็จะลงเต็มสนามเรื่องของการออกกำลังกายครับผมนี่คือโมเดล 5 อ ของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญครับ
1: ก็เรียกว่าโคกจำเริญโมเดลของเรานะครับ 5 อ นะครับผมสรุปนะองค์ความรู้
0: ครับผม
1: อาหารเสริมนะครับอาหารกลางวัน
0: ครับ
1: ออกกำลังกายแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้นะครับแม่เป็นการย่อมาอย่างนี้ 5 อ เข้าใจง่ายเลยนะครับเด็กๆก็จะจำได้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราพูดถึงที่มาของวัตถุดิบแล้วนะครับพูดถึงที่มาของเมนูแล้วแล้วกระบวนการในการปรุงอาหารนี่เราทำกันอยู่ตรงไหนครับ
0: กระบวนการปรุงอาหารเรามีโรงครัวและโรงอาหารสำหรับที่จะไปดำเนินการอยู่ตรงนั้นได้เลยครับผม
1: ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบเมนูเลือกเมนูด้วยใช่ไหมครับ
0: มีคุณครูผู้ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันและคุณครูที่ดูแลระบบไทยสกูลลันนะครับในตรงนั้นด้วยนะครับที่พร้อมที่จะดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันในล่วงหน้า
1: ตรงนู้น
0: ครับ
1: เมนูนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังไงขอบคุณท่านผอ.มากนะครับเดี๋ยว
0: ผม
1: ขออนุญาตอาหารฟรีเอ้ยไม่ใช่ฮะขอไปดูกระบวนการในการปรุงอาหารสักเล็กน้อยก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับผมยินดีครับผม
1: สบายแล้วครับอิ่มแน
0: ่ครับ
3: นี่แค่5อนะครับยังได้ครบถ้วนขนาดนี้ถ้าเป็น20อ30อแล้วก็โอ้โหกิจกรรมคงเยอะไม่หวาดไม่ไหวแน่ๆครับเมื่อครู่นี้เราได้ฟังเรื่องของวัตถุดิบอาหารกลางวันที่ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาไปคุยกับพวกเขาแบบตัวเป็นๆกันเลยครับว่าไอ้เรื่องการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเนี่ยพวกพี่ๆเขาทำยังไงกันบ้าง
1: ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้ปกครองนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีคุณพี่อะไรบ้างครับ
4: ดอกอ้อสืบสนค่ะ
1: พี่อ้อเนาะเรียกพี่อ้อเนาะ
5: ทองใบกวยสำราญค่ะ
1: ชื่อเล่นว่า
5: สาวค่ะ
1: ไม่ใช่แอนนี่แอนเนอร์อะไรนะ
5: สาว
1: พี่อ้อพี่สาวแล้วก
6: ็รอยพิมพ์นวลทรัพย์ค่ะ
1: ชื่อเล่นว่าก
6: ั๊กค่ะ
1: เอาอีกทีนึงชื่อเล่นกั๊ก
5: กั๊ก
1: กั๊ก
5: ค่ะ
1: แบบจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มานะกั๊กเอาไว้อย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมเรื่องโภชนาการให้เด็กๆนะครับอย่างพี่อ้อมาช่วยอะไรอยู่บ้างครับ
4: เอาข้าวมาส่งโรงเรียนทุกปีเลยค่ะ
1: มาทุกปีมาให้เลยเหรอคร
4: ับแล้วแต่ปีไหนข้าวได้เยอะปีไหนข้าวได้น้อยค
1: ่
4: ะ
1: ก็เอามามอบให้เพราะว่ามีลูกเรียนอยู่นี่มั้ย
4: ค่ะมีหลาน
1: มีลูกด้วยมีหลานด้วยโอ้โห3รุ่นเลยนะครับอยู่ที่นี่นะส่วนใหญ่ก็ลูกหลานก็เรียนที่นี่กันมาเป็นศิษย์เก่ากันมานะทางนี้มา
5: ปุ๋ยค่ะ
1: ปุ๋ย
5: ค่ะ
1: ยังไงที่บ้านผลิตปุ๋ยขาย
5: เลี้ยงวัวค่ะ
1: เลี้ยงวัวอยู่แล้ว
5: ค่ะ
1: แล้วปุ๋ยแล้วก็อึวัวอึควายเนี่ยเนาะก็มาบริจาคอยู่แล้วแล้วที่บ้านทำเกษตรอยู่ด้วยไหม
5: มีทำค่ะ
1: ปุ๋ยพวกนี้เราก็ใช้อยู่ด้วย
5: ใช่ค่ะเราก็ต้องใช้ตามทุ่งในทุ่งนาด้วย
1: ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยถึงไม่เอามาให้โรงเรียนเนี่ยเราก็มีที่ของเราต้องใช้อยู่แล้ว
5: มีอยู่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็แทบจะไม่พออยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะสละของที่เราแทบจะไม่พออยู่แล้วมาให้โรงเรียนด้วย
5: เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต
1: เพราะคนมีลูกหลานเรียนอยู่นี่ด้วยไหม
5: มีค่ะมีหลาน
1: น่าฉะนั้นเนี่ย ให้มาปุ๊บคนที่กินก็ลูกเราหลานเราทั้งนั้นนะอ้าวกั๊กนะครับเดี๋ยวมีพี่น้องที่โต๊ะอะไรด้วยไหม
6: ไม่ค่ะ
1: ไม่มีนะทางนี้เขาข้าวทางนี้เขาปุ๋ยเรามาทุกอะไร
6: ผ
1: ัก
6: ค่ะ
1: ผักยังไงอ่ะ
6: ก็ส่งให้โรงเรียนค่ะ
1: ที่บ้านก็ปลูกอยู่
6: ปลูกค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นผักอะไรครับ
6: ผักกาดผักกะหล่ำผักชี
1: ประกาศกระลำผักชีแล้วก็ทางโรงเรียนนี่ก็มีการปลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีเท่านี้ไม่พอกินแน่ทางโรงเรียนเนาะไม่ใช่เท่านี้นะครับยังมีผู้ปกครองอีกจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่มาให้เป็นของนะลงแรงด้วยเพราะว่าเด็กอนุบาลละอ่อนตอนแต่นเนาะทำเองก็ไม่ไหวก็มาช่วยนี่แหละครับอีกหนึ่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดอาหารจานสุกที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ

0: ่แหมไปแอบอยู่หนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนครับที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญนะครับเด็กๆเรียกว่า
1: ปาเตียค่ะ
0: ชื่อจริงคือ
1: กัญญพัฒน์สาแก้วค่ะ
0: นะครับไม่ได้เอาปุ๋ยไม่ได้เอาผักอะไรมาให้แต่เอาแรงมาให
1: ้
0: ยังไงครับเรื่องราวนานหรือยังที่มาช่วยเขาทำนี
1: ่ตั้งแต่ปี59แล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ปี59 7ปีนะที่มาช่วยทำส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่เริ่มทำแปลงแล้วก็หว่านเมล็ดดูแล
0: ทำแปลงหว่านเมล็ดนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหลายก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งที่เราช่วยเริ่มต้นเอาไว้ให้
1: ก็ทำเป็นแบบอย่างให้เขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างเด็กจะได้ทำต่อได
1: ้
0: ทำไมต้องมาช่วยอ่ะ
1: เด็กๆยังแม้ว่าประสบการณ์เขายังไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างการใช้อุปกรณ์มันจะ
0: กลัวว่าจะเกิดอันตราย
1: ก็คอยช่วยดูแลคุณครู
0: มีลูกเรียนอยู่นี่อ่ะดิ
1: มี2คน
0: 2คนนั่นไงนี่จิตใจคนเป็นแม่เนาะก็อยากจะให้ลูกมาช่วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำให้อย่างเดียวให้เขาเรียนรู้แล้วทำเองเป็นด้วยในอนาคต
1: ทำเองเป็นกลับไปบ้านก็ทำ
0: อันนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับยอดเยี่ยมมากครับเย้ขอบคุณครับ
2: เป็นความร่วมมือที่อบอุ่นมากเลยนะครับทั้งผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนที่รักลูกรักหลานในชุมชนตนเองทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของผู้ปกครองและชาวบ้านมีอย่างหนึ่งครับที่ผมเห็นชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือความสามัคคีกันครับเขามีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะต้องช่วยกันดูแลลูกหลานของเราเราต้องเสียสละช่วยกันไม่แบ่งแยกนะครับแต่ว่าแบ่งปันครับคนนั้นมีข้าวก็จัดข้าวมาคนนี้มีปุ๋ยก็ยกปุ๋ยมาปลูกผักคนไหนมีแรงก็ลงมือลงแรงช่วยจัดการงานต่างๆรักลูกห่วงหลานร่วมกันสร้างโภชนาการจริงไหมล่ะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันของน้องนักเรียนแล้วครับเราไปดูในครัวกันบ้างครับว่าเขาเตรียมอาหารเตรียมเมนูอะไรให้เด็กๆ กินกันในวันนี
0: ้คนนี้ประธานโทษนะครับครูจุ๋มหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นี่แหละครับครูจุ๋มนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่อยู่ใช่ไหมครับต้องถามนี้ก่อนอีท่าไหนครับถึงมาดูแลตำแหน่งนี้
3: อ๋อเนื่องจากครูคนเก่าเกษียณค่ะ
0: ครับผม
3: แล้วก็เป็นครูที่อยู่นานก็จะแบบรู้เกี่ยวกับพื้นเพหรือว่าชุมชนว่ามีวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นครูอาหารกลางวัน
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับครูจุ๋มครับแต่ละวันในเมนูที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาจากไหนครับ
3: ก็จากการสำรวจความต้องการของเด็กค่ะในแต่ละชั้นนะคะเราจะสอบถามอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชั้นว่าเขาต้องการอยากทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดเรียงลำดับตามความชอบของเด็กมากสุดเนี่ย
0: แต่ไม่ใช่ว่าชอบอันนี้ก็ทำอันนี้ซะทุกวัน
3: อ๋อไม่ค่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือต้องให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับฝึกนิสัยให้สามารถกินของที่ไม่ชอบก็ต้องฝึกด้วยเนาะ
3: ฝึกให้เด็กที่ไม่ชอบทานผักก็หันมาทานผักแบบนี้ค่ะ
0: เมนูยอดฮิตครับโหวตครั้งไหนได้ที่1ตลอด
3: ก็จะเป็นข้าวมันไก่อ่ะค่ะ
0: ข้าวมันไก่
3: แล้วก็มีส้มตำไก่ทอดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแกงฟักทองค่ะ
0: แกงฟักทองเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงมาถึงทุกวันนี้พอใจหรือยังครับกับเมนูที่มีเด็กๆเสียงตอบรับมาพอใจไหมครับ
3: พอใจค่ะเพราะว่าเห็นจากสีหน้าเด็กๆก็คือเขามีความสุขในการรับประทานนี้ค่ะ
0: อ
3: าจจะมากกว่าที่บ้านด้วยซ้ำไปค่ะที่โรงเรียนค่ะ
0: ดังนั้นครูจุ๋มทำหน้าที่นี้เป็นเหมือนแม่พระที่สร้างความหวังให้เด็กๆว่าเที่ยงนี้จะมีของอร่อยอะไรกินกันนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้ววันนี้โรงเรียนเรามีอะไรกินครับครูจ
3: ุ
0: ๋ม
3: อ๋อเป็นต้มจับฉ่ายค่ะกับหลนปลาทูค่ะ
0: โอ้โหผักล้วนๆครับมาดูกันครับว่าศึกครั้งนี้ต้มจับฉ่ายกับเด็กๆใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ฝากของด้วยคนนะครับ
3: ยินดีมากค่ะ
0: ครับผม
2: คุณผู้ชมครับต้มจับฉ่ายเนี่ยนะครับเป็นอาหารธรรมดาทั่วๆไปที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่ในความธรรมดานั้นจับฉ่ายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเลยนะครับจริงๆครับไม่ได้โม้ดูสิครับมีผักเยอะไหมล่ะแล้วการที่เอาผักปริมาณขนาดนี้มาต้มมาเคี่ยวก็จะทำให้ผักนิ่มกินง่ายเหมาะกับน้องๆวัยเรียนมากนะครับอีกเรื่องนึงก็คือจับฉ่ายจะช่วยระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วยังมีทั้งแคลเซียมเกลือแร่วิตามิน B12 แล้วก็โปรตีนจากหมูแถมยังได้แลคโตบาซิลัสจากซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะครับแค่ผักต้มชื่อง่ายๆแต่คุณค่าไม่ธรรมดาแล้วยังเป็นผักรสหวานทานง่ายด้วยครับเชื่อผมหรือยังล่ะครับว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
4: ขณะนี้เวลา 12:00 at 12:00
5: ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารด้วยนะคะ
6: It's time to have lunch. Don't forget to wash your hands before and after have lunch.

0: วายเฮ้ยเพื่อนเรานั่งกับเพื่อนได้เปล่าได้ไงเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรฮะเพื่อนชื่อแจ็คโอเคกับข้าวโรงเรียนเพื่อนชอบกินอะไรกันฮะสุกี้โรงเรียนเรามีสุกี้เลยเหรอมีบ่อยไหมแล้วชอบกินอะไรแจ็คอ้าวอีนี่เรียนแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่กินกล้วยเหรอไหนกินให้ดูนะเพื่อนดูเกร็งๆอ่ะ
1: ไม่ได้เป๊ะครับ
2: กำลังจะเข้าปากแล้วครับจะเข้าปากแน่แล้วเข้าไปเรียบร้อยครับว่าเยี่ยมจริงๆครับจะตื่นเต้นไปไหนเนี่ย คุณผู้ชมครับกล้วยที่น้องเขากินเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าครับคือมันโดนน้ำแล้วก็เลยร้องว้าก็เลยกลายเป็นกล้วยน้ำว้าคิดว่าเชื่อได้ไหมครับอย่าเชื่อเลยครับผมมั่วเอาครับแต่ที่ไม่มั่วก็คือประโยชน์ทางโภชนาการของกล้วยครับกล้วยน้ำว้านี่นะครับเขามีสารอาหารและวิตามินอยู่มากก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน C ธาตุเหล็กแมงกานีสแมกนีเซียมวิตามินพวกนี้นะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินอาหารและคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยครับแต่การกินกล้วยน้ำว้าก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับเพราะเจ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเขามีน้ำตาลในตัวเองสูงครับถ้ากินมากเกินไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งเอาได้นะครับทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ฉะนั้นควรกินเอาแค่พอดีครับก็ประมาณ1ลูกหรือ2ลูกต่อวันก็พอแล้วครับเรียกว่ากินเป็นยาบำรุงร่างกายอะไรทำนองนั้นล่ะครับโครงการ5อของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของน้องๆนักเรียนได้ดีเลยล่ะครับเป็นการรวบรวมสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันใช้งานแบบควบคู่กันไปและที่ชัดเจนเลยก็เรื่องโภชนาการของน้องๆนี่แหละครับที่มีทั้งบรรดาครูอาจารย์และผู้ปกครองช่วยกันทำให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมกับถูกหลักโภชนาการนี่แหละครับอาหารจานสุขของเราสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีนั่นเองครับ
3: อาหารจานสุขของผมคือผัดผักคะน้าที่คุณยายผมปลูกเพาะเองครับ
4: อาหารจานสุขของหนูคือข้าวผัดฝีมือคุณแม่อร่อยมากๆเลยค่ะ

วันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้ผมขอไปลองขับรถไถไถหน้าดินรอปลูกผักก่อนนะครับเป็นไงครับหน่วยก้านพอได้ไหมครับอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะอ่ะไปละครับสวัสดีครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยันสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อม
1: วอร์มใช่ครับ
0: เป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมอ่ะเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชกับการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์อ่ะเราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร้อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยเป็นโค้ชใช
0: ่พี่โค้ชคือทำสองอันเลย
1: ใช่ครับสองอันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เค้าให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรเงี้ยครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมอ่ะเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยาก
1: ยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้อย่างงี้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: มันผมมาเรียนมากกว่า
1: ใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
1: ับ โอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเค
1: จ้ะ
0: วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15-16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนมันทำแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต้ก่อนนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปครับโอเค
0: ทำไม
1: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้เราสัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอะทีนี้มันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปร่างเขาเรียกว่าโลจูไฮครับร่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้วฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวเลย
0: โอเค
1: โลจูไฮลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับโลจูไฮครับร่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับอ๊บดีขึ้นนะโทษทีครับอ๊บโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
0: โอเค
1: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปอ๊บวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปอ๊บดีครับตีตรงกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่คราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
0: ได้คร
1: ับ ลองดู
0: ลองดู
1: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
0: โอเคครับ
1: ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
0: ความสูงใช่ไหมครับ
1: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตมันนั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บอึ๊บปัดฮึบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดฮึบแค่ดะไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอ่ะอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอ่ะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สุดทิ้งเกิดขึ้นคือไม้ที่อัดอ่ะพี่อาจจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลเพราะงั้นอ่ะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
0: ้
1: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
0: โอเคครับ
1: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึง ค
0: โอ้ยโทษครับโอ้ย
1: โอเคต่อมาฮึบพร้อมต่อไปฮึบเอวไว้นะนั่นแหละน่ะไม่ติดเน็ตละดีละฮึบโอเคพร้อมใหม่ครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปฮึบฮึบไปอยู่แล้วได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมติว่าบอลมายากอะพี่อัดแต่สมมติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็กลายบอลง่ายแต่กลับการสมมติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินๆไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
0: ได้อยู่ครับ
1: เอากำลังมันอะเอามาเอ้ยมาล็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอ้ยต่อนะเนี่ยบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคอ๊บสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
0: เขาเบรกแป๊บนึง
1: โอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะไงบ้างครับ
0: สนุกดีครับ
1: สนุกดีใช่ไหมครับ
0: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
1: อ๋อแต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หน่อยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยจะยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วเสียแล้วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่มั้ยสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช่ใช้ได
0: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบบิกินเนอร์สปีด
1: ใช่คร
0: ับ เบาๆก็
1: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
0: ก็พอ
1: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
0: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือว่า
1: ต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้าตะกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอัพลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดู
0: โอ้โอ
1: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็กสวิงได้แบ็กสวิงคือการเงื้อไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงื้อไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราแต่โคกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
0: โอเคครับ
1: แล้วใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอาย่างนิดนึงนะครับ
0: โอ้ย
1: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะอ้าวลวนแล้วลวนแล้วโอ้ย
0: ยากขึ้นเยอะเลย
1: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้ามันไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้ามันไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างงั้นก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้ามันไว้เราเงื้อสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้ามันไว้ที่สำคัญคือโฟลว์ทูให้ดีตอนเก็บวงครับแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้ามันไว้นะครับให้บอลโดนเซ็นเตอร์ไว้แล้วโฟลว์ทูให้ดีพร้อมนะครับบอลแรงนะปึ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
0: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
1: ปึ๊บ

0: หน่อยนะครับปัดอึ๊บอันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่อึ๊บอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบน low to high โอเคบอลแรงนะพร้อมฮึบใช้แรงผมเอาอยากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเงี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งปึ้งปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ได้ครับไ
1: หวไหม
0: ไหวอยู่นะ
1: ไหวอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพอัพบอล
1: เฮ้ยครับโอ้เฮ้ยพออยากน่าจะมืดโอ้ซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปครับผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนเดี๋ยวให้พี่คุงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
0: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยอึ๊บตรงกลางโอเคลองประมาณนี
1: ้โอเคครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไหมบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
1: โอเคครับ
0: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนครับงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไว้ก่อนเลยครับโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเนี่ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคนั่นแหละใช้ได้ครับโอเคไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีครับตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้ครับกลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะไล่หน่อยน้องดีครับเวล่าโอเคใช้ได้อยู่
1: เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวลล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งคงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสู้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเวลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซุปเปอร์

0: เทอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
1: ยัดซึบหายข้ามก่อนข้ามก่อน
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ยัดเข้ากลางก็ได้เพราะเข้ากลางปุ๊บ
2: ใครจะตีดีย
1: ัดนี่เทิร์นเสิร์ฟอันนี้เทิร์นเสิร์ฟก็ยิงขาซ้ายก็เริ่มอันนี้ก็ได
2: ้โอเคได้เลย
1: พร้อมเดี๋ยวเขาเสิร์ฟละไม่มีรูโอเคดีครับดีครับเนี่ยให้ลงก่อนให้ลงก่อนแต่ธรรมชาติอะฝั่งเสิร์ฟจะได้แต้มอยู่แล้วคนบุกก่อน

0: เคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเลยอ่ะต่อไปเสิร์ฟละ
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เสิร์ฟก็เสิร์ฟเฉียงได้กี่ลูก
0: ได้2ลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซ็นเตอร์ก่อนได้พี่เซ็นเตอร์ก่อนให้ลงกัน

0: โอ้ยพี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อัน
1: ครับ
0: ถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม
1: ่เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่เยี่ยมเลยพี่อาร์ตโอ้ยสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะสีสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับฟอฟอฟอฟอเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้ครับ

0: โทมิอาตุน
1: อันนี้แล้วพี่น่ะดีละลุยต่อลุยต่อครับพี่อาเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อาร์ตเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมยอดโอ้เสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มมันเยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไทเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเราดีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่อาก้าห่าฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
2: ได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: จบแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่อาจถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมเลยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
2: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
3: งนะอยู่ดีพี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
1: ตอนซ้อมเบาใช่มั้ย
2: เขาเรียกว่าผี

0: าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับแฟนผมมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นนักเกอร์นักกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่า

0: พอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
1: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
1: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
2: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
3: สมมุติเรามีกลุ่มนึงใช่มั้ยครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมุติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เงี้ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมันให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรเงี้ย
2: ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
1: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับแทนว่าจำเป็นเยอะพอสมควรครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเนี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมึงจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
2: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
3: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าไประดับโลกอาจผมคิดว่าคุยว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราทำได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
1: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อน เริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
2: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
0: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรอย่างเงี้ยผมจะทําเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบ open minded ที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

ที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: พนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ก็ใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานในบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงนะคะเพราะว่านอกจากจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วยังมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นอีกด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไม่ควรมองข้ามในการเลือกทำงานกับบริษัทต่างๆก็คือสวัสดิการที่เราควรได้รับหรือสิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากทำงานเพื่อรับเงินเดือนที่เป็นรายได้ประจำในแต่ละเดือนแล้วนะคะหลายคนก็เลือกทำงานในองค์กรที่มีสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่ดีกับเราในฐานะมนุษย์เงินเดือนค่ะคำถามก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าสวัสดิการที่เราพึงจะใช้สิทธินั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะตอนนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนนะคะซึ่งจะไปคุยกับบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เขียนเรื่องนี้มากว่า3ปีแล้วนะคะแล้วก็มีแฟนๆติดตามมากทีเดียวเดี๋ยวมาคุยกันนะคะกับอาจารย์สุมนจากเมธาค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทการจัดการธุรกิจจำกัดสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับงานเขียนอาจารย์บ้างแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์เลยนะคะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการของที่การจัดการธุรกิจใช่ไหมคะเล่าถึงเนื้องานให้ฟังหน่อยสิคะ
2: เนื้องานหลักๆนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือนการวางระบบสวัสดิการต่างๆนะครับรวมทั้งก็เป็นวิทยากรให้กับองค์กรเอกชนหลายๆแห่งด้วยครับ
0: ก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ทำอะไรมาก่อนที่จะมานั่งตำแหน่ง MD ที่นี่คะ
2: ตั้งแต่จบปริญญาตรีมา
0: ฮ
2: ะก็ไปทำหน้าที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่ออยู่ที่กสิกรไทยจากนั้นก็ย้ายงานไปอยู่ไฟแนนซ
0: ์
2: พอไฟแนนซ์มีปัญหาเรื่องต้มยำกุ้ง
0: ปี40ตอนนั้น
2: ครับผมก็ย้ายงานอีกคราวนี้ไปอยู่โรงงานทำน้ำตาลของเพื่อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับ
0: ก็คือทำมา3พาร์ทเลย
2: ใช่
0: แบงค์ไฟแนนซ์แล้วก็อยู่โรงงาน
2: ถูกครับ อยู่ในโลกของทางด้านสายการเงินเป็นหลัก
0: ค่ะ
2: จะพัดจัดผูมาตอนนั้นโรงงานเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างจะเรียกว่าชนบทนิดนึง นะครับคุณพ่อก็เลยชวนออกปากชวนมาทำงานด้วยกันสินะครับแรกๆผมก็ไม่อยากทำจนกระทั่งครั้งนึงเนี่ยไปเจอนายเก่าของพ
0: ่อ
2: ที่รู้จักกันมาก่อนนะครับนายเก่าเขาก็เลยกระซิบนะครับเฉลยบอกว่าจริงๆเนี่ยที่พ่อชวนอยากให้มาทำงานที่นี่เนี่ยเพราะว่าอยากให้อยู่ใกล
0: ้
2: ไม่อยากให้ลูกเนี่ยทำงานไกลๆ
0: ค่ะจะได้อยู่ใกล้ๆคิดถึงว่างั้นเถอะนะคะก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่นี่
2: ใช่
0: แล้วทำไมตอนแรกถึงบอกว่าไม่อยากจะมาดูเรื่องของการจัดการธุรกิจล่ะคะ
2: เรียนตรงๆว่าตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยไม่ค่อยประทับใจวิชาทางด้าน HR สักเท่าไหร่นะมองว่ามันเป็นวิชาที่น่าเบื่อแล้วมันไม่ค่อยมีแก่นอะไรที่มันเป็นหลัก
0: แต่ตอนนี้พอมาทำได้โอ้โหกว่า10ปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะความคิดเราเปลี่ยนไปไหม
2: ต้องบอกว่ายิ่งทำยิ่งเปลี่ยนเราพบว่าตัวงานจริงๆเนี่ยมันก็จริงๆมันก็มีหลัก
0: ะ
2: นะครับมันสามารถแอพพลายได
0: ้
2: แล้วต้องบอกว่างานในการบริหารจัดการคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายน่าสนุก1คนก็1ปัญหา1เรื่อง
0: ะ
2: นะครับ
0: แล้วกลับมาถามตัวเองก็ได้นะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีปัญหากับงานหรือมีปัญหากับคนมากกว่ากันคำตอบส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็กับคนนะคะนี่คือที่มานะคะของบริษัทนี้ที่เข้าไปช่วยจัดการคำถามก็คือตอนที่คุณสุมนเนี่ยเขียนบล็อกนะคะ3ปีเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนสวัสดิการการใช้ชีวิตในองค์กรนะคะการงานหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งที่ควรรู้นะคะเรานำเรื่องเหล่านี้มาจากอะไรถึงมาแบ่งปันผ่านบล็อกของ OK Nation นะคะ
2: ส่วนใหญ่นะครับจะมาจากเรื่องที่ว่าประสบการณ์จริงที่เราไปเจอมากกว่า
0: ค่ะ
2: นะครับก็เก็บเอาเกร็ดพวกนี้มาเล่า
0: เช่นอะไรบ้างคะเรื่องที่ถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยในบล็อกของเรา
2: อย่างเช่นเรื่องของวิธีการขึ้นเงินเดือนอะไรพวกนี
0: ้
2: นะครับก็จะมีคนติดตามมาตลอดนะครับหรือบางครั้งไปเขียนนอกเรื่องไปนิดนึงอย่างเช่นวิธีการเลือกใช้บัตรเครดิตนะครับ
0: คนก็ชอบด้วย
2: คนก็ชอบด้วยนะติดตามอ่านเนี่ยเป็นหมื่นๆครั้ง
0: ค่ะอย่างวิธีการขึ้นเงินเดือนเนี่ยบอกเคล็ดลับให้หน่อยได้ไหมคะเผื่อใครดูอยู่แล้วแบบอยากรู้จังเลย
2: เคล็ดลับนะครับจริงๆต้องเรียนว่ามันไม่ลับหรอก เรื่องของเงินเดือน นะครับจริงๆสิ่งสำคัญคือคนที่ทำหน้าที่ขึ้นเงินเดือนเนี่ยต้องเข้าใจหลักที่มาก่อนว่าทำไมถึงขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้อง แล้วก็สามารถอธิบายเหตุผลได
0: ้แล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนและอยากได้ขึ้นเงินเดือนบ้างเนี่ยสิ่งที่เราจะต่อรองกับนายจ้างเนี่ยคืออะไรคะ
2: เราต้องกลับมามุมมองในมุมของนายจ้างก่อน
0: ว่าจริงๆ
2: ใช่ครับจริงๆนายจ้างอยากได้อะไรเราพยายามสร้างผลงานที่ดีแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าต้องให้ดีกว่าที่เขาคาดไว้ด้วย
0: นายจ้างเองก็ต้องคิดถึงลูกน้องด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราบริหารจัดการให้อยู
2: ่ถูกครับ
0: บทบาทหน้าที่ของบริษัทเนี่ยนะคะทางด้านของคุณสมวนเองอาจารย์เนี่ยก็ดูแลอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็น MD แล้วแล้วก็เป็นหุ้นส่วนด้วยใช่ไหมคะบริษัทนี้เนี่ยดำเนินการมากี่ปีแล้วคะ
2: ปีนี้ขึ้นเป็นปีที่30นะครับ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานี่เป็นใครคะ
2: ปัจจุบันจะเป็นบริษัทขนาดกลางที่กำลังจะก้าวกระโดดเป็นบริษัทโต
0: หัวใจเวลาเขามาถามเราเนี่ยหลักๆก็คือไม่พ้นเรื่องของคนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาให้เราไปจัดการนี่คืออะไรบ้างคะ
2: ปัญหาที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของพวกเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนเลยนะครับเวลาที่เขาโตมาจากบริษัทกิจการขนาดเล็กเนี่ยก็โตมาเรื่อยๆไม่มีระบบไม่มีระเบียบอะไรนะครับนึกอยากจะขึ้นเงินเดือนยังไงก็ขึ้นนึกอยากจะกำหนดเงินเดือนยังไงก็กำหนดปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับพนักงานก็รู้กันฮะแล้วก็เกิดการอิจฉาอะไรกันบ้างบางคนก็งอนลาออกซะเลยน
0: ะ
2: องค์กรก็มีปัญหาว่าต้องมานั่งหาคนมานั่งแก้ปัญหาพวกนี้
0: แล้วเวลาเราแก้ปัญหาให้กับองค์กรที่บอกว่าเป็นขนาดกลางเพื่อจะโตไปเป็นขนาดใหญ่เนี่ยปัญหานี้จุดสำคัญที่จะทำให้คลายปมได้คืออะไรคะ
2: เราก็จะต้องเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความคาดหวังของนายจ้างที่เยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความคาดหวังของลูกจ้างที่เยอะเกินไปจากนั้นเราก็ค่อยมาวางเกี่ยวกับพวกระบบเงินเดือนต่างๆกำหนดเป็นโครงสร้างเงินเดือนอะไรพวกนี้ขึ้นมา
0: มีแบบแผนที่ชัดเจนก็สามารถพูดคุยได้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในฝั่งของคนที่เป็นระดับล่างระดับกลางแล้วก็บรรดาผู้บริหารด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมคะเวลาพูดถึงเรื่องมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากปัญหาเรื่องเงินเดือนแล้วสิ่งที่จะเจอตามมาที่เขาชอบมาปรึกษาเราเนี่ยมีประเด็นอะไรอีกบ้างคะ
2: บางครั้งก็จะมีประเด็นในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับบางคนก็มาปรึกษาว่าตอนนี้ลูกน้องคนนึงกำลังจะไปเรียนต
0: ่
2: อลูกน้องบอกว่าอยากทำงานด้วยเรียนไปด้วยเพราะว่าถ้าเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีตังค์ใช
0: ้ขาดรายได้
2: ครับขาดรายได้
0: ถูก
2: ถามเจ้านายถ้าอย่างนี้จะทำยังไงดีเจ้านายบางคนก็บอกว่างั้นให้ลาไปเรียนได้เฉพาะตอนเย็นลูกน้องก็มีปัญหาอีกบอกว่าบางวันเนี่ยต้องไปตอนบ่ายเพราะว่ามีสอบให้ลาป่วยแทนได้ไหมเพราะลูกน้องคนนี้ฉลาดนะครับไปศึกษามาบอกว่าลาป่วยเนี่ยลาได้30วันต่อปี
0: ก็ใช้สิทธิ์ไป
2: ใช่พยายามจะใช้สิทธิ์ต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ที่ผิดวิธีเข้าข่ายว่าโกหกนายจ้างถือว่านายจ้างอาจจะตีความว่าเป็นผิดทางวินัยมีสิทธิ์ที่จะให้ออกได
0: ้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกัน
2: ถูกครับ
0: ค่ะเขาก็เข้ามาปรึกษาแล้วก็ให้ความเห็นแล้วก็คำแนะนำไป
2: ถูกครับ
0: ทางแก้ของเรื่องนี้คืออะไรคะ
2: ทางแก้ของเรื่องนี้คือต้องให้2ฝ่ายมาคุยกันตรงๆผมก็แนะนำฝ่ายนายจ้างว่างั้นเรียกลูกจ้างมาคุยดีกว่
0: าน
2: ะครับคุณอย่าใช้ลาป่วยเลยนะครับมาดั้งดูพวกลาพักร้อนดีไห
0: ม
2: เพราะลาพักร้อนเนี่ยบริษัทให้อยู่เมเนจตรงนี้ดีกว่านะครับแล้ววันไหนถ้าจำเป็นต้องออกจากงานเร็วนิดนึงนะครับนายจ้างก็หลับตาสักข้างนึงแล้วกันแต่ว่าการหลับตาครั้งนี้คุณต้องคุยกับลูกจ้างคนอื่นด้วยให้ลูกจ้างคนอื่นรู้นะคนนี้ที่ออกจากงานได้เร็วนิดนึงโดยนายจ้างไม่ด่าเนื่องจากว่าเขาไปเรียนต่
0: อก็ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่แค่เรื่องของคน2คน
2: ใช่แบบนี้นายจ้างก็ได้ใจของลูกจ้างด้วยโอ้ยนายใจดีนะให้เรียนต่อลูกจ้างก็ชอบ
0: ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องสวัสดิการของมนุษย์เงินเดือนจริงๆมีมากกว่านี้มากเดี๋ยวอาจารย์สุพลจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าในมุมของตอนที่ตัวเองเป็นลูกจ้างกับตอนที่ตัวเองเนี่ยมาดูแลลูกจ้างให้กับองค์กรหลากหลายองค์กรเนี่ยสวัสดิการอะไรที่เราควรรู้ที่เราละเลยไปหรือว่าที่เราเนี่ยยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2นะคะช่วงแรกเรารู้กันไปแล้วว่าปัญหาหลักของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็คือเรื่องเงินเดือนเนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนเข้ามาทำงานในบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆก็คือเรื่องสวัสดิการด้วยเพราะว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจนหมดอายุงานวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วสวัสดิการอะไรที่เราพึงรู้บ้างแต่ก่อนอื่นอาจารย์บอกว่าต้องดูเรื่องเงินเดือนก่อนนี่แหละเพราะเรื่องเงินเดือนเนี่ยก็มีนัยยะที่มากกว่าแค่เงินเดือนเท่านั้นด้วยมีอะไรบ้างคะ
2: ต้องเรียนตรงๆว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจริงๆก็อยากได้เงิน
0: ถ
2: ูกไหมครับสิ่งที่อยากจะฝากไปยังมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็คือตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปคุยกับบริษัทนะครับคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่านอกเหนือจากเงินเดือนแล้วบริษัทให้อะไรอีก
0: เช่นอะไรบ้างคะ
2: นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเป็นพนักงานผลิตในโรงงานนะครับบางที่เขาก็ให้เบี้ยขยันคุณมาทำงานทุกวันนะครับไม่สายไม่กลับก่อนได้ตังค์เพิ่มอีกนะ เราก็ต้องรู้กติกาตรงนั้น
0: บางทีไม่รู้แล้วก็เสียสิทธิ์ไปโดยใช่เหตุ
2: ถูกครับ
0: แล้วมาถึงเรื่องสวัสดิการกันบ้างดีกว่านะคะมีหลายสวัสดิการเลยตอนที่เราทำงานอยู่ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลานะคะเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนต่างๆนะคะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างในแต่ละสเต็ป
2: อันแรกเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าวันลาที่บริษัทให้ในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างบางบริษัทจะมีลาไปแต่งงานให้ก็มีนะครับเราต้องศึกษาว่าเขาให้ด้วยเงื่อนไขอะไรให้กี่วันแล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้มันถูกต้อง
0: นอกจากวันลาแล้วเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของโบนัสการขึ้นเงินเดือนเนี่ยพอเข้าช่วงปลายปีแล้วหลายคนก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ปีนี้จะเป็นยังไงนะได้โบนัสกลางปีหรือเปล่าแล้วเงินเดือนปลายปีจะได้ปรับขึ้นไหมโบนัสปลายปีจะเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมตั้งแต่วันแรกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าเกิดกรณีเป็นข้อตกลงนะครับต้องดูว่าข้อตกลงตรงนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขลึกยังไงด้วยนะครับบางแห่งที่มีสหภาพแรงงานก็จะมีข้อตกลงพวกเกี่ยวกับโบนัสอยู
0: ่
2: เขาอาจจะตกลงกันแล้วว่าจ่ายนะปีละ5เดือนเป็นเวลา3ปีพอหลังจากจบ3ปีนั้นค่อยมาคุยกันอีกรอบนึงต้องดูเงื่อนไขตรงนี
0: ้แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ในกรณีถ้าเกิดนายจ้างไปตกลงกับสหภาพแรงงานแล้วนะครับผลประกอบการเป็นยังไงก็ตามก็ต้องดำเนินการตามข้อตกลง
0: นอกเหนือจากนี้ก็มีสวัสดิการอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นประกันนะคะแล้วก็เรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund บางแห่งก็มีบางแห่งก็ไม่มีนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยก็อาจจะมีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมให้กับพนักงานมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิ์เหล่านี้บ้างคะ
2: อันแรกเนี่ยครับในฐานะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยควรที่จะทำความเข้าใจสิทธิ์พวกนี้ก่อนว่าเรามีสิทธิ์เรื่องอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่งั้นเราจ่ายเงินไปเปล่าอย่างเช่นในกรณีประกันสังคมนะครับผมเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะหักแล้วก็ส่งให
0: ้
2: พนักงานก็เรียกว่ากำกลืนฝืนทนนะครับกฎหมายบังคับให้หักก็ต้องหักแต่ที่เจอส่วนใหญ่คือพนักงานไม่รู้ว่าหักไปแล้วจะมีโอกาสใช้สิทธิ์ได้อย่างไร
0: ใช่เหมือนบอกเอาไปทำไม750บาทต่อเดือนเสร็จแล้วก็ไม่รู้เอาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสิทธิ์เยอะเหมือนกัน
2: ใช่
0: เช่นอะไรบ้างคะที่เราควรรู้
2: เช่นสมมติว่าตอนที่เราออกจากงานนะครับแล้วยังหางานใหม่ทำไม่ได้จริงๆประกันสังคมก็มีเงินช่วยเหลืออยู่ก้อนหนึ่งนะครับเพียงแค่เราไปลงทะเบียนกับเขาว่าตอนนี้เราเป็นผู้ว่างงานอยู
0: ่
2: เขาก็จะมีกองทุนประกันการว่างงานมาช่วยเราในช่วงนี้ได้
0: ประมาณสัก3เดือนเดือนนึงก็หลายพันเหมือนกันนะคะสัก3
2: ก็ยังดีกว่าไม่ได
0: ้
2: น
0: ะครับ
2: หรือในบางกรณีคุณแม่คลอดบุตรประกันสังคมจริงๆเขาก็มีเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรให้เดือนนึงอาจจะไม่กี่ร้อยแต่ว่าก็ดีกว่าไม่
0: ม
2: ีถ
0: ู
2: กไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราเป็นเงินมนุษย์เงินเดือนที่ฐานเงินเดือนน้อย
0: ค่ะ
2: ผู้นี้ก็ยังมีคุณค่าอยู่
0: ใช่ค่ะและอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund ล่ะคะ
2: ก็ต้องไปดูว่าบริษัทที่เราอยู่เขาให้เท่าไหร่ด้วยโดยปกตินะครับนายจ้างจะสมทบให้กับสิ่งที่เราออมไป
0: ค่ะ
2: สิ่งที่ผมเห็นหลายๆคนคือก็คือว่าพยายามออมในอัตราที่ต่ำที่สุดเพื่อให้เหลือเงินกลับบ้านเยอะที่สุด
0: แต่จริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
2: จริงๆแล้วอยากให้พวกเรามองยาวไปอีกนิดหนึ่งอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่แน่นอนนะครับเราอาจจะมีจังหวะที่อาจจะต้องว่างงานไม่ว่าเราออกไปด้วยตัวเองหรือว่าเขาให้ออกจากเกษียณอะไรพวกนี้นะครับ Provident Fund พวกนี้มีบทบาทนะช่วยเลี้ยงดูเราได้เยอะมาก
0: ใช่ค่ะ บางคนตั้งตัวได้จาก provident fund เลย
2: ใช่
0: เป็นหลักแสนหลักล้านก็
2: ม
0: ีนะคะดังนั้นก็อย่าละเลยสิทธิ์ของตัวเองทีนี้มาสิทธิ์สุดท้ายสมมติว่าเราเนี่ยทำงานมาถึงระดับหนึ่งต้องออกจากงานไม่ว่าจะด้วยการเปลี่ยนงานการเกษียณอายุนะคะหรือว่าบางคนอาจจะโดนไล่ออกก็
2: ม
0: ีสิทธิ์ที่ควรรู้สำหรับการออกจากงานมีอะไรบ้างคะ
2: อันแรกเลยนะครับกรณีลาออกเองก่อนนะครับถ้าเราออกไปแล้วนะครับยังไม่มีงานทำอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกองทุนประกันสังคมก่อนก้อนหนึ่งทางด้าน Provident Fund

0: นะครับมีให้คุณเลือก2ทางทางแรกคือคุณขอเบิกเงินก้อนตรงนั้นออกมาได
1: ้
0: เงินก้อนที่คุณเก็บเข้ากองทุนบวกด้วยผลประโยชน์ต่างๆที่กองทุนให้มาส่วนของนายจ้างอันนั้นต้องไปดูกติกาของกองทุนหลายๆแห่งนะครับบอกว่าคุณต้องทำงานอย่างน้อยเท่านี้ปีถึงจะได้ทั้งหมดเราต้องศึกษาตรงนี้ก่อนที่จะลาออก
1: ค่ะไม่ใช่ได้ทุกปีนะคือทำงานไม่กี่วันออกไม่ได้
0: ถูกครับบางแห่งอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าต้องทำงานอย่างน้อย10ปีจะได้ส่วนของนายจ้างทั้งหมด
1: ใช่ใช
0: ่แล้วคุณมาลาออกในปีที่9กับ11เดือน
1: เสียได้เสียได้แต่ว่าส่วนของเราได้อยู่แล้วทำให้ประโยชน์ด้วย
0: แต่ว่าส่วนของนายจ้างซึ่งเรียกว่าเท่ากับส่วนของเรามันเท่ากับคุณหายเงินหายไปครึ่งหนึ่งเลย
1: ต้องเช็คดีๆจะลาออกเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่า Provident Fund เราใกล้ได้สิทธิ์เต็มร้อยของส่วนนายจ้างหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถ้าใกล้แล้วอดทนนิดนึงน
0: ะ
1: เขาสามีให้เราแล้ว
0: ครับ
1: นั่นคือส่วนของการลาออกเองนะคะมาอีกกรณีหนึ่งบ้าง
0: กรณีให้ออกนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็บริษัทจะต้องมีเงินชดเชยให้ก้อนหนึ่งนะครับเอาไว้รอระหว่างที่หางานใหม่ส่วนของ Provident Fund อันนี้ต้องกลับไปดูเงื่อนไขบ้างเขาก็อาจจะมีเงื่อนไขของกองทุนเขาบอกว่าถ้าเกิดให้ออกนะส่วนของนายจ้างจะไม่ได้ได้เฉพาะส่วนของตัวเองที่เก็บเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเก็บไว้ตั้งแต่ต้นในอัตราที่เยอะคุณก็มีเงินสำรองไว้ใช้เยอะขึ้น
1: ค่ะแล้วถ้าประกันสังคมล่ะคะถ้าถูกให้ออกเราจะได้ส่วนของการชดเชยการว่างงานหรือเปล่า
0: ก็ยังได้อยู
1: ่
0: ครับแต่ว่าเราต้องไปแจ้งประกันสังคมให้ทราบ
1: ค่ะสุดท้ายมาดูเรื่องของการออกเนื่องจากเกษียณอายุบ้าง
0: ออกเนื่องจากเกษียณอายุเนี่ยครับกฎหมายก็กำหนดไว้เหมือนกันว่านายจ้างต้องจ่ายชดเชยให้ก้อนหนึ่งก่อนแล้วนอกเหนือจากเงินชดเชยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรายังได้ส่วนของ Provident Fund ด้วยถ้าเกิดบริษัทมีนะครับเราได้เต็
1: ม
0: ๆทั้งส่วนของเราเองทั้งส่วนของนายจ้าง
1: ค่ะแล้วถ้ามนุษย์เดือนอยากจะวางแผนการเงินนะคะในฐานะที่เราคุยกับนายจ้างลูกจ้างเยอะมากเลยนะคะหลายองค์กรเลยเนี่ยมีคำแนะนำกับคนเหล่านี้ยังไงเขายังมองประเด็นเรื่องของการวางแผนการเงินของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยต่างไปจากสิ่งที่ควรเป็นในรูปแบบไหนบ้าง
0: อยากให้มองยาวๆนะครับทุกวันนี้ที่ผมเห็นส่วนใหญ่คือพอเช้ามาก็ก้มหน้าก้มตาทำงาน
1: ค่ะ
0: เย็นลงก็ไปช้อปปิ้งแล้วลากินข้าวกับเพื่อน
1: ปาร์ตี้
0: ปาร์ตี้เรื่อยๆเงินทองไม่ค่อยเหลืออยากให้เราออมหัดออมนะครับ Provident Fund เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีในการบังคับตัวเองให้ออม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนายจ้างก็ช่วยหักให้เรานะครับนอกจากนี้เนี่ยครับผลตอบแทนต้องเรียนตรงๆว่าสูงกว่าไปฝากเงินเองคุณออมไปเข้า Provident Fund เนี่ย100บาทนายจ้างก็สมทบให้100บาท
1: ค่ะ
0: เท่าตัวเลยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอา100บาทของเราเนี่ยไปฝากธนาคารนะครับปัจจุบันนี้ได้อย่างเก่งก็แค่บาทเดียว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทำ Provident Fund ดีกว่า
1: ค่ะอย่างนั้นเนี่ยสวัสดิการต่างๆนะคะเราควรรู้ไว้นะคะแล้วก็ควรสอบถามกับทาง HR ตั้งแต่วันแรกๆที่เราเข้าทำงานเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าทำงานมาระยะนึงแล้วดูรายการบอกว่าอยากจะเข้าไปดูจังว่าเรามีสวัสดิการอะไรที่เรายังไม่รู้อยู่บ้างก็อย่าลืมไปสอบถามแล้วก็ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์บอกไว้เสมอว่าต้องดูระยะยาวนะคะอย่าคิดแค่ว่าเราหาวันนี้กินวันนี้มีเงินใช้ทุกเดือนเพราะว่ามีความมั่นคงในฐานะมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าอายุทำงานเราก็จำกัดนะคะถึงสัก55หรือ60เนี่ยเขาก็ให้เราเกษียณจากการทำงานแล้วอายุก็ยืนขึ้นกว่าจะไปถึง80 90ปีเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้อายุยืนด้วยวัฒนาการทางการแพทย์ดีก็ต้องเตรียมเผื่อไว้อีก20 30ปีที่เหลือของชีวิตด้วยการวางแผนการเงินที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินเดือนก็คือการใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับเก็บออมเงินทองต้องวาง
1: แผนเพื่ออนาคตไกลหลังจากเราฟังมุมมองของที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลอย่างอาจารย์สมบูรณ์ไปแล้วนะคะคราวนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงคำแนะนำสิทธิประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนพึงรู้กันบ้างค่ะ
2: วันนี้คุณใช้สิทธิ์ของมนุษย์เงินเดือนคุ้มหรือยังคะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจริงๆเราก็มีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษหลายอย่างนะคะถ้าเรามองกันในแง่ของการวางแผนการเงินเนี่ยก็ต้องดูให้รอบคอบจริงๆคนจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นะคะการหาข้อมูลนะคะการมีข้อมูลครบถ้วน ป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกันนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการวางแผนการเงินของตัวเองให้รอบคอบเช่นกันนะคะอย่างเช่น1 นะคะสำคัญมากเลยเราต้องศึกษาสวัสดิการของที่ทำงานนะคะที่ทำงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าเราจะเพิ่งมาเริ่มทำหรือทำมานานแล้วก็ตามก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะเข้าใจว่า

0: เงินเดือนที่เริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆอาจจะไม่ได้สนใจสวัสดิการอะไรของที่ทำงานมากมายก็อยากให้ไปศึกษานะคะสำคัญก็คือจะมีสวัสดิการเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะอย่าคิดว่าเรายังเด็กอยู่เราคงจะไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะก็ศึกษาไว้ก่อนนะคะหาข้อมูลไว้เผื่อมันมีเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่ลำบากนะคะไม่งั้นบางทีเนี่ยเราก็พบว่าคนส่วนใหญ่เข้าไปในโรงพยาบาลก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรไปแล้วก็มาเบิกทีหลังบางทีทำเอกสารอะไรไม่ครบก็จะไม่สามารถเบิกได้เราก็จะเสียประโยชน์ไปโดยที่ไม่ควรจะเสียใช่ไหมคะหรือเขามีสวัสดิการด้านการเงินอะไรไหมธรรมชาตินะคะหลายองค์กรเนี่ยจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์จะบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตดอกผลทางการเงินที่สำคัญของมนุษย์เงินเดือนเลยนะคะแล้วมันจะช่วยเราให้มีวินัยในการออมด้วยอันถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มองว่าที่ไหนมีสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะให้หักเงินเดือนตัวเองเนี่ยเก็บไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่จะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราเพราะมันจะไปเข้าสูตร pay yourself first อะค่ะเวลามีเงินเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือออมเงินก่อนใช้เงินใช่ไหมคะงั้นการออมเงินก่อนใช้เงินด้วยการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตัดเงินเดือนเราไปเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยดอกเบี้ยหรือเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนข้างนอกนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงว่าโดยธรรมชาติของเงินปันผลสหกรณ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะผลตอบแทนที่ไม่ทบต้นนะฮะงั้นพอแต่ละปีเราได้ปันผลออกมาแล้วก็อาจจะต้องหาทางวางแผนที่อื่นด้วยนะคะแต่แน่ๆคือมันจะช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินที่ดีมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงสำคัญหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองได้เรียนต่อได้ศึกษาต่อทั้งในประเทศต่างประเทศตรงนี้ถ้าเราศึกษาเราก็จะมีโอกาสมีลู่ทางในการพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่แค่ตัวเราไม่ใช่แค่องค์กรนะคะแต่มันก็จะช่วยให้ทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นในแง่ขององค์ความรู้นะคะก็จะเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจที่เราจะต้องไปสืบไปศึกษาต่อให้ดีนะคะข้อ2ก็คืออันนี้เราต้องวางแผนตัวเราเองให้ดีนะคะคือพอเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแน่นอนเราโดนทุกเดือนก็คือโดนหักภาษีใช่ไหมคะจากเงินได้ที่เราจะได้เราก็ต้องหาวิธีการบริหารจัดการวางแผนภาษีของตัวเราเองให้ดีเราจะบอกว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือนน้อยเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีทางเลือกมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายนะคะในการวางแผนภาษีเรื่องง่ายๆนะคะสมมติเราเงินไปซื้อกระเป๋า1ใบนะคะหรือเข็มขัดเท่ๆ1เส้นรองเท้าเก๋ๆสัก1คู่จริงๆตรงนี้ถ้าเราแปลงเป็นเงินลงทุนนะคะไปลงทุนกองทุนรวมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะหลายท่านที่มีข้อมูลก็จะทราบว่าเราสามารถลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกองทุนรวมที่ช่วยประหยัดภาษีอย่าง RMF LTF แล้วเนี่ยมันง่ายมากเราไปได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการหรือง่ายๆเดินเข้าไปได้ในทุกธนาคารเลยนะคะเขาก็จะมีบริการตรงนี้อยู่ก็ตัดจากเงินเดือนเราได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ช่วยให้เราบริหารจัดการเงินเดือนเราได้นะคะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นใช้เงินน้อยมากเริ่มต้นเปิดบัญชีอาจจะแค่ 1,000 แล้วก็ให้เขาหักเงินเดือนรายเดือนเราเนี่ยขั้นต่ำก็คือ500บาทนี่ถ้าใครเงินเดือนมากอยากใช้เงินน้อยๆก็ให้หักเยอะขึ้นนะฮะก็ไปเลือกกองที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับเราแล้วก็หักเงินเดือนลงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่จะบังคับตัวเราเองให้มีเงินลงทุนทุกเดือนนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะคะไม่งั้นเราจะเผลอนะคะเราจะเผลอง่ายมากนะคะข้อ3ก็คือธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทำงานคนทำงานเราก็จะมีสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมอันนี้ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งนะคะที่เราควรจะต้องหาข้อมูลไว้นะคะซึ่งเขาก็จะมีสวัสดิการหลายด้านนะคะก็ต้องลองศึกษาดูแต่นี้หลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเขามีแค่เรื่องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะจริงๆแล้วเขามีสิทธิประโยชน์หลายด้านก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่แล้วก็4นะคะต้องดูอันนี้สำคัญเลยถ้าบริษัทไหนมีเนี่ยก็คือตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยดีตรงที่ไม่ใช่เงินเราคนเดียวนะคะนายจ้างหักเงินเราไปใส่ไว้ในกองทุนเป็นเงินสะสมใช่ไหมคะแล้วนายจ้างก็มีส่วนของเงินสมทบเข้ามาด้วยเราไม่ใช่มีแค่เงินของเราคนเดียวแต่มีส่วนสมทบของนายจ้างด้วยแล้วก็มีบริษัทจัดการซึ่งเขาก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สำคัญเขามีข้อมูลเรื่องการลงทุนดีๆกว่าเราเขาจะมาบริหารจัดการเงินให้เรานะคะนั้นเราก็จะได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรจะหักเงินลงในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะอะไรคะยิ่งถ้าเราเริ่มต่ออายุน้อยๆเนี่ยนะคะเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่เราควรจะเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเงินการลงทุนระยะยาวเลยก็คือเพื่อที่เราจะได้ไม่ลำบากนะคะจริงๆคนไทยปัจจุบันนะคะมีข้อมูลที่น่ากังวลก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยแก่ก่อนรวยนะคะแก่ก่อนรวยแต่นี้ตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะช่วยเราป้องกันปัญหานี้ได้นะคะงั้นแก่เราก็จะมีสวัสดิการก้อนนี้ที่มั่นคงคอยดูแลเราในยามเกษียณทำงานหนักมาตลอดชีวิตนะคะจนถึงวัยเกษียณไม่เหลืออะไรเลยนี่มันก็จะเป็นเรื่องที่ ที่น่าเศร้ามากนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่มีใครดูแลเราจริงๆในเรื่องการเงินนะคะเราต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่รอบๆตัวให้คุ้มค่าให้เต็มที่นะคะเราจะได้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความมั่นคงทางการเงินค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากต้องวางแผนการเงินแล้วเนี่ยต้องรู้สิทธิประโยชน์ของเราแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่ด้วยนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตทางการเงินที่สดใสได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือว่าจะติดตามรายการเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
4: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับ

ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือพัดลมนะครับ

0: เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
0: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้ว4แบบนี้ครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆโรยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าสองตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยคือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมุติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5เนี่ยใช้ไปมันเบอร์5ตลอดไหม
0: น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
0: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกัน
1: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนนะครับ
1: เอาตัวโน้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
0: เป็นแบบเดียวกันเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
0: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
1: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่า

0: แต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเรานั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
1: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
0: โดยใบพัดเข้าลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ย
1: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของ
0: เขาใช่เขาสวยงามกว่า
1: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
0: ใช่
1: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่าไปได้ไกลกว่า
0: เป็นหมู่คณะ
1: แล้วก็สายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: ทีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: แต่ตัวที่น่าจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม e-wap นะครับมาจากคำว่า e-wap นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
1: ๊บใส่เข้าไปมันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให
0: ้น้ำ
1: ขึ้นมาที่กระดาษแค่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษนี้ออกมาอีกฝั่งนึงแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได้
0: อ๋อแสดงว่าไอตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
1: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดให้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับมันร้อนก็เอาอย่างนี้เปิดคิดได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอพัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลงแล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับท่าน
1: ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อมันก็จะระเหยเร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำนะเขียนไหมครับพัดลมเปิดยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
0: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
1: ครับ
0: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
1: โอ้คนละเรื่องกันเลยครับสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ย e-wap เนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือ dip temp ก็คืออุณหภูมิที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได้เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับ อันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนเนี้ยครับผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการเราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคนที่แคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพนแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่
0: แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยครับ

0: บ้านเราสมมติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาค่อนข้างแน่นเป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้งสองแบบนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้รถพัดได้นะเย็นแล้วมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
1: แต่ก็ต้องระวังบ้านที่เป็นบ้านปิด
0: ครับ
1: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
0: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมติว่าอากงอาม่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปเพราะทำให้ปอดท่านชื้นได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว อย่างที่2หรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
1: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก
1: เพราะฉะนั้นใครซื้อเจ้าตัวนี้ไป1 นะครับใช้ในที่เปิดจะดีกว่าคือจริงๆในบ้านได้แต่ขอให้เปิดหน้าต่างอะไร
0: ใช่ใช่ให้มันมีทางโปรลมได้ครับ
1: และเมื่อซื้อไปแล้วก็ช่วยล้างหรือเปลี่ยนไอ้ตัวกระดาษที่เป็นตัวซับน้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
0: ิ
1: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี้แหละครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
0: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่เจ้าสองแบบนี้นะครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาอะไรกับพัดลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าไอ้พัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอื้อแบบมันไม่เริ่มหมุนแต่ถ้านิ้วไปเคลียร์ๆๆเนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได
1: ้อ๋อเหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อื้อแต่ไม่หมุนแต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บปึ๊บว้าเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่2คือเคยเปิดเบอร์3แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: ไม่แรงเหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เดิมเคยมันแรง
1: เอาปัญหา1ก่อนครับไอ้เสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเขี่ยแล้วมันถึงไปนะครับจะจากอะไรครับ
0: อันนี้เราเปิดเลยได้ไหม
1: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนะสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
0: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับทุกคนจะถอดเอาพัดลมเอาโบลว์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้ผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างเงี้ยนะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนิดเดียวเองเห็นไหมครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างงี้ไว้นะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างเงี้ยก็คือฝุ่นอย่างเงี้ยมันเกิดเอาแล้วถามว่าอาจารย์มีไฟแช็กแล้วไอ้นี่มันติดไฟแล้วอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
1: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
0: ใช่เป็นรูปคล้ายๆกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
1: แล้วอีกอาการหนึ่งนะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
0: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมใหญ่ผมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
1: ครับ
0: เส้นนี้เนี่ยตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาๆวับๆเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบ

0: ลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
1: อ๋อโอเคครับ
0: เป็นน้ำยาเกลือลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
1: แตกๆๆกัน30เส้นรวมเป็น1
0: รวมเป็น1เส้นหมุนไม้หมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
1: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่แต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
0: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดอืดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้ไม่เกิดเปลืองไหม
1: What? Yeah! เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการบำรุงรักษา
0: การบำรุงรักษาใช่
1: อย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
0: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นตุ่นออกไปจำคล้ำคล้ำดำๆเนี่ยแต่ว่ามันรับสึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเดี๋ยวอันนี้ต้องทิ้งเลย
1: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอะคือตอนประกอบกับพอไอเราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเละแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างเขาช่วยนะ
0: คุณดิ๊ดี้เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้เต้าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดีทำไมไม่ต้องมีรู
1: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
0: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าถูกต้องแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
1: เราไม่เคยสังเกต
0: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
1: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ผมเคยเจอทีนึง
0: เคยเจอมั้ยมันใหญ่มาก
1: ขาข้างนึงจะแบบมันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออกไปเลย
0: ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเข้ากันแน่นคือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูละเสียมจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
1: เราก็สบายสบายของไทยเราก็เสียบกันโยกโยกไปอย่างนั้น
0: ใช่
1: แล้วถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกโยกอย่างนั้นมันจะอันตราย
0: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อนแล้วก็เกิดไฟลุกได้
1: What? อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
0: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างแรกคือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศาC PVC PVC insulator ทนอุณหภูมิได้แค่70องศาC เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยมากกว่า70องศาสายเส้นเนี้ยจะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
1: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู้นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรุ่นกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแต่เขาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
1: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อละกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นหันแหลกเลย
0: ใช่ก็เป็นไปได
1: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
0: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดมอเตอร์ก็อาจจะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้

0: ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็

0: ราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอกใช้ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
1: เขาประกอบได้มาตรฐาน
0: สามปีห้าปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าตอนนี้มันยังแบบ 80% 90% ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกไหมก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตนี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทำมันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้หมดครับ
0: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณทายเขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
1: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย์พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างเงี้ยผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปลุกไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างเงี้ยมันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาเลยเดี๋ยวมันเมษาพฤษภาก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: พราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ข้อมูลแน่นสะใจผมจริงๆส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลด

อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

คำจำกัดความของวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นกูรูด้านวัสดุเพราะวิศวกรวัสดุเนี่ยจะเหมือนเป็นไอน์ไซโคปีเดียของวัสดุทั่วโลกเลยเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้ว่าวัสดุในโลกนี้มีอะไรบ้างแล้วก็สามารถจะให้คำแนะนำแก่วิศวกรสาขาอื่นได้เช่นกันครับ

อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆกันอย่างมากมายและนอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ

0: ต่างๆและนำมาออกแบบเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุนั้นๆให้ได้คุณสมบัติใหม่ที่ต้องการและผู้ที่ทำหน้าที่มาจัดการกับวัสดุต่างๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นก็คือวิศวกรุ
1: สวัสดีครับชื่อสรชัยพิทักษ์กรราชนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนแล้วก็ยังเป็นวิศวกรวัสดุด้วยครับวิศวกรวัสดุนะครับหรือ Materials Engineer ก็เป็นวิศวกรที่มุ่งศึกษาเรื่องของโครงสร้างสมบัติของวัสดุแล้วก็กระบวนการผลิตแล้วก็สมรรถนะของวัสดุวิศวกรวัสดุนะครับก็ทำงานในรูปแบบไหนบ้างหลายๆงานเนี่ยก็จะทำในส่วนของวิจัยและพัฒนาคิดค้นแล้วก็วิจัยวัสดุใหม่ๆขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดมาตรฐานหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถจะนำไปต่อยอดใช้กับวิศวกรสาขาอื่นได้เช่นกันครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีความสำคัญนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นพื้นฐานความรู้ของวิศวกรสาขาอื่นๆวิศวกรวัสดุเนี่ยก็จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆวัสดุใหม่ๆให้กับสังคมหรือกับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากวิศวกรวัสดุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของวิศวกรวัสดุเนี่ยถือว่าสำคัญมากทีเดียวครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับวิศวกรวัสดุเนี่ยเป็นเหมือนเอ็นไซโคปีเดียก็คือเป็นกูรูด้านวัสดุนะครับเสน่ห์อีกอย่างนึงเนี่ยวิศวกรวัสดุต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับและทำให้เราคิดต่อยอดไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้

ตอนเด็กๆความฝันเหรอครับทั่วไปเหมือนเด็กทั่วไปครับก็คือเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นสจ๊วตอะไรประมาณนี้ครับแรงบันดาลใจที่เป็นวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจตอนที่เรียนภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนั่นแหละครับเพราะว่าพอเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุมากขึ้นเรียนวิชาต่างๆมากขึ้นเนี่ยหรือได้ไปมีประสบการณ์ทำแลบหรือว่าไปประชุมทางวิชาการเนี่ยเราก็ได้รู้ได้เห็นเรื่องของราวของวัสดุมากขึ้นนะครับมันก็เกิดก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในแง่ของว่าถ้าเราเป็นวิศวกรวัสดุเราจะได้สร้างสรรค์อะไรสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับหรือคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมามันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าต่อไปถ้าเราจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเป็นวิศวกรวัสดุประวัติการศึกษาก็จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ศึกษาต่อปริญญาโทนะครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับคณะบริหารธุรกิจครับหลังเรียนจบก็มาเริ่มทำงานที่นี่เลยนะครับบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือ SSI นะครับพอเข้ามาที่ทำงานที่ SSI นะครับผมก็ทำงานเป็นตำแหน่งวิศวกรโลหะการและวัสดุและบริการทางเทคนิคซึ่งหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานะครับก็คือเป็น R&D Engineer ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราได้ทำงานเกี่ยวกับวิชาการมากขึ้นนะครับครับสำหรับปัจจุบันนะครับก็ได้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดนะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือความต้องการใหม่ให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุนะครับก็ถือว่าทั้ง3ตำแหน่งนะครับก็ได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุอย่างเต็มที่ครับงานที่ผ่านมานะครับก็ในแง่ของผลงานวิชาการนะครับก็มีตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทนะครับ SSI เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยประมาณ5ผลิตภัณฑ์ในรอบ3ปีที่ผ่านมาผลงาน5ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็จะมี3ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการพัฒนา

เหล็กเกรดความแข็งแรงสูงใช้สำหรับงานรถยนต์แล้วก็งานก่อสร้างส่วนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นเกรดพิเศษสำหรับการขึ้นรูปถังแก๊สนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยก็คือเราใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงนะครับผ่านกระบวนการพิเศษนำไปใช้เป็นการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กหรือว่าอาคารโกดังสินค้าหรือว่าโรงงานผลิตนะครับเราเรียกว่า SSI R&D นะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดครับ

แนวคิดในการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับจริงๆแล้ววิศวกรวัสดุเนี่ยเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเราเป็นวิศวกรวัสดุเนี่ยเราต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคิดค้นสิ่งใหม่ๆคิดค้นวัสดุใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไม่เปิดโลกทัศน์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีผลงานหรือว่าวัสดุใหม่ๆออกมาให้กับผู้บริโภคได้ใช้งานส่วนแนวคิดในการทำงานผมเนี่ยก็โฟกัสหรือมีสมาธิหรือว่าคอนเซนเทรตกับงานที่เราทำนะครับพร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้กับงานนะครับผลงานที่เราทำเนี่ยมันถึงจะออกมาดีคำคมที่ใช้ในการทำงานใช่ไหมครับก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราไปคิดถึงอดีตหรืออนาคตมากเกินไปเนี่ยนะครับเราก็จะไม่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันเพราะงั้นงานที่อยู่ตรงหน้าเราหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราควรจะทำมันให้ดีที่สุดซึ่งผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะตามมาเองในแง่ของความสำเร็จของงานแล้วก็ผลงานที่เป็นที่ยอมรับครับ

0: สำหรับเงินเดือนของวิศวกรวัสดุที่จบออกมาจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆจนมีประสบการณ์ทำงาน5ปีขึ้นไปถ้าทำงานในสายอุตสาหกรรมจะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 บาทส่วนวิศวกรวัสดุที่ทำงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นก็จะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทขึ้นไป
1: ตอนการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับก็จะยกตัวอย่างงานที่ทำปัจจุบันนะครับก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการรวบรวมความคิดหรือว่าเรียกว่า brainstorm ก็คือเราจะคิดค้นไอเดียใหม่ๆติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นวัสดุใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะรวบรวมหลายๆฝ่ายหลายๆคนเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วก็หารือเพื่อจะเก็ตไอเดียหรือว่าสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้คอนเซปต์ไอเดียจากการ brainstorm แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องของ feasibility หรือความเป็นไปได้ก็จะมีอยู่2 ส่วนหลักก็คือเรื่องของศึกษาความเป็นไปได้ในการขายแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตว่า product market ออกมาเนี่ยเราจะผลิตมันยังไงใช้วัสดุอะไรนะครับแล้วเราต้องปรับปรุงคุณสมบัติหรือว่ากระบวนการผลิตยังไงให้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคผู้ใช้งานหลังจากนั้นพอเราศึกษาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มาจากไอเดียของเรานะครับผ่านกระบวนการคิดค้นแล้วก็ประเมินศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะผลิตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทดลองนำไปใช้งานกับผู้บริโภคหรือลูกค้าซึ่งทางลูกค้าหรือผู้บริโภคผู้ใช้งานเนี่ยก็จะให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยใช้ได้ไม่ได้ใช้ดีหรือไม่ดีต้องปรับปรุงในด้านไหนบ้างซึ่งพอเรามาปรับปรุงส่วนผสมหรือว่าคุณสมบัติของวัสดุแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดก็จะระดมทีมไม่ว่าจะเป็นทีมขายหรือทีมการตลาดเข้ามาเพื่อให้เขาตั้งโจทย์ผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะตอบโจทย์ผู้บริโภคยังไงซึ่งก็จะได้ข้อมูลจากวิศวกรวัสดุก็คือทีมของผมเนี่ยไปใช้เป็นข้อมูลในการโปรโมทตอนที่ยากที่สุดถ้าจะให้บอกก็คือขั้นตอนแรกเลยก็คือ brainstorm เพราะว่าเหมือนกับเป็นการคิดใหม่ทำใหม่เป็นการเอาความคิดที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเอามาจับมันให้มันตกตะกอนเป็นความคิดให้ได้เพราะฉะนั้นการจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากถึงยากที่สุดเลยนะครับซึ่งในแง่ของการรับมือเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราก็ต้องมองว่า100ความคิดหรือ200ความคิด

การเป็นวิศวกรวัสดุที่ดีนะครับจริงๆแล้วอย่างแรกเลยก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเราทำสิ่งใหม่ๆเราคิดค้นวัสดุใหม่ๆเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้องเปิดโลกทัศน์ก็คือเปิดรับความรู้ต่างๆเข้ามานะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถมีไอเดียที่จะคิดสิ่งใหม่ๆได้เลยการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆต้องตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้กับผู้บริโภคหรือว่าให้กับผู้ใช้งานครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีผลกระทบต่อคนรอบข้างหรือเปล่าใช่ไหมครับก็จริงๆก็ไม่มีผลกระทบนะครับถ้าเราบาลานซ์นะครับระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้เนี่ยก็ถือว่าทำให้เรามีความสุขทั้งการทำงานแล้วก็มีความสุขการใช้ชีวิตนะครับอายุเป็นอุปสรรคไหมหรอครับจริงๆเราไม่เป็นเลยครับก็คือยิ่งอายุเยอะเนี่ยประสบการณ์เราก็จะยิ่งเยอะนะครับฉะนั้นเรามองเห็นสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเมกะเทรนด์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์เนี่ยจะทำให้มองภาพต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ

0: สดีค่ะดิฉันนางสาวณภานาคูวงค่ะนักศึกษาชั้นปีที่สาขาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทั้งหมด9ภาควิชา11สาขาค่ะสาขาที่1นะคะสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพลิเมอร์สาขาที่2สาขาวิศวกรรมเคมีสาขาที่3สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาที่4สาขาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาที่5สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์สาขาที่6สาขาวิศวกรรมวัสดุสาขาที่7สาขาการจัดการและโลจิสติกสาขาที่8สาขาเทคโนโลยีอาหารสาขาที่9สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาที่10สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและสาขาที่11สาขาธุรกิจวิศวกรรมค่ะสำหรับวิศวกรรมวัสดุตรงนี้ที่เราเรียนก็คือจะเกี่ยวกับคุณสมบัติวิธีการผลิตสร้างวัสดุสิ่งใหม่ๆก็คือวิศวกรรมวัสดุจะแตกต่างจากวิศวกรรมทั่วไปก็คือเราต้องคิดค้นวัสดุใหม่ด้วยเพื่อที่ให้มันสามารถใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อเปรมครับเปรมชัยฉาชลิครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับสาขาวิศวกรรมวัสดุครับชั้นปีที่3ฮะสำหรับผมคิดว่าวิศวกรรมศาสตร์สาขาวัสดุนี้เป็นวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นสาขาใหม่ครับแล้วก็สามารถคลุกคลีกับศิลปะและกันเป็นการบูรณาการได้ครับเรียนจบแล้วอยากเป็นวิศวกรรมศาสตร์ครับที่ใช้มากกว่าแค่ทฤษฎีและวิชาการนะครับอยากใช้บูรณาการทางศิลปะทั้งด้วยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในการที่เราจะใช้วิชาการทำแต่ละอย่างครับศิลปะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดฉะนั้นเราควรใช้ศิลปะในการช่วยเหลือคนอื่นบ้างครับสำหรับสาขาวิศวกรรมวัสดุนะครับจะเรียนทั้งหมด4ปีครับผมสำหรับปีแรกนะครับผมจะเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ครับผมปีที่2นะครับเป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับวัสดุครับผมปีที่3ครับเป็นการประยุกต์ใช้ของวัสดุต่างๆเช่นคุณสมบัติหรือโครงสร้างครับผมปีที่4นะครับผมจะเป็นการประยุกต์ใช้รวมแล้วครับระหว่างการที่เรียนมาทั้งหมด3ปีไปเพื่อประกอบอาชีพครับผม
2: อาจารย์นิติยงวนิชนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุตัวของวิศวกรรมวัสดุเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดนะครับมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีวัสดุก็ไม่มีวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นวิศวะสาขาไหนเนี่ยจะต้องเรียนวิศวกรรมวัสดุทุกสาขานะครับตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพตัวของสาขาอื่นเนี่ยจำเป็นต้องใช้วัสดุเข้ามาหมดเช่นวิศวะไฟฟ้าก็ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามานั่นก็คือเป็นวัสดุทางไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลก็จำเป็นต้องใช้ด้านเครื่องมือวัดหรือว่าจะเป็นทางด้านเคมีนะครับก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นวัสดุทั้งหมดครับตัวของสายที่จบวิศวกรรมวัสดุเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่2แนวทางจากที่นี้นะครับ1ก็คือเรียนต่อ2ก็คือไปจบเป็นทำงานเป็นช่างก็คือวิศวกรนะครับตัวของตำแหน่งงานเองเนี่ยจะมีความแตกต่างจากวิศวกรรมพื้นฐานดั้งเดิมก็เช่นเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆตรงที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีตำแหน่งที่ระบุเป็นวิศวกรวัสดุโดยตรงเนื่องมาจากว่าแต่ละสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรมเนี่ยจะแบ่งแยกไปเช่นทำเหล็กหรือโลหะอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ยางอุตสาหกรรมเซรามิกก็จะระบุว่าเป็นตำแหน่งวิศวกรเซรามิกวิศวกรโลหะการวิศวกรพลาสติกพอลิเมอร์ตรงนี้ซึ่งในสาขาเนี่ยในเมื่อเราเรียนวัสดุทั้งหมดเราจึงสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งพวกนี้ก็คือได้ตามคุณสมบัติที่เขาระบุนะครับรวมถึงจะมีสายงานด้านอื่นเช่นวิศวกรรมควบคุมคุณภาพ quality control หรือว่าจะเป็นวิศวกรในสายการผลิตเลย production line ก็คือเวลาเช่นผลิตเป็นสมมติว่าผลิตขวดแก้วออกมาตัวของวิศวกรรมวัสดุเองเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับเราไม่ได้ไป operate หรือว่าไปควบคุมสายการผลิตแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนของการควบคุมวัตถุดิบ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ออกมาว่าถ้ามันมีตำหนิออกมาแล้วเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องการสาขาไหนเป็นไม่ได้นอกจากวัสดุโดยตรงเลยนะครับในปีนี้เป็นปีแรกที่มีระบบ TCAS เข้ามาแต่ว่าตัวของคณะเองและมหาวิทยาลัยพยายามที่จะปรับตัวนะครับใน TCAS จะมี5รอบแต่ว่าตัวของสาขาวิชาเนี่ยที่ผ่านมานะครับจะมีช่องแรกก็คือ TCAS 1ที่ใช้พอร์ตโฟลิโอนะครับพอร์ตโฟลิโอที่ว่าเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2ประเภทก็คือพอร์ตทั่วไปเช่นตัวนักเรียนเองไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือทำกิจกรรมกับพอร์ตที่เป็นค่ายอัจฉริยภาพนะครับค่ายวิศวะศิลปากรที่จัดโดยวิศวะเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นช่องทางซึ่งตัวเด็กเองยังไม่ค่อยรับรู้มากนักว่าถ้ามาเข้าค่ายซึ่งจัดโดยสาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเองเนี่ยก็สามารถสมัครได้แล้วก็โดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์เลยนะครับตรงนั้นส่วนทีแคสรอบ2จะเป็นโควต้าพิเศษ28จังหวัดรอบๆจังหวัดนครปฐมนะครับส่วนรอบ3รอบ4เนี่ยก็จะเป็นแอดมิชชั่นที่ใช้คะแนนแกตแพทเข้ามาแต่ละสาขาเองก็จะกำหนดสัดส่วนคะแนนของตัวเองนะครับจะมีความถนัดทางวิศวกรรมเข้ามาด้วยนะครับส่วนรอบ5เนี่ยอิสระเลยของมหาวิทยาลัยครับ
0: สำหรับการเดินทางมาที่มศิลปากรนะคะก็คือมศิลปากรจะตั้งอยู่อำเภอเมืองค่ะซึ่งตรงนี้เราจะมีรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัสค่ะก็คือจะผ่านหน้ามอเราส่วนใหญ่แล้วก็สามารถไปถึงแบบว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็คือมีรถขึ้นจากตรงนี้ได้เลย
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรวัสดุสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโนวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับรุ่นน้องที่จะเข้ามาต่อไปนะครับผมก็อย่างแรกที่ต้องมีนะครับคุณสมบัติก็คือทัศนคติที่ดีต่อศิลปะครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องของเกรดครับเกรดควรมีคุณสมบัติมากกว่า 2.5 นะครับผมของรายวิชาวิทย์คณิตครับผม
0: ก็คือก่อนอื่นเลยก็คืออยากให้น้องเตรียมตัวในการเรื่องหาข้อมูลกับสาขาที่น้องๆต้องการจะเรียนแล้วก็วิชาหลักๆที่เราจะเรียนก็จะมีวิชาฟิสิกส์เคมีแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ค่ะและที่สำคัญตอนนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คืออยากให้น้องๆค้นหาข้อมูลแล้วก็มาสมัครกันเยอะๆค่ะ

ความภาคภูมิใจแล้วก็คุณมีความสุขในการทำงานเป็นวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็ภาคภูมิใจในแง่ของว่าวิศวกรวัสดุเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นคนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับคิดค้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งแรกๆที่คิดขึ้นมาของคนในโลกนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดเราเกิดความภูมิใจว่าเราได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาซึ่งความภูมิใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างความสุขให้กับการทำงานของเราจริงๆแล้วก็ความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ทำงานกับผู้คนที่หลากหลายนะครับเพราะว่าวิศวกรวัสดุต้องติดต่อประสานงานกับวิศวกรสาขาอื่นๆแล้วก็รวมถึงอาชีพอื่นๆด้วยนะครับก็จะทำให้เราสามารถพบเจอผู้คนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทั้งในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของคนอื่นก็นับว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนไข่อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญสอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่351/23คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียง

0: พฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตพิคำสั่งให้นั่งนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: คดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: ูดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาอาหารโบราณจานเด็ดของชาวแกลงจังหวัดระยองกันครับบอกเลยว่าแต่ละจานที่เราจะได้กินไม่ใช่ว่าจะหากินกันได้ง่ายๆเลยนะครับที่ชุมชนวังว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีอาหารโบราณแบบที่ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนแต่จะโบราณขนาดไหนคงต้องให้พี่ปู่ประธานชุมชนบ้านวังว่าพาเราไปลองกินกันก่อนครับเราคือเราจะทำข้าวตัง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนข้าวตังที่เราเอามาทอดเป็นขนมทั่วไป
1: ไม่ใช่ของพี่เป็นข้าวตังโบราณ
0: โบราณเลยเหร
1: อทำจากกระทะใบบัวอย่างนี้เลย
0: ไม่ใช่คนทำโบราณเดี๋ยวไม่ได้กินลืมไป
1: โอ
0: ้เป็นอาหารโบราณประจำชุมชนเรา
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกใช้ฟืนทำไมไม่ใช้ถ่านครับ
2: ถ่านก็ใช้ได้ครับ
0: เพราะว่าลุงไม่เอาถ่าน

0: อ๋อลุงเอาแต่ฟืน
1: ร้านก็ต้องซื้อเพื่อนี่
0: ซื้อฟืนมันประหยัดอ๋อแต่จริงแล้วลุงเป็นคนเอาถ่านไหม
2: ก็เอาอยู
0: ่หยอกหยอกคุณลุงเขาบอกเขาพูดไม่เก่งเขาเขินผมเลยหยอกนิดนึง
1: ลายน้ำครับ
0: พอยังครับพอยัง
1: เหลือไว้หน่อยก็ได้เนี่ย
0: เหลือไว้หน่อยเหลือไว้หน่อยโอเค
1: เหลือข้าวครับ
0: อ๋อเอาข้าวมาซาวก่อนสาวเรียบร้อยแล้วเหมือนล้างทำความสะอาดนั่นแหละเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วใส่เลยเหรอครับอันนี้คุณพ่อนี้ต้องเราใช้ข้าวอะไรครับ
1: ข้าวกานธรรมดานี่ครับ
0: ข้าวไม่ข้าวหอมมะลิข้าวเสาไห
2: ้ต้องเน้นเป็นข้าวแข็งหน่อย
0: อ๋อต้องเอาข้าวแข็ง
2: ๆถ้าเป็นข้าวอ่อนคือมันจะแฉะ
0: ก็ไม่แนะนำข้าวหอมมะลิพูดง่ายถ้าเป็นข้าวเสาไห้อะไรจะดีกว่ามันเป็นขนมเป็นกับข้าวเป็นของหวานของคาวยังไงอันเนี้ย
1: ของกินเล่นครับแจ็ค
0: กินเล่น
1: กินอิ่มเหมือนคาว
0: อ๋อลุงบอกว่ามันเป็นของกินเล่นแต่ถ้ากินอิ่มก็เหมือนข้าว
2: ใช่เพราะว่าเรามีน้ำปรุงไงฮะน้ำปรุงมันมีรสชาติหวานหวานเค็มเค็มมันมัน
0: ก็คือจะกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได
2: ้จริงจังก็ได้
0: แสดงว่าถ้าเกิดพูดแบบนี้ผมเดานะสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยก็เวลาเข้าไปสวนไปไล่เงี้ยก็พกไปกินแทนข้าวประมาณนั้น
2: ใช่ใช่ประมาณ
0: เหมือนมันไม่เสียเนาะมันพกมันเก็บไปได้
2: ใช่ค่ะ
0: ปกติถ้าเป็นข้าวตังทั่วไปเขาก็หุงข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวสุกมาตากแดดแล้วก็ไปทอดเป็นข้าวตังแต่ของเราไม่เหมือนกันหรอ
2: ไม่ค่ะไม่เหมือน
0: แล้วต้องเอาไปตากไหม
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเลยหรอ
1: เดี๋ยวตากใน
2: ปาดในกระทะเลยค่ะปาดในกระทะแล้วเดี๋ยวเราดงเราต้องดงค่ะเราต้องดง
0: รออุ้ยแปลกคุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อน
2: ใช
0: ้เวลาปกติใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กว่าจะได
1: ้เป็นชั่วโมง
0: ประมาณชั่วโมงนึงโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ก็หมั่นคนไปเรื่อยๆใช้ไฟแรงได้เลยอ่ะผมลองคนบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่า1ชั่วโมงผ่านไปจะเป็นยังไงพี่ปูถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาปั๊บก็ได้กินแน่นอนเลยอันนี
2: ้ได้ค่ะแต่คือ
0: ถ้ามาบ้านวังว่า
2: ต้องจองเราเท่านั้นนะคะ
0: ต้องจอง
2: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมบ้านวังว่าต้องจองมาเที่ยวแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวเนี่ยหลายๆคนต้องคิดว่าโอ๊ยเวลาจองต้องมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ต้องมาเป็นรถตู้เปล่าครับคุณมาครอบครัวนึงจองมาเที่ยวได้เลยนี่ดูคนเขาทำไปอ๋อเขาขูดลงไปแล้วปาดใหม่
2: ใช่ค่ะเพราะเวลาเราดงเราต้องดงไฟเอาอยู่ข้างนอกอ๋อ
0: แล้วนี่เอาไฟออกไปข้างนอก
2: ใช่ค่ะ
0: ออกไปข้างนอกนี่คือดง
2: ดงค่ะดง
0: ก็เหมือนกับถ้าภาษาสมัยใหม่ก็ทิ้งไว้ให้ระอุ
2: ใช่ค่ะ
0: ประมาณทิ้งไว้ให้ระอุถ้าสมคนโบราณเขาเรียกดงให้แห้ง
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อปิดฝาด้วยอบด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องเอาไฟออกถ้าไม่เอาไฟออกไม่แน่
2: ใช่ค่ะเราจะมีอย่างนี้ค่ะเราจะมีลูกนะคะเวลาหมุนกระทะมันกระทะมันจะได้เคลื่อนง่ายขึ้น
0: อ๋อคุณผู้ชมมันต้องหมุนไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเอาไฟไปวางไว้ด้านนู
2: ้
0: น
2: ที่เดียวค
0: ่
2: ะ
0: พอด้านนู้นแห้งปุ๊บเราก็หมุน
2: ใช่ค่ะ
0: แห้งโอ้ทำยากนะเนี่ย
2: ค่ะ
0: แล้วปกติตัวข้าวตังเนี่ยเขาจะทำกันในช่วงไหนครับแบบงานบุญงานอะไรหรือว่าปกติทำกินกันเป็นธรรมชาติเลย
1: มีพวกมีเกินมาแล้วก็ทำกินกันเล่นได้ทำงานมีงานก็หุงข้าวเลี้ยงแข
0: กก็คือไม่ได้มีโอกาสพิเศษก็คือใครไปใครมาหรืออยากทำเมื่อไหร่ทำได้หมดมีงานบุญงานเลี้ยงหรือคนมาเที่ยวบ้านเราก็ทำให้กินมีนักท่องเที่ยวมาเราก็ทำ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ค่อยๆดงไปเรื่อยๆให้ไฟอยู่ข้างนอก
2: ใช่ค่ะ
0: พอเสร็จแล้วตอนนี้ได้แล้วเหรอครับ
1: ครับได้แล้วครับ
0: เปิดได้เลยนะครับผม
1: ครับเปิดนะครับ
0: คุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงว้าวอุ้ย
2: อันนี้ค
0: ่ะใช่เลยข้าวตัง
2: จะเริ่มร้อนออกจากกระทะแล้วค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนี่ข้าวตังจริงๆดูขอบๆคุณผู้ชมแล้วมีไม้ไม้เกรียมๆหน่อยนี่จะยิ่งหอมอร่อยใช่ไหม
2: ใช่
0: อันนี้ผมขออนุญาตชิมนิดนึงนะคุณผู้ชม
2: ลองชิมดู
0: อันนี้กระทะนี้อาจจะเป็นของผมคนเดียวแล้วแหละดูท่าทางมันเป็นกรอบเหมือนหนึบๆอ๋ออารมณ์เหมือนถ้าเป็นสปาเกตตี้ก็เหมือนกินแบบสุก 80% น่ะแล้วมีหนึบๆข้างในหน่อยนึงเนา
2: ะ
0: ประมาณอย่างนั้นแปลกมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยไม่เคยกินมาก่อน
2: แต่เดี๋ยวเราต้องยาน้ำปรุงก่อน
0: น้ำปรุงข้าวตังอันนี้ทำมาจากอะไรครับ
2: มันมีหอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็น้ำตาล
0: น้ำปลา
2: แล้วก็น้ำมันพืช
0: เอาไปเคี่ยวรวมกันเลย
2: ใช่ค่ะตำทุกอย่าง
0: พริกสดนี่คือพริกขี้หนู
2: ใช่ค่ะพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูสวนเนี่ยค่ะ
0: โอ้แล้วก็อ๋อเห็นมันลอยอยู่ข้างบนแล้วเหนียวเหนียวข้างล่างคือน้ำตาลนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เอามาราดลงไปในกระทะที่ร้อนๆอย่างนี้
2: ค่ะ
0: น่าจะทางนั้นจะเข้มข้นน่าดูเลยหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มไก่มากเลยอ่ะ
2: อีกสักครู่
0: นึงครับ
2: เพื่อจะอบไฮไลท์ของเราอยู่ที่การแซะข้าวตังถ้าใครมาที่นี่จะต้องแซะทุกคน
0: ใครมาที่ต้องแซะ
2: ถ้าไม่แซะก็คือไม่ถึงพอเราแซะแล้วเราก็ต้องคว่ำนะคะเพื่อความสวยงาม
0: อ๋อต้องคว่ำด้วยเหรอโชว์อ๋อโชว์ที่มันไหม้ฮะ
2: ใช่ค่ะใช่
0: ไหนพ่อพ่อผมขอลอง
2: ให้เชฟ
0: ผมขอลองถ้าจะให้สวยคือยังไงต้องเป็นแผ่นเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: คือความยากของมันคือว่าใครจะแซะได้เป็นแผ่นส่วนใหญ่มันจะแตกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เออคือถ้าเกิดใครแซะเป็นแผ่นนี้ถือว่าฝีมือดี
2: ฝีมือค่ะ
0: เนี่ยดูพ่อแผ่นใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะต้องเอาให้ใหญ่กว่าพ่อ
2: โอเคว
0: ับนี่
2: น
0: ี่เฮ้ยเอ้ย
2: โอเค
0: อ่าอย่างนี้ถือว่าใหญ่น่ากินขนาดนี้ต้องลองชิมแบบร้อนๆยิ่งอร่อย
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่กินร้อนๆก็เก็บไว้ได้นานเหมือนกันเพราะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้เก็บได้กี่วัน
2: อย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได
0: ้เก็บไม่ได้อ๋อต้องกินเลยแต่ถ้าเก็บเขาจะแยกน้ำ
2: ใช่ค่ะ
0: อืมโอเคภาชนะที่ใส่อันนี้คืออะไรครับ
2: เป็นใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะ
0: มันชื่อใบอะไรนะ
2: เราเรียกว่าใบเล็บคุดลังกา
0: แล้วก็เอามาใส่อาหารได้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้เจ๋งอันนี้คือบอกแล้วว่าลดโลกร้อน
2: ใช่ค่ะที่กลุ่มเราลดโลกร้อนเราใช้ใบมงใบไม้ตามธรรมชาติ
0: คือมาที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นพลาสติกเลย
2: ใช่ค่ะเป็นไงคะรสชาติ
0: แปลกมากคุณผู้ชมมันไม่เหมือนข้าวตังที่เรารู้จักแต่อันนี้มันแบบกรอบนอกหนึบในมันเป็นขนมที่เคี้ยวเพลินเป็นของว่างจริงๆอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำราดตัวนี้นะเอาไปราดอย่างอื่นนอกจากข้าวตังผมว่าก็อร่อยนะ
2: ได้ค่ะ
0: มันไปแล้วกินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงนะม
2: ัน
0: เพลินมากเลยอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณผู้ชมแต่มันอร่อยต้องมากินอ่ะคือผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังแต่มันไม่มีอาหารอะไรในโลกที่มันเป็นแบบนี้ไง
2: อย่าเพิ่งกินอิ่มนะคะเรายังมีอาหารโบราณอีกอย่างนึง
0: อะไรครับผม
2: เขาเรียกว่ากะรัง
0: ฟังชื่อแล้วเดาไม่ออกเลยว่ามันคืออะไร
2: ไม่บอกด้วย
0: คิดไม่ออกเลยว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ยังกินไม่หยุดนะ
2: แต่ก็ยังกินไม่หยุด
0: แต่ก่อนจะไปกินกันต่อพี่ปูจะพาไปเก็บวัตถุดิบอย่างกระบอกไปใช้ทำอาหารในวันนี้กันครับกระบอกคือที่มันคล้ายๆถั่วที่ผมจะกินตอนนั่งรถไฟอะนะที่เขาชอบหาบมาขาย
2: ใช่
0: เป็นพวง
2: ๆ
0: ก็คืออ๋อนี่คือต้นมันเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็น
2: ร้อยกว่าปีค่ะ
0: ต้นกระบอกร้อยกว่าต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
2: ใช่
0: เอานี่ไงเขาพูดถึงกะรังด้วยเดี๋ยวก่อนนะตามความประสงค์เดิมของเจ้าของที่เทศปีจะมีการเก็บลูกกระบอกอ๋อกะรังที่เรามาตามหาคือมันทำมาจากกระบอก
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเออไม่เคยเห็นจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วผมว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงไม่เคยเห็นเหมือนผมนี่แหละบางคนเรียกแอลมอนไทยแล้ว
2: แอลมอนเมืองไทย
0: แล้วปกติเขาเก็บกันยังไงสูงขนาดนี้ล่ะพี
2: ่ไม่ต้องใช้ไม้สอยค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
2: อยู่แถวๆนี้เองสังเกตนะคะลูกไหนๆดำๆลูกไหนๆเขียวๆเนี่ยค่ะคือลูกกระบอกที่เขาร่วงลงมา
0: ก็หน้าตาเหมือนมะม่วงสุกแล้วมันหล่นลงมาจนเน่าอ่ะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงเราก็แล้วเอาเนื้อไปใช้ได้เหรออ
2: ันนี้ค่ะคือเราต้องเอาเปลือกอันนี้ให้มันแห้งก่อนคนโบราณคือเขาจะเก็บไปใส่กระสอบแล้วก็ไปตากให้แห้งบางทีถ้าลูกถ้ามันหล่นมานานแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย
0: ถ้าเราควรจะเก็บอันไหนเราควรจะเก็บแบบนี้หรือเก็บแบบที่มันหลุด
2: แล้วเก็บแบบนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บนะคะ
0: มันออกทั้งปีไหมลูกมันอ่ะพี
2: ่มีนาเมษาพฤษภาจะมีประมาณนี
0: ้มีนาเมษาพฤษภาเอานี่มันเลยแล้วทำไมยังมีอยู่อ่ะ
2: ก็แล้วแต่คือไม่มีคนเก็บไงคะ
0: อ๋อคือถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันแห้งมันก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เสีย
2: ถ้าสมมติตัวกระรอกหรือตัวกระแตไม่กินมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค
0: ่ะอันนี้ก็คือมันอาจจะร่วงมา 2-3 เดือนแล้ว
2: ได้ค่ะ
0: แล้วเราก็ไม่เก็บ
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะขอเก็บกลับไปฝากน้องไข่ทั้งหลายผมคิดว่าน่าจะเป็นของเล่นที่สนุกของพวกเขาเลยแหละเขาแต่เขาบอกว่ากระบอกนี่มันกินแล้วมันเมานะ
2: เราต้องเอาไปทำให้มันมีความร้อนก่อนผ่านความร้อนก่อนมันถึงจะไม่เมา
0: ห้ามกินดิบ
2: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าห้ามกินดิบนะคุณผู้ชมอันตรายนะ
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้อย่างนี้มันแกะดูเลยได้ไหมเนี่ย
2: แกะไม่ได้ค่ะมันต้องใช้มีดค่ะเพราะเปลือกมันแข็งมาก
0: ถ้าพูดถึงต้นเก่าแก่นับร้อยปีแล้วก็กะรังก็ต้องเป็นอาหารพื้นบ้านที่เกิดมานับร้อยปีแล้วเหมือนกัน
2: ใช่
0: นั่นแสดงว่าจุดกำเนิดของกะรังของชุมชนวังว่าอยู่ที่นี่เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นี่อันนี้สุดยอดคุณผู้ชมอันนี้คือผมมาเจอต้นตอของวัตถุดิบแบบต้นตอจริงๆเลยอ่ะโอเคอ่ะงั้นเรารีบไปทำกะรังกันเลยดีกว่า
2: เดี๋ยว
0: เอายัง
2: ยังจังต้องไปเก็บวัตถุดิบอีกอย่างนึง
0: อีกอย่างนึงเหรอกะรังมันใส่อะไรอีกอ่ะ
2: ใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวบอก
0: อะไรเดี๋ยวใช้ขนุนด้วยเหรอ
2: ใช้ใบค่ะ
0: ใบขนุนเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะใบขนุน
0: ใบขนุนกินได้เหรอ
2: ใบขนุนกินไม่ได้ค่ะแต่เราเอาไปทำเป็นขดเป็นกล้วย
0: อ๋อเป็นเหมือนห่อว่างั้นห่อ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะทางนี้ค่ะเราจะใช้ใบสวยๆใบกลางๆใบขนาดกลางๆค่ะ
0: ใบนี
2: ้โอเค
0: เด็ดได้เลยไหม
2: เด็ดได้เลยค่ะ
0: อันนี้ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าคนที่คิดกะรังเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจริงเน
2: า
0: ะเขาเอาของที่มีหมดเลยภาชนะไม่ต้อง ใช้เป็นใบขนุน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมว่าชุมชนพี่เนี่ยเจ๋งมากเลยนะตั้งแต่เช้ามาแล้วคุณพ่อก็ทำข้าวตังก็ใส
2: ่ใบเล็บคุดลังกา
0: ใบเล็บคุดลังกาคือที่นี่เขาไม่ค่อยใช้พลาสติกแบบ
2: ไม่ใช้ค่ะ
0: ลดโลกร้อนลดขยะเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ีแล้วมันไม่ได้มีผลกับรสชาติแต่มันหมายถึงขนาดที่เราต้องการถูกไหมครับ
2: มันเป็นกุศโลบายของคนโบราณใบขนุนถ้าเวลากินแล้วมีคนหนุนนํา
0: แล้วปกติใบขนุนนี่กินได้ไหม
2: ใบขนุนยังไม่เคยกิน
0: ไม่ได้ยังไม่เคย
2: มันมียางเยอะ

0: บังเอิญหันไปเห็นต้นนี้ตะลิงปิงใช่ไหมตะลิงปิง
1: เวลากินแล้วตาหวานทุกคนค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: อันนี้เป็นผลไม้โปรดอีกอย่างนึงของไข่ดาวลูกสาวผมนี่เจอของเปรี้ยวของเปรี้ยวไม่ได
1: ้
0: คราวก่อนพาไปกินมะดันโดนไปนิดเดียววิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยมะดันเฮ้ยไข่ตุ๋นยังไม่เคยลองของเปรี้ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปฝากไข่ตุ๋นหน่อยแต่ไข่ดาวนี่แพ้ของเปรี้ยวโดนไม่ได
1: ้
0: พี่ปูไหนๆเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้านักท่องเที่ยวทุกคนมาตรงนี้คืออันซีนอันนึงที่เราต้องมาเล่นกันใครตาหยีก่อนแพ้กูแบบนี่โอ้หูเปรี้ยวเนี่ยต้นเนี้ย
1: กระพริบตาไปเยอะแล้วนะ
0: คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันเนาะใครแพ้ชนะผมดูไม่ทันเลยผมไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าโอ้ยหูเปรี้ยวอ่ะเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวกลับแล้วได้ตะลิงปิงแล้วกลับดีกว่าแต่ยังก่อนนะครับก่อนจะไปทำอาหารวันนี้ผมได้แม่บุญชูผู้ที่จะมาโชว์วิธีการแกะกระบอกให้เราได้ดูกันครับต้องไม่ต้องตั้งน้ำด้วยอ่ะ
1: ตั้งน้ำคอยไว้เดี๋ยวจะได้ต้มเพื่อจะเอากระพี้ออก
0: กระพี้คืออะไรอ่ะแม
1: ่มันมีเปลือกข้างในอีกทีนึงอ่ะพี
0: ่โอ้ไอ้ลูกนี้มันมีเปลือกตอนแรกก่อนที่มันจะสุกมันก็มีเปลือกข้างนอกเขียว
1: ๆใช่ค่ะ
0: พอสุกมาปุ๊บมันก็ยังมีเปลือกอันนี้แข็งๆที่เราเห็นเหมือนหินแล้วกระเทาะออกมาอีกข้างในยังมีเปลือกอีก
1: มีใช่ค่ะ
0: ว่างเนาะใครจะไปกินมันนี่คุณแม่เสียวมือ
1: เนี่ยค่ะเราต้องใช้อย่างน
0: ี้น่ากลัวมันจะโดนมือไหมอ่ะ
1: เนี่ยค่ะสีขาวอ่ะคือเนื้อแท้ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณแม่แต่เวลาผมไปกินเขาก็ขายทั้งอย่างนี้นะเวลาที่เขาใส่ถุงขั้วมามันก็มีเปลือกนี่มันก็กินได้ไม่ใช่หรอ
1: มันต้องกินกรอบๆอะฮะ
0: อันนี้กินได้ไหมแม
2: ่กินได้แต่มันก็ไม่เคยดี
1: จะฝาดฝาด
2: มันฝา
0: ดอ๋อถ้าเอาออกจะยิ่งอร่อยขึ้นอีก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแม่ก็แล้วถ้าจะเอาออกนี้แกะไม่ได้แกะออกไหม
2: นานมันก็นานมันแกะลำบากเหมือนขั้วแกะง่าย
0: ถ้าขั้วแกะง่ายเราก็เลยเอาไปต้มเลย
2: ใช
0: ่อ่ะงั้นแม่โชว์วิ่งนิ้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะต้องเอานิ้วประคองไว
0: ้เออไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตกใจไม่ใช่นิ้วประคองอัน
1: นี้ค่ะคือมันหล่นมานานมันก็มีเสียบ้าง
0: ตกใจเล็บแม่นี่แหละทองตั้งแต่เล็บจนแหวนเลยคุณผู้ชมอันนี้มีที่คุณแม่เขาแกะไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เอามาต้มได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละคุณแม่ต้มแล้วเราจะเอากระบอกมาคั่วกินแล้วเอามาต้มทำกะลางที่เรากำลังจะลองทำกันแล้วมันยังทำอย่างอื่นได้อีกไหมครับ
2: ทาทำแยมทาขนมปังได
0: ้ทำแยม
1: คล้ายๆเนยถั่ว
0: อ๋อคล้ายๆเนยถั่วฝรั่งได้ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้น่าจะเป็นอันใหม่นะไม่น่าจะเป็นโบราณแล้วพบโบราณไม่น่าจะมีเนย
1: อันนี้พี่เป็นคนคิดขึ้นมาเองว่าเวลามีแขกมามีอะไรมานอกจากเป็นข้าวเป็นกับข้าวแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นของหวานได้บ้าง
0: อ๋อเวลามีแขกมาพี่ก็เลยทำเนยถั่วให้กินแล้วถ้ามีคนจีนมาล่ะหลังจากที่ต้มกระบอกแล้วก็จะนำไปแช่ในน้ำเพื่อลดความร้อนเวลาแกะจะได้ไม่ลวกมือนั่นเองครับเอาแล้วอันนี้ผมก็กินได้แล้วสิแม
1: ่ยังกินไม่ได้ค่ะ
0: เอาทำไมอ่ะมันสุกแล้วนี
1: ่มันเหมือนยังว่ามันจะมียางมีอะไรอยู่มันจะทำให้เรามีอาการเวียนหัว
0: อันนี้เราอย่าเรียกว่าต้มเราเรียกว่าลวก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เปลือกมันหลุดเพราะฉะนั้นถ้าลวกมาแบบนี้กินไม่ได้ยังมียางอยู่ต้องให้สุกดี
1: ใช่ค่ะ
0: คือต้องเอาไปทำต่ออีก
1: ต้องเอาไปคั่วให้กรอบ
0: ต้องไปคั่วให้กรอบ
1: เราเรียกว่ารางคำว่ากะรางเนี่ยคือเอามารางกับกระทะ
0: คั่วไปเรื่อยๆแล้วที่กระทะมันทำไมมันดำขนาดนั้นครับเราไม่ล้างบ้างครับ
1: มันเป็นยางค
0: ่ะอ๋อแปลว่าถ้าเกิดเราเอากระทะใบไหนมาคั่วกระบอกเนี่ยก็คือต้องยอมเลยว่า
1: เสียสละค่ะเสียกระทะกันเลย
0: ต้องทำกระบอกอย่างเดียวเลยเพราะมันจะล้างไม่ออกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่คือล้างแล้วแต่เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ขออนุญาตถอดแมสนิดต้องชิมก่อนจะบอกว่าคั่วมาเสร็จใหม่ๆนี้ร้อนมากเลยแล้วก็หอมกลิ่นเหมือนเนยเนาะกลิ่นมันเนาะมันกลิ่นเหมือนเนยมากเลยอะเนื้อเหมือนถั่วแต่กลิ่นอะเหมือนมะพร้าวคั่วแปลกอะอันนี้เหมือนเราไปต้มมันนิดนึงมันจะนุ่มๆหน่อย
1: ใช่
0: แต่ถ้าคั่วทั้งเปลือกอะมันจะกรอบๆเหมือนถั่วแต่อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้เลยจะไม่มีวัตถุดิบ
1: ต่อ
0: เราไปทำกะลากันดีกว่าโอ้โหเวลาที่รอคอยจะมาถึงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเก็บเม็ดกระบอกนะไปเก็บใบขนุน
1: จ้ะ
0: โอ้นี่เขามาทำสวยมาก
1: กล้วย
0: สังเกตเป็นกล้วยนะครับเอาอันนี้เป็นเหมือนตอกมากัด
1: จ้ะตัดนิดนึงเพื่อความสวยงาม
0: โอเค
1: และอันนี้เม็ดกระบอกเราคั่วมา
0: แล้ว
1: รางไฟมาร้อนๆเราต้องใช้เวลาร้อนๆ
0: อ
1: ๋
0: อตอนนี้ยังร้อนอยู
1: ่
0: อ
1: ๋
0: อถ้าไม่ร้อนตำไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะ
0: โอเคครับเอาเคล็ดลับถ้าไม่ร้อนตำเป็นยังไงครับ
1: มันจะเป็นเนยช้าค่ะโอเคได้ค่ะ
0: มันจะไม่มีน้ำมันออกมาว่างั้น
1: ใช่ค่ะโอเคใส่น้ำตาลนะคะ
0: ใส่น้ำตาลลงไปหรอ
1: นิดนึง
0: ตำกับน้ำตาลเลยนะ
1: จ้า

0: กลือ
1: แล้วก็เกลืออ
2: าหารขึ้นชื่อประจำถิ่น
0: ใช่ค่ะ
2: มีเครื่องปรุงแค่นี้
0: ใช่ค่ะ
2: มีแค่กระบอกน้ำตาลเกลือ
0: ใช่ค่ะ
2: อามแล้ว
0: ไม่อามไม่อามมันอยู่ที่วิธีการตำเนี่ยมันจะอร่อยตรงนี้กดเบอร์5ค่ะกดเบอร์5โอเคโอเค
2: โอ้เมื่อยต้องเร็วๆเหรอ
0: ใช่ค่ะ
2: ต้องอยากให้มันหายร้อน
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหเดี๋ยวพี่
0: เป็นเนื้อแล้ว
2: ทำไมมันตำจนเหลวขนาดนี
0: ้ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าน้ำมันมันออกมาแล้วครับพี
0: ่ใช่ค่ะ
2: หยอดใส่ไปเหมือนขนมเนาะไอเดียคนโบราณเนาะคือเขาเอาอันนี้มาวางไม่ให้มันล้มเอาข้าวสารมาวางไม่งั้นกล้วยมันวางไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้แต่ว่าอันนี้คือต้องเอาไปทำอะไรอีกไหมหรือว่าบอกเลยว่ากินได้แล้ว
0: อันนี้ค่ะคือคุกข้าวกินได้เลย
2: นิ่มๆแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: เอาแล้วเรามาใส่กล้วยไว้ทำไมอ่ะ
0: อันนี้มันเป็นการถนอมอาหารค่ะพอเย็นแล้วปุ๊บมันจะแข็งตัวมันเป็นแข็งตัวปุ๊บเราจะเก็บไว้ได้ประมาณ1เดือน
2: แล้วปกติเขากินคู่กับอะไรครับแบบนี้
0: อันนี้ก็คือคู่กับข้าวกินอย่างเดียว
2: งั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมแบบใหม่ๆเลยถ้าเราปล่อยไว้ให้แข็งแล้วก็กินได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะแข็งๆอะค่ะมันก็กินแบบ
2: งั้นเวลาปกติเวลาถ้าทั่วไปจะกินก็คือเอามาทำยังไงอะ
0: เอาอันนี้ค่ะที่ว่าแข็งแล้วค่ะเราไปใส่ในหน้าหม้อข้าวที่สุกแล้ว
2: อ๋อเหมือนเอาไปนึ่งอีกทีนึงน
0: ั่
2: นแหละ
0: แต่เขาไม่เรียกนึ่งเขาเรียกว่าใส่ในปากหน้าหม้อเฉยๆมันเหมือนการอุ่นรสชาติออกไงคะ
2: โอ้รสชาติมหัศจรรย์มากเลยมันหอมแล้วมันมากแต่ความแปลกของมันคุณผู้ชมคือเวลากัดเข้าไปอ่ะน้ำตาลกับเกลือมันยังไม่ละลายนะเวลากัดเข้าไปแล้วมันเป็นเกล็ดน้ำตาลกับเกลือกุ๊บๆๆอยู่ข้างในแล้วกระบอกมันก็หอมๆมันๆอุ๊ยอันนี้อร่อยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นของหวานมันกินกับข้าวแล้วเข้าเหรอ
0: กินข้าวกินกับข้าวได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวกินกับข้าวสวยร้อนๆ
2: ผมมีความรู้สึกว่ากินเป็นเนี่ยตอนนี้กินเนี่ยรู้สึกว่าเป็นของหวานแล้วปกติเขากินคู่กับอะไรไหมครับ
0: กินคลุกเคล้ากันอย่างนี้เลย
2: จริงเหรอ
0: จริงค่ะ
2: มันมีความมันจากกระบอกแล้วมันมีความหวานและเค็มจากเกลือแล้วปกติถ้าเขากินคู่กันเขาจะมีอะไรมาเคียงกันไหมส่วนใหญ่
0: ไม่ค่ะไม่ส่วนมากโบราณเราจะกินแบบนี้เลยกินแบบเพียวๆอย่างนี้เลย
2: อร่อยมากเป็นรสชาติที่แบบคุณผู้ชมต้องมาที่หวังว่าผมไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงมันเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินจริงแต่อร่อยอะจานแรกยังอร่อยขนาดนี้แต่เดี๋ยวจานต่อไปจะเป็นการนำเอากระลังมาดัดแปลงเป็นของกินที่เด็ดอีกจานนึงครับ
0: มีส่วนผสมเพิ่ม2อย่างทีนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมนี้ลงไปคือน้ำผึ้ง
2: โอเคใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำมันมะกอก
0: น้ำมันมะกอก
2: แค่นี้กลายเป็นเนยถั่วแล้วเอ้ย
0: ไม่ใช่ตำส้มตำนะคะ
2: เหมือนเลยแค่นี้ก็กลายเป็นเนยถั่วเลย
0: ใช่ค่ะ
2: เคยมีชาวต่างชาติมาชิมไหม
0: เคยมีค่ะ
2: ชาวต่างชาติบอกว่า
0: โอ้ very good
2: oh very good โอ้แค่นี้ง่ายๆแค่นี้เลยฝรั่งไทยจีนญี่ปุ่นกินแล้วร้องว่า
0: โอ้ my god
2: ก็ทาเหมือนเนยถั่วทั่วไปเลยเน
0: า
2: ะ
0: เหมือนทั่วๆไปค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะเข้มข้นอยู่แล้ว
2: เมื่อกี้พี่ปูเติมไปมันก็คือจะมีความหวานเพิ่มมาจากตอนแรกที่ผมกินมันจะออกหวานๆเค็มๆ
0: ใช่ค่ะ
2: มันจะไปเรียกว่าเหมือนเนยถั่วไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันแค่คล้ายอันนี้บอกเลยนะผู้ชมไม่ได้อวยให้วางว่าเลยกระบอกเนี่ยผมกล้าพนันเลยว่าหอมกว่าเนยถั่ว
0: จ้ะ
2: หอมกว่าจริงๆผู้ชมหอมกว่าเยอะด้วยสมคำร่ำลือหากินที่ไหนไม่ได้ทีนี้ลองเอากระบอกมาทำเป็นอาหารในแบบฟู้ดเวิร์กบ้างกระลังนี่ของบ้านวังว่าแบบไทยโบราณประยุกต์มาเป็นเนยถั่วแบบฝรั่งเดี๋ยวฟู้ดเวิร์กจะเอามาทำเป็นสไตล์จีนบ้าง
0: นี
2: ่แล้วก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะเอากระบอกนะครับผมมาทำเป็นอาหารจีนนะครับเป็นอาหารที่มีชื่อว่ากุ้งผัดแอลมอนด์ไทยนะครับผมหรือว่ากุ้งผัดกระบอกนั่นเองครับไอเดียเนี้ยมาจากอาหารจีนที่เขาเรียกกันว่าไก่ผัดถั่วลิสงนะครับผมเป็นอาหารจีนที่ขึ้นชื่อของมณฑลกุ้ยโจนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นการผสมผสานรสชาติในแบบสไตล์อาหารจีนแล้วก็มีความเผ็ดร้อนที่น่าจะถูกปากของคนไทยด้วยนะครับวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเราต้องมีกุ้งก่อนเลยซึ่งปกตินะครับเขาจะใช้เป็นเนื้อไก่แล้วก็นำไปผัดแต่วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับที่นี่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงเรื่องของทะเลวันนี้ผมก็ได้กุ้งตัวใหญ่ๆมานะครับเอากุ้งนะครับมาคลุกแป้งวันนี้ผมใช้แป้งสาลีนะครับหรือใช้แป้งชุบทอดสำเร็จรูปทั่วไปก็ได้แบบนี้คลุกให้ทั่วแล้วเดี๋ยวเรานำลงไปทอดในกระทะกันครับทอดให้ด้านนอกกรอบนะครับใช้ไฟแรงนิดนึงได้คุณผู้ชมเพราะว่ากุ้งเราจะไม่ทอดนานถ้าทอดนานเนื้อมันจะแข็งเอาไฟแรงๆลงไปเลยครับให้ผิวด้านนอกกรอบข้างในแป๊บเดียวสุกอยู่แล้วครับกุ้งนั้นสุกง่ายนะครับผมน่ารับประทานแบบนี้เลยเห็นไหมครับครับผมพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะครับ

หลังจากนั้นเราจะมาทำเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันครับในเครื่องของไก่ผัดถั่วลิสงในสไตล์ของอาหารจีนนะครับเขาก็จะมีขิงเขาก็จะหั่นขิงเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ต้องเล็กมากนะครับพอประมาณไม่ถึงกับซอยนะคุณผู้ชมเป็นประมาณลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็กระเทียมครับผมกะปริมาณเท่าๆ

ไม่ได้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกชี้ฟ้านี่ใส่เยอะนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดนะครับคุณผู้ชมเราเอาสีเอาความหอมของมันนะครับนี่นะครับผมเขย่านิดนึงผมเอาเม็ดพริกออกนะผมไม่เอาเม็ดพริกนะฮะแต่เดี๋ยวเวลาเราหยิบใช้เราจะหยิบตัวพริกข้างบนไปขั้นตอนการผัดอาหารจีนให้อร่อยนะครับจะต้องไฟแรงเร็วนะครับไม่งั้นเครื่องต่างๆจะไหม้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับอีกอย่างนึงเราควรจะผสมซอสเอาไว้ก่อนนะครับผมเริ่มจากเครื่องปรุงง่ายๆนะครับผมอันนี้ผมเริ่มจากน้ำตาลทรายก่อนเลยอัตราส่วนเครื่องปรุงอย่างละ1ช้อนหมดเลยครับน้ำส้มสายชูหมักครับน้ำส้มสายชูหมักก็คือน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากข้าวนะครับหรือว่าทำมาจากผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าน้ำส้มสายชูที่เราใช้ปกตินิดนึงนะครับผมเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับเหล้าจีนนี่จะช่วยให้กลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ซอสถั่วเหลืองอีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำสต๊อกในนี้มีแป้งข้าวโพดประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกับน้ำซุปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำสต๊อกถ้าไม่มีใช้น้ำเปล่าแทนก็ได้นะครับน้ำสต๊อกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วคนให้เข้ากันเวลาผัดนะครับจะทำให้ซอสออกมาเงาแล้วสวยเราไม่ต้องการให้เหนียวเหมือนน้ำราดหน้านะคนละแบบกันนะครับเราแค่ต้องการความเงาเพราะงั้นเราจะใส่แป้งน้อยกว่าตัวน้ำซุปหรือเครื่องปรุงอื่นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในซอสทั้งหมดที่เราเตรียมไว้อันดับแรกนะครับผมจะเริ่มจากพริกแห้งที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนไม่ต้องร้อนจัดนะครับถ้าน้ำมันร้อนจัดเราจะผัดไม่ทันนะครับสำหรับจานนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือพริกหอมนะครับเป็นวัตถุดิบที่อาหารจีนใช้บ่อยโดยเฉพาะเราจะเจอกันในกุ้งอบวุ้นเส้นครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยครับผัดจนหอมแบบนี้นะครับผมตามด้วยกุ้งครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมครับผมแล้วก็ขิงครับผมลงไปได้เลยครับผมผัดให้เข้ากันนะครับใช้ไฟแรงอยู่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเม็ดกระบอกครับเม็ดกระบอกที่เราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผัดให้เข้ากันเลยผมเร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวน้ำปรุงลงไปครับผมใส่ต้นหอมและเครื่องปรุงลงไปนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงๆนะครับในสไตล์แบบอาหารจีนครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหอมๆแบบนี้น่ารับประทานมากครับผม

0: เป็นไง
1: สวยค่ะ
0: เคยปกติเคยเอากระบงมาเท้าอะไรอย่างนี้
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: แต่นี้เราเสิร์ฟคู่กับกะลางด้วยนะเห็นไหม
1: มันไม่อยากกินอะ
0: ทำไมอะ
1: มันสวยมาก
0: อ๋อนึกว่าเกลียดผม มันยิ่งอร่อยมากขึ้นตรงที่แบบเวลาเคี้ยวไปโดนกระบอกเนาะคือเครื่องอย่างอื่นอ่ะมันจะนิ่มๆกุ้งมันก็นุ่มๆหอมๆแต่พอกัดไปเจอกระบอกแล้วมันกรุบๆ กุ้งนุ่มๆกับกระบอกกรอบๆมันตัดกันดีนะพี่นะ
1: ใช่ๆ
0: แล้วยิ่งกินกับกะลางด้วยนะโอ้โห
1: ผสมกันแล้วมันลงตัวแล้วเราไม่คิดว่าเม็ดกระบอกของเราธรรมดาเนี่ยมันจะสามารถเอามาผัดได้เหรอ
0: ก็คือมันได้ความแปลกใหม่เนาะพี่เนาะพอมันกินไปทั้งหมดมันมีความหอมความกรุบความกรอบความมันจากกระบอกแต่ที่โดนที่สุดคือว่ามันมีพริกไว้ตัดเรียนพอมันมีพริกเนี่ยมันจะถูกปากคนไทย
1: อาหารจานนี้นะคะถ้าไม่บอกว่าอยู่ในชุมชนคิดว่าอยู่ในภัตตาคาร
0: มันเหมือนอาหารจีนเวลาเราไปกินตามโต๊ะจีนเหล่าเลย
1: ใช่
0: วันนี้ต้องบอกว่าผมได้มารู้จักอาหารโบราณจริงๆต้องบอกว่าถึง2จานด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าวตังโบราณที่ไม่เคยที่ไหนมาก่อนแล้วรสชาติดีมากๆกินแล้วหยุดไม่ได้แล้วก็กะลางตื่นเต้นคุณผู้ชมพอได้ยินชื่อกะลางก็ตื่นเต้นแล้วเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงพอได้มาเห็นวัตถุดิบได้เห็นวิธีการทำยิ่งตื่นเต้นใหญ่เพราะไม่คิดว่ามันจะมาจากต้นไม้ที่อายุนับร้อยปี
1: ใช่ค่ะใช่
0: ก่อนจากการไว้พี่ปูฝากชวนคุณผู้ชมมาเที่ยววังว่าสักนิดนึงครับ
1: ก็อยากจะชวนมาเที่ยวนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังว่ามีของดีเยอะแยะได้มาร่วมทำกิจกรรมกัน
0: ครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอุดหนุนนะครับท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราต้องช่วยกันเนาะชุมชนอยู่ได้พวกคุณสนุกมีความสุขอิ่มอร่อยไปด้วยกันครับแล้ววันนี้ผมกับพี่ปูต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมต้องรีบไปคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะเอาตะลิงปิงเปรี้ยวๆไปฝากสาวเปรี้ยวที่รออยู่ที่บ้านกันครับป้าไข่เขาไม่ชอบเปรี้ยวป้าไข่เขาไม่ใช่สาวเปรี้ยวหนูสาวเปรี้ยวไหมหนูสาวเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเนี่ยเดี๋ยวรู้กันคุณผู้ชม

าดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประ

าสรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำแผนการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล่งไปแล้วค่ะเล่งไปแล้วที่มันสม

0: นพอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
1: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนา
0: ะ
1: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
1: ่คือเก็บได้เรื่อย
0: ๆ
1: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
0: อ
1: ันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็เป็นปลีไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
0: ที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
1: จะได้ความกรอบเนาะ
0: ใ
1: ช่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
0: ค่ะ
1: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
0: ได้ค่ะ
1: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกลิ่นมันแรงกลิ่นมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะ
0: ผ
1: ัก
0: กาด
1: ใช่ไหมใช่ไหมผักกาดหิ้นไหม
0: ค
1: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
0: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
1: ก็ตายเลยจบเลย
0: จบเลย
1: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดโทษต้นก็ได
0: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
1: ่อ๋อ
0: ต่อไป
1: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอะ
0: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
1: จ้าอันไหนจ้า
0: ตัวนี
1: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
0: ติดเลยค่ะ
1: แบบติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยติดพื้นเนี่ยเนี่ยใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
0: ค่ะ
1: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
0: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
1: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
0: เหมือนมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
1: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
0: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
1: แล้วก็เหนียวด้วย
0: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
1: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เรียกผมหน้าลงไปเริ่มเทิมเลยอ่ะโหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
0: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
1: ทำเองหมักเองเลย
0: ใช่
1: ปุ๋ยทำเองด้วย
0: ทำเอง
1: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
0: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
1: อุ๊ย
0: คุณแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
1: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
0: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
1: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ย

0: ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
1: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
2: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
2: ่ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
2: หอมแดง
1: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
2: หอมแบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
2: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
2: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
2: ขายหัว
1: ขายหัว
2: ก
1: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันนี้ก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
2: ใช่
1: เหมือนกัน
2: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
1: คนๆนะแม่เนาะ
2: จ้ะ
1: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
2: พอดีเลย
1: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
2: ได
1: ้ก็ได้
2: แต่ว่าก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่า
2: เสียดายไว้
1: เก็บไว้ขายดีกว่า
2: ไว้ขายดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะเจ้าแม่จ้า
0: จากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
1: ผักกาดเขียวปลีหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
3: แ
1: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองเหลืองส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิระวังไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
3: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
1: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
3: ดอง
1: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่นะคะทำไมล่ะแม
3: ่มันมีเยอะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียวเต็มกระด้ง
0: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
1: ชิม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
1: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
3: ปกติต้องตากแดดด้วย
1: เหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
3: มันเห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมาย
3: ทำง่าย
1: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
3: ไม่ค่อยมุน
1: ไม่ค่อยเละ
3: อ๋
1: อคือถ้ามัน

0: ือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: ชิเการ
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากแล้วไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หิน
0: ม
2: ืด
3: ทำเสือเข้มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ยผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
0: วัน
4: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
4: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: 1จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
2: เปรี้ยวเค็มนะคะอันเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี้
2: อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
0: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็ดู
1: มูนจะจ้ะ
0: มันจะนัวเนาะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
2: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยน
1: ัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
2: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
2: เลยจ้าเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: แ
2: ล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือดก่อน
2: แกเนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
2: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดาดดองไป
2: เลยผักดาดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตมันเข้ากันกระดูกมันต้องเปียนะเน
2: า
1: ะ
2: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค
1: ่ะ
2: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
2: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองม
1: ัน
2: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
2: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: กระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
2: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ใส่ละเอียดจ้ะ
2: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
0: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
2: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
2: ะ
1: ต้มสุก
2: ใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
2: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
0: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีเนี่ยตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยนะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่

0: ี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณเอ็นขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหัวหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ไ
0: ม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ดูว่าอะไร
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

ลูกบิดครับผมมีปัญหากับลูกบิดครับเมื่อลูกบิดไม่ยอมบิดนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับลูกบิดเนี่ยใช้ทุกวันนะครับมีเสื่อมมีสึกมีหลุดกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยการช่างจะไปดูกันนะครับว่าปัญหาลักษณะแบบนี้จะซ่อมยังไงจะเปลี่ยนกันยังไงปกติแล้วนะครับลูกบิดทุกท่านคงรู้จักเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นเดือยออกมาที่ช่วยเราล็อกประตูเนี่ยนะครับมันควรจะเข้าไปตอนนี้มันไม่เข้าเลยฮะนะฮะแล้วนี่คือทำให้เวลาผมปิดประตูไปแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้หมุนยังไงก็เปิดไม่ได้นะครับซึ่งอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ เกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นจากการใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ตัวมันเองเกิดการหลวมได้ถ้าสังเกตเห็นนะครับตอนนี้ลูกบิดไม่ได้อยู่บนประตูอย่างแน่นหนานะครับนี่ขยับได้ด้วยนะครับแล้วไอ้การขยับแบบนี้นะครับก็จะทำให้ตัวล็อกระบบของลูกบิดข้างในเนี่ยนะครับมันหลุดออกจากชุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแกะซึ่งอันนี้มันหลวมนะครับแล้วก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่ของแหลมลงไปนะครับแบนๆนะครับเสียบลงไปนะครับเพื่อคลายล็อกนะครับเสร็จแล้วก็จะดึงตัวนี้ออกได้พอดึงตัวนี้ออกได้เสร็จผมจะเปิดแหวนตัวนี้ออกมาแกะกันเลยนะครับนี่นะครับเมื่อแกะออกมาแล้วลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะให้สมบูรณ์เลยจะมีแผ่นอันนี้อยู่นะครับตอนที่แกะออกมาเวลาติดตั้งเข้าไปเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งกุญแจนะครับแล้วเราก็จะเสียบเข้าไปในประตูแล้วก็อีกฝั่งนึงซึ่งเป็นฝั่งที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับเราก็จะเสียบแผ่นอันนี้ปิดเข้าไปไอ้ตัวเนี้ยนะครับเวลาใช้ไปเนี่ยถ้าเกิดติดตั้งไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับน็อต2ตัวนี้มีโอกาสจะคลายพอคลายเสร็จปุ๊บในขณะที่เราใช้ไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้ตัวเดือยซึ่งโดยปกติเนี่ยเดือยจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับเวลาติดตั้งมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ใส่ปุ๊บนะครับเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาเราหมุนจะสังเกตได้ว่าไอ้ตัวเดือยตัวเนี้ยนะครับตัวที่ช่วยเราล็อกเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่เข้าออกได้นะครับอันนี้ในขณะที่เราบิดอยู่นะครับในขณะที่เราใช้ไปเนี่ยมันอาจจะคลอนตัวเนี้ยพอคลอนมากๆเสร็จมันมีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากตัวเดือยนะครับอันนี้คือปัญหาประตูผมนะครับถอดออกมาแล้วเช็คมาแล้วแล้วมันเสียซ่อมไม่ได้เขาเรียกอะไรหยอดน้ำมันแล้วมันก็ไม่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อใหม่ข้อแนะนำสำหรับการไปซื้อใหม่อย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าลูกบิดที่ท่านจะไปซื้อเนี่ยหรือว่าจะเอามาเปลี่ยนเนี่ยนะครับเป็นลูกบิดที่จะเอามาใช้กับห้องแบบไหนนะครับครับอย่างแรกก็คือแบบห้องนอนแบบเนี้ยนะครับก็จะฝั่งนึงก็ต้องมีกุญแจอีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งที่เราล็อกจากภายในนะครับอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นแบบที่ใช้กับห้องน้ำจะต่างกับลูกบิดแบบนี้ยังไงครับอีกฝั่งนึงจะไม่ใช้กุญแจจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมปกติแล้วก็ใช้เหรียญก็ได้นะครับหรือใช้อะไรเหล็กแหลมเนี่ยแทงเข้าไปไขก็ได้แต่ฝั่งข้างในยังล็อกได้เหมือนเดิมนะครับข้อนี้ดีมากเลยกรณีที่ท่านมีเด็กมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับลืมกุญแจเคยไหมครับล็อกตัวเองอยู่ข้างในแล้วช่วยเหลือเกิดปัญหาที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะครับแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ถ้าต้องวิ่งหากุญแจแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แนะนำนะครับวิธีการใส่ลูกบิดใหม่ลูกบิดเก่าใส่เหมือนกันหมดนะครับสเต็ปแรกต้องใส่อันนี้ถอดมาหลังสุดนะครับใส่อันแรกเลยนะครับอันนี้ระวังนิดนึงนะครับไอ้ที่เป็นป้านๆเนี่ยป้านๆเนี่ยนะครับจะต้องสอดคล้องกับฝั่งที่ปิดนะครับถ้าเกิดไปติดอีกฝั่งนึงจะปิดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องดูระวังให้ดีด้วยนะครับไม่มีอะไรครับเคยมาแล้วครับติดเรียบร้อยแล้วครับปิดไม่ได้นะครับต้องถอดใหม่นะครับอันนี้ถอดสุดท้ายใส่อันดับแรกนะครับเราใส่กันเลยดีกว่านะครับสอดเข้ามานะครับก่อนจะทำการปิดอีกฝั่งเลยนะครับผมว่า เดี๋ยวจะเกิดกรณีของผมนะครับทดสอบก่อนนะครับว่าบิดแล้วตัวเนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่ตามนะครับอันนี้มั่นใจนะครับว่าเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเข้าที่เข้าล็อกนะครับเป็นอย่างนี้แล้วมั่นใจแล้วก็ปิดได้น

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกรณีลูกบิดประตูนะครับดูเหมือนเป็นเรื่องที่คนมักจะมองข้ามนะครับถ้ามันขยับนิดหน่อยถ้ามันรู้สึกมันหลวมนะครับหรือว่าบิดแล้วติดขัดติดขัดเนี่ยนะครับถอดฮะถอดมาเช็คหน่อยนะครับฉีดน้ำยานะครับหล่อลื่นทำความสะอาดนะครับแล้วก็มันจะรักษาสภาพแล้วก็อยู่กับเราในระยะเวลานานๆเลยนะครับจริงไม่ค่อยพังนะครับว่าไปแล้วก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์นะครับกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับดูเหมือนการเป็นเรื่องใหญ่นะครับบางทีต้องเรียกช่างนะครับแต่เนี่ยเท่าที่เห็นจะเห็นว่าซ่อมเองได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างครับเรามีเรื่องบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมได้เองครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับเคชั่นดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัด

นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ

0: สบายกระเป๋า
1: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
1: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไกด์ใช่ไหมครับวันนี้
2: ครับผม
1: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
1: ครับ
2: วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาที่วัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมาที่พระธาตุห้วยอ้อครับ
1: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
2: ที่ว่าวัดพระธาตุห้วยอ้อครับ
1: พระธาตุห้วยอ้อ
2: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ
1: พระเจ้า
2: พระโต
1: ้
2: ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังนี้ของวัดเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แก้จากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
1: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
2: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนครับ
1: ครับ
2: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์นะครับเคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
1: 3,000 กว่าองค์
2: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 องค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
1: ครับ
2: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองร้องนะครับก็ตรงนี้เป็นวัดหลวงประจำเมืองประจำอำเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
1: ่
2: นะครับยังสามองค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
1: สุโขทัยนี่เหรอ
2: ครับผมประมาณ700กว่าปี
1: นานมากโอ้โหสาธุ
2: อันนี้เครื่องเขิน
1: เครื่องเขินคือ
2: เครื่องเขินก็คือ
1: เครื่องอาย
2: เครื่องจักสาร
1: ไม่ใช่
2: เคร
1: ื่อง
2: อายเครื่องจักสารที่เปิ้นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทเขิน
1: ไทเขินก็เลยเรียกเครื่องเขิน
2: ก็เลยเรียกเครื่องเขินครับตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นลูกระเบิดตีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปืนเอามาทิ้งทำลายสถานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นตีจากทางมาขึ้นมาทางเหนือดังกะครับ
1: แหมระเบิดจริง
2: ๆระเบิดจริง
1: พี่เต๋าครับ
2: ครับผม
1: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
2: มีแห่งตีหนึ่งตีใกล้ๆ
1: ใกล้ๆที่นี่ใช่ไหม
2: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่านถ่ายรูปน้องเต๋าชอบถ่ายร
1: ู
2: ป
1: นี่ชอบครับผม
2: ล่านถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอร้องนะครับของอาจารย์โกมล
1: ได้ครับผม
2: พี่เต๋าสามารถไปหอได้เลย
1: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เจอกันนะครับ
2: ครับเจอกัน
1: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพร่เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสดร้อยปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมาตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิเดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
3: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
4: นายฉลองพานิชพันธ์
3: อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับ โอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับ
0: สถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับ
3: ฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
5: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย้อย
3: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
6: สงครามครับ
3: พี่สงคราม
6: ครับผม
3: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
5: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะครับนะ
3: ครับ
5: ตัวเครื่องก็คือร้อยในน้ำ
3: เปิดเครื่องนะ
5: ครับเปิดเครื่อง
3: อุ้ย
5: อันนี้เป็นการร้อยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตร้อยมือคือน้องเต๋าเป็นคนร้อยนะครับเนาะ
3: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
5: กด
3: ขนมเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
5: กดแรงเต๋า

0: คครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วนี่น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคบหมูแคบไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ยคุณแม่ปรนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะแยกเอาเมล็ดของออกจากดอกฝ้ายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างงี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: เอาไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับ ฟิตจังเลยเนี่ยโอ้โห ยอดเลยอันนี้ใครครับแม
1: ่ แม่เองค่ะ
0: คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร่
1: ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับผืนนี้
1: 30กว่าปีค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ

0: ยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาครับจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทไหมแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อนะ
1: อันนี้เป็นจกไหมค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่แสนห้าค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋าได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋าเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสโฮมบ้านริมลองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลนนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกวันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่ห้องน้องตรงนี้ลูก
0: เขียนไว้เลย
2: ใจก
0: ็เนี่ยห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
0: โอ้โห
2: ล
0: ู
2: กชายคนใหม่มาละ
0: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสแลงกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแลงแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล่งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปั๊บสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปและก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิวแล้ว

0: อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิมอร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อยอยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปินนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
1: เค้กไข่ไต้หวันครับ
0: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 60 บาท
0: ครับอ๋อ60ทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5รางวัลอาเซียนเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามมาเลยครับตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านปินที่เรามาเลยครับสวัสดีคร
2: ับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมน้องเต๋านะครับ
2: ครับยินดีครับ
0: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
2: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
0: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
2: 33ปีใช่ครับ
0: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี่
2: ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
0: 6โซน
2: โซนแรกนี่เราก็จะนำเสนอเป็นภาพกิจกรรมวัดต้ามอนนะครับความสำคัญภาพกิจกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
2: เป็นภาพกิจกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
0: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
2: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพกิจกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ครับ
0: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทยโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับแล้วก็ได้ไปเห็นประวัติศาสตร์ก็มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบคุณมาก
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่ต้องถามนะฝาชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับ
1: ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดภาพสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการพอกขาวเป็นหลักนะครับ
0: โอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปนะครับไปสิสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสาระอีกครั้งนะครับวันนี้วันสบายๆบรรยากาศสบายๆนะครับผมจะชวนมาซ่อมอะไรที่เหมือนสบายๆนะครับในห้องน้ำนะครับว้าไม่ต้องถามนะฝาชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับงั้นวันนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้ฝาชักโครกเหลืองๆแบบนี้นะครับจะมีวิธีการซ่อมได้ยังไงบ้างวิธีการทำให้มันกลับมาขาวใสสวยงามปิ้งนะครับน่าใช้เหมือนเดิมได้ยังไงนะครับด้วยงบไม่เกิน20บาทครับผมมาแล้วครับถอดมาเรียบร้อยนะครับพอถอดมาก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆมันเหลืองเพราะว่าไอ้เจ้าพลาสติกเนี่ยนะครับที่ใช้ในการทำเป็นอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฝาชักโครกก็ดีหน้ากากแอร์นะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในจุดที่มันเจอแสง UV ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดคราบสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันจากเหลืองๆแบบนี้ทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการฟอกขาวเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือเป็นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หาได้ตามร้านทำผมนะครับหรือว่าหา

100cc ผมทา 100cc ผมใช้ได้10ครั้ง160บาทวันนี้ผมลงทุน16บาทเองครับกับการที่จะทำให้ฝาตัวนี้กลับมาขาวเหมือนใหม่เปอร์เซ็นต์สูงต่ำเนี่ยนะครับ 3% ก็ใช้ได้ 6% ก็ใช้ได้ 9% 12% ใช้ได้หมดนะครับถ้า 12% ก็แก้ปัญหาได้เร็ว 6% ก็แก้ปัญหาได้ช้ากว่าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พอมีเจ้านี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็แปรงนะครับพอทาเคลือบไปเสร็จปุ๊บนะครับผมจะเอาเจ้านี้ไปตากแดดสิ่งที่จะทำให้ขาวได้นะครับก็คือไฮโดรเจนมอนอกไซด์แล้วก็แสง UV นะครับกระบวนการนี้นะครับจะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วทำให้เจ้าสีเหลืองเนี่ยกลับกลายเป็นสีขาวใหม่มีเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะครับก็คือหลังจากทาแล้วนะครับผมจะแรปไว้ด้วยพลาสติกแรปนะครับเพื่อทำให้ให้เจ้าไฮโดรเจนมอนอกไซด์เนี่ยระเหยแล้วหรือแห้งไปนะครับถ้าแห้งปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นรอยไอ้เจ้าก้อนๆไฮโดรเจนมอนอกไซด์นี่แหละครับแล้วก็หลังจากไปแรปแล้วเอาออกไปตากแดดนะครับจับหมุนซะหน่อยนะครับเหตุผลไม่มีอะไรมากก็เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าแสงแดดมันลงแล้วมันตรงกันแล้วมันตรงนี้ได้รับแสงแรงกว่าตรงนี้อะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกชั่วโมงก็ไปหมุนซะหน่อยนะครับหมุนทีก็90องศาแบบนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่หมุนนะครับให้พยายามใช้มือนะครับเกลี่ยแปะแปะแปะแปะนะครับก็คือไล่ไล่ไอตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับให้มันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นนะครับเพื่อทำให้ไม่เกิดริ้วเกิดขึ้นนะครับแต่ผมทำมาแล้วอันนี้บอกตรงๆเลยขาวครับเรื่องริ้วเนี่ยผมยังไงก็ทำไม่ได้นะครับขนาดเกลี่ยแล้วเกลี่ยอีกนะครับแต่สุดท้ายผมได้ product ผมได้ผลิตภัณฑ์ที่กลับมาขาวเหมือนใหม่แฮปปี้มากเลยครับแล้วน่าใช้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมปูแรปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมมีแปรงนะครับก็ทำเลยนะครับผลการทำเนี่ยไม่ถาวรนะครับก็คือว่าใช้ไปสักพักถ้าเกิดเจ้าตัวชักโครกเนี่ยยังอยู่ที่ใกล้ๆแดดตากแดดเยอะๆนะครับสักวันมันจะกลับมาเหลืองอีกนะครับแล้วเราก็ใช้กระบวนการนี้แหละนะครับในการทำเหมือนเดิมข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการใช้กระบวนการแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวพลาสติกมันกรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสักรอบ2รอบแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทำให้พวกส่วนที่มันบางๆเนี่ยแตกได้ตามหลักการแล้วมันมีโอกาสครับผมพอเสร็จผมก็จะคอยตรวจนะครับดูว่าเพราะบางทีทำงานกับแรปยากนะครับเพราะว่ามันเนี่ยหดๆเหี่ยวๆได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วว่ามีช่องอยู่ก็เดี๋ยวจะดึงมาปิดซะหน่อยนึงนะครับ

0: รียบร้อยครับ
1: เดี๋ยวผมจะเอาไปตากคือผมไม่ทราบนะครับว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับอาการขึ้นอยู่กับความเหลืองของตัวชิ้นงานนะครับผมคาดการณ์นะครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแต่อย่าลืมนะครับทุกชั่วโมงก็ไปพลิกเพื่อทำให้ทุกมุมทุกซอกนะครับของชิ้นงานเนี่ยนะครับมันได้รับแสงแดดมันได้รับแสง UV เท่าๆกัน

ขั้นตอนต่อไปนะครับก็แกะแรปออกนะครับแล้วก็เอาเจ้าฝาชักโครกเนี่ยไปล้างนะครับก็ใช้น้ำยาล้างจานปกตินะครับล้างทำความสะอาดปกติเลยนะครับเรียบร้อยครับขาวเหมือนใหม่นะครับสภาพอาจจะไม่เหมือนใหม่ซะทีเดียวเพราะว่าตอนมาถึงเนี่ยนะครับมันเยินมากเลยนะครับแต่ความขาวความสะอาดเนี่ยนะครับเวลาไปตั้งอยู่ในโถชักโครกนะครับก็จะน่าใช้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับท่านอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยผมก็เดินมาพลิกเดินมาหมุนนะครับแล้วก็เดินมาเพื่อทำให้ทุกส่วนของฝาชักโครกนะครับได้รับแสง UV หรือว่าแสงแดดเนี่ยพอๆกันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วน่าใช้เองได้ที่บ้านท่านนะครับฝาชักโครกครับผมชอบทำให้ขาวนะครับเพราะผมชอบนั่งยาวๆเวลาคิดถึงคุณนะครับไปได้ไหมแล้วพบกับผมอาจารย์แซมได้ใหม่นะครับกับรายการศัลยากันช่างครับเพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

0: ดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
3: ้ wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้ส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

ว่าชัดใดบางก็ก่อก็ดังขึ้นเป็นหลังอยู่ริมบางก็ปูเป็นทิมทั้งแบบจีนและไทยทั้งยังมีบางส่วนเป็นเรือกสวนเกษตรแล้วเกษตรส่งไปขายทั่วเขต

0: โอ้ยเป็นไง
1: วันนี้พามาที่ไหน
0: โธ่สวัสดีกันก่อน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอ่านป้ายดิ
1: ไหนศาลเจ้ากวนอู
0: ใช่จังหวัด
1: ธนบุรี
0: นั่นไง
1: เดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่กรุงเทพเหรอ
0: เมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่ง
1: เหรอ
0: ใช่แล้วศาลเจ้ากวนอูแห่งนี
1: ้ยังไง
0: เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวย่านคลองศาล
1: เหร
0: อมามากกว่า300ปีแล้ว
1: จริงสิ
0: ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลย
1: โอ้โหเก่าแก่มากแล้วมีอะไรวันนี้ทำไมถึงพามาที่นี
0: ่พามาเสริมสิริมงคลครับผม
1: เสริมสิริมงคล
0: เออ
1: แต้มหน้าพี่หมดสิริมงคลแล้วเหรอ
0: มีอยู่แต่ว่ามีน้อย
1: งั้นอย่าช้าเลยแต้มเว้ยพาไปเสริมเร็วๆ
0: มาด้วยกันศาลเจ้ากวนอูมีอายุเกือบ300ปีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2279สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดอนงคารามตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในเก๋งศาลเจ้ากวนอูมีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน3องค์องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาทางเรือ
2: ต่อมาในสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีก1องค์พร้อมติดป้ายชื่อเก๋งว่ากวนตีกูเมี่ยวและในปีพ.ศ. 2365ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงมีเจ้าสัวชื่อนายคุงเสงได้บูรณะเก๋งนี้ให้ใหญ่ขึ้นและได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่3มาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็น3องค์ต่อมาได้สร้างเก๋งศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้นเนื่องจากเก๋งหลังเดิมชำรุด
1: เป็นมงคลและ
0: ไปต่อ
1: ไปไหนอีกอ่ะ
0: บ้านโบราณเก๋งจีน200ปี
2: เป็นโรงน้ำปลาเก่า
1: อยู่ที่ไหน
0: นี่ไงใกล้ๆตรงเนี้ย
1: จริงป่ะพาไปสิ
0: มาดิจะพาไป
3: โอ้โหนี่ไงนี่
4: มา
3: 200ปี
0: ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงน้ำปลาเก่าย่านคลองสารนะครับกับคุณบุญศักดิ์ทางสมบัตินะครับซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ของโรงน้ำปลาแห่งนี้นะครับต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับโรงน้ำปลาแห่งนี้หน่อยครับผม
4: ครับได้ครับโรงน้ำปลาแห่งนี้นี่ปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนมาก่อตั้งนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนแล้วมีเพื่อนมาชวนให้มาทำน้ำปลาสมัยนั้นน้ำปลาเป็นของแปลกสำหรับคนไทยเพราะน้ำปลานี่มาจากเมืองจีนไม่ใช่ของคนไทย
1: อ้าว
0: ครับผม
4: นะครับสมัยนั้น
0: ย้อนกลับไปประมาณกี่ปีสมัยรุ่นอากงเนี่ย
4: สมัยประมาณรัชกาลที่6
1: แสดงว่าคนไทยสมัยก่อนก็ปรุงด้วยเกลือ
4: เกลือนะครับ
0: แปลกนะว่าน้ำปลามาจากเมืองจีน
4: มาจากเมืองจีนคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทย
1: ใช่
4: นะครับ
1: เออ
4: นะก็มาเช่าบ้านอยู่ที่ตลาดพลูมาทำน้ำปลาเป็นโรงน้ำปลาเล็กๆสมัยนั้นพอมันเริ่มทำเยอะขึ้นมันชักยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะแต่ของเล็กมาก็เลยมีคนเนี่ยแนะนำให้มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่มาทำน้ำปลา
0: บ้านเนี้ยเมื่อก่อนคือเรามาเช่าแสดงว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นยาวนานแล้วสมัยก่อนเป็นอะไรทราบไหมครับ
4: คือบ้านหลังนี้

0: เนี่ยเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้มาสำรวจเนี่ยคาดว่าสร้างไปประมาณปลายรัชกาลที่2แต่ตอนที่อากงมาเช่าอยู่เนี่ยมีเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอยู่มา 3-4 ชั่วอายุคนแล้วคือความคิดของคนจีนสมัยเก่าก็คือมาแล้วจะกลับเมืองจีนนะมาคิดว่ามาชั่วคราวมาพึ่ง
1: ฟังเนื้อฟังตัวกลับไปเมืองจีน
0: มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารชั่วคราวพอตั้งตัวได้อยากจะกลับเมืองจีนจนตอนหลังเนี่ยญาติพี่น้องที่เมืองจีนมันหมดแล้วอ่ะไม่อยู่ตั้ง 39 ปีนะแต่ว่าเฉพาะช่วงนี้ 39 ปีหมดแล้วนานแล้วก็เลยที่เมืองจีนไม่มีอะไรห่วงจะมาก็เลยหาทางตั้งหลักในเมืองไทย
1: ก็เลยซื้อ
0: ก็เลยซื้อ
2: คือตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามก็คือท่าราชวงศ์เลยก็คือ
0: แค่ทางสำเพ็งนะครับ
2: เยาวราช
0: ครับฝั่งตรงข้ามจริงๆก็คือวัดสำปื้มที่เราเห็นในวัดสำปื้ม
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยก็คือแหล่งวัตถุดิบเพราะว่าสำปื้มเนี่ยเขาทำแม่ปลาทูปลาทูนึ่งนะฮะปลาทูนึ่งตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติหนังมันขาดไม่สวย
1: อ๋อไม่สวย
0: เขาก็คัดออกนะเราก็มาดอง
1: น้ำปลาเราก็มาทำน้ำปลา
0: ครับอีกส่วนนึงก็มาจากปากน้ำสมุทรปราการเรือเข้ามาส่งสมัยนั้นก็เช่าที่ด้านหลังเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ก็ประมาณสักไร่เสร็จไร่นิดหน่อยทำน้ำปลานะครับแล้วก็อาศัยด้วย
1: แล้วก็อยู่อาศัยด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้อยากรู้วิธีทำ
0: วิธีทำก็
1: ทำยังไงมาฮะน้ำปลา
0: น้ำปลาเนี่ยวิธีทำ
1: แรกเลยขั้นแรกเลย
0: ขั้นแรกนี่ง่ายวิธีทำก็คือหาวัตถุดิบวัตถุดิบมีสองอย่าง
1: อะไรบ้าง
0: เกลือกับปลา
2: เกลือกับปลา
1: ก็ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะมีสองอย่าง
1: แค่นั้น
0: แต่ว่าปลาที่จะใช้เนี่ยจะใช้ปลาอะไรนี่คือตั้งแต่สมัยก่อนนะเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่ากันนะตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขาลองไปทุกอย่างนะ
2: ลองหลายๆปลา
0: คือสมัยก่อนว่าคือสมัยก่อนนี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อ่ะปลามันมีเยอะอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็ลองกันนั่นเนี่ยปลาทูปลาหลังเขียวปลาหมงกอยตัวทั้งเขาเคยลองเอาลูกปลาฉลามเนี่ยมาดองอ
1: ่ะปลาฉลาม
0: ปลาฉลามสมัยก่อนเยอะอ่ะ
1: ลูกปลา
0: ลูกปลาฉลามตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละมันติดอวนมาเนี่ยก็มาดอง
1: มาทำ
0: สมัยก่อนมันเยอะอ่ะ
1: แล้วจำเป็น
0: ปลาหมอ
1: ต้องเป็นปลาน้ำเค็มไหม
0: ได้หมดครับปลาสร้อยปลาหมออะไรพวกนี
1: ้ปลาน้ำจืดก็ได้
0: ได้หมด
1: อ๋อคือหาอะไรได้ก
0: ็ได้มาดองหมดสมัยก่อนดองหมดดองเสร็จแล้วค่อยๆดูคนก็ชอบแบบไหน
1: ต้องดูรสชาติ
0: ดูรสชาติ
2: อันนี้คือหมายเหมือนว่าทดลองไปด้วยทำขายไปด้วย
0: ทำขายไปด้วยทดลองตลาดไปด้วยนะผมขำไม่สุดเลยตอนนี้เขาบอกว่าเอาปลาฉลามไปดองเขาบอกออกมาไม่มีอะไรเลยมีรสเค็มอย่างเดียวกินก็
1: ไม่มีรสชาติ
0: ไม่มีรสชาติ
2: เพราะด้วยความเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ให้กลิ่นเหมือนปลานะถ้าเกิดลองกินดู
1: มันคาว
2: คาวมันจะออกแบบมันไม่เหมือนปลาทั่วไป
0: เนี่ยสุดท้ายเขาบอกขายไม่ได้ทิ้งนะแล้วลองไปทั่วแหละจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสภาพของวัตถุดิบมันเป็นตัวกันกรองว่าเราต้องใช้ปลาชนิดไหนตอนสุดท้ายนี่ก็เหลือปลากระตักซึ่งมีจำนวนปริมาณมากพอแล้วก็ราคาพอไปไหวอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เคยใช้ปลาทูนะ
2: เป็นปลาทูสด
0: ปลาทูสดเพราะสมัยก่อนไม่มีห้องเย็นคุณจับปลาอะไรได้มาเนี่ยถ้าคุณขายตลาดไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเข้าโรงน้ำปลาแล้วคราวนี้พอตอนหลังเนี่ยสังคมก็เริ่มเปลี่ยนมีเริ่มมีปลากระป๋องใช่ไหมสมัยก่อนเด็กๆเราไม่มีเลยมีแต่ปลาเค็มใช่ไหมมันเริ่มมีปลากระป๋องคราวนี้โรงน้ำปลาเนี่ยมาดองปลาวันนี้กว่าจะเป็นผลิตออกมาเป็นสำเร็จรูปใช้เวลา1 ปี
1: ในการดอง
2: จะได้น้ำปลา
0: ประมาณนี้1 ปี
1: ก็คือเอาปลาเนี่ยมาเข้ากับเกลือ
0: แล้วก็ใส่ในบ
1: ่อในบ
0: ่อหรือในถังเนี่ยแล้วก็ให้มันย่อยสลายโดยธรรมชาติคราวนี้พอไม่มีปลากระป๋องขึ้นมาเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเข้าปลากระป๋อง
1: เหลือทำน้ำปลาน้อย
0: ลงละเพราะปลากระป๋องเข้าวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นวัตถุสำเร็จรูป
1: ได้เลย
2: นะวิธีการมันก็แค่เอาปลาหมัก
1: กับเกลือ
2: ให้ได้เวลา
1: 1ปี
2: เท่านั้น
0: เท่าคืออันนี้คือหลักใหญ่ๆแต่ถ้าหลักย่อยลงไปก็คือคุณจะเอาปลาจากจุดไหนเพราะว่าปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลเนี่ย มันมีทั้งทะเลที่เป็นโคลนเป็นทั้งทรายเป็นทั้งอะไร
2: แล้วถ้าพูดถึงโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไป
0: ครับ
2: เกือบร้อยปีแล้ว
0: ปัจจุบันก็ทำเป็นถังปูน เป็นถังคอนกรีตนะครับถังคอนกรีตก็เป็นคล้ายๆถังน้ำอ่ะแต่ว่าเจาะอยู่ในพื้นเนี่ยนะอยู่ในพื้นดินเจาะลงไปเป็นสี่เหลี่ยมเป็นบ่อใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นบ่อใหญ่ๆนะครับบ่อเนี่ยจะต้องมีความลึกพอเหมาะถ้าลึกเกินไปเนี่ยอากาศเข้าไม่ถึงเนี่ยข้างล่างก็จะเหม็นตุเสียคือเทคนิคพวกนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่นั่นมาใช่ไหม
1: ถ้าก่อขึ้นมาได้ไหมฮะ
0: ได้ครับแต่ว่าก่อขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหารั่วซึม
2: แล้วโรงน้ำปลาท่าง่วนฮะเดิมๆก็ใช้ชื่อน้ำปลาก็คือชื่อท่าง่วนฮะเลย
0: ถ้าชื่อแบรนด์นะครับใช้ชื่อแบรนด์ว่าหลวงทองน้ำปลาหลวงทองปัจจุบันนี้วิธีการผลิตเนี่ยก็ยังเหมือนกับสมัยดั้งเดิมเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วก็คือใช้ปลามาหมักกับเกลืออ
2: ันนี้ก็คือจุดเด่นของน้ำปลาหลวงทองหรือท่าง่วนฮะเนี่ยเลย
0: กรร
1: มวิธียังคงสภาพแบบเดิมหมดแต่ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่
0: ช่วย
2: ถือเป็นของดีย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมถึงแม้ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปที่เมื่อก่อนโรงน้ำปลาตั้งอยู่แถวนี
0: ้
2: ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าโรงน้ำปลาแห่งนี้ก็ยังถือเป็นของดีที่เป็นอาชีพดั้งเดิมในย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนศักดิ์ทางสมบัติมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงน้ำปลาท่าง่วนฮะแล้วก็วิธีการทำน้ำปลานะครับขอบพระคุณครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจ

กลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ึงแล้วลูกลงมาได้แล้วคนเก่ง
1: ครับ
0: ระวังนะลูก

0: ดูลงทางหน่อย
1: ผมไม่เล่นเฉย
0: ๆมากับที่บ้านใช่ไหม
1: ครับแม่นั่งอยู่ที่ใจดีของพ
0: ่อฉันออกมาเดินเล่นสูดอากาศตอนเช้าๆน่ะแล้วหนูชื่ออะไร
1: กวิน
0: กวินฉันชอบจังเพราะกวินเป็นได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นแปลว่าดีงามจริงๆนะเราทุกคนควรมีความดีอยู่ในความทรงจำเสมออ
1: ันนั้นคืออะไรหรอครับ
0: ฉันได้มาเพราะการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีแล้วฉันมีความสุขนะแล้วหนูรู้ไหมว่ามันคืออะไรนี่มันสำคัญมากเลยล่ะ

0: ถ้าบ้านของเรามีคนดีเยอะๆทุกคนก็มีความสุข
1: ผมอยากมีความสุข
0: หนูพูดเหมือนที่ฉันเคยพูดกับพ่อเลยแล้วเขาก็ตายไปตอนที่ฉันอายุเท่าๆกับหนู
1: ผม7ขวบแล้วครับ
0: รู้ไหมพ่อฉันสอนอย่างหนึ่งที่ฉันจำไปตลอดชีวิตพ่อสอนว่าทำตัวยังไงให้เป็นคนดี
1: ก็บอกทุกคนไง
0: มันไม่ใช่แค่บอกคนอื่นเด็กๆต้องฝึกฝนตัวเองให้มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยมีเหตุผลซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหนูต้องเชื่อว่าหนูคืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีจะให้ความเชื่อที่ว่าคนตายหมดแล้วกลายเป็นความจริง
1: แล้วทำไมคนดีตายหมดแล้วครับ
0: นั่นเป็นเรื่องไม่จริงไง
1: ผมอยากเป็นคนดี
0: กว่าหนูจะโตมาเป็นคนดีใช้เวลานานมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเอาชนะคนไม่ดีอยู่เสมอชนะคนหนึ่งแล้วก็จะไปเจอคนไม่ดีให้เราสู้ใหม่อีกเรื่อยๆตลอดไป
1: แม่บอกว่าพ่อผมเป็นคนดีผมไม่เคยเจอพ่อผมเลยแม่เก็บรูปไว้หมด
0: ทำไมล่ะ
1: พ่อผมร้องไห้ตอนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆมีพ่อแต่ผมไม่มีครับ
0: ลองคิดดูสิว่าพ่อของหนูจะภูมิใจมากแค่ไหนที่หนูตั้งใจเป็นเด็กดีชีวิตคือการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าแม้บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกลาคนที่เรารักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมฉันเชื่อว่าพ่อของหนูต้องพูดแบบนี้ถ้าทำได
2: ้กวินกวินลูก
0: เชื่อเถอะว่าแม่จะรู้ว่าหนูอยู่ที่นี่
1: ครับโตกันผมจะเป็นคนดี
0: ฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: พ่อของผมจากไปเพราะตั้งใจทำงานยังไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทั้งที่มีโรคประจำตัวผมต้องไปจีบเก็บกระดูกในวัดเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่ผมพบพ่อที่นั่น
1: แม
0: ่ก็ได้ไปอยู่กับพ่อในบั้นปลายของชีวิตอย่างที่ตั้งใจส่วนผม65เกษียณมาหลายปีแล้วแต่ยังถูกขอให้ช่วยหน่วยงานของผมจนถึงวันนี้วันสุดท้าย สุขภาพไม่ค่อยดีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่ผมก็หวังว่าจะได้เจอกับพ่ออีกสักครั้งหนึ่งและขอบคุณคำสอนที่พ่อสอนผมในเช้าวันนั้น

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV

0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
1: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีจ้ะ
4: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครู และจากโรงเรียนนะเด็กๆ
3: ครับขอบคุณครับ
4: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
4: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: วันนี้ผมจะพามาสาและทุกคนไปรู้จักกับโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ที่คนดูหนังคนรักหนังและคนทำหนังจะต้องชอบแน่ๆครับ
1: โรงภาพยนตร์ที่นี่กับทั่วไปอะค่ะต่างกันยังไงหรอคะ
2: ในเรื่องของคอนเทนต์นี่ถือแล้วว่าเป็นหนังที่เราเลือกเข้ามาจะเป็นหนังนอกกระแสซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ชนลงกับเมนสตรีมซีนีม่าสักเท่าไหร่เลยค่ะหนังคลาสสิกด้วยที่เราเอาเข้ามาฉายสิ่งที่แตกต่างก็คือไซส์มากกว่าค่ะเรื่องของสเกลแค่52ที่นั่งอะค่ะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับห้องฉายหนังที่แบบเพื่อนๆทุกคนสามารถมาดูกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็คือข้างนอกเราก็จะมีส่วนที่เป็นของบาร์ด้วยก็คือจะเป็นเหมือนของไลฟ์สไตล์มากกว่าคนที่เป็นครีเอทีฟหรือว่าคนที่อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยหนังอาร์ตหนังนอกกระแสมันคืออะไรเงี้ยเราลองมาพูดคุยกันได้คือเราเปิดให้ทุกคนอยู่แล้ว
3: ก็คืออยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่คนรักภาพยนตร์เนี่ยมาแชร์กันมาเจอกันด้วย
2: ถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะมีเป็น Art House Cinema เป็นพื้นที่เล็กๆให้เขาสามารถเหมือนกับเป็น experiment ทดลองฉายก่อนที่จะออกไปหรือว่าก่อนเข้าไปใน mainstream หรือว่าก่อนที่เขาจะเห็นผลงานของเราอ่ะมันก็ควรจะมีที่ให้
3: เราได้โชว์ผลงาน
2: ใช่แล้วก็ได้รับ feedback จริงๆจาก audience ที่เขาแบบจ่ายเงินเข้ามามาดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอ
1: ย่างนี้ถ้ามาสาทำหนังสั้นแล้วมาส่งให้ได้ไหมคะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ได้เลยเรามีเป็นโปรแกรมอยู่แล้วซึ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนopen film โปรแกรมค่ะ
1: ค
2: ือคนที่ทำหนังสั้นส่งเข้ามาดูได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเนื้อที่ให้เขาแสดงผลงาน
3: สำหรับเยาวชนไทยเองเนี่ยให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนครับผม
2: ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราได้รับเป็น positive feedback อย่างน้องๆวันแรกที่เราเปิดเนี่ยก็จะมีน้องๆเป็นเด็กมัธยมด้วยซ้ำไปมาดูหนัง The Third Man ซึ่งเป็นคลาสสิกของ Orson Welles คือน้องเขาเหมือนกับว่าเขารอหนังเรื่องนี้ที่จะได้ดูใน setting ที่เป็นเหมือนกับซีนีม่าจริงๆอ่ะเขามีกลุ่มคนที่เขาชอบหนังแบบนี้กันอยู่แล้วค่ะทุกระดับทุกอายุอ่ะซึ่งเขาก็เหมือนกับสนับสนุนแล้วเขาก็ติดตามเรามาตั้งแต่คือเรา plan โปรเจกต์นี้มาแบบหลายปีอะค่ะตั้งแต่2014อะ
1: เคยดูอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่เขาฝันว่าอยากจะเป็นนักจิมนาสมันทำให้เราอยากฮึบลุกขึ้นสู้ทำอะไรสักอย่างค
2: ่ะใช่ซึ่งมีหลายเรื่องอย่างที่เราเพิ่งฉายไปซึ่งคล้ายๆกันก็คือเป็นหนังจากนอร์ทเกาหลีที่มีโปรดักชันโคกับเบลเจียมแล้วก็ UK นะคะเรื่อง Comrade Kim Goes Flying ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะคอมรัดคิมที่เขาอยากจะเป็นทรปีสอยู่ที่นอร์ทเกาหลีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอ่ะเป็นความฝันของผู้หญิงเนี่ยแล้วหลายคนที่ดูเขาก็ออกมาแบบเฮ้ยขนาดเขาอ่ะใช่ยังแบบรู้สึกมีกำลังใจว่าเฮ้ยชีวิตเรามันสบายแค่ไหนอ่ะที่ไม่ต้องต่อสู้เลยขนาดนั้น
3: โอ้โห

0: Wow. So I would like to ask, is the quality of the digital movies that you show, is it as just the same as the in the theaters?
1: Pretty much, yeah. So we've got this really cool Sony 4K projector.
0: Yep.
1: And we've got beautiful surround sound all around us. So and there's nice soundproofing around, so if you're at the bar you can't hear the film, or outside, so there's this real all-encompassing soundscape that comes with the film, and it looks beautiful.
2: So I've heard that you got some trailer for us today too.
0: Can you please show one?
1: Sure, I'm going to play the trailer for The Fits, which is this new film that we have now.
2: Okay.
1: It's really cool.
2: Okay.
1: So should we watch it?
0: Yes, please.
2: Please.
1: Awesome.
2: Thank you.
3: To be controversial, but I'm not afraid of controversy.
4: Andrew is the real visionary. It's rare to find someone so creative that they change the way you look at.
5: สำหรับภาพยนตร์เองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งที่หลายๆคนใช้ไว้ผ่อนคลายเวลาทำงานหนักๆมานะครับผมหลายๆคนก็ใช้เป็นไอเดียสำหรับแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากนะฮะก็หาภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นการเติมพลังชีวิตนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับผม

0: สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสาเติมวิตามินสร้างภูมิต้านทานเพื่อให้พวกเราอยู่ห่างไกลจากข่าวอุบัติภัยที่ทำให้เด็กๆของเรานั้นเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือการจมน้ำครับวันนี้เรามีวิธีการป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้อยู่ห่างไกลจากอุบัติภัยนี้ครับสำหรับวิธีการป้องกันตัวเองนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือการมีสติครับ
1: โอ้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยผมจมน้ำ
0: เมื่อเราจมน้ำนะครับเราต้องมีสติครับ
1: อ๋อมีสติ
0: แต่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาคนจมน้ำเนี่ยจะพยายามทุรนทุรายครับใช้มือใช้เท้ากับพุ้ยน้ำพยายามจะขึ้นมาหายใจทำแบบสุดชีวิตครับแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำให้เกิดอะไรครับ
1: ทำให้สำลักน้ำทำให้เป็นตะคริวโอ้ยทำให้ร่างกายอ่อนแรงจนสุดท้ายก็จมลงไป
0: สิ่งที่ถูกต้องที่เราควรทำนั้นก็คือ
1: ตั้งสติแล้วดูว่าแอ่งน้ำหรือที่ที่เราจะไปเล่นน้ำนั้นลึกเกินไปหรือเปล่าหรือน้ำเชี่ยวเกินไปหรือเปล่าครับ
0: เยี่ยมมากวิธีการป้องกันตัวเองข้อที่2สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นและไม่อยากจมน้ำก็คือต้องไปฝึกเรียนว่ายน้ำครับโดยเรียนจากผู้เชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ำแล้วก็จะได้ว่ายน้ำเป็นลอยตัวในน้ำได้แล้วก็หายใจในน้ำอย่างถูกต้องครับ
1: ใช่แล้วครับเราต้องไปเรียนว่ายน้ำกับผู้เชี่ยวชาญว่ายน้ำให้เป็นแล้วก็หายใจให้ถูกวิธีครับจะได้ไม่จมน้ำ
0: ไปแข่งโอลิมปิกได้นะเนี่ยการป้องกันตัวเองข้อที่3ก็คือการสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับการสวมเสื้อชูชีพไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายครับแต่นี่คือการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับเราก่อนจะลงไปเล่นน้ำครับ
1: ใช่แล้วครับเราต้องใส่เสื้อชูชีพให้ถูกวิธีด้วยนะครับก่อนหน้าใส่มือเข้าไปที่รูทั้ง2ด้านหลังจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูตัวล็อกให้แน่นหนานะครับแล้วก็จัดสายรัดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ในน้ำเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ช่วยตรวจดูความเรียบร้อยทุกครั้งก่อนเล่นน้ำหรือก่อนการโดยสารทางเรือนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญครับ
1: ไปแล้วนะครับ
0: นี่คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองนะครับแต่ก็ยังมีเด็กๆอีกหลายคนนะครับที่มักจะทำอะไรไม่ถูกเวลาเห็นคนกำลังจมน้ำนะครับหลายคนตื่นตระหนกแล้วก็กระโดดลงไปช่วยครับแต่ก็กลายไปว่าจมน้ำไปทั้งคู่แล้วก็เสียชีวิตนะครับสำหรับวิตามินข่าวนะครับเราขอแนะนำเด็กๆทุกคนว่าถ้าหากเห็นคนกำลังจมน้ำให้เด็กๆ1ตะโกนครับใจเย็นลูกใจเย็นตั้งสติตั้งสติ
1: ตั้งสตินะครับใจเย็นครับเด็กจมน้ำคร
0: ับเบาเกินไปไม่เรียกว่าการตะโกนลูกต้องดังกว่านี
1: ้โอเคครับช่วยด้วยครับมีเด็กจมน้ำครับ
0: ถูกต้องครับ2โยนเราต้องหาอุปกรณ์ที่ลอยน้ำห่วงยางหรือขวดน้ำเปล่าขนาด 1.5 ลิตรนะครับปิดฝาให้แน่นโยนลงไปในน้ำเพื่อให้คนที่จมน้ำใช้ในการพยุงตัวครับ
1: อุปกรณ์ไปแล้วก็อย่าลืมตามผู้ใหญ่มาช่วยนะครับ
0: สำหรับคนที่จมน้ำนะครับต้องพยายามนำอุปกรณ์มาใกล้ตัวให้เร็วที่สุดครับใช้แขนทั้งสองข้างกอดให้แน่นหรืออาจจะสอดเข้าไปในเสื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แขนทั้งสองข้างกอดอีกทีนะครับค่อยๆหงายตัวลงในท่านอนหงายเพื่อช่วยในการพยุงตัวครับ3ยื่นครับขั้นตอนนี้ไม่ให้เด็กๆทำเองนะครับแต่ให้เด็กๆไปตามผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นคนยื่นไม้หรือเชือกลงไปช่วยคนที่กำลังจมน้ำครับ
1: ส่วนเด็กอย่างเรานะครับก็ต้องหาของที่จะมาช่วยเพื่อนเราให้ผู้ใหญ่ครับ
0: ขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าเด็กๆทำเองนะครับแรงเราไม่มากพอครับอาจจะเสียหลักลื่นจมลงไปในน้ำอีกคนนึงเป็นอันตรายได้นะครับมาพี่ซุปเองครับ
1: ครับ
0: ดิซี่ครับใจเย็นๆลูกตั้งสติจับไม้จับไม้ค่อยๆพยุงตัวพยุงตัวลูกพยุงตัวค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเก่งมาก
1: เย้เย
0: ้การป้องกันก่อนการเกิดเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผู้ใหญ่ต้องช่วยกันสอดส่องครับไม่ให้เด็กๆไปเล่นในจุดที่เสี่ยงมีการจัดทำแนวป้องกันเขตอันตรายนะครับเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับไม่ประมาทแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำลดลงได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับ
2: เติมอาหารใส่ท้องเติมสมองหรือเปล่าเติม วิตามินค่ะ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์อย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนนะครับมักจะมีปัญหาในการเซตผมนะครับไม่รู้ว่าจะเซตผมยังไงไม่รู้ว่าจะเซตไปทางไหนหรือว่าอาจจะมีทรงผมในใจแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าทรงนี้จะเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเซตผมและสไตล์ของผมนะครับซึ่งผมลองแล้วว่าดี

ันนี้จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ในการเซตผมก็คือหวีครับแล้วก็อย่างที่2เลยครับก็คือได้เป่าผมนะครับเอาไว้

่างกันงั้นเราไปเริ่มอย่างแรกกันที่แว็กเลยนะครับครับมาถึงวิธีการเซตผมกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือใช้ไดนะครับไดเป่าผมนะครับเป่าไปก่อนครับเป่าทรงผมเป่าให้มันเป็นทางนะครับว่าเราจะไปทางไหนนะครับให้เป่าไปในทิศทางที่เราต้องการซ้ายขวาแล้วแต่เรานะครับเซตในแบบที่ตัวเองมั่นใจและสบายใจที่สุด

ตอนนี้เราก็ได้ผมทิศทางตามที่เราต้องการแล้วครับต่อไปก็คือการลงแว็กนะครับใช้ในปริมาณเท่านี้นะครับไม่ต้องเยอะมากเกินไปแปะที่มือครับแล้วก็ตบๆนะครับแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ที่มือถูแล้วก็เสยเข้าไปที่ผมนะครับขย่ำก็ได้ครับขย่ำแล้วก็ดูว่ามันเข้าทรงแล้วหรือยังข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือพยายามหนีบผมลงมาให้ได้ครับข้างๆหรือไม่ก็ปาดไปข้างหลังครับมันจะได้เรียบกว่านี้นิดนึงจริงๆแล้วผมว่าการเซตผมนี่ต้องลองผิดลองถูกดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าหัวของคนเรานั้นไม่เหมือนกันนะครับโครงสร้างหน้าของเราก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองฝึกดูครับวันไหนที่เราเซตดีนะครับเราก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองครับครับตอนนี้เราก็มาดูพวกลายผมอะไรครับดูพวกความเรียบร้อยครับก็เก็บให้เนียบครับพวกตรงจอนตรงแถวๆหน้าผากนะครับก็ปัดไปให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับ

อ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ผมดั่งใจเราแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวโพเมสนะครับเราไปลองดูตัวนี้กันเลยครับก็เสร็จไปกับทรงแรกนะครับแล้วก็จะต่อด้วยตัวที่2ครับของเราก็คือโพเมสนะครับตอนนี้ก็สระผมเรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มต้นเหมือนเดิมเลยครับก็คือใช้ไดร์เป่าผมนะครับ

่อไปก็เป็นขั้นตอนที่2นะครับจากที่เราเป่าผมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาใช้โพเมดนะครับนี่ครับแปะในมือนะครับโอ้ยทั่วฝ่ามือเลยนะครับแล้วก็เสยไปเลยครับพยายามเสยที่โคนผมนะครับ

ครับนี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการเซตผมง่ายๆนะครับโดยการใช้แว็กแล้วก็ตัวโพรเมดนะครับจริงๆแล้วมีผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายนะครับที่ใช้ในการจัดแต่งทรงผมของผู้ชายได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือต้องลองเซตดูแล้วก็หาสไตล์ของคุณเองให้เจอนะครับว่าเราเหมาะกับสไตล์ไหนเหมาะกับแว็กหรือว่าเหมาะกับตัวโพรเมดหาตัวคุณให้เจอครับแล้วเจอกันในทริคดีๆแบบนี้ได้นะครับในครั้งหน้าครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นหรอก

0: อกินสารมาจากรัวนะบอกกำนันนะจากก่อนนี่เปียกสารท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
1: ้ wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็กๆทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่ลูก
1: เล่นกันอยู่
0: เราเข้าเรียนได้แล้วเนาะเดี๋ยวไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันเนาะเดี๋ยวชวนเพื่อนปลายทางด้วยนะครับไปเรียนคณิตศาสตร์กันครับ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: จากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่ามีเด็กๆใช่ไหมครับกำลังทำอะไรกันอยู่อ๋อกำลังเล่นกิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็เล่นฟุตบอลใช่ไหมบางคนก็กำลังดื่มน้ำอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็กำลังรับประทานไอศกรีมใช่ไหมครับบางคนก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่เอ๊ะว่าแต่จะเกี่ยวข้องกับบทเรียนในวันนี้อย่างไรติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องรูปเรขาคณิต3มิติรูปเรขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดนะครับว่าแต่รูปแต่ละอย่างจะเป็นอย่างไรแต่ละชนิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติรูปเรขาคณิต3มิติรูปปิดและรูปเปิดได้นะครับอย่างที่2

0: องให้เหตุผลได้นะว่ารูปที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดเพราะเหตุใดนะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสังเกตสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเราว่าแต่ของเหล่านั้นจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีอะไรบ้างนะนักเรียนน่าจะเคยพบเห็นกันนะครับอย่างเช่นกล่องใส่ผ้าขนหนูนะกล่องใส่ผ้าขนหนูนะครับกล่องใส่ผ้าขนหนูนะครับมีลักษณะเป็นยังไงลูกมีลักษณะเป็นยังไงอ๋อมีรูปสี่เหลี่ยมนะแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วยังไงอีกลูกมีความหนาไหมมีความหนามีความหนาใช่ไหมครับมีความกว้างไหมลูกมีความกว้างมีความยาวไหมอันนี้มีความกว้างเนาะมีความยาวใช่ไหมครับน่าจะเป็นรูปเลขาคณิต2มิติหรือ3มิตินักเรียนคิดว่าอ๋อเป็นรูปเลขาคณิต3มิติใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าน่าจะชื่ออะไรเนี่ยน่าจะมีคำว่าสี่เหลี่ยมเนาะยังไม่ใช่เขาเรียกว่ามีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครูหมุนให้ดูนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะต่อไปมาดูกันนะอันนี้นักเรียนเคยเห็นไหม
1: เคย
0: เห็นใช่ไหมครับเป็นแท่งไม้นะเป็นแท่งไม้เราเรียกว่าอะไรเนี่ยลักษณะคล้ายอันนี้เลยไหมลักษณะคล้ายกับกล่องเลยไหมคล้ายไหมลักษณะคล้ายใช่ไหมครับมีความกว้างความยาวความสูงนะเราเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมอะไรนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นกันนะแต่เมื่อนักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีชื่อเฉพาะมากกว่านี้นะครับแท่งไม้คุณครูอีกแท่งหนึ่งน่าจะมีรูปอะไรประกอบด้วยลูกเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีฐานเป็นวงกลมใช่ไหมครับมีฐานเป็นวงกลมนะทั้งสองด้านเลยใช่ไหมครับเราเรียกว่าทรงกระบอกนักเรียนลองสังเกตสิอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรที่คุณครูกระบอกน้ำนะเราเรียกว่ากระบอกน้ำนะครับแสดงว่าลักษณะของสิ่งของสองสิ่งนี้เราน่าจะเรียกได้ว่าอะไรดูจากลักษณะแล้วทรงอะไรนะ
1: กระบอก
0: เยี่ยมมากนะครับเราเรียกว่าทรงกระบอกทรงกระบอกจะมีลักษณะคือด้านบนนะด้านบนนะครับจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นวงอะไรเป็นวงกลมนะครับฐานล่างก็จะเป็นอะไรเป็นวงกลมเช่นกันนะครับในลักษณะนี้เราเรียกว่าทรงกระบอกเป็นรูปเรขาคณิตอะไรเอ่ย3มิตินะครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะต่อไปนี่นักเรียนคิดว่าคือลูกอะไรเนี่ยลูกปิงปองใช่ไหมอันนี้ล่ะลูก
1: ล
0: ูกบอลใช่ไหมครับและอันนี้ล่ะลูกอะไรลูกฟุตบอลนักเรียนคิดว่าดูจากลักษณะแล้วเนาะไม่แบนไม่เรียบไม่ราบนะน่าจะเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด
1: ทรงกลม
0: เรียกว่าทรงกลมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือ3มิติ
1: 3มิติ
0: เป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองนะครับและมีอีกอย่างหนึ่งเด็กๆสังเกตไหมว่าตอนที่เพื่อนทำกิจกรรมตอนต้นชั่วโมงเพื่อนรับประทานอะไรนะรับประทานไอศกรีมใช่ไหมครับไอศกรีมหน้าตาเป็นอย่างไรนะ
2: เป็นทรงกลวย
0: หน้าตาเป็นยังไงลูก
2: เป
0: ็นกรวยใช่ไหมมีลักษณะเป็นกรวยใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็มีได้หลากหลายเลยนะสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเดี๋ยวเราไปดูเป็นภาพกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาให้เด็กๆดูอีกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ที่เพิ่มเติมขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับเด็กอีกดูรูปแรกรูปอะไรเนี่ยลูกกล่องสบู่ใช่ไหมเป็นกล่องสบู่นะรูปที่2แล้วลูกกล่องยาสีฟันนะครับรูปที่3หลอดดูดนะรูปที่4ลูกปิงปองรูปลูกที่5แล้วลูกลูกฟุตบอลนะลูกฟุตบอลนะกรวยกระดาษใช่ไหมเคยเห็นไหมกรวยกระดาษอยู่ที่ไหนเคยเห็นอยู่ที่ไหนตามสถานที่ราชการใช่ไหมที่เขาจะมีที่ให้กดน้ำดื่มใช่ไหมครับก็จะมีกรวยกระดาษไว้ให้นะไว้ใส่น้ำดื่มนะครับและสุดท้ายอะไรเนี่ยลูก
2: กระป
0: ๋
2: องนม
0: กระป๋องนมใครเคยเห็นบ้างกระป๋องนมเคยเห็นที่ไหนร้านขายน้ำใช่ไหมนักเรียนคิดว่าจากรูปที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือรูปเรขาคณิต3มิติครับ
2: 3มิติ
0: เป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองนะเพราะว่าทุกรูปเลยเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าไม่แบนไม่ราบใช่ไหมบางรูปมีความกว้างความยาวความสูงหรือความหนาด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นแล้วจึงได้ว่ารูปทั้งหมดนี้นะเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะครับมาดูที่รูปแรกเมื่อสักครู่นี้กล่องสบู่ใช่ไหมครับกล่องสบู่ของเรามีความกว้างความยาวความสูงใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าเราจะพิจารณาว่ารูปเรขารูปนี้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือ3มิติเราจะได้ว่าอะไรลูก3มิติแน่นอนใช่ไหมเป็น3มิติแล้วเราเรียกว่าอะไรลูกเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเขาเรียกว่าอะไรนะทรงอะไรทรงอะไรเอ่ย
2: ทรงส
0: ี่
2: เหล
0: ี่
2: ยม
0: ทรงสี่เหลี่ยมมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับรูปถัดไปนักเรียนคิดว่ากล่องยาสีฟันมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดทรงอะไรเยี่ยมมากนะครับมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะถัดไปหลอดดูดลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเป็น
2: กระบอก
0: เก่งมากนะครับนั่นคือมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะถัดไปลูกปิงปองลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดทรงกลมนะครับเป็นทรงกลมนะเป็นทรงกลมลูกฟุตบอลละลูกลูกฟุตบอลมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเอ่ย
2: ทรง
0: กลมนั่นเองนะครับกรวยกระดาษลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดมีลักษณะเป็นกรวยนะมีลักษณะเป็นกรวยนะไม่ใช่ทรงกรวยนะครับเราใช้คำว่ากรวยนะสุดท้ายกระป๋องนมลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดครับกระป๋องนมทรงกระบอกเราทราบได้ยังไงว่าเป็นทรงกระบอกลูกด้านบนเป็นยังไงเป็นอะไรเป็นวงกลมฐานด้านล่างก็เป็นวงกลมใช่ไหมครับและเท่ากันด้วยนะและเท่านะครับมีขนาดเท่ากันรูปร่างและขนาดเท่ากันนะฉะนั้นแล้วเราจึงได้ว่ากระป๋องนมนะครับมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนั่นเองนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะเราลองมารู้จักรูปเรขาคณิต2มิติกันก่อนนะนักเรียนคิดว่ารูปทั้งหมดนี้นักเรียนเคยเห็นไหม
2: เคย
0: เห็นไหมเคยเห็นตอนไหนลูก
2: ใน
0: ตอนป.1ใช่ไหมตอนที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือรูปเรขาคณิต3มิติ
2: เมื
0: ่อคุณครูแอบเฉลยไปแล้วด้วยใช่ไหมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติแต่นักเรียนจะต้อง

0: อกเหตุผลให้ได้เอ๊ะทำไมถึงเป็นรูปเลขาคณิต2มิติล่ะนะโมลูกตามความคิดเราเลย
1: เพราะไม่มีความหนาครับ
0: อ๋อไม่มีความหนาอะไรอีกลูกปากกรลูก
2: ทำไม่ได
0: ้อ๋อมีลักษณะแบนราบใช่ไหม
1: ตั้งไม่ได้
0: นะจริงๆก็อาจจะจับตั้งได้ไหมอาจจะจับตั้งได้นะครับอาจจะไม่ได้พิจารณาในลักษณะนั้นแต่อาจจะพิจารณาในลักษณะของการแบนราบเรียบใช่ไหมเยี่ยมมากนะฉะนั้นแล้วเราลองมาดูว่าภาพแต่ละภาพที่คุณครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนะเริ่มต้นที่รูปนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าวงกลมนั่นเองนะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปอะไรเอ่ยจำได้ไหมปลายทางแล้วครับเรียกว่ารูปอะไรครับเก่งมากเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมนะครับถัดไปรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอะไรเอ่ยวงกลมนะวงกลมและภาพนี้รูปนี้รูปสามเหลี่ยมนั่นเองรูปนี้ล่ะสองรูปนี้รูปนี้ล่ะลูกสองรูปนี้รูปสามเหลี่ยมนะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปสี่เหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะโอ้เริ่มรู้จักเลยนะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะถัดไปลูก
3: วงร
0: ีนะครับวงรีรูปนี้รูปรูปสี่เหลี่ยมนะครับและสุดท้ายรูปอะไรเอ่ยนั่นก็คือวงรีนะวงรีนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าภาพแต่ละภาพที่คุณครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติและแต่ละภาพเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาใช่ไหมครับเหมือนนักเรียนเลยนักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ใช่ไหมแต่ละคนมีชื่อของตัวเองไหมมีชื่อเฉพาะเหมือนของตัวเองนะครับแน่นอนว่ารูปเรขาคณิต2มิติเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาถึงแม้ว่าเขาเป็นรูปเรขาคณิต2มิติทั้งหมดนะเขาก็จะมีชื่อเฉพาะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องจดจำให้ได้ว่าแต่ละรูปเราเรียกว่าอะไรบ้างนะครับเขามีชื่อของเขาไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมวงกลมวงรีใช่ไหมครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะครับช่วยกันพิจารณาส่วนประกอบต่างๆของสิ่งของต่อไปนี้นะมาดูรูปแรกเป็นรูปของอะไรเอ่ย
4: กล่องบรรจุช็อกโกแลต
0: ใช่ไหมครับนักเรียนออกมาชี้ส่วนประกอบให้คุณครูดูได้ไหมว่าเอ๊ะประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างเนี่ยครับแต่กล่องบรรจุช็อกโกแลตเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติ
5: 3
0: มิติแต่จะเห็นว่าส่วนประกอบของเขามีรูปเรขาคณิต2มิติซ่อนอยู่ใช่ไหมใครจะตอบและออกมาชี้ให้ครูได้บ้างเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือชัยพฤกษ์ลูกมาคิดว่าประกอบด้วยรูปเรขาคณิต2มิติใดบ้างนะออกมาชี้ลูกมีรูปอะไรบ้าง
6: สามเหล
0: ี่
6: ยม
0: ไหนชี้เพื่อนดูรูปสามเหลี่ยมเพื่อนบอกว่ารูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับมีรูปอะไรอีกนอกจากรูปสามเหลี่ยมมีรูปอะไรอีกไหมรูปอะไรเอ่ยรูป
7: สี่เหล
0: ี่
7: ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะเยี่ยมแม่รูปสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราดูรูปถัดไปกันนะครับที่ทับกระดาษมีลักษณะเป็นวงรีใช่ไหมจะเห็นว่าชัดเจนเลยอันนี้นะมีรูปเรขาคณิต2มิติซ่อนอยู่เป็นรูปอะไรลูก
8: วงร
0: ีนะแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นรูปอะไรเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะครับแต่มีรูปเลข

0: หากคณิต2มิติซ่อนอยู่ก็คือเป็นรูปวงรีนั่นเองเห็นไหมสังเกตจากภาพตรงนี้นะครับนะและสุดท้ายนะครับกระป๋องนมกระป๋องนมเป็นรูปเรขาคณิต3มิติแต่มีรูปเรขาคณิต2มิติซ่อนอยู่นะซึ่งเป็นส่วนประกอบของเขานักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ยดาเนียลุกออกมาชี้สิออกมาชี้ออกมาชี้คิดว่ามีอะไรบ้างมีวงกลมใช่ไหมครับตรงด้านล่างด้วยไหมทั้งด้านบนและด้านล่างใช่ไหมครับมีส่วนประกอบของวงกลมซ่อนอยู่นะประมือให้ดาเนียนอเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยเกมนั้นเป็นเกมอะไรอ่านพร้อมกันครับ1 2 3
1: พา
0: สหายเข้ากลุ่มว่าแต่จะพาสหายเข้ากลุ่มอย่างไรเรามาดูกันก่อนนะกติกานะครับให้นักเรียนแบ่งเป็น2กลุ่มถ้าปลายทางไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วให้แต่ละกลุ่มนำบัตรภาพรูปเรขาคณิต2มิติและรูปเรขาคณิต3มิติไปติดให้ตรงกับช่องที่กำหนดนะแน่นอนว่าช่องของครูก็จะมีช่องของรูปเรขาคณิต2มิติและรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองนะครับกลุ่มใดติดได้ถูกต้องและเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะทั้งนี้ในการตรวจสอบความถูกต้องให้สลับกลุ่มกันตรวจสอบให้เราสลับกลุ่มกันตรวจสอบนะคุณครูจะสุ่มกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดออกมาเล่น2กลุ่มนะออกมาเล่น2กลุ่มนะออกมาเล่น2กลุ่มว่าแต่กลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มใดดีนะกลุ่มใดจะติดช่องรูปเรขาคณิต2มิติกลุ่มใดจะเลือกติดช่องรูปเรขาคณิต3มิตินะให้เราเลือกนะและหยิบมานะครับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่5ลูกออกมานะยืนเข้าแถวเลยยืนเข้าแถวเลยยืนเข้าแถวยืนเข้าแถวเรียงทางนี้ลูกเดินตรงตรงตรงไปทางนี้ตรงไปทางนี้ดูนะครูให้เข้าแถวตอนลึกลูกเข้าแถวตอนลึกยืนยาวไปทางนี้หันหน้ามาหาครูตอนลึกตอนลึกเข้าแถวตอนลึกยืนเดินไปแบบนี้แบบนี้เข้าไปเข้าแถวตอนลึกตอนลึกตอนลึกนะตอนลึก
2: ตอนลึกไม่ใช่หน้ากระดาน
0: ตอนลึกลูกตอนลึกอยู่ฝั่งนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้เข้าแถวไปตอนลึกลูกตอนลึกแถวตอนลึกเร็วจำนวนคนเท่ากันไหม1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เท่ากันนะพร้อมไหมตัวตรงตัวตรงเดี๋ยวเพื่อนในชั้นเรียนช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่าเพื่อนทำได้ถูกต้องไหมอาจจะสลับกันตรวจแต่ฟังแต่คนในชั้นเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะต้องดูด้วยว่าถูกต้องหรือไม่สิ่งที่เพื่อนทำนะคุณครูมีภาพที่กำหนดให้นะครับมีรูปที่กำหนดให้นะหลากหลายเลยนะครับทั้ง2มิติและ3มิติให้นักเรียนเลือกไปใส่ในช่องนะของตนเองให้เสร็จเร็วที่สุดเข้าใจไหมและที่สำคัญต้องถูกต้องด้วยของกลุ่มที่5เลือกรูปเรขาคณิต2มิติใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเลือก2มิติมาใส่นะกลุ่มที่2ต้องเลือกรูปเรขาคณิต3มิติมาใส่นะลูกเข้าใจไหมทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งเราพี่ดังกว่านี้

0: ปรบไม้อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ4 3 2 1อ้าวเริ่มเลยลูกไปเร็วไปเร็วเอาเร็วเร็วเร็ว
1: มันผี
0: เร็วเร็วได้ใบเดียวได้ใบเดียวอะไรเอ่ยลองดูนะลองดูนะเดี๋ยวมาดูหรือเปล่าอันนี้นะไว้ตรงนี้นะช่องนี้นะกลับไปนั่งที่ก่อนกลับไปนั่งที่ก่อนกลับไปนั่งที่ก่อนคุณครูขออนุญาตขยับนิดนึงนะมาดูนะว่าฝั่งใดจะถูกต้องนะดูนะลูกรูปเลขาคณิต2มิตินะรูปแรกรูปอะไรเนี่ยลูกรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติถูกต้องไหมถูกต้องนะถูกต้องนะครับรูปถัดไปรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติถูกต้องนะครับถูกต้องนะรูปถัดไปรูปอะไรเนี่ยลูกรูปสี่เหลี่ยมนะถูกต้องไหมถูกต้องนะเป็นรูปเลขาคณิต2มิติอันนี้เรียกว่าอะไรลูกรูปนี้เรียกว่าวงกลมนะวงกลมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติถูกต้องนะร่วมการตรวจสอบทั้งต้นทางและปลายทางนะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้สังเกตของกลุ่มตรงข้ามแล้วใช่ไหมว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเรามาร่วมกันเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะรูปถัดไปลูกรูปรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะต่อไปรูปอะไรกี่เหลี่ยมรูปกี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิติรูปถัดไปรูปกี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติตัดไปรูปอะไรเอ่ยวงรีวงรีเป็นรูปเลขาคณิต2มิติแสดงว่ารูปเลขาคณิต2มิติเลือกได้ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันรูปเลขาคณิต3มิติบ้างรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้รูปอะไรลูกเนี่ยทรงกระบอกเป็นรูปเลขาคณิต3มิติถูกต้องไหมถูกต้องนะอันนี้ล่ะทรงกระบอกเหมือนกันนะรูปนี้เป็นทรงกระบอกรูปนี้ล่ะลูกเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะต้องไปอยู่ช่องนี้นะครับนะรูปนี้ล่ะลูกเรียกว่าทรงกลมทรงกลมเป็นรูปเลขาคณิต3มิติอันนี้ล่ะคล้ายๆกล่องบรรจุช็อกโกแลตเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเป็นรูปเลขาคณิตกี่มิติ
2: 3ม
0: ิตินะครับเรียกว่าปริซึมนะปริซึมสามเหลี่ยมนะครับปริซึมสามเหลี่ยมรูปนี้ล่ะลูกรูปนี้รูปสามเหลี่ยมต้องเป็นอะไรรูปเลขาคณิต2มิตินะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปเลขาคณิต2มิติหรือ3มิติรูปเลขาคณิต3มิติคิดถึงอะไรถ้าเห็นรูปนี้กล่องใส่ผ้าขนหนูใช่ไหม

0: เป็นรูปเลขาคณิตกี่มิติ3มิติถูกต้องและกรวยนะครับกรวยเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
1: 3ม
0: ิตินะครับฉะนั้นแล้วจะเห็นว่านักเรียนอาจจะยังจำแนกไม่ค่อยได้ใช่ไหมว่ารูปใดเป็นรูปเลขาคณิต2มิติรูปใดเป็นรูปเลขาคณิต3มิตินักเรียนอาจจะต้องจดจำนะสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและเมื่อมาอยู่ในมาเป็นรูปนะครับนักเรียนก็จะต้องแยกให้ออกจำแนกให้ได้นะครับว่ารูปใดเป็นรูปเลขาคณิต2มิติรูปใดเป็นรูปเลขาคณิต3มิตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพต่อไปนะครับว่าจะเป็นภาพอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยดูด้านในนะเป็นรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมนะให้สังเกตนะวงกลมนะรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปหัวใจนะครับภาพเหล่านี้เป็นรูปปิดเขาเรียกว่ารูปปิดให้นักเรียนสังเกตนะสังเกตลักษณะไว้รูปปิดหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับคุณครูจะยังไม่บอกนะว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะทราบว่าเรียกว่ารูปปิดให้เด็กๆสังเกตลักษณะของรูปนะครับดูรูปถัดไปลูกเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรครับเหมือนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าทำไมแหว่งหายไปใช่ไหมอันนี้แหละลูก
1: เส
0: ้นขดก้นหอยใช่ไหมคล้ายๆตัวเลขอะไรเลยเนี่ยลูกเนาะคล้ายๆเลยเนาะคล้ายๆนะครับแล้วรูปถัดไปมันจะทำไมเนี่ยขาดไปใช่ไหมมีบางส่วนขาดหายไปรูปนี้ล่ะลูกเหมือนจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมเพราะว่าอะไรมีบางส่วนขาดหายไปใช่ไหมภาพเหล่านี้เราเรียกว่ารูปเปิดให้นักเรียนลองสังเกตความแตกต่างของรูปปิดและรูปเปิดเมื่อสักครู่นี้สิและบอกข้อสังเกตที่ค้นพบว่ามันแตกต่างกันอย่างไรใครจะบอกคุณครูได้บ้างดาเนียลูกดาเนียคิดว่ารูปปิดกับรูปเปิดมีข้อแตกต่างอะไรเราได้ข้อสังเกตอะไรจากที่เราดูจากรูปลูก
2: รูปเปิดมีส่วนที่ขาดหายไปรูปปิดไม่มีส่วนที่ขาดหายไปค่ะ
0: อ๋อรูปเปิดมีส่วนที่ขาดหายไปส่วนรูปปิดไม่มีส่วนที่ขาดหายไปมีใครได้ข้อสังเกตอะไรอีกบ้างนโมลูกนโมได้ข้อสังเกตอะไรครับ
3: รูปปิดจะไม่มีที่ขาที่ไม่มีที่ขาดหายไปครับ
0: รูปปิดก็คือไม่มีที่ขาดหายไป
3: เปิดจะมีที่ปิดหายไปที่เปียที่จะที่จะไม่มีที่จะเหมือนรูปเปิดรูปปิดครับจะไม่มีครับ
0: รูปเปิดก็คือจะมีส่วนที่ขาดหายไปนั่นเองใช่ไหมอ๋อคล้ายการกับดาเนียใช่ไหมครับเด็กๆครับถ้าบอกว่ามีส่วนที่ขาดหายไปไม่มีส่วนที่ขาดหายไปและรูปนี้ล่ะรูปนี้ก็นี่ไงไม่มีส่วนที่ขาดหายไปใช่ไหมแสดงว่าเราจะดูว่ามีส่วนที่ขาดหายไปอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้แล้วเราจะดูได้อย่างไรชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์
4: มันมีช่องสำหรับเหมือนเราเดินเข้าไปอ่ะ
0: อ๋อเหมือนมีช่องสำหรับเดินเข้าไปใช่ไหมอ๋อเป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งเนาะโดยใช้ความเข้าใจของนักเรียนใช่ไหมครับสมมติว่าในชัยพฤกษ์มันไม่มีช่องเดินไปยังไงลูกมันยังไงไหนออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยได้ไหมให้เพื่อนๆสังเกตตามความเข้าใจของเราเลยนะครับมาลูกสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้สมมติเรายืนอยู่ตรงนี้นะเรายืนอยู่ตรงนี้อันนี้คือจุดที่เรายืนถ้าเราจะเดินเข้าไปเดินเข้าไปได้ไหมถ้าเป็นรูปเปิดเดินเข้าไปซิลากเดินเข้าไปลากเดินเข้าไปใช่ไหมและถ้ารูปนี้ล่ะลูกสมมติเราอยู่ข้างนอก

0: อ้าวเราลากเดินเข้าไปได้ไหมอ๋อเราลากเดินเข้าไปได้ใช่ไหมอะไรถ้ารูปนี้ล่ะสมมุติเราอยู่นอกรูปก่อนอ๋อแล้วเดินเข้าไปใช่ไหมครับแล้วรูปนี้ล่ะลูกอ๋อเข้าใจอย่างที่ชัยพฤกษ์พูดไหมลูกเข้าใจเนาะประเมินให้ชัยพฤกษ์หน่อยก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะอาจจะใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับในเรื่องของการเดินใช่ไหมอ๋อเดินเหมือนเดินเข้าออกประตูเลยใช่ไหมก็ได้เช่นกันนะตามความเข้าใจของเรานะครับมาดูกันนะนักเรียนจะเห็นว่าจากรูปที่กําหนดนะถ้าเราจะดูว่าเป็นรูปปิดรูปเปิดหรือไม่นะเราจะดูยังไงจากเมื่อสักครู่นี้ดูได้2ลักษณะอย่างที่เพื่อนบอกอ๋อมีส่วนที่ขาดหายไปหรือมีช่องเดินเข้าไปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะพิจารณาอย่างนี้นะว่าแต่เดี๋ยวให้เด็กๆทายก่อนแล้วลองให้เหตุผลเพิ่มเติมดูก่อนนะครับแล้วดูว่าข้อสังเกตนักเรียนจะชัดขึ้นมากกว่านี้ไหมคุณครูยังไม่บอกดีกว่านะครับนักเรียนคิดว่ารูปนี้เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกรูปเปิดนั่นเองนะรูปเปิดนะรูปถัดไปรูปปิดนะครับรูปปิดเพราะอะไรลูกมันจะไม่มีช่องเดินใช่ไหมครับรูปนี้แล้วลูกรูปปิดนะรูปถัดไปรูปเปิดรูปถัดไปรูปเปิดรูปถัดไปรูปอะไรรูปปิดนะรูปปิดอ่ะได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมดูภาพมากยิ่งขึ้นนักเรียนจะสังเกตว่าอะไรถ้าเป็นรูปปิดนะครับถ้าเป็นรูปปิดก่อนนะเมื่อเราลากจุดนะครับลากจุดเริ่มลากจุดจากจุดใดจุดหนึ่งไปตามขอบของรูปครูลากไปเรื่อยๆนะครับไปตามขอบของรูปนะไปตามขอบของรูปมันจะวกกลับมาที่จุดเดิมใช่ไหมครับจะวกกลับมาที่จุดเดิมในลักษณะนี้เราเรียกว่ารูปปิดนะครับแต่ถ้าเป็นรูปเปิดเมื่อไหร่อย่างเช่นรูปแรกนะครับสมมุติว่าคุณครูเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหมครับลากไปตามขอบของรูปคุณครูลากไปเรื่อยๆนะลากไปตามขอบของรูปนะครับลากไปเรื่อยๆตามขอบของรูปนะนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อครูลากไปจนสิ้นสุดขอบของรูปปรากฏว่าจะวกกลับไปที่จุดเดิมไหมไม่วกกลับไปที่จุดเดิมเราเรียกว่ารูปเปิดเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะของเพราะฉะนั้นลักษณะของรูปปิดและรูปเปิดนะครับจะเห็นว่าเมื่อเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นถ้าวกกลับมาพบที่จุดเดิมรูปนั้นเป็นรูปปิดนะครับแต่ลากไปตามขอบของรูปนั้นแล้วไม่วกกลับมาพบที่จุดเดิมรูปนั้นเป็นรูปเปิดนักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเข้าใจคำว่าวกกลับไหมเข้าใจไหมลูกแล้วก็วนไปตามขอบของรูปแล้วดูว่ามาถึงจุดเดิมไหมถ้าไม่ถึงจุดเดิมก็ทำไมเป็นรูปอะไรเป็นรูปเปิดใช่ไหมครับแต่ถ้าวกกลับมาพบจุดเดิมแสดงว่าเป็นรูปปิดนะครับเยี่ยมมากทดสอบกันเล็กน้อยรูปเลขาคณิต2มิติเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดเพราะเหตุใดรูปนี้นะ
1: รูปป
0: ิ
1: ด
0: เป็นรูปปิดเพราะอะไรวันใหม่ลูกต้องเป็นเหตุผลที่ครูให้ข้อสังเกตไป
2: เพราะเวลาเราลากเส้นที่จุดใดจุดหนึ่งมันก็จะวกกลับมาที่เดิมค่ะ
0: เยี่ยมมากประเมินวันใหม่หน่อยไหนลองลากให้ครูดูหน่อยรูปสี่เหลี่ยมลากยังไง

0: ลากไปลากไปลากไปปรากฏว่าวกกลับไปที่จุดๆเดิมไหมวกกลับไปที่จุดๆเดิมเราเรียกว่ารูปอะไรครับรูปปิดนั่นเองอ่ะปรบมือให้วันใหม่น้อยเยี่ยมมากนะอย่างที่เหตุผลอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะรูปเรขาคณิต2มิตินี้เป็นรูปปิดเพราะว่าเมื่อเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นพบว่าวกกลับมาพบที่จุดเดิมแสดงว่าเป็นรูปปิดนั่นเองนะครับรูปถัดไปรูปเรขาคณิต2มิติเป็นรูปเรขาคณิตที่เป็นรูปเปิดหรือรูปปิดเพราะเหตุใดอ่ะเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดนะใครตอบได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกปากกรลูกปากกรคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
1: รูปปิดครับ
0: เป็นรูปปิดนั่นเองเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเริ่มที่จุดเดิมแล้วพอลากไปเรื่อยๆก็จะวนกลับมาจุดเดิมครับ
0: ถูกต้องนะครับเป็นรูปปิดนั่นเองนะประมวลประกอบหน่อยเพราะเมื่อเริ่มลากจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นพบว่าวกกลับมาพบที่จุดเดิมจริงไหมไหนใครออกมาลากให้ครูได้บ้างปณิดาลูกมาปณิดามาโบรูปนี้เราเรียกว่าอะไรนะรูปอะไรนะรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับอ๋อวกกลับไหมวกกลับไปพบไหมจุดเดิมไหมจุดเดิมนั่นเองเยี่ยมมากอัปรบมือให้ปณิดาหน่อยนะเยี่ยมมากนะครับดูรูปคณิต2มิติรูปถัดไปนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกทบทวนเรียกว่าวงกลมนะวงกลมนะครับเป็นรูปเรขาคณิต2มิติใช่ไหมนักเรียนคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกพักวลันลูกพักวลันคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
1: รูปปิดค่ะ
0: เป็นรูปปิดเพราะอะไร
1: เพราะว่าเราเริ่มที่จุดเดิมค่ะแล้วก็
0: เริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วลากไปตามขอบแล้วปรากฏว่าวกกลับไหมคิดว่า
1: วนกลับค่ะ
0: วกกลับมาที่จุดเดิมใช่ไหมอ่ะประเมินให้พักเวลาหน่อยนะจะเห็นว่าเป็นรูปปิดเช่นกันเพราะอะไรใครให้เหตุผลได้บ้างนั่นก็คือเพราะเมื่อเริ่มลากจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นพบว่าวกกลับมาพบที่จุดเดิมนั่นเองใช่ไหมครับไหนใครออกมาลากแสดงให้ดูว่าอ๋อจริงนะอย่างที่คุณครูอัดพูดนะครับตะวันลูกมาตะวันออกมาดูสิวกกลับไหมดูนะลุ้นว่าวกกลับไหมนะวกกลับไหมนะวกกลับมาที่จุดเดิมไหมวกกลับมาที่จุดเดิมอ่ะปรบมือให้ตะวันน้อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าวงกลมก็เป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นรูปปิดนั่นเองนะครับหรืออาจจะดูแบบที่ชัยพฤกษ์พูดใช่ไหมตามความเข้าใจของเราทำไมนะอ๋อถ้าสมมุติเราอยู่ตรงนี้เราไม่มีทางเข้าไปใช่ไหมครับเพราะว่าปิดหมดเลยนะเดี๋ยวดูรูปถัดไปเอ๊ะเราเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกเรียกว่าอะไรครับปลายทางแล้วครับเราเรียก

0: ว่าอะไรเอ่ยวงรีนั่นเองนะวงรีเป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดเพราะเหตุใดดาเนียลูกคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
1: รูปปิดค่ะ
0: เป็นรูปปิดเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าถ้าเราเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งพอเราลากไปเรื่อยๆก็จะวกกลับมาที่เดิม
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเป็นรูปปิดนั่นเองนะเพราะว่าเมื่อเราลากจากจุดใดจุดหนึ่งนะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นจะพบว่าจะวกกลับมาพบที่จุดจุดเดิมนั่นเองอ่ะใครออกมาลากให้ครูดูได้บ้างปลายทางลองลากดูนะครับอาจจะลากโดยใช้นิ้วในอากาศก็ได้นะแต่ในที่นี้คุณครูจะให้สุ่มให้เด็กๆออกมาลากให้เห็นชัดเจนเลยนะมือจับหูจับแขนยกอีฟมาลูกลากไปเรื่อยๆนะลากไปปรากฏว่าวกกลับไปที่จุดๆเดิมไหมวกกลับไปที่จุดๆเดิมนะครับอ่ะประมือให้อีฟหน่อยเยี่ยมมากนะเด็กๆจะเห็นว่ารูปเรขาคณิต2มิตินะเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกสรุปรูปปิดไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ดีรูปสามเหลี่ยมก็ดีวงกลมวงรีก็ดีล้วนเป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นรูปปิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องรูปเรขาคณิต3มิติรูปเรขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดไปนะครับนักเรียนได้อะไรบ้างใครได้อะไรบ้างลูกปลื้มลูกปลื้มปลื้มได้อะไรบ้างครับ
2: ได้เรียนรู้เรื่อง
0: เกี่ยวกับ
2: รูปเรขาคณิตรูปเปิดรูปปิดค่ะ
0: นะเยี่ยมมากอ่ะใครได้อะไรอีกลูกดาเนียลูกเราจะเรียกว่ารูปปิดเมื่อไหร่รูปเปิดเมื่อไหร
1: ่ถ้ารูปปิดจะถ้ารูปปิดเราเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งจะวกกลับมาแต่ถ้าเป็นรูปเปิดเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งจะไม่วกกลับมาที่เดิม
0: เยี่ยมมากเอาประมือดาเนียหน่อยใครได้อะไรอีกบ้างลูกใครได้อะไรอีกบ้างลองยกตัวอย่างได้ไหมรูปเรขาคณิต3มิติเช่นอะไรบ้างนโมลูกนโมเช่นอะไรบ้างครับ
3: สามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมผืนวงรี
0: สามมิตินะสามมิตินะ
3: ทรงกระบอก
0: ทรงกระบอกอะไรอีกใครช่วยเพื่อนได้บ้างมีอะไรอีกบ้างรูปเรขาคณิต3มิติดาเนียลูกมีอะไรอีกเอ่ย
4: ทรงกลวย
0: กลวยนะกลวยอะไรอีกทรงอะไรอีก
4: ทรงสี่เหลี่ยมค่ะ
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอะไรอีกลูก
4: สามเหลี่ยมวงกลมค่ะทรงกลม
0: ทรงกลมนะทรงกลมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อสรุปนะนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอาจมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกทรงกลมหรือกลวยนะซึ่งเป็นรูปเรขาคณิตอะไรเนี่ย3มิติใช่ไหมครับนะรูปเรขาคณิต3มิติส่วนใหญ่มีส่วนประกอบบางส่วนเป็นรูปเรขาคณิต2มิตินะรูปใดๆเมื่อละเริ่มลากจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นถ้าวกกลับมาพบที่จุดๆเดิมรูปนั้นเป็นรูปปิดแต่ถ้าลากไปตามขอบของรูปนั้นแล้วไม่วกกลับมาพบที่จุดๆเดิมรูปนั้นเป็นรูปเปิดนะครับและรูปเรขาคณิต2มิติเป็นรูปอะไรเป็นรูปปิดนะสำหรับแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่3.1 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 3.1 ทำแบบฝึกหัด พร้อมตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับแล้วรบกวน

0: ครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 3.1 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตานะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่สัมพันธ์กับภาพนะให้สัมพันธ์กับภาพเช่นรูปนี้คืออะไรคืออะไรเนี่ยทรงกระบอกใช่ไหมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติหรือ3มิติ
1: 3ม
0: ิติ3มิติแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกหน้ารูปเลขาคณิต3มิติและเรียกว่าอะไรนะทรงกระบอกแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกหน้าคำว่าทรงกระบอกส่วนข้อที่2เขียนเครื่องหมายถูกในภาพที่เป็นรูปปิดและเขียนกากบาทในภาพที่เป็นรูปเปิดนะเช่นข้อที่1เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกรูปเปิดรูปเปิดเราต้องทำไม
1: กากบาท
0: แล้วก็กากบาทในภาพตรงนี้ได้เลยเข้าใจไหมครับเข้าใจนะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่3.2 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ghv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของรูปเลขาคณิต3มิติรูปเลขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ชีพนี้ทำอะไรครับวันนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยกับอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับอาชีพนี้ครับเอาความรู้เรื่องธรรมชาติมาสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่โทลี่ครับสวัสดีครับพี่โทลี่ครับ
1: สวัสดีค่ะทองแท้
0: พี่โทลี่ครับพี่โทลี่นี้ทำอาชีพอะไรนะครับ
1: ปัจจุบันนะคะทำกลุ่มนักสื่อความหมายธรรมชาติค่ะชื่อว่ากลุ่ม Nature Feel ค่ะเป็นกลุ่มที่พยายามพาเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจธรรมชาติในป่าค่ะอย่างเช่นเขาใหญ่เราก็จะไปค้างที่นั่นตื่นเช้าเราก็จะมีพาไปดูนกไปดูแมลงไปดูสัตว์ที่เขาหากินตอนช่วงเช้าค่ะแล้วก็พาไปเดินป่าเขาก็จะเห็นว่าในป่าเนี่ยมีอะไรที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไหมทำไมสัตว์ต้องการป่าทำไมป่าจึงต้องการสัตว์เขาก็จะได้เห็นภาพรวมก็จะเกิดความเข้าใจมากกว่าที่เขาเรียนในหนังสือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราอยากที่จะปลูกฝังให้เขาเข้าใจที่มาที่ไปและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ค่ะที่กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเราโฟกัสไปที่เด็กโดยเฉพาะเด็กเมืองและครอบครัวเขา
0: เด็กเมืองนี่คือเด็กในกรุงเทพ
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ห่างไกลจากธรรมชาติมากๆเราถึงอยากจะเชื่อมโยงเขาให้เข้าสู่ธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยเราหวังลึกๆนะคะว่าอยากให้เขาดูแลทรัพยากรต่อไปในอนาคต
0: ก็คือรักษา
1: ใช่ๆค่ะเป็นกลไกหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: กว่าจะมาเป็นหนึ่งกิจกรรมเนี่ยฮะเบื้องหลังมีอะไรบ้างครับ
1: เรามีทรัพยากรบุคคลทรัพยากรความรู้แล้วแล้วเราอยากที่จะปลูกฝังเรื่องอะไร
0: ครับ
1: แล้วก็ลองคิดกิจกรรมคร่าวๆขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเราก็ลงไปดูสถานที่จริง
0: ก็คือต้องลงไปดูสถานที่จริงด้วยไปติดต่อสถานที่จริงว่าไปได้ไหมพาใครมายังไง
1: ใช่ค่ะทุกครั้งที่เราทำงานเราจะต้องไปดูสถานที่จริงทุกที่เพราะว่าเราทำงานกับเด็กความปลอดภัยจะมาอันดับหนึ่งค่ะเราต้องรู้สถานที่แล้วเราก็จะครีเอทกิจกรรมได้จากสถานที่ด้วยไปดูสถานที่กิจกรรมนี้ทำได้หรือว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้ตัดออกอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคิดมาบางทีมันใช้ไม่ได้ 100% ค่ะเราก็ลองทำกิจกรรมดูอะไรเงี้ยเราลองพักเลย2วัน1คืน
0: อ๋อคือไปลองจริงเลย
1: ใช่ค่ะ wow. เกิดมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรอันตรายที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราไปจำลองหมดเลยก่อนที่เราจะมาเปิดขายกิจกรรมวันที่จัดกิจกรรมหรือหน้างานเนี่ยเราก็จะมีทีมงานทั้งวิทยากรน้องๆสตาฟ
0: ทำมากี่คน
1: หลายคนมากวันกับเกือบ10คนค่ายหนึ่งอะ
0: อยากให้พี่โทลี่ลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำใน Nature Feel มาสักหนึ่งกิจกรรมได้ไหมครับ
1: ยกตัวอย่างนะคะเป็นกิจกรรมเดินตามสายน้ำที่เชียงดาวค่ะเป็นแคมป์ที่อยากจะให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องของการกำเนิดของแหล่งน้ำที่มาที่ไปเป็นยังไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงไหลไปไหนอะไรเงี้ย

คะเราเชื่อมโยงอะไรกับน้ำบ้างอันนี้คือคอนเทนต์หลักๆจะพาเด็กๆและครอบครัวเขาไปอยู่สถานที่ธรรมชาติเลยไปเรียนรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดยังไงโดยที่ให้เขาไปเดินขึ้นไปเลยให้เห็นว่าในลำธารมีอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องมีป่าถึงจะมีน้ำสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเขาหมดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปทำ

0: เหมือนต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมเพื่อที่จะมาทำให้อาชีพของพี่โทลี่เนี่ยพัฒนายิ่งขึ
1: ้
0: น
1: แน่นอนค่ะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็อ่านเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเรามีวิทยากรและเรามีกลุ่มขึ้นมาและเรามีแบรนดิ้งขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้เราขายคอร์สได้ดังนั้นงานมาร์เก็ตติ้งงานคอนเทนต์จึงสำคัญมากเราคิดว่าการสื่อสารหรือว่าการสร้างความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนยุคนี้เราก็เลยพยายามแบบสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเราให้เขารู้ว่าเราทำอะไรและสิ่งที่เราทำมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือสารที่เราสื่อไปค่ะ
0: พี่โทลี่เรียนจบสาขาอะไรมาครับ
1: โทลี่เรียนจบหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นั่นก็จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการนำเอาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ์ค่ะการที่มีสาขาวิชานี้ทำให้มีคนที่มีองค์ความรู้ด้านเนี้ยเข้ามาแก้ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านงานสิ่งแวดล้อมด้านงานอนุรักษ์ต่างๆบัณฑิตที่จบไปเนี่ยเขาก็จะเป็นนักวิจัยผู้ช่วยวิจัยเจ้าหน้าที่ในองค์กรเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ CSR เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนหรือว่า NGO ต้องมีค่ะ
0: ต้องมี
1: ใช่ค่ะก็จะมีการจ้างงานสายอาชีพนี้อยู่พอสมควรค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจพอจะแนะนำน้องๆบ้างได้ไหมครับ
1: เขาน่าจะเป็นคนที่มีความชอบนะความชอบเรียนวิทยาศาสตร
0: ์
1: หรือเรียนวิชาอาชีววิทยาหรือชอบสิ่งแวดล้
0: อม
1: ชอบธรรมชาติชอบเดินทางหรือมีแพชชั่นเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมอันนี้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
0: ผมว่าต้องชอบก่อนแหละ
1: ใช่เพราะว่าการที่จะมาเรียนสาขาวิชานี้นะคะมันเป็นสาขาที่เอาวิชาชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ
0: ์ครับ
1: หมายว่าเอาองค์ความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการที่เราไปทำงานหลายๆองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราเห็นปัญหาว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการปลูกฝังใช่ค่ะปลูกฝังตั้งแต่เด็กซึ่งเราทำได้ไม่เยอะหรอกเราก็ทำได้แค่เท่าที่ทำได้เราก็เลือกทำกับกลุ่มเป้าหมายบางอย่างที่เราจะสื่อสารด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารงานวิจัยก็คืองานวิจัยแล้วถ้าเราเอามาสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจเอามาอธิบายคนเขาก็เข้าใจได้แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ

0: รณ์ที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี
0: ่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็นค่าอาหาร 40%ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25% แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได
1: ้การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Podcast Lady
1: Good morning, everyone. How are you today? I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร. You can call me Teacher แก้ว. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะ. คุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชร. หรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะ.เอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะให้นักเรียนมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าหน้าปกของเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะอาชีพเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแสดงว่าเนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับครั้งที่แล้วหรือไม่คะจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของ I want to beI want to be เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
2: I want to be
1: อีกรอบค่ะ
2: I want to be
1: เด็กๆคิดว่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรใครลองเดาได้บ้างมีวันใหม่ใช่ไหมเอ่ย Group 5วันใหม่ลองตอบสิคะว่าเรื่องที่จะเรียนในวันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับตนเองไหมคะเกี่ยวข้องไหมคะ
3: ไม่ค
1: ่
3: ะ
1: ไม่เกี่ยวข้องมีความเห็นอื่นไหมเกี่ยวข้องกับตนเองไหมคะอ่ะกลุ่มที่4เกี่ยวข้องกับตนเองไหมคะลูก
3: เกี่ยว
1: เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรอีกรอบค่ะ I want to be มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องรู้แล้วก็ออกเสียงคำศัพท์คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพได้รวมถึงนะคะพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองอยากจะเป็นในอนาคตได้แสดงว่าเกี่ยวกับตนเองไหมคะ
2: yeah.
1: เกี่ยวกับตนเองไหมคะรวมถึงวันนี้นะคะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนได้ทำทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวนะคะให้เรามาฝึกแล้วก็นำไปใช้กันในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาดูที่กิจกรรมแรกเลยนะคะเด็กๆกิจกรรมนี้เขาให้ทำอะไรคะเพื่อนให้โยงเส้นจับคู่เราจะทำไปพร้อมๆกันเป็นการทบทวนอะไรคะเป็นการทบทวนคำศัพท์ใช่ไหมเอ่ยมาดูที่ภาพแรกค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะ
2: Teacher
1: Again please
2: Teacher